กลุ่มกับแคบหมูนี่เลยค่ะเป็นของฝากนะคะที่ทุกคนนิยมนำมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเริ่มที่การทำนะคะน้ำพริกหนุ่มกันก่อนนะคะซึ่งน้ำพริกหนุ่มเนี่ยนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะก็คือว่าน้ำพริกหนุ่มนะคะจะมีส่วนประกอบนะคะหรือวัตถุดิบที่ในการทำเนี่ยไม่เยอะเลยนะคะซึ่งหาได้นะคะจากตามบ้านเรือนของเรานะคะสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้แค่พริกหนุ่มอย่างเดียวนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีการผสมเข้าไปทั้งสองพริกนะคะเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเพื่อที่เขาจะเอาสีจากพริกชี้ฟ้านั่นเองแล้วก็เอาความเผ็ดนะคะจากพริกชี้ฟ้านะคะต่อไปวัตถุดิบต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือนั่นเองนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยนะคะผักชีแล้วก็ต้นหอมค่ะคุณครูก็จะมาเริ่มกระบวนการแรกนะคะขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกนะคะโดยการที่เราจะนำพริกนะคะพริกหนุ่มกับพริกชี้ฟ้านะคะไปย่างบนกระทะกันก่อนค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำนะคะพริกหนุ่มนะคะมาย่างลงบนกระทะนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้พริกหนุ่มนะคะ5เม็ดนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะ3เม็ดนะคะย่างต่อไปเลยนะคะพริกชี้ฟ้านะคะกับพริกหนุ่มนะคะเราจะใช้ในอัตราส่วนนะคะบางที่นะคะถ้าชอบเผ็ดมากนะคะถ้านักเรียนชอบเผ็ดมากนักเรียนก็ใช้ครึ่งต่อครึ่งไปเลยนะคะแบบ1ต่อ1นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ชอบเผ็ดมากนะคะเราก็จะใช้ในปริมาณนะคะที่เป็นอัตราส่วน2ต่อ3นั่นเองนะคะย่างต่อไปเรื่อยๆนะคะถามว่าถ้านักเรียนสงสัยนะคะก็คือว่าบางคนนะคะยังสับสนกับพริกหยวกแล้วก็พริกหนุ่มนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะสำหรับพริกหยวกนะคะคือปลายของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นแบบกลมๆนะคะแต่มีลักษณะอวบเหมือนกันนะคะแต่ปลายของเขาจะกลมแต่ถ้าเป็นพริกหนุ่มนะคะปลายของเขาจะโค้งๆนะคะย่างต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้ฝาหม้อนะคะในการปิดนะคะเพื่อให้พริกนะคะมันเกิดความระอุนะคะมันจะได้สุกไวขึ้นนะคะรอไว้ทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วเราค่อยกลับด้านมันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าที่บ้านของนักเรียนนะคะเป็นเตาถ่านนะคะนักเรียนสามารถที่จะย่างกับเตาถ่านได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมกว่าที่ย่างกับเตาแก๊สนะคะ

ทำไมถึงต้องย่างไฟนะคะถ้าเราไม่ย่างได้ไหมนะคะตอบเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของความเหม็นเขียวของตัวพริกอยู่นะคะดังนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องย่างไฟนะคะจนพริกสุกนะคะถ้าพริกสุกแล้วนะคะความเหม็นเขียวมันจะไม่มีนั่นเองนะคะปิดฝาไว้อีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งลักษณะของน้ำพริกหนุ่มที่ดีนะคะก็จะมีสีเขียวนะคะแบบคุณๆนะคะแล้วก็สามารถทำกับทานกับอะไรได้บ้างนะคะก็สามารถทำการทานกับแคบหมูนะคะไส้อัวนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำเงี้ยวก็ได้นะคะหรือว่าในทางภาคกลางนะคะจะทานกับก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทานกับข้าวเหนียวเลยก็ได้นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะชอบทานกับน้ำพริกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกตาแดงนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะแต่ต้นตำรับจริงๆก็คือจะทานกับน้ำพริกหนุ่มนั่นเองนะคะเรามาดูอีกครั้ง

ใกล้ได้แล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะมันเริ่มมีสีดำๆแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะสุกนะคะเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะแล้วก็มันจะมีความนุ่มมาละนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพริกชี้ฟ้านะคะนักเรียนสามารถใช้แต่พริกหนุ่มก็ได้นะคะถ้าบ้านนักเรียนไม่มีพริกหนุ่มล่ะมีแต่พริกหยวกนะคะก็สามารถใช้พริกหยวกได้แต่พริกหยวกเนี่ยจะมีความเผ็ดนะคะที่น้อยกว่าพริกหนุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็พริกหนุ่มเนี่ยจะมีความเผ็ดน้อยกว่าพริกชี้ฟ้านะคะเลยต้องเอามาผสมกันเพื่อจะเอาสีแล้วก็รสชาตินะคะความเผ็ดของพริกชี้ฟ้านะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะคะก็ใช้แต่พริกหนุ่มอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะนำมาจี่บนกระทะนะคะหรือว่าย่างบนกระทะเนี่ยเราต้องไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำมาย่างนะคะเริ่มได้แล้วนะคะจะดูนะคะลักษณะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากที่มันนะคะมีความแข็งนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นอ่อนและก็นุ่มลงนะคะทีนี้เราก็ต้องทำให้มันนุ่มๆเลยนะคะถ้ามันไม่สุกนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะมันจะมีความเหม็นเขียวนั่นเองนะคะเริ่มได้แล้วนะคะคอยดูไปนะคะว่าถ้ามันนะคะเริ่มนุ่มแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาออกจากกระทะได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ

ค่ะสำหรับพริกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปคั่วต่อได้เลยนะคะ

หอมแดงนะคะกับกระเทียมนะคะก็จะต้องทำให้มันนุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสีไหม้ๆนะคะของเหมือนกับเรานำไปย่างนะคะถ้าเรานำไปย่างบนเตาถ่านนะคะเราไม่ต้องปอกเปลือกนะคะให้ย่างไปเลยนะคะแต่ถ้าเรานำมาทำกับกระทะตรงนี้นะคะเราก็ปอกเปลือกออกก่อนนะคะซึ่งการปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำเนี่ยจะเป็นการช่วยลดนะคะเชื้อราได้ด้วยนะคะที่อยู่กับกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะซึ่งหอมแดงกับกระเทียมเนี่ยเวลาที่ไม่ปอกเปลือกแล้วก็ไม่ล้างทำความสะอาดนะคะก็จะมีสารอัลฟาท็อกซินนะคะซึ่งเป็นอันตรายนะคะจะทำให้นะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปเรื่อยๆนะคะมันจะสะสมในร่างกายนะคะแล้วทำให้เกิดโรคมะเร็งนั่นเองนะคะ

รอให้มันอ่อนนุ่มนะคะถ้าที่บ้านนักเรียนนะคะมีกระเทียมไทยนะคะก็จะหอมไปอีกแบบนึงนะคะซึ่งถ้าเป็นกระเทียมไทยนะคะอันนี้ครูของครูนะคะเป็นกระเทียมจีนเนาะกลีบของเขาก็จะใหญ่นิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นกระเทียมไทยนะคะกลีบของเขาก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะคะแล้วก็จะมีความหอมนะคะมากกว่ากระเทียมจีนนั่นเองเราก็ดูด้วยนะคะถ้ามันเปลี่ยนสีนะคะมีความนุ่มลงนะคะมีความนุ่มเราก็ค่อยตักออกนะคะแต่อันนี้ยังนะคะแต่ก็ได้กลิ่นแล้วนะคะทำไมถึงต้องใส่หอมแดงลงไปด้วยนะคะก็เพราะว่าหอมแดงเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเราใส่ลงไปนะคะรสชาติของน้ำพริกของเรานะคะความหวานก็จะได้จากหอมแดงนี่แหละค่ะมาได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดเตานะคะใส่ตรงนี้

ค่ะต่อไปเราจะมาทำการปอกเปลือกนะคะพริกที่เราย่างกับกระทะเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปอกเลยค่ะปอกไม่ยากนะคะเอาที่สีดำๆมันออกนะคะปอกไปเลย

นี่นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเมื่อปอกสิบนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าพริกมันสุกนะคะมันจะสามารถที่จะปอกได้ง่ายนะคะเปลือกมันจะไม่ติดกับพริกตัวพริกเลยนะคะแล้วก็มันจะมีความอ่อนและก็นุ่มมากนะคะอันนี้พริกชี้ฟ้านะคะพริกชี้ฟ้าก็เอาเปลือกออกเหมือนกันนะคะความเผ็ดของพริกนะคะจะอยู่ที่ไส้ของพริกนะคะเพราะว่าไส้ของพริกเนี่ยจะมีเมล็ดอยู่นะคะถ้าเรานะคะไม่ต้องการเผ็ดนะคะเราก็ไม่ต้องใส่ไส้นะคะก็คือตัดไส้ออกเลยนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูกระเทียมกับหอมบ้างนะคะเราก็จะเอาสีดำๆออกนะคะในตัวของที่มันไหม้ๆเนาะเมื่อกี้นะคะเอาสีดำๆออกไปก่อนนะคะซึ่งในพริกนะคะสรรพคุณของเขานะคะก็จะแก้จุกเสียดนะคะแล้วก็ลดอาการนะคะท้องอืดด้วยนะคะสำหรับพริกนะคะส่วนหอมแดงนะคะก็แก้โรคหวัดนะคะทำให้เลือดลมนะคะไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะถ้าเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณนะคะสดใสนะคะมีสุขภาพดีนะคะก็เป็นสรรพคุณนะคะของสมุนไพรเนาะที่ใส่ลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรานะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาโขกกันเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปก่อนนะคะนั่นก็คือกระเทียมกับหอมแดงนะคะซึ่งเราจะใส่ลงไปก่อนนะคะทำไมถึงต้องใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมกับหอมแดงเนี่ยมันมีความรื่นในตัวของมันเนาะเราก็จะโขกกระเทียมกับหอมแดงก่อนนะคะโขกจนละเอียดเลยนะคะโขกจนละเอียดนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่พริกลงไปนะคะเราก็จะตัดนะคะขั้วพริกออกก่อนนะคะ

เพื่อความรวดเร็วนะคะเราหั่นให้มันเล็กๆเลยก็ได้นะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะความละเอียดนะคะก็โขกให้ละเอียดเลยนะคะให้มันผสมเข้ากันเป็นอย่างดีนะคะกับกระเทียมกับตัวของพริกนะคะ

จากนั้นเราก็ปรุงรสนะคะด้วยเกลือนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งรสชาติของน้ำพริกหนุ่มเนี่ยมันจะต้องมีความเค็มนะคะแล้วก็เคล็ดลับนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะคะแต่สูตรใหม่นะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความข้นนัวลงไปนะคะบางสูตรนะคะก็จะใส่กะปิลงไปด้วยนะคะบางสูตรก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะแต่สำหรับของคุณครูนะคะจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะ

นะคะแล้วก็โรยหน้านะคะด้วยต้นหอมกับผักชีนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับน้ำพริกหนุ่มนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกหนุ่มเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้หรือเปล่านะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับสำหรับการทำน้ำพริกหนุ่มเนาะก็มีส่วนผสมนะคะแค่ไม่กี่อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มนะคะพริกชี้ฟ้านะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมานะคะแนะนำนะคะหรือว่ามาสอนนะคะวิธีการทำแคบหมูนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำแคบหมูไร้มันนะคะซึ่งจะมีแค่หนังอย่างเดียวนะคะวิธีการเลือกนะคะวิธีการเลือกของหนังหมูเนี่ยเราต้องเลือกหนังหมูที่นะคะไม่มีมันเลยนะคะถ้าสำหรับเราทำแคบหมูไร้มันนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีขนด้วยนะคะเวลานะคะเรานาล้างทำความสะอาดนะคะก็จะต้องล้างทำความสะอาดนะคะด้วยน้ำหลายๆรอบนะคะซึ่งว่าเพราะอะไรนะคะเราถึงทำความสะอาดนะคะก็เพราะว่าเราจะต้องนะคะเพราะหนังหมูเนี่ยนะคะเราไม่ทราบว่าเขามาจากตรงไหนกันบ้างนะคะไม่รู้ว่าแช่หรือว่าอยู่ในตู้นะคะมานานกี่วันแล้วนะคะซึ่งเราจะใช้นะคะเกลือในการล้างทำความสะอาดด้วยนะคะเกลือนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ถูๆไปนะคะล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะอย่างน้อยนะคะต้องล้าง3น้ำนั่นเองนะคะเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะตั้งน้ำรอนะคะต้มก่อนนะคะต้มน้ำนะคะรอต้มน้ำจนเดือดนะคะ

ในช่วงที่ระหว่างรอน้ำนะคะเราก็ทำความสะอาดนะคะดูว่าหมูของเรานะคะมีขนหรือเปล่านะคะถ้ามีขนเราก็จะต้องนะคะเอาขนออกให้หมดนะคะแล้วเมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำหนังหมูที่ได้นะคะไปมาหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นที่ว่านี้นะคะก็คือชิ้นแบบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะคะโดยที่ยังไม่ต้องเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมันจะหนาหน่อยนึงนะคะต้องออกแรงนะคะหั่นประมาณเท่านี้นะคะซึ่งแคบหมูเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแคบหมูไร้มันนะคะซึ่งวันนี้เราจะทำแคบหมูไร้มันเนาะส่วนที่เป็นอีกแบบนึงที่นิยมกันนะคะก็จะเป็นแคบหมูติดมันนะคะแคบหมูติดมันเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะแคบหมูไร้มันนะคะแต่บางคนก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเยอะเกินไปอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาทำแคบหมูไร้มันกันนั่นเองหั่นให้ได้นะคะขนาดเท่านี้นะคะเตรียมไว้นะคะรอน้ำเดือดนะคะหนังหมูนะคะเราสามารถหาซื้อได้นะคะตามตลาดนะคะหรือว่าจะไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าก็ได้นะคะที่เป็นศูนย์นะคะที่เป็นที่เขาขายอาหารสดนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะอันนี้คุณครูจะใช้นะคะเนื้อหมูหนังหมูเนี่ยประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะดูนะคะลักษณะของหนังหมูนะคะ

ก็จะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะแสดงว่ามันไม่มีมันอยู่แล้วนะคะเมื่อเราต้มไปนะคะเมื่อมันมีมันนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดออกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าของเราเป็นแคบหมูไร้มันเนาะเราก็จะต้องไม่มีมันนั่นเองนะคะส่วนนะคะใครนะคะที่ซื้อหนังหมูที่มันติดมันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเราหั่นมันออกนะคะมันตรงส่วนนี้นะคะสามารถนำไปทำหมูกระจกได้นะคะหรือว่าที่จะเป็นกากหมูนะคะที่กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะคะกากหมูตัวนั้นนะคะก็ทำมาจากมันที่อยู่ติดกับหนังตัวนั่นเองนะคะซึ่งการต้มนะคะใช้อุณหภูมินะคะเป็นจุดเดือดเลยนะคะก็คือ100องศาเซลเซียสนะคะต้มเป็นเวลา10นาทีนะคะให้หนังของเขาเนี่ยสุกนะคะถ้าหนังสุกนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหนังของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีใสๆนั่นเองนะคะรอน้ำเดือดนะคะค่ะหลังจากที่เราหั่นนะคะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะเมื่อน้ำเดือดนะคะเราก็ลงไปต้มกับน้ำเดือดได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะต้มเป็นเวลา10นาทีนะคะคอยดูนะคะว่าหนังหมูของเรานะคะมันจะเปลี่ยนสีนะคะจากสีที่มันเป็นสีขาวขุ่นนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีใสนั่นเองนะคะการทำแคบหมูนะคะก็เป็นการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าการทำเนี่ยจะทำให้อาหารของเรานะคะอยู่ได้นานนะคะเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้นะคะใส่เกลือลงไปนะคะก็เพื่อที่จะให้หนังหมูของเรานะคะมีรสชาตินะคะมีความเค็มนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะเมื่อหนังหมูมันโดนความร้อนนะคะมันก็จะงอนะคะงอเข้าหากันนะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะค่ะเมื่อครบเวลา10นาทีนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะหนังหมูของเรานะคะเมื่อกี้นะคะจากที่มันเป็นสีขาวขุ่นนะคะมันก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะครบเวลาแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอามาใส่ในน้ำนะคะเพื่อเป็นการคลายความร้อนนั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะได้หั่นไวมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าไม่ใส่น้ำได้ไหมก็ได้นะคะแต่เราต้องใช้ระยะเวลานานนะคะในการที่เราจะต้องมาหั่นนะคะดังนั้นถ้าเราใส่น้ำเนี่ยแป๊บเดียวนะคะเราก็จะได้หนังหมูนะคะที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถยกมาได้เลยนะคะนำมาหั่นได้เลยนะคะซึ่งวิธีการหั่นนะคะถ้ามันเป็นหนังแบบนี้นะคะถ้ามันมีมันอยู่นะคะเราก็เฉือนนะคะเอามันออกก่อนนะคะที่เมื่อกี้ที่พูดไปนะคะว่ามันตัวนี้นะคะสามารถทำอะไรได้นะคะก็คือไปเจียวเป็นกากหมูนั่นเองนะคะกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นน้ำพริกกากหมูก็ได้นะคะถ้าเราเห็นว่ามันมีแต่หนังจริงๆแล้วนะคะเราก็หั่นได้เลยนะคะซึ่งวิธีการหั่นนะคะก็จะหั่นตามแนวนะคะแล้วก็กว้างนะคะประมาณ 3-4 มิลนะคะหรือว่าใครจะใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่เวลามันพองขึ้นมานะคะมันจะเป็นแคบหมูที่ใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นแคบหมูที่ไร้มันนะคะครูก็จะหั่นประมาณ 3-4 เซนนั่นเองเออ3-4 มิลนะคะไม่ใช่เซนนะคะหั่นไปเรื่อยๆค่ะค่ะเราก็หั่นให้ได้ประมาณนี้นะคะความยาวนะคะเราก็หั่นประมาณ10เซนติเมตรนะคะหรือว่าใครต้องการที่จะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะแต่เวลามันฟูมามันจะเป็นเส้นยาวเกินไปนะคะแต่ถ้าเราหั่นสั้นกว่านี้นะคะมันก็จะสั้นนะคะมันก็จะเล็กเกินไปนะคะอย่างน้อยนะคะต้องให้ได้10เซนนะคะแล้วก็ความกว้างของเขานะคะที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือ 3-4 มิลลิเมตรนั่นเองนะคะค่ะหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการหมักก่อนนะคะเมื่อก่อนนะคะเราจะไม่ได้หมักขนาดนี้นะคะเราจะใช้แค่เกลืออย่างเดียวนะคะแต่ในสมัยปัจจุบันนะคะผู้คนส่วนใหญ่นะคะชอบนะคะ

ชอบรสชาตินะคะเพราะว่าบางคนอาจจะกินกับข้าวเหนียวเลยนะคะบางคนอาจจะกินเปล่าๆนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะมาหมักกันก่อนนะคะโดยที่สิ่งที่เราจะใส่ลงไปนะคะก็คือซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะนิดหน่อยนะคะ1หยิบมือนะคะใส่ลงไปนะคะเกลือนี้นะคะจะช่วยในการถนอมอาหารนะคะช่วยทำให้แคบหมูของเราเนี่ยนะคะอยู่นะคะได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็คือระยะเวลาการเก็บรักษานะคะนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซีอิ๊วที่ใส่ลงไปนะคะก็จะทำให้หนังหมูของคุณนะคะหนังหมูของนักเรียนเองเนี่ยนะคะมีสีนะคะมีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือจะกลายเป็นสีเหลืองๆน้ำตาลนั่นเองค่ะหลังจากที่เราหมักนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำตะแกรงนะคะของตู้อบนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะใช้ตู้อบลมร้อนนะคะที่ใช้ในการตากนะคะแต่ถ้าบ้านนักเรียนนะคะไม่มีตู้อบลมร้อนนะคะนักเรียนสามารถนะคะตากแดดได้เลยนะคะโดยใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระด้งก็ได้นะคะหรือว่าถาดนะคะสามารถที่จะเอาหนังหมูนะคะมาเกลี่ยกันแบบนี้นะคะให้กระจายนะคะเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็เอาไปตากแดดได้เลยนะคะสำหรับครูนะคะใช้ตู้อบลมร้อนเนาะของครูใช้ตู้อบลมร้อนนะคะอุณหภูมิที่ครูอบนะคะจะอยู่ที่70องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อบเป็นเวลา1วันนะคะแต่ถ้าเราตากแดดนะคะเราก็จะต้องดูว่าหนังหมูของเรานะคะมีความแห้งหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าหนังหมูแห้งนะคะมันจะมีลักษณะยังไงนะคะเราก็จะนำหนังหมูนะคะไปเข้าตู้อบกันเลยนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราเข้าตู้อบไปแล้วนะคะเมื่อนำออกมานะคะก็จะได้ลักษณะของหนังหมูนะคะที่แห้งนะคะที่เราอบที่อุณหภูมิ70องศาเป็นเวลา1วันนะคะค่ะเมื่อเวลานะคะที่เราดูสังเกตได้ว่านะคะถ้าหนังหมูมันมีความแห้งแล้วนะคะที่เราจะสามารถไปทอดได้นะคะไปต้มในน้ำมันได้นะคะเราก็จะสามารถหักหนังหมูได้นั่นเองนะคะดูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าหนังหมูของเรานะคะพร้อมที่จะไปต้มกับน้ำมันแล้วนะคะมันแห้งแล้วนะคะเราสามารถเช็คได้นะคะเมื่อเขาหักได้นะคะมีลักษณะที่มันหักได้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราตากในตู้อบลมร้อนนะคะด้วยอุณหภูมิ70องศานะคะเป็นเวลา1วันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการต้มนะคะต้มหนังหมูนะคะที่เราเข้าเตาอบไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทำไมถึงต้องต้มเพราะว่าเราจะต้องไล่ความชื้นนะคะที่มีอยู่ในหนังหมูนะคะออกให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าความชื้นต่างๆที่อยู่ในหนังหมูนะคะต้มลงไปเลยนะคะแต่ใช้อุณหภูมิหรือว่าไฟเนี่ยนะคะค่อนข้างอ่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันเดือดนะคะเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่านะคะหนังหมูนะคะจะพองนะคะแต่พองก็พองไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าพองเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเวลาถ้าเราไปมันจะกลายเป็นทอดเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะที่เราต้มในรอบแรกนะคะเราจะไล่อากาศออกหรือว่าไล่ความชื้นออกเนี่ยนะคะเพราะว่าเราเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยมันจะได้ไม่แข็งกระด้างและก็ไม่เหนียวจนเกินไปนะคะเวลาเราไปทอดรอบ2มันก็จะมีเสียงขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือความชื้นนะคะกำลังระบายออกนั่นเองนะคะ

เราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะน้ำมันนะคะมันจะเป็นฟองขึ้นมานะคะอันนั้นก็คือความชื้นมันกำลังระบายออกนั่นเองนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการต้มนะคะเพื่อไล่นะคะออก

ในน้ํามันเป็นเวลา1คืนนะคะเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะเอาลงไปทอดอีกรอบนึงนะคะแคบหมูของเรานะคะจะได้ฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีความกรอบนะคะไม่เหนียวนะคะตอนนี้เราจะสังเกตนะคะน้ำมันนะคะมันจะเริ่มมีฟองขึ้นนะคะเรื่อยๆนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราไปต้มในน้ำมันนะคะเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะให้แช่ในน้ำมันเป็นเวลาอีก1คืนนะคะตอนนี้นะคะหนังหมูที่เราได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและจากนั้นนะคะเราก็นำไปทอดอีก1รอบนะคะโดยที่เราจะใช้ไฟแรงเลยนะคะเรามาดูการทอดกันนะคะ

แคบหมูของเรานะคะก็จะมีความฟูนะคะกรอบนะคะโอ้ตะแกรงแกงได้เลยนะคะเสด็จน้ำมันด้วยนะคะถ้าที่จริงนะคะเราจะต้องมีการนะคะสลัดน้ำมันด้วยนะคะเพื่อทำให้มันกรอบได้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะ

มันก็จะขึ้นฟูนะคะเต็มแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเราทอดเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแคบหมูไร้มันนะคะสำหรับนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะกับแคบหมูนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราสามารถทานคู่กับอะไรได้บ้างนะคะก็จะทานคู่กับผักสดก็ได้นะคะหรือว่าผักต้มผักลวกก็ได้นะคะอันนี้นะคะเคล็ดลับนะคะในการทอดแคบหมูเนาะเราจะต้องนะคะต้มน้ำมันก่อนนะคะเพื่อไล่ความชื้นนะคะแล้วก็ไปพักไว้นะคะถ้าเราไม่ต้มนะคะเราทอดแบบเร่งด่วนเลยนะคะบางครั้งมันอาจจะไม่ฟูนะคะหรือบางครั้งมันอาจจะแข็งก็ได้นะคะมันจะเหนียวนะคะไม่ฟูแบบเหมือนแบบที่คุณครูทำนี้นะคะนักเรียนนะคะมีข้อสงสัยอะไรใดๆก็ตามนะคะก็สามารถนะคะคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าที่บ้านหนูไม่มีตู้อบค่ะหนูไม่มีเตาอบค่ะหนูก็สามารถที่จะนำหนังหมูเนี่ยไปตากแดดนะคะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดด้วยนะคะบางวันท้องฟ้าอาจไม่เป็นใจก็อาจจะที่หลายวันหน่อยนะคะบางวันก็ถ้าสมมุติว่าแดดดีนะคะแดดแรงเราก็1ถึง2วันก็ได้แล้วนะคะน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนะคะเราสามารถนำไปประกอบอาชีพนะคะสร้างเป็นรายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีสูตรนะคะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูนะคะไว้ให้นักเรียนนะคะไว้ดูไว้รับชมนะคะศึกษานะคะใครที่ชอบสูตรไหนนะคะอาจจะเติมปลาร้าหรือว่าอาจจะเติมกะปิลงไปก็ได้นะคะแล้วแต่สูตรเรานะคะแต่อันนี้เป็นสูตรสแตนดาร์ดนะคะที่คุณครูนะคะให้นักเรียนลองทำกันดูนะคะง่ายๆไม่ยากวัตถุดิบก็หาได้นะคะตามที่บ้านของนักเรียนเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้นะคะน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนะคะแล้วมาเจอกันใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะสองแบบด้วยกันนะครับแบบที่หนึ่งก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่สองขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งนะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงิน

นะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: านการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล่ตาแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่

0: ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: านนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการวางผ้านะคะผ้ามีหลายประเภทนะคะแล้วก็มีหลายชนิดด้วยนะคะอย่างตอนที่แล้วเราก็ได้พูดไปแล้วว่าผ้าเนี่ยมีหน้าผ้ากว้าง60หน้าผ้า45นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการวางผ้านะคะสำหรับอันแรกเลยที่ครูจะแนะนำให้เรารู้จักนะคะก็คือเรื่องของผ้านะคะผ้าจะมีประเภทนะคะเป็นผ้าพื้นนะคะอันนี้คือผ้าพื้นนะคะก็คือด้านหน้านะคะและก็ด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นสีเดียวกันนะคะเราเรียกว่าผ้าพื้นนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะผ้าจะมีด้านถูกด้านผิดเห็นไหมคะคราวนี้นะคะด้านถูกโดยส่วนใหญ่เนี่ยผ้าด้านถูกเนี่ยจะมีความมันเงานะคะแล้วก็มีลวดลายที่สวยงามกว่าผ้าด้านผิดนะคะตัวนี้อาจจะมองยากนิดนึงเพราะว่าสีของผ้าเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะคะแต่ด้านถูกที่นิยมนะคะตัวนี้จะเป็นไหมอิตาลีนะคะซึ่งจริงๆแล้วผ้าด้านถูกก็คือด้านนี้นั่นเองนะคะจะมีลักษณะมีเท็กเจอร์คล้ายๆกับผ้าไหมนะคะเห็นไหมคะลักษณะของเส้นได้ที่ทอก็จะมีลักษณะเหมือนกับไหมนะคะแต่ด้านหลังนะคะจะมีความมันเงาคล้ายๆผ้าซาตินหรือว่าคล้ายๆกับผ้าต่วนที่เราเรียกกันทั่วไปนะคะเวลาที่เราดูว่าผ้าด้านไหนเป็นด้านถูกด้านผิดนะคะก็อย่างที่ครูบอกไปแล้วสีของผ้าด้านถูกนะคะจะมีความเข้มนะคะแล้วก็สดใสกว่าสีด้านผิดนะคะแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่ามีความมันเงานะคะมากกว่าด้านที่เป็นด้านผิดนะคะส่วนอีกอันนึงที่เราสามารถดูได้ก็คือดูที่ริมผ้านะคะเราจะเห็นว่าเข็มเห็นไหมคะเข็มที่เจาะลงไปบนผ้านะคะจะมีลักษณะเจาะทิ่มลงแบบนี้นะคะคือตัวของเข็มเห็นไหมคะจะเป็นรูที่เราแทงเหมือนกับแทงเข็มลงไปนะคะด้านผิดจะเป็นด้านที่มีขุยๆหรือว่ามีปมๆตรงนี้เห็นไหมคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านผิดนะคะซึ่งตัวด้านถูกเนี่ยจะเรียบเห็นไหมคะจะเรียบพื้นของรูที่เป็นเข็มเจาะลงไปเนี่ยเห็นไหมคะจะเรียบอันนี้คือมองในลักษณะด้านถูกนะคะอันนี้เป็นลักษณะผ้าพื้นนะคะต่อไปค่ะเรามาดูว่าผ้าลายนะคะผ้าลายผ้าลายนะคะก็มี2ลายนะคะตอนนี้ผ้าลายนะคะก็มี2ลายนะคะลายแรกก็คือเป็นลายตาตารางนะคะที่เราเรียกว่าลายตารางนะคะเรามาดูที่ลายตารางก่อนนะคะตัวลายตารางเนี่ยนะคะลักษณะของผ้าลายตารางเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างก็คือเกิดจากการทอนะคะกับเกิดจากการพิมพ์ลายนะคะถ้าลักษณะของผ้าที่เกิดจากการทอเราดูนะคะตัวนี้เกิดจากการทอหน้าและหลังเห็นไหมคะเห็นไหมคะจะมีลักษณะเหมือนกันเห็นไหมคะหน้าและหลังเห็นไหมคะลักษณะของเส้นนะคะสีจะเท่ากันเห็นไหมคะสีจะเท่ากันแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าด้านไหนเป็นด้านถูกหรือด้านผิดลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของการทอเพื่อให้เกิดลายนะคะขึ้นมาเป็นลายตารางหรือบางคนก็เป็นลายสก็อตนะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะอันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะที่ครูสอนแล้วว่าเวลาเราดูผ้านะคะด้านถูกด้านผิดนะคะเราก็มองว่าด้านถูกจะเรียบมันเงากว่าด้านผิดเห็นไหมคะเรียบมันเงากว่าด้านผิดและรูของเข็มเห็นไหมคะรูของเข็มตรงนี้จะเรียบเห็นไหมคะรูของเข็มตรงนี้จะเรียบส่วนผ้าด้านผิดนะคะด้านหลังนะคะจะมีลักษณะสีอ่อนกว่าเห็นไหมคะสีอ่อนกว่าด้านถูกแล้วก็รูตรงเข็มเห็นไหมคะไม่เรียบเห็นไหมคะรูตรงเข็มจะมีปุ่มมีปมปูดขึ้นมาเห็นไหมคะไม่เรียบนะคะแล้วลักษณะนะคะด้านหลังเนี่ยจะมีรอยต่อของเศษได้นะคะที่ต่อเพื่อมาทอผ้าด้วยนะคะด้านหลังจะไม่เรียบเงามันนะคะอันนี้คือด้านผิดด้านถูกเรียบนะคะเห็นไหมคะด้านถูกจะเรียบมันเงานะคะเรียบมันเงาแล้วก็เข็มนะคะตัวของเข็มเนี่ยก็จะเรียบเสมอกันเห็นไหมคะลักษณะแบบนี้ดูด้านหน้าด้านหลังนะคะทอเหมือนกันสีใกล้เคียงกันแบบนี้เราเรียกว่าทอทั้งด้านหน้าและด้านหลังเห็นไหมคะทอทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนอีกอันนึงนะคะเป็นลักษณะของพิมพ์ลายค่ะพิมพ์ลายถ้าเป็นลักษณะการพิมพ์ลายเห็นไหมคะไม่ได้เกิดจากการทอการพิมพ์ลายหน้านะคะก็จะเป็นลายสวยๆด้านหลังเห็นไหมคะไม่มีลายเห็นไหมคะหน้าจะเป็นลายสวยงามชัดเจนอันนี้เรามองง่ายนะคะด้านถูกก็คือชัดเจนแบบนี้เลยด้านผิดเห็นไหมคะไม่มีลายเกิดขึ้นนะคะลักษณะผ้าแบบนี้เราเรียกว่าผ้าพิมพ์ลายนะคะพิมพ์ลายเป็นลักษณะผ้าลายเหมือนกันนะคะอย่างตัวเมื่อกี้นี้คือลายสก็อตนี้นะคะเห็นไหมคะผ้าลายสก็อตนี้จะด้านถูกและด้านผิดแทบจะแยกกันไม่ออกเห็นไหมคะแทบจะแยกกันไม่ออกผ้าด้านถูกส่วนนี้แยกได้เห็นไหมคะด้านถูกด้านผิดเห็นไหมคะชัดเจนนะคะลักษณะแบบนี้เป็นการพิมพ์ลายแต่ลักษณะนี้เป็นการทอให้เกิดลวดลายนะคะลักษณะแบบนี้นะคะ
ผ้าลายแบบนี้นะคะเวลาเราวางผ้านะคะก็ไม่ยากนะคะเราก็วางด้านถูกขึ้นนะคะซึ่งลักษณะด้านถูกก็ที่คุณครูบอกแล้วว่าลายชัดเจนนะคะลายชัดเจนแล้วก็เห็นไหมคะด้านถูกก็จะเรียบมันเงาสวยงามนะคะอันนี้คือผ้าลายนะคะส่วนผ้าพื้นนะคะผ้าพื้นอีกแบบหนึ่งนะคะนะคะผ้าพื้นอีกแบบหนึ่งนะคะเราดูจากการทอค่ะเราดูจากการทอนะคะลักษณะการทอด้านบนนะคะจะเป็นการทออีกแบบหนึ่งนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นการทออีกแบบหนึ่งนะคะลักษณะด้านถูกก็จะมีความมันเงานะคะกว่าด้านผิดนะคะเหมือนเดิมค่ะริมผ้านะคะก็จะมีรูนะคะรูของเข็มเนี่ยเรียบสม่ำเสมอเห็นไหมคะรูของเข็มเรียบสม่ำเสมอแต่ถ้าเป็นด้านผิดนะคะก็จะเกิดปุ่มขึ้นมาที่ด้านการทอของเข็มนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะเป็นผ้าพื้นนะคะมีด้านถูกมีด้านผิดนะคะต่อไปค่ะเป็นผ้าลักษณะพิเศษนะคะก็คือผ้ายืดผ้าลูกฟูกนะคะแล้วก็ผ้ากำมะหยี่นะคะอันนี้เป็นลักษณะของผ้ายืดนะคะเป็นผ้าพิเศษนะคะเวลาวางก็จะต้องมีความพิเศษเห็นไหมคะลักษณะผ้าเป็นลักษณะผ้ายืดนะคะผ้าจะยืดยืดออกได้แล้วก็มีลักษณะนูนเป็นลูกฟูกเห็นไหมคะมีลักษณะนูนเป็นลูกฟูกนะคะอันนี้เป็นผ้าพิเศษเวลาวางนะคะก็จะมีการวางที่แตกต่างจากผ้าทั่วไปเห็นไหมคะลักษณะความยืดหยุ่นเห็นไหมคะอันนี้จะวางยากนะคะเพราะว่าผ้าพิเศษเนี่ยเราจะต้องมีลักษณะการวางที่แตกต่างจากผ้าธรรมดาทั่วไปนะคะแล้วก็มีการสร้างแพทเทิร์นหรือแบบตัดที่แตกต่างจากผ้าทั่วไปด้วยนะคะส่วนผ้าอีกตัวนึงคือผ้ากำมะหยี่นะคะผ้ากำมะหยี่นะคะลักษณะผ้ากำมะหยี่เนี่ยจะมีขนนะคะจะมีขนขึ้นต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราวางผ้ากำมะหยี่เนี่ยลักษณะขนนอนกับขนตั้งไม่เหมือนกันเวลาวางผ้ากำมะหยี่จะต้องวางขนขึ้นทางเดียวกันเช่นระวางแนวตั้งขึ้นก็ต้องตั้งขึ้นหมดถ้าระวางแนวนอนเราก็ต้องแนวนอนหมดเช่นเดียวกับผ้าลูกฟูกนะคะที่มีลักษณะนูนเป็นลูกฟูกนะคะตัวนั้นก็เช่นเดียวกันถ้าระวางในลักษณะแนวตั้งนะคะหมายถึงว่าเราตั้งแพทเทิร์นขึ้นเราก็ต้องตั้งขึ้นทั้งหมดนะคะถ้าเราตั้งแพทเทิร์นคว่ำลงเราก็ต้องคว่ำทั้งหมดเพราะมิฉะนั้นนะคะแสงไฟจะทำให้ขนของผ้านะคะหรือแนวตั้งของลูกฟูกเนี่ยเพี้ยนไปนะคะเวลาวางก็จะเกิดการเหลื่อมสีกันได้นะคะเพราะฉะนั้นการวางผ้าพิเศษเช่นผ้ากำมะหยี่ผ้าลูกฟูกนะคะจะต้องวางให้แพทเทิร์นหันหน้าไปทางเดียวกันทั้งหมดนะคะส่วนผ้ายืดนะคะหรือผ้าทอพิเศษที่มีลักษณะยืดก็ต้องวางผ้าอีกลักษณะหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องมีการทำแพทเทิร์นให้มันเล็กกว่าตัวจริงนะคะมิฉะนั้น

เวลาเราวางผ้าลงบนผ้ายืดหรือผ้าที่มีความยืดหยุ่นก็จะเกิดความย้วยได้นะคะคราวนี้เรามาวางผ้ากันนะคะเรามาเรียนรู้วิธีการวางผ้านะคะสำหรับอันแรกนะคะที่เราจะวางนะคะก็คือครูจะสอนในการวางผ้าลายนะคะวางผ้าลายวิธีการวางผ้าลายนะคะอันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของการวางตัวกระโปรงก่อนนะคะการวางผ้านะคะเราต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าผ้าด้านไหนนะคะเป็นเกรนตรงอีกด้านไหนเป็นเกรนขวางนะคะลักษณะของเกรนตรงนะคะเรามองง่ายๆค่ะลักษณะที่ขนานไปกับริมผ้าแบบนี้นะคะคือตามความยาวของผ้าแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเกรนตามยาวนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือริมผ้านี่นะคะคือริมผ้าลักษณะนะคะเกรนตามยาวก็คือมันจะขนานไปกับริมผ้าเห็นไหมคะส่วนด้านกว้างนะคะหรือด้านหน้าผ้านี่คือด้านขวางนะคะด้านหน้าผ้าคือด้านขวางนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวางผ้านะคะเราก็จะต้องวางในลักษณะตามยาวก็คือตามยาวไปแบบนี้นะคะอันนี้คือตามขวางตามยาวคือเส้นได้พุ่งเส้นได้ยืนนะคะตามยาวคือลักษณะการวางด้วยเส้นได้ยืนตามขวางคือลักษณะได้พุ่งนะคะนี่คือได้พุ่งนะคะถ้าตามริมผ้าก็คือได้เกณฑ์ตามยาวนะคะหรือได้ยืนนะคะตามเกณฑ์ตามยาวนี่คือได้ยืนเกณฑ์ตามขวางนี่คือได้พุ่งนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเวลาเราวางผ้านะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเส้นได้ยืนนะคะหรือตามแนวแนวยาวของผ้านะคะเส้นได้ยืนเนี่ยจะมีจำนวนมากกว่าเส้นได้พุ่งเพราะฉะนั้นด้านได้ยืนเนี่ยนะคะจะมีความแข็งแรงเห็นไหมคะจะมีความแข็งแรงจะมีความจะมีการยืดเนี่ยได้น้อยกว่าด้านที่เป็นริมผ้าเป็นด้านกว้างเห็นไหมคะด้านกว้างเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าหรือด้านได้พุ่งเพราะว่าด้านได้พุ่งเนี่ยจะมีจำนวนเส้นได้น้อยกว่าด้านได้ยืนนะคะได้พุ่งจะมีจำนวนเส้นได้น้อยกว่าได้ยืนนะคะซึ่งด้านได้ยืนเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากกว่านะคะแล้วก็มีความเหนียวมากกว่านะคะได้ยืนเนี่ยจะมีความเหนียวมากกว่าและนะคะความเหนียวของได้ยืนเนี่ยนะคะการทอของได้ยืนเนี่ยก็จะมีเส้นได้จำนวนมากกว่านะคะมากกว่าด้านได้พุ่งนะคะเรามาดูกันนะคะเวลาเราวางผ้าเราจะต้องวางด้านถูกขึ้นเพราะว่าอะไรเราจึงวางด้านถูกขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากดรอยนะคะเราจะได้แทรกกระดาษกดรอยลงไปที่ด้านในจะได้ทั้งชิ้นบนและชิ้นล่างนะคะแล้วเราจะได้ดูว่าผ้าด้านถูกเมื่อเราวางขึ้นมาแล้วเนี่ยมีตำหนิตรงไหนบ้างนะคะที่เราควรจะปรับที่เราควรจะแต่งนะคะเราจะได้ดูได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองวางกันนะคะว่าในลักษณะการวางนะคะเราพับผ้าเห็นไหมคะพับริมผ้านะคะพับริมผ้าขึ้นมานะคะพับทบนะคะพับทบเห็นไหมคะอันนี้ด้านถูกนะคะแล้วก็เราพับทบตามแนวยาวนะคะจากนั้นนะคะเรานำแม่แบบกระโปรงนะคะที่เราเผื่อตะเข็บแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนจำนวนชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนำขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเห็นไหมคะเรานำมานะคะแล้วก็จะมีตัวกระโปรงนะคะตัวกระโปรงนะคะชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะตัวกระโปรงชิ้นหน้านะคะเป็นสันทบนะคะแล้วก็ตัวกระโปรงชิ้นหลังเวลาชิ้นหน้าที่เราจะวางสันทบนะคะเราก็วางนะคะให้ด้านหน้านะคะชิดเลยอันนี้เราเผื่อตะเข็บแล้วนะคะเราก็สามารถวางได้เลยนะคะเห็นไหมคะเราเผื่อตะเข็บแล้วนะคะเราก็วางได้เลยคราวนี้เวลาที่เราวางนะคะผ้าเนี่ยมีลายนะคะมีลายตารางนะคะเราก็ต้องดูว่าลายเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะคะเราต้องเช็คก่อนว่าลายตรงกันหรือเปล่านะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยคุณครูไม่แนะนำเลยนะคะการวางผ้าลายเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยนะคะคุณครูให้เลี่ยงผ้าลายนะคะถ้าเป็นมือใหม่ยังไม่มีความชำนาญเนี่ยคุณครูจะให้เลี่ยงผ้าลายเพราะว่าการวางลายนะคะลายจะต้องตรงกันถึงจะสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังวางไม่เป็นนะคะก็แนะนำว่าทำผ้าพื้นจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราวางลายปุ๊บนะคะลายไม่ตรงกันก็จะไม่สวยงามนะคะการวางผ้าลายเนี่ยจะเปลืองกว่าผ้าพื้นนะคะเวลาเราวางผ้าลายเนี่ยจะเปลืองกว่าผ้าพื้นเพราะว่าเราจะต้องเลื่อนบางจุดเนี่ยเราจะต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเพื่อให้ลายตรงกันนะคะ

เนื้อที่ผ้าก็จะเหลือทิ้งได้เยอะกว่านะคะคราวนี้เรามาดูตรงนี้นะคะว่าเวลาเราวางนะคะเห็นไหมคะคุณครูยึดตรงแนวเส้นเอวเป็นหลักเห็นไหมคะว่าคุณครูให้ตรงกับลายเห็นไหมคะให้ตรงกับลายครูยึดเส้นแนวเอวเป็นหลักนะคะจากนั้นค่ะเรากัดเข็มหมุดนะคะเวลาที่กัดเข็มหมุดนะคะเป็นข้อสังเกตค่ะเรากัดขึ้นนะคะเวลาเรากัดเข็มหมุดขึ้นเราก็ต้องขึ้นทั้งหมดค่ะถ้าเรากัดลงเราก็กัดลงทั้งหมดนะคะเพราะอะไรเราจะไม่กัดสวนทางไปมานะคะเราจะไม่กัดสวนทางไปมาเพื่อไม่ให้ผ้ามันลังย่นนะคะถ้าเราขึ้นเราก็ต้องขึ้นทั้งหมดลงก็ต้องลงทั้งหมดถ้าเรากัดผ้าขวางไปขวางมาจะทำให้ผ้าด้านล่างย่นนะคะแล้วก็เกิดความลังตึงเวลาเรากัดเข็มหมุดก็ต้องกัดในเส้นที่เราต้องการเส้นจริงนะคะเวลาเรากัดเข็มหมุดต้องกัดในเส้นจริงเพราะเวลาที่เรากดรอยเราจะต้องกดรอยเส้นจริงถ้าเรากัดมาด้านไม่สามารถกดรอยด้านในได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องกดรอยด้านในเห็นไหมคะกดรอยกัดเข็มหมุดที่ด้านในของเส้นกดรอยนะคะจากนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องดูนะคะก็คือเมื่อเรากัดเข็มหมุดนะคะถ้าผ้าที่มีความบางเบานะคะเข็มหมุดก็จะต้องกัดให้ถี่หน่อยนะคะแต่สำหรับผ้าที่มีความหนานะคะก็ไม่ต้องกัดถี่มากนะคะกัดในลักษณะแบบนี้นะคะกัดเรียงให้เป็นแถวเห็นไหมคะถ้าผ้าที่มีลักษณะบางเนี่ยเราจะต้องกัดให้ถี่แต่ถ้าผ้าที่มีลักษณะหนานะคะก็ไม่ต้องกัดถี่นะคะกัดโดยรอบนอกก็เพียงพอแล้วนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเรากัดชิ้นหน้าเสร็จแล้วเราก็มากัดที่ชิ้นหลังนะคะนะคะกัดที่ชิ้นหลังคราวนี้นะคะเมื่อกี้นี้คุณครูได้วางจุดเอวนะคะอยู่ตรงลายเราก็ต้องวางให้ตรงกันค่ะนะคะต้องวางให้ตรงกันเพราะว่าเราจะได้ต่อลายได้สวยงามแล้วเราก็กัดเข็มหมุดนะคะนะคะเวลาที่เรากัดเข็มหมุดนะคะเราอย่าดึงตัวเข็มหมุดนะคะยกผ้าขึ้นมาเรายกไม่ได้เราไม่สามารถยกผ้าแบบนี้ได้มันไม่สวยนะคะเราต้องกดผ้าลงนะคะไม่อย่างนั้นผ้าเรานะคะถ้าเรายกผ้าขึ้นอย่างนี้นะคะเราจะกดไม่เรียบนะคะเราจะกัดผ้าไม่ได้เรียบเราจะต้องวางผ้าให้เรียบแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามือนะคะกดลงบนผ้าแล้วเราถึงจะกัดเข็มหมุดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะผ้าจะได้เรียบนะคะเนี่ยผ้าจะได้เรียบนะคะวางมือนะคะกดผ้าลงนะคะแล้วเราก็กัดขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะคะกัดขึ้นมาแบบนี้นะคะผ้าก็จะได้เรียบนะคะแล้วก็จะได้ไม่ย่นด้านล่างนะคะกัดขึ้นมาแบบนี้อย่ายกผ้าขึ้นมานะคะการที่เรายกผ้าขึ้นมานะคะกัดผ้าจะทำให้ผ้าไม่เรียบนะคะนะคะเราก็กัดตามแนวถ้าผ้าเนื้อบางเราก็กัดให้ถี่หน่อยนะคะถ้าผ้าเนื้อหนาเราก็ไม่ต้องกัดถี่อย่าลืมว่าต้องกัดเข็มหมุดนะคะไปทางเดียวกันแล้วก็ต้องกัดเข็มหมุดนะคะให้เข้ามาจากเส้นที่เราจะต้องกดรอยนะคะหรือจากเส้นจริงที่เราจะเย็บเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะต้องนำกรรไกรนะคะมาตัดนะคะตัดตามที่เราเผื่อตะเข็บไว้เลยนะคะอันนี้เราเผื่อตะเข็บไว้แล้วนะคะเราก็สามารถตัดตามได้เลยค่ะด้านริมผ้านะคะด้านริมผ้าตรงนี้นะคะบางคนจะเหลือเอาไว้นะคะริมผ้าตรงนี้นะคะแต่คุณครูแนะนำว่าเราไม่ต้องเหลือไว้นะคะเพราะว่าด้านริมผ้าเนี่ยจะมีการทอนะคะพิเศษกว่าด้านอื่นมันจะมีความหนาแน่นมากตรงนี้นะคะถ้าเราเหลือตรงนี้ไว้เยอะเราไม่ตัดออกตรงนี้จะเกิดการย่นเวลาที่เราเย็บผ้าเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะเกิดการย่นที่ตะเข็บนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เราก็ตัดริมผ้าทิ้งได้เลยนะคะ

ชิ้นหลังนะคะตัดออกมาแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราตัดริมผ้าทิ้งนะคะตอนนี้เรายังไม่ต้องตัดก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนที่เราจะนําไปเค้าเรียกว่าพันริมนะคะเราค่อยมาตัดนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตัดชิ้นหลังค่ะตัดชิ้นหลังแล้วเราก็ตัดชิ้นหน้านะคะตัดตามที่เราเผื่อตะเข็บไว้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะเราตัดได้เลยถ้าเราเผื่อตะเข็บมาแล้วเห็นไหมคะก็ง่ายและสะดวกในการวางผ้าแล้วก็ตัดนะคะชิ้นหน้าตัดเสร็จแล้วนะคะก็พับไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยกดรอยจากนั้นนะคะตัวกระโปรงชิ้นนี้นะคะเรามีสาบด้วยเรามีสาบด้วยนะคะเรามีสาบเอวนะคะเป็นขอบหลบนะคะเป็นขอบหลบชิ้นหน้าก็เป็นซิปชิ้นหลังก็เป็นซิปนะคะชิ้นหน้าก็จะเป็นสันทบเราก็วางเหมือนตัวของกระโปรงจริงอะนะคะกัดเข็มหมุดเอาไว้นะคะวิธีการวางนะคะก็วางเหมือนตัวกระโปรงนะคะก็คือวางตามเกรนตามยาวนะคะวางตามเกรนตามยาวแล้วเราก็ตัดนะคะส่วนด้านในสาบนี้นะคะเราไม่ต้องที่จะวางตามลายก็ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ด้านในนะคะด้านนี้ไม่ใช่ด้านที่โชว์นะคะเราก็ไม่ต้องต่อลายได้นะคะเราก็วางนะคะอันนี้เป็นชิ้นสันทบนะคะสันทบมาส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นหน้านะคะถ้าเป็นสันทบค่ะเราก็กัดเข็มหมุดแล้วเราก็ตัดได้เลยค่ะนะคะตัวนี้เราไม่ต้องวางลายเพราะว่ามันเป็นตัวในนะคะตัดให้เสร็จนะคะส่วนผ้าที่เหลือนี้นะคะเราก็สามารถนำไปวางตัดเป็นกระเป๋าได้นะคะเก็บไว้นะคะเป็นเศษผ้าที่เรานำไปตัดอย่างอื่นได้เห็นไหมคะอันนี้นะคะต่อไปค่ะเราลองมาวางผ้าพื้นกันบ้างนะคะเราลองมาวางผ้าพื้นกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาวางตัวกับกางเกงกันนะคะเราลองมาวางตัวกางเกงกันเหมือนเดิมค่ะเราต้องวางตามแนวตามยาวนะคะแนวตามยาวนะคะเอาด้านถูกขึ้นเหมือนเดิมนะคะเอาด้านถูกขึ้นเหมือนเดิมนะคะแนวตามยาวนะคะแล้วก็เอาด้านถูกขึ้นนะคะริมผ้านะคะเห็นไหมคะอยู่ด้านนี้นะคะริมผ้าวางตามยาวนะคะพับนะคะอันนี้เป็นสันทบนะคะนะคะวางตามแนวยาวนะคะวางตามแนวยาววิธีการวางนะคะเราก็ต้องได้แม่แบบของกางเกงขึ้นมาก่อนนะคะเราต้องมีแม่แบบกางเกงก่อนนะคะตรงนี้นะคะแม่แบบของกางเกงที่เราปรับแล้วนะคะเพื่อจะให้เป็นกางเกงที่เราต้องการนะคะเห็นไหมคะเราก็จะต้องมีครบทุกชิ้นนะคะทุกชิ้นส่วนมีชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเห็นไหมคะชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังเวลาที่เราวางนะคะเราสามารถวางถ้าไม่ใช่ผ้าลายนะคะหรือเป็นผ้าทอพิเศษนะคะเราสามารถวางเหลื่อมล้ำกันเพื่อให้ประหยัดแบบนี้ได้นะคะเวลาวางนะคะเราวางทีละชิ้นเรามาวางชิ้นหลังก่อนซึ่งชิ้นหลังเนี่ยจะใหญ่กว่าชิ้นหน้านะคะเส้นนี้คือเส้นเกรนผ้าที่คุณครูเคยบอกอยู่เสมอนะคะเราต้องวัดนะคะเกรนผ้านะคะให้ขนานกับริมผ้าตรงนี้ค่ะเราจะได้เส้นสันขาที่เป็นเส้นตรงถ้าเราวางบิดนะคะกางเกงตัวนี้จะบิดทันทีเกรนผ้ามีส่วนสำคัญถ้าเราวางเกรนผ้าขนานกับริมผ้าเส้นต่างๆนะคะหรือกางเกงเนี่ยจะไม่บิดไม่ว่าจะเป็นเส้นกางเกงหรือกระโปรงหรืออะไรก็ตามเกรนผ้าจะต้องขนานกับริมผ้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้สายวัดกันนะคะเราต้องกัดนะคะกัดเข็มหมุดคร่าวๆไว้ก่อนนะคะว่าจะได้เกรนผ้าตามนี้นะคะเรากัดไว้ก่อนจากนั้นนะคะเรานำสายวัดนะคะวัดนะคะสายวัดนะคะจากเกรนผ้านะคะถึงริมผ้าอันนี้คุณครูวัดได้10นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนเราเลื่อนมาตรงนี้ก็จะต้อง10นิ้วเหมือนกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะจะต้อง10นิ้วเหมือนกันเราก็ใช้เข็มหมุดกัดไว้อันนี้คือการวาง
ให้ได้เกณฑ์ผ้าจากนั้นเราเลื่อนมาตรงนี้เห็นไหมคะต้องให้ได้10นิ้วถ้าไม่ได้เราก็เลื่อนแพทเทิร์นขึ้นนิดนึงเห็นไหมคะเลื่อนแพทเทิร์นให้ได้10นิ้วนะคะแล้วเราก็กัดเข็มหมุดเห็นไหมคะอันนี้คือการวางเกรนผ้านะคะก็คือเกรนผ้าตรงนี้นะคะจะต้องขนานกับริมผ้านะคะวิธีเราวางนะคะจากนั้นนะคะเราก็กัดเข็มหมุดกัดเข็มหมุดเหมือนเดิมนะคะกัดด้านในกัดด้านในเหมือนเดิมนะคะกัดด้านในเหมือนเดิม

แล้วก็กัดขึ้นเหมือนกันนะคะไม่กัดไม่กัดไม่กัดเข็มหมุดแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงนะคะถ้ากัดขึ้นกัดเข็มหมุดขึ้นเราก็ขึ้นทั้งหมดถ้ากัดเข็มหมุดลงเราก็กัดลงทั้งหมดนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เกณฑ์ผ้าขนานกับริมผ้าต่อไปชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าเราก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนให้ชิ้นหน้าเนี่ยพอดีเห็นไหมคะ

เราลองกัดคร่าวๆดูก่อนค่ะนะคะจากนั้นเราใช้สายวัดนะคะเหมือนเดิมตรงนี้นะคะคือ8นิ้วครึ่งนะคะตรงนี้คือ8นิ้วครึ่งเห็นไหมคะตรงนี้เราก็ต้อง8นิ้วครึ่งเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะวัดอันนี้ไม่ถึงนะคะเราก็เลื่อนนิดนึงถ้าไม่ถึงนะคะเลื่อนให้ถึงพอเลื่อนถึงแล้วได้เกณฑ์ผ้าแล้วนะคะเราก็กัดเข็มหมุดค่ะเราก็กัดเข็มหมุดนะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าเรากัดขึ้นเราก็กัดขึ้นถ้าเรากัดลงเราก็ต้องกัดลงให้หมดนะคะนะคะสิ่งสำคัญของการวางกางเกงนะคะก็คือเส้นเกรนผ้านะคะหรือเส้นที่เราวางนะคะก็คือเส้นสันขาของกางเกงนะคะโดยส่วนใหญ่มันก็คือเกรนผ้าที่เราขีดเอาไว้นะคะเราก็กัดนะคะให้ได้ขนานกับริมผ้านะคะเกรนผ้าต้องขนานกับริมผ้านะคะเพื่อเวลาที่เราวางผ้านะคะกางเกงเราก็จะได้ไม่บิดนะคะพอเราได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ตัดค่ะนะคะเราตัดตามเส้นที่เราเผื่อตะเข็บเอาไว้เลยนะคะค่ะตัดออกมาเลยเดี๋ยวนี้คุณครูจะขออนุญาตนะคะตัดเขาลงไปก่อนนะคะเพื่อว่าจะได้ไม่กึกกับนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆไล่ตัดทีละนิดนะคะเวลาเราตัดผ้านะคะเราจะต้องไม่ยกผ้าหรือยกกรรไกรอะไรขึ้นมาแบบนี้นะคะเราต้องใช้มือนะคะช่วยประคองนะคะใช้มือช่วยประคองผ้าแล้วก็ใช้กรรไกรนะคะตัดเห็นไหมคะให้ได้นะคะกรรไกรเห็นไหมคะเราต้องอ้าให้กว้างแล้วก็ตัดให้ตรงนะคะนะคะแล้วเราก็ตัดนะคะ

ตัดตามรอยที่เราเผื่อตะเข็บไว้นะคะนะคะก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราตัดตัวเสร็จแล้วถ้ามันมีขอบนะคะเราก็จะต้องตัดตัวขอบด้วยนะคะนะคะมีขอบอีกนะคะเราก็ต้องตัดด้วยสำหรับชิ้นหน้านะคะก็เป็นสันทบค่ะเราวางเราสามารถวางเป็นสันทบได้เลยนะคะส่วนชิ้นหลังเราวางเป็น2ชิ้นเพราะว่าชิ้นหลังเนี่ยเราจะมีซิปนะคะนะคะกัดเข็มหมุดแล้วเราก็ตัดนะคะ

เราก็ตัดนะคะเราต้องตัดให้ครบนะคะให้ครบทุกชิ้นคราวนี้ชิ้นหลังนะคะด้านหลังเราเป็นสาบซิปนะคะเราก็จะต้องเผื่อด้านหลังไว้นะคะที่เราจะเย็บซิปนะคะเราต้องเผื่อไว้อย่าลืมเกณฑ์ผ้านะคะเราต้องให้ได้เกณฑ์ผ้าด้วย

เห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะครบทุกชิ้นแล้วนะคะก็จะมีชิ้นหลังขอบเอวชิ้นหลังนะคะแล้วก็ชิ้นหน้านะคะขอบเอวชิ้นหน้านะคะนี่ค่ะครบทุกอันแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมตัวนะคะที่จะตัดนะคะผ้าตัวต่อไปนะคะอันต่อไปนะคะก็คือผ้าพื้นนะคะอีก

ลักษณะหนึ่งนะคะเป็นผ้าพื้นนะคะซึ่งมีด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่ครูบอกนะคะว่าเวลาที่เราดูนะคะเราก็จะต้องดูว่าด้านถูกนะคะโดยส่วนใหญ่เห็นไหมคะด้านถูกจะมีความมันเงามากกว่าด้านผิดนะคะอย่างไรเราก็จะมองออกนะคะถึงว่า2ด้านจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ผ้าด้านถูกก็จะมันเงามากกว่าผ้าด้านผิดนะคะเวลาเราวางนะคะเราก็จับริมผ้านะคะขึ้นมานะคะเวลาเราวางนะคะเราก็จะจับริมผ้าขึ้นมานะคะจับริมผ้าขึ้นมาแล้วเราก็พับนะคะเอาด้านถูกขึ้นนะคะพับเอาด้านถูกขึ้นในลักษณะแบบนี้นะคะการวางผ้าจะเหมือนกันค่ะเราจะนิยมเอาผ้าด้านถูกขึ้นมานะคะแล้วเราก็วางนะคะเราก็วางนะคะนี่คะเราก็จะวางนะคะผ้าด้านถูกขึ้นนะคะวางให้สม่ำเสมอกันนะคะต้องวางผ้าให้เรียบเสมอกันนะคะพอเราวางผ้าเรียบเสมอกันตัวนี้นะคะคุณครูจะวางแบบตัดเสื้อนะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะต้องได้แบบเสื้อมาก่อนนะคะแบบเสื้อที่เผื่อจะเข็บแล้วนะคะซึ่งเราก็เตรียมไว้แล้วนะคะเป็นแบบเสื้อที่เผื่อจะเข็บแล้วนะคะแบบเสื้อนี้นะคะเราก็จะรวมกับแขนมาด้วยเลยนะคะทีเดียวเลยก็เป็นแบบเสื้อนะคะที่มีการเผื่อตะเข็บมาแล้วนะคะส่วนประกอบนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวเสื้อชิ้นหน้านะคะแล้วก็ตัวเสื้อชิ้นหลังนะคะแต่รอบนี้นะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะจะเป็นสันทบเหมือนกันนะคะถ้าเป็นสันทบเหมือนกันนะคะเราก็สามารถเลื่อนผ้าได้นิดนึงนะคะก็คือเพื่อความประหยัดนะคะเราก็วางทีละชิ้นนะคะเราเลื่อนผ้านะคะให้ได้สันทบหน้าก่อนนะคะเพราะว่าการวางผ้าเนี่ยถ้าสมมุติเราชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเรานะคะเป็นสันทบเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องเลื่อนผ้านะคะเพื่อให้วางได้นะคะทีละชิ้นจะได้ประหยัดผ้านะคะเราก็วางพับเลื่อนเสร็จปุ๊บนะคะเราก็วางชิ้นหน้าให้เป็นสันทบนะคะเหมือนเดิมค่ะเวลาเรากัดเข็มหมุดนะคะเราจะต้องกัดลงก็กัดลงอย่างเดียวนะคะกัดขึ้นก็กัดขึ้นอย่างเดียวนะคะเราก็กัดเข็มหมุดกัดลงไปนะคะคราวนี้นะคะการวางแบบนี้เราต้องตัดทีละชิ้นนะคะการวางแบบนี้เราต้องตัดทีละชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดชิ้นหน้าให้เสร็จก่อนนะคะตัดชิ้นหน้าให้เสร็จก่อน

พอเราตัดชิ้นหน้าเสร็จนะคะเราก็มาตัดชิ้นหลังค่ะเราก็พับมาอีกด้านหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอาจจะพับแล้วไม่พอเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวใหญ่กว่าหน้าผ้านะคะก็อาจจะไม่พอเราอาจจะต้องเลื่อนแต่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองวางดูก่อนนะคะว่าพอไหมถ้าไม่พอเราก็จะได้เปลี่ยนมุมผ้านะคะเห็นไหมคะอันนี้ไม่พอนะคะอันนี้ไม่พอเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะไว้วางแขนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลื่อนผ้ามาอีกสักนิดนึงนะคะวางชิ้นหลังให้พอก่อนค่ะเราก็เลื่อนผ้ามาแล้วเราก็วางชิ้นหลังนะคะแล้วเราก็วางชิ้นหลัง

เวลาเราเลื่อนผ้าเราต้องเลื่อนผ้าให้พอดีนะคะกับตัวเสื้อที่เราจะวางนะคะจะได้ไม่เปลืองนะคะให้พอดีกันกัดเหมือนเดิมนะคะนี่คะกัดเหมือนเดิมกัดในเส้นกดรอยนะคะจากแล้วก็ตัดค่ะ

ตัดตามเส้นกดรอยเลยนะคะนะคะตัดชิ้นหลังเสร็จนะคะเนื้อผ้าที่เหลือนะคะตรงด้านบนนะคะเราก็จะไปตัดแขนนะคะเราก็ไปตัดแขนนะคะวิธีการวางแขนนะคะอันนี้ที่เราสร้างนี่จะเป็นลักษณะของแขนสามเหลี่ยมนะคะเราก็นำแขนนะคะมาวางแขนเนี่ยจะต้องตัด2ชิ้นนะคะเราก็วางทีละ1ชิ้นก่อนนะคะเป็นสันทบนะคะเป็นสันทบแล้วเราก็วางแล้วเราก็กัดเข็มหมุดนะคะเหมือนเดิมถ้าเรากัดลงเราก็กัดลงทั้งหมดนะคะกัดในเส้นกดรอยกัดในเส้นที่เราจะกดรอยนะคะเห็นไหมคะกัดถ้าเป็นผ้าเนื้อบางก็กัดให้มากหน่อยนะคะเข็มหมุดถ้าเป็นผ้าเนื้อหนาเราก็ไม่ต้องกัดเยอะเพราะว่ามันไม่ลื่นนะคะถ้าเป็นผ้าเนื้อบางเนี่ยจะลื่นจากนั้นเราก็ตัดค่ะนะคะนำส่วนผ้าที่เหลือนั่นแหละค่ะจากที่เราตัดไม่พอเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นเศษๆเราก็นำมาตัดแขนได้ค่ะเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะเพราะนี้เพิ่งได้แขนข้างเดียวนะคะเราก็พับนะคะแล้วก็วางอีกทีหนึ่งค่ะเราก็จะได้แขนสองข้างแล้วนะคะนะคะเราก็เอาเส้นเดิมนั่นแหละค่ะเอาเข็มหมุดตัวเดิมนั่นแหละค่ะกัดซ้ำลงไปนะคะและคันนี้นะคะในลักษณะแบบนี้พอเราตัดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการกดรอยนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีการกดรอยให้เรานะคะคราวนี้ชิ้นส่วนของตัวเสื้อนะคะยังเหลืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสาบคอนะคะตัวนี้จะมีสาบคอด้วยนะคะเราก็นำตัวเศษนะคะที่มีเศษเหลือๆอยู่นะคะตรงท่อนด้านบนนะคะมาวางนะคะสาบคอนะคะก็จะเป็นสันทบสาบคอหน้าเป็นสันทบนะคะเราก็กัดแล้วเราก็ตัดนะคะเราก็ตัด

นะคะตัดตามเส้นเลยเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้นะคะคอหลังนะคะสับคอหลังนะคะถ้าเราไม่พอนะคะถ้าผ้าเราไม่พอนะคะเราก็ถ้าเป็นด้านสับเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ผ้านะคะไม่ต้องเป็นสันทบก็ได้นะคะถ้าผ้าเราไม่พอนะคะแต่ถ้าผ้าเราพอเราก็ใช้เป็นสันทบได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตัดนะคะตัดตามเส้นเลยคราวนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือปกนะคะปกเราก็ต้องนั่นปกนะคะมาวางเราก็นำแพทเทิร์นปกนะคะมาวางวิธีการวางปกนะคะเราก็วางตามเกณฑ์ตามยาวเหมือนกันนะคะเราก็พับครึ่งนะคะพับผ้าครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ลองเอาปกวางดูก่อนนะคะถ้ามันไม่

ได้เราก็จะต้องเลื่อนผ้านะคะเราก็จะต้องเลื่อนผ้าแล้วเราก็วางปกปกก็วาง2ชิ้นเหมือนกันนะคะวาง2ทีนะคะเพราะว่าตัวปกเนี่ยจะต้องมีการเย็บกลับนะคะเราก็จะวาง2ทีถ้าเป็นผ้ากาวเราไม่ต้องเผื่อตะเข็บนะคะการวางปกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผ้าธรรมดานะคะเราจะต้องมีการเผื่อตะเข็บเย็บไว้ด้วยปกก็จะเหมือนแขนนะคะเราต้องวางซ้ำกัน2รอบนะคะเราได้แล้วเราก็วางอีก1รอบค่ะวางอีก1รอบเพราะว่าปกก็จะต้องตัด2ชิ้นเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ตัดโดยปกตินะคะเวลาเราตัดผ้าเราจะไม่ยกผ้าขึ้นมานะคะเราจะใช้วิธีการกดเราจะได้เส้นที่สวยงามนะคะค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือวิธีการตัดทั้งหมดเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นตัวเสื้อนะคะเราก็จะมีตัวเสื้อนะคะชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังนะคะนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะปกแขนนะคะสาบเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราเวลาเราตัดเราก็จะต้องตัดให้ครบทุกอันเลยนะคะมีตัวเสื้อนะคะตัวสาบนะคะตัวปกตัวแขนนี่ต้องครบนะคะจากนั้นเรามาดูวิธีการกดรอยกันค่ะเรามาดูวิธีการกดรอยเมื่อเราได้ผ้าที่เราวางแล้วนะคะแล้วเราก็ตัดออกมาแล้วนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะต้องมากดรอยเพื่อจะนำตรงส่วนที่เรากดรอยนั้นไปเย็บในขั้นตอนต่อไปนะคะวิธีการกดรอยค่ะเราจะต้องเลือกนะคะสีของกระดาษกดรอยนะคะที่จะมากดรอยนะคะให้สีนะคะอ่อนนะคะอ่อนกว่าสีจริงนะคะให้สีอ่อนกว่าสีนะคะคือปกติเนี่ยนะคะเวลาเราใช้ผ้าสีอ่อนนะคะกระดาษกดรอยของเราก็จะต้องเป็นสีอ่อนถ้าเราใช้ผ้าสีเข้มนะคะกระดาษกดรอยของเราอาจจะเป็นสีอ่อนกว่าหรือว่าเข้มกว่าก็ได้นะคะแต่ตรงนี้นะคะเราวางผ้าด้วยผ้าสีขาวเห็นไหมคะคุณครูก็เลยใช้กระดาษกดรอยสีเหลืองอ่อนนะคะเวลาเรากดรอยนะคะให้เราพับกระดาษนะคะเห็นไหมคะครึ่งหนึ่งไหมคะแล้วเราก็สอดไปที่ด้านในนะคะในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะสอดเข้าไปเราจะได้กดทีเดียวแล้วได้สองด้านนะคะเรากดทีเดียวเราจะติด2ด้านเลยไม่ต้องกดหลายรอบนะคะวิธีการกดรอยนะคะลูกกิ้งของเราเวลาเราเลือกลูกกิ้งจริงๆแล้วนะคะลูกกิ้งจะต้องไม่แหลมมากนะคะจะต้องเป็นปลายมนนะคะแล้วเราก็วางแล้วก็กดตามแนวเส้นเรานะคะค่อยๆกดนะคะค่อยๆกดแบบนี้นะคะเส้นก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นแนวเส้นที่เราจะกดรอยนะคะถ้าไม่ค่อยติดนะคะเราก็ใช้แรงกดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะจะได้ติดทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะกดไปทุกเส้นเลยนะคะกดไปทุกเส้นเลยตามที่เราสร้างเอาค่ะตามที่เราสร้างเอาไว้เห็นไหมคะอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีเส้นเอวเราก็ต้องทำเครื่องหมายไว้นิดนึงนะคะเห็นไหมคะเพื่อเราจะมาต่อกันแล้วก็ตรงกันนะคะด้านข้างนะคะด้านข้างอันนี้วงแขนแล้วค่ะวงแขนนะคะก็กดรอยตามเส้นโค้งนะคะตามเส้นโค้งค่อยๆกดนะคะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดรองนะคะค่อยๆกดนี่ตะเข็บไหล่ค่ะตะเข็บไหล่นะคะค่อยๆกดไปตรงนี้นะคะเป็นตรงคอแล้วก็กดไปนะคะเป็นตรงคอนะคะเราก็สอดกดนะคะพอกดเสร็จนะคะเราก็จะเอาเข็มหมุดนะคะออกเห็นไหมคะพอกดเสร็จเราก็จะเอาเข็มหมุดออกนี่เข็มหมุดออกเอาแพทเทิร์นออกนะคะเอาแพทเทิร์นออกนะคะว่าเราได้แล้วนี่นะคะมีเครื่องหมายนะคะที่เรากดเอาไว้นะคะด้วยสีอ่อนๆถ้าเราใช้สีเข้มเวลาเราซักทำความสะอาดมันจะยากนะคะเนี่ยเราใช้สีอ่อนๆจะดีกว่าเอาแค่เราเพียงแค่ว่าเรามองเห็นเส้นรอยเย็บนะคะเห็นไหมเพราะว่าถ้าเราใช้สีเข้มปุ๊บเดี๋ยวเสื้อเรานะคะก็จะสกปรกนะคะทำความสะอาดยาก

เราก็ทำแบบนี้ทุกชิ้นนะคะจนกว่าจะเสร็จทุกชิ้นไปนะคะในบางส่วนนะคะสมมุติว่าถ้าเรามีเกล็ดนะคะเช่นกระโปรงนะคะเช่นกระโปรงอย่างในตัวกระโปรงนะคะเรามีเกล็ดนะคะเราก็จะต้องกดรอยตรงที่เป็นส่วนเกล็ดด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเกล็ดกระโปรงเราก็จะต้องกดด้วยนะคะลักษณะการกดเกล็ดเห็นไหมคะลักษณะการกดเกล็ดกดตามแนวเกล็ดนะคะแล้วอย่าลืมค่ะต้องมีเส้นปลายเกล็ดด้วยนะคะเพื่อเป็นตัวปิดเกล็ดนะคะเส้นปลายเกล็ดนะคะกดค่ะกดตามแนวไปเลยนะคะเราไม่ใช้สีเข้มนะคะถ้าเกิดผ้าเราเป็นสีอ่อนนะคะเพราะว่าเราจะทำความสะอาดง่ายนะคะกระดาษกดรอยต้องใช้สีอ่อนนี่คะเราก็กดรอยนะคะกดรอยนะคะนี่คะกดรอยให้ครบทุกเส้นนะคะกดรอยให้ครบทุกเส้นนี่คะถ้ามีตำแหน่งนะคะเช่นตำแหน่งเอวตำแหน่งสะโพกล่างนะคะเราก็ต้องมาร์กเป็นการทำเครื่องหมายไว้ว่าตรงนี้คือตำแหน่งสะโพกล่างตรงนี้คือตำแหน่งเอวเราต้องมาร์กเอาไว้ด้วยนะคะนี่คะมาร์กเอาไว้ด้วยจากนั้นนะคะพอเรากดรอยเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเข็มหมุดออกนะคะเอาเข็มหมุดออกนี่คะนี่คะแล้วก็เอาแบบเราออกนะคะแล้วเราก็มาดูเห็นไหมคะเราจะมีเครื่องหมายลงที่ด้านล่างนะคะคราวนี้ล่ะคะถ้าสำหรับผ้าที่มีสีเข้มผ้าที่มีสีเข้มเช่นนะคะผ้าสีดำเช่นผ้าสีดำนะคะตรงนี้เราก็ใช้กระดาษกดรอยนะคะที่เป็นสีอ่อนเหมือนสีเหลืองเมื่อกี้ก็ได้นะคะหรือจะเอาสีตัดกันไปเลยนะคะดำกับขาวไปเลยนะคะจะได้มองเห็นชัดๆก็ได้นะคะเป็นสีตัดกันนะคะนะคะเราก็พับกระดาษเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอดเข้าไประหว่างกลางนะคะจากนั้นเราก็กดรอยนะคะกดรอยเห็นไหมคะสีก็จะตัดกันอย่างนี้นะคะทำให้เราเห็นเส้นชัดเจนเห็นไหมคะเส้นชัดเจนแต่สีตัดกันก็ยังคงเป็นสีอ่อนเห็นไหมคะนี่เราจะได้เห็นสีที่มันตัดกันนะคะเราจะได้เห็นเครื่องหมายชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะกดให้ครบทุกเส้นอีกเหมือนกันนะคะกดให้ครบทุกเส้นอีกเหมือนกันนะคะกดนี่คะกดให้ครบทุกเส้นนะคะถ้าเราถ้าเส้นกดรอยของเรานะคะมันไม่ถึงด้านล่างนะคะถ้าเรากดไม่ถึงด้านล่างเราต้องออกแรงกดอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อให้มันติดทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกลูกกิ้งนะคะเราก็ต้องเลือกลูกกิ้งที่ทนทานนิดนึงนะคะพอเรากดรอยเสร็จนะคะเหมือนเดิมค่ะเอาเข็มมุดออกแล้วก็เอาแบบตัดออกด้วยนะคะนะคะนี่ได้แล้วนะคะได้แนวเส้นกดรอยสวยงามนะคะแบบนี้นะคะค่ะสำหรับผู้ที่ติดตามชมของเรานะคะถ้าเกิดไม่เข้าใจนะคะหรือเกิดข้อสงสัยแล้วก็ยังวางผ้าไม่ได้หรือว่ายังกดรอยไม่ได้นะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.r-channel.net นะคะทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบตอนนะคะเรื่องของการวางผ้าไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

Thank you สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูขวัญอาทัยมาสวัสดีอีกครั้งนะคะในรายวิชา English Listening and Speaking 1รหัสวิชา 2000-1203 ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์ที่มีความพิเศษมีความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประจำวันนะคะรวมไปถึงเป็นการจัดเลี้ยงงานเลี้ยงต่างๆที่เราหมู่มนุษย์เนี่ยทำกันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดการเลี้ยงฉลองการเรียนจบสิ่งต่างๆนะคะนั่นก็คือในบทเรียนของ Event in Life นะคะบทเรียนนี้นะคะมีจุดประสงค์ให้นักเรียนสามารถที่จะบอกคำศัพท์บอกสำนวนและประโยคที่ใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันและสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์และสำนวนต่างๆได้นะคะรวมไปถึงการฟังสำนวนและประโยคที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่บทเรียนเริ่มต้นบทเรียนเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กันก่อนเนาะคำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนนี้ก็จะมีอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราเนาะเริ่มต้นเลยค่ะคำว่า be born หมายถึงการเกิดนะคะเกิดต่อไป celebrate ฉลอง fall in love ตกหลุมรัก get a job ได้งานทำ get divorced หย่าร้าง

0: get married แต่งงาน give ของขวัญ girlfriend แฟนเดี๋ยวนักเรียนนะคะทุกคนช่วยกันอ่านออกเสียงคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ได้นะคะเริ่มที่จากคำแรกเลยนะคะคำว่า be born แล้วก็ความหมายคือเกิดนะคะเดี๋ยวนักเรียนเริ่มกันอ่านในคำแรกเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ
1: be born เกิด celebrate ฉลอง fall in love ตกหลุมรัก
0: เราใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เริ่มต้นจากการเกิดเลยใช่ไหมคะเริ่มมาจนถึงการเลี้ยงฉลองสิ่งต่างๆที่มันเกิดในชีวิตประจำวันนะคะและเดี๋ยวมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะก็คือ go to school คือไปโรงเรียน graduate จบการศึกษา grow up เติบโต have children คือมีบุตรหรือมีลูกนั่นเองนะคะ invite เชิญ lose a job ตกงานmove a house ย้ายบ้าน party งานเลี้ยง pass away การตายนะคะเช่นเคยค่ะเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันอ่านคำศัพท์และความหมายอีกครั้งนะคะเริ่มที่คำว่า go to school ไปโรงเรียนได้เลยค่ะ
1: go to school

0: คำสุดท้ายในบทเรียนนี้นะคะสำหรับคำศัพท์นะคะคำว่า pool คือสระน้ำ retire เกษียณ take a exam สอบค่ะเริ่มที่คำว่า pool ได้เลยค่ะ
1: pool สระว่ายน้ำ retire เกษียณ take a exam สอบ
0: ต่อไปนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นี้แล้วเนาะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันแล้วก็เดือนที่อยู่ในชีวิตประจำวันต่างๆของเรานะคะครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะทราบว่ามีวันแล้วพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะระหว่างวันแล้วก็เดือนนะคะฝั่งแรกเลยคือ day of the week day of the week ก็คือในสัปดาห์เนี่ยมีวันอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่ Sunday คือวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ Monday คือวัน Tuesday วันอังคาร Wednesday
1: วันพ
0: ุธ Thursday
1: วันอาทิตย์
0: Friday
1: วันศุกร
0: ์ and Saturday ใช่ไหมคะ
1: ว
0: ันเสาร์ต่อไปนะคะ Months of the year ก็คือใน1ปีเนี่ยมีเดือนอะไรบ้างใช่ไหมคะเรามาเริ่มต้นที่ January คือเดือน
1: มกราคม
0: February คือเดือน
1: กุมภาพันธ
0: ์ March
1: มีนาคม
0: April
1: เมษายน
0: May
1: พฤษภาคม
0: June
1: มิถุนายน
0: July
1: กรกฎาคม
0: August
1: สิงหาคม
0: September
1: กันยายน
0: October
1: ตุลาคม
0: Novemberand December
1: ธันวาคม
0: เรามาทบทวนคำศัพท์ในระหว่างของเรื่องของวันแล้วก็ของเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะกูเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถที่จะพูดได้แล้วแหละและจำได้แล้วว่ามันอ่านว่ายังไงหมายความว่ายังไงเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งเริ่มจากคำว่า days of the week ก่อนเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์โดยเริ่มที่เดี๋ยวครูจะอ่านความหมายที่เป็นภาษาไทยแล้วให้นักเรียนบอกคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษกับครูนะคะเริ่มจากวันแล้วค่อยมาที่เดือนเนาะเริ่มจาก days of the week ก่อนเริ่มที่วันอาทิตย์ค่ะ
1: Sunday
0: วันจันทร์ค่ะ
1: Monday
0: วัน
1: Tuesday
0: วันพุธ
1: Wednesday
0: วันพฤหัส
1: Thursday
0: วันศุกร
1: ์ Friday

0: ่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเดือนค่ะเดือนนะคะเราจะเริ่มที่เดือนมกราคมนะคะเช่นเคยเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยบอกคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษกับครูเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยที่เป็นความหมายก่อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะคะเริ่มนะคะ months of the year เดือนมกราคม
1: January
0: กุมภาพันธ
1: ์ February
0: มีนาคม
1: March
0: เมษายน
1: April
0: พฤษภาคม
1: May
0: มิถุนายน
1: Juneg
0: รกฎาคม
1: July
0: สิงหาคม
1: August
0: กันยายน
1: September
0: ตุลาคม
1: October
0: พฤศจิกายน
1: November
0: และเดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาคมคือ
1: December
0: Yes ค่ะเว้ยได้ขึ้นมากเลยค่ะนะคะต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าวันพูดว่ายังไงเดือนพูดว่ายังไงรู้คำศัพท์แล้วนะคะและสามารถบอกครูได้แล้วเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านวันกับเดือนกันก่อนนะคะเริ่มต้นคือที่วันการอ่านวันนะคะการอ่านวันที่เนี่ยให้อ่านเป็นลำดับอ่านเป็นลำดับในภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่าOrdinal number นะคะ Orginal number นะคะแม้จะเขียนเป็นตัวเลขธรรมดาแต่เราจะไม่อ่าน1 2 3นะคะแต่เราจะอ่านเป็นลำดับเริ่มต้นด้วยวันที่1เนี่ยเราจะอ่านว่า the first วันที่2คือ the second 3 the third 4 the fourth 5 the fifth หลังจาก5ไป fifth ไป6 7 8 9 10เนี่ยก็จะเป็น6 7 8 9 10 11ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเป็น1 2 3 4 5เนี่ยให้เราพูด first second third fourth fifth ไปแต่ถ้าเป็น11ก็เป็นเลขปกติคือ11 21ก็เป็น21นะคะปกติแต่ว่า1 2 3 4ยกเว้นนิดนึงนะคะต่อไป month and date การอ่าน month and date ก็คือเดือนแล้ววันตัวอย่างเขามาว่าJune แล้วก็ ten อ่านว่า June the ten ใช่ไหมคะเขาให้อ่าน June the ten มีคำว่า June ก็คือเดือนก่อนแล้วก็ตามด้วยวันที่แล้วก็จะอ่าน June ส่วนวันที่เนี่ยเราจะเติมคำว่า the เข้าไปก็คือ June the ten หรือ the tenth of June หรือ June ten สั้นๆก็ได้แต่เพื่อให้สำนวนมันฟังดูสวยงามนะคะครูแนะนำให้พวกเราเนี่ยอ่านคำว่าJune the 10 หรือ the 10 of June มันจะทำให้สำนวนฟังดูสวยงามมากกว่า June 10 มันจะสั้นๆไปนะคะต่อไปนะคะเป็นการบอกปีการบอกปีเนี่ยให้อ่านแยกคู่นะคะให้อ่านแยกเป็นคู่ปีเนี่ยเราจะมีอยู่4ตัวเลขใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างที่เขาให้มาคือ1865ปี1865ถ้าเป็นเราคุยพูดในเป็นภาษาไทยถูกไหมแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาให้อ่านแยกเป็นคู่เป็นคู่ใช่ไหมคะ1865ก็อ่านได้ว่า1865อ่านเป็นคู่ก็จะเป็น18กับ65นะคะหรือ1950 1950ก็จะอ่านเป็น19แล้วก็50ก็จะกลายเป็น1950นะคะ19 and 50ก็จะอ่านเป็นคู่นะคะแยกอ่านเป็นคู่คู่ไปก็จะอ่านเป็นชุด18ชุด65ชุด19ชุด50นะคะจะไม่ใช่18แล้วก็65นะคะอันนี้คือการอ่าน year ต่อไป month date year รวมกันหมดเลยวันเดือนปีวันเดือนปีตัวอย่างเช่น May 4 1989ใช่ไหมคะก็คือเดือนเมย์วันที่4ปีพ.ศ.ปีค.ศ.1989ก็จะอ่านได้ว่า May the 4th 1989มั้ยเพราะว่า19ก็คือ19ใช่ไหมคะ1989ก็คือ89นะคะหรือ the 4th of May วันที่4ของเดือนเมย์พ.ศ.ก็เช่นเคยค่ะอ่านเป็นคู่ก็คือ1989เหมือนกันนะคะอ่านเป็นคู่19กับ89หรืออีกค่ะหรือ May 4บอกเดือนแล้วก็วันที่เลยอันนี้สั้นๆฉบับย่อเนาะ May 4 1989 ง่ายนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าปีพ.ศ.เราเนี่ยให้อ่านเป็นคู่นะให้อ่านเป็นชุดคู่ๆนะคะจะไม่อ่านยาว4ตัวนะคะต่อไปนะคะเป็นเทนส์ที่ใช้บอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเราปฏิเสธการเรียนรู้เกี่ยวกับเทนส์หรือไวยากรณ์ไม่ได้เพราะว่าเทนส์หรือไวยากรณ์เนี่ยจะบอกลำดับเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วกำลังเกิดขึ้นหรือมันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเช่นเดียวกันกับในภาษาไทยว่าเราก็พูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในณปัจจุบันเราอาจจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือเอากำลังจะวางแผนในสิ่งที่เราจะทำในล่วงหน้ามันก็เป็นเหมือนกันในเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษนะคะมันก็ต้องมีเทนส์และไวยากรณ์เช่นเดียวกันซึ่งเทนส์เนี่ยที่ใช้ในการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น past simple tense past simple tense past ก็หมายถึงหมายความว่าอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว simple ก็คือสิ่งที่เป็นแบบสิ่งที่สมบูรณ์มันก็คืออดีตที่สมบูรณ์หมายความว่ารวมๆคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอะค่ะซึ่งกล่าวถึงรายละเอียดของเทนตัวอย่างที่ใช้เทนในการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเนี่ยประโยคที่แนะนำขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับ event in life คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตให้เกี่ยวข้องกับบทเรียนนี้เนาะประโยคแรกก็คือ when were you born ก็หมายความว่าคุณเกิดเมื่อไรใช่ไหมคะคุณเกิดเมื่อไรก็ตอบได้ว่า I was born in June 1984นะคะฉันเกิดเมื่อเดือนจูนปี1984ใช่ไหมคะสังเกตว่าเขาถาม were ตอบ was เนื่องจากอะไรทำไมไม่ใช่ is ไม่ใช่ am ไม่ใช่ are เพราะว่ามันใช่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะมันเป็น past ไปแล้วแล้วก็ were you on holiday เขาเราก็ตอบว่า yes we weren't no we weren't ก็คือเขาถามว่าคุณมีวันหยุดไหม holiday ในที่นี้คือวันหยุดที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดที่ไม่ใช่ weekend คือเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะอันนั้นเขาเรียก weekend นะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเป็นวันหยุดที่นอกเหนือเสาร์อาทิตย์เขาจะเรียกว่า holiday ใช่ต่อไป was he a tour guide ก็คือหมายความว่าเขามีอาชีพเป็นไกด์นำเที่ยวเป็นคนนำนักท่องเที่ยวใช่หรือไม่ตอบ yes he was ถ้าเขาเป็นถ้าเขาไม่เป็นก็ตอบ no he wasn't นะคะต่อไป didn't you enjoy your holiday ก็คือคุณมีความสุขไหมสุขไหมกับวันหยุดของคุณถ้าสนุกเราก็ตอบ yes I diddidถ้าไม่มีความสุขก็ตอบ no did not ใช่ไหมคะอันนี้เป็นประโยคตัวอย่างนะคะเป็นประโยคตัวอย่างแสดงถึง tense ในรูปของ past simple tense สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดช่วยกันนะคะ exercise นี้นะคะมีคำสั่งว่า complete the sentence by using the words provided in the box ก็คือการนำคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องเนี่ยไปเติมให้ประโยคมันสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรที่ใช้ในเอ็กเซอร์ไซส์นี้บ้างนะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะ be born หมายความว่าเกิด grow up
2: เติบโต
0: move a house take an exam graduate
2: จ
0: บการศึกษา get a jobLose a job Meet a girlfriend Or fan Celebrate And then fall in love Get married Have children Get divorced Retire Go to school Pass away เสียชีวิตหรือตายถูกไหมคะนักเรียนจะสังเกตว่าคำศัพท์นี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่การเติบโตเริ่มตั้งแต่การเกิดเลยใช่ไหมคะแล้วก็เติบโตมีงานทำอาจจะย้ายบ้านแล้วเมื่อมีเรียนมันก็ต้องมีการสอบ take an exam สอบเสร็จเราก็เรียนจบใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ได้งานและหรืออาจจะตกงานก็เป็นได้แล้วเราก็มีสังคมมีเพื่อนเราก็ต้อง meet a girlfriend ก็คือมีการพบแฟนหรือพบคนรู้ใจหลังจากนั้นก็อาจจะมีการเฉลิมฉลอง เนื่องจากว่าเราก็จะ fall in love ตกหลุม

ราก็แต่งงานถูกไหมคะ get a married ก็คือแต่งงานต่อไปคือ have a children เราก็มีลูกใช่ไหมคะ get a divorce ในบุคคลที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในความรักอาจจะมีหย่าร้างและเมื่ออายุครบก็จะเกษียณก็คือ retire เริ่มจากการทำงานอาจจะมีอีเวนต์ต่างๆในชีวิตเพิ่มมากขึ้นมีเวลาว่างเราอาจจะกลับไปเรียนหนังสือก็ได้ go to school นะคะและสุดท้ายของชีวิตก็คือ pass away ก็คือตายหรือเสียชีวิตนะคะต่อไปเรามาดูบท exercise นี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับบทเรียนนี้ Event in Life เริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะเช่นเคยเดี๋ยวครูจะแปลให้พวกเราแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามโดยการนำคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องข้อความเนี่ยมาเติมนะคะดูข้อแรก In Thailand ในประเทศไทยนะคะ People from work at 60 years old ผู้คนเนี่ยหรือประชาชนเนี่ยออกจากงานตอนอายุ60คำที่หายไปคือคำว่า retire ใช่ไหมคะคำว่า retire หมายความว่าเกษียณอายุใช่ไหมคะ retire ต่อไปค่ะ the student have to study hard นักเรียนเนี่ยเรียนหนักมาก to เพื่อที่จะ take an exam นะคะก็คือเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบต่อไปค่ะ I in master degree since 2000ฉันเนี่ยทำอะไรจบปริญญาโทในปี2000 master degree คือปริญญาโทเพราะฉะนั้นคำที่แสดงว่าฉันจบการศึกษาปริญญาโทเนี่ยควรใช้คำว่าอะไรจบการศึกษาคือ graduate ใช่ไหมคะ graduate

ครูเติม ed เข้าไปข้างหลังคำว่า graduate หมายความว่าสิ่งนั้นมันผ่านไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วนะคะคำนี้จึงอ่านว่า graduated นะคะ graduated in master degree since 2000ก็คือฉันจบการศึกษาในระดับปริญญาโทในปี2000ต่อไปค่ะข้อ4นะคะ last year ปีที่แล้ว we from Drang province to Bangkok เขาอะไรจากตรังไปที่บางกอก Bangkok move a house ก็คือย้ายบ้านใช่ไหมคะจากจังหวัดตรังไปที่กรุงเทพต่อไปค่ะข้อ5 my mother feels sad and lonely แม่ฉันเนี่ยมีความรู้สึกเศร้าแล้วก็เหงาใช่ไหมคะ after my father หลังจากที่พ่อเขาเป็นอะไรpass away ก็คือเสียชีวิตใช่ไหมคะเช่นเดียวกันนะคะคำว่า pass cool ใส่คำว่า ed เข้าไปเนื่องจากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วผ่านไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะ when will theyอะไรสักอย่างเป็นเครื่องหมายคำถามนะ next month but I don't know about date and place next month but I don't know about date and place คือเมื่อไหร่พวกเขาจะ when will they เมื่อไหร่พวกเขาจะทำอะไรก็ไม่รู้แต่ B ตอบว่าเดือนหน้านะแต่เขาไม่รู้ว่าวันไหนหรือที่ไหนเพราะฉะนั้นเขาจะตอบอะไรคะข้อ6ให้พวกเราเลือกระหว่าง get married กับ get divorced ต้องเป็น get married ใช่ไหมคะ get married เพราะว่ามันมีกำหนดการที่แน่นอนก็คือเขาจะแต่งพวกเขาเนี่ยจะแต่งงานเมื่อไรเขาบอกว่าเดือนหน้าแหละแต่ไม่รู้ว่าวันและที่ไหนต่อไปนะคะข้อ7 when I meet a nice girl เมื่อฉันพบผู้หญิงที่น่ารักใช่ไหมคะ nice girl I and want to meet her every day เขาเป็นอะไรแล้วก็อยากเจอเขาเนี่ยทุกๆวันเลย fall in love ใช่ไหมคะแปลว่าตกหลุมรักตกหลุมรักเสร็จแล้วเลยก็อยากที่จะพบเขาทุกๆวันเลยนะคะ meet her every day ต่อไปข้อ8ค่ะ after they got married หลังจากที่แต่งงาน 4 years they one son and one daughter have children หลังจากที่เขาแต่งงาน4ปีเขาก็มีลูกใช่ไหมคะชายและลูกสาว have childrenข้อ9ค่ะ Children have to when they are 6 years old Children ทำอะไรเมื่อตอนที่เขาอายุ6ปี Go to school นะคะเมื่ออายุถึงเกณฑ์ที่จะเข้าโรงเรียนข้อ10ค่ะThere was a big problem เขามีปัญหาใหญ่เลย between a couple ระหว่างเพื่อนเขาหรือคู่หูเขาเนี่ย finally there was a big problem between a couple ระหว่างคู่ชีวิตเขาเนี่ยมีปัญหา finally และสุดท้ายพวกเขาจึง get divorced ก็คือหย่าร้างใช่ไหมคะโอเคนะคะเราทำแบบฝึกหัดนี้ครบแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะทำแบบฝึกหัดต่อไปนะคะเกี่ยวกับบทสนทนาต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับบทสนทนานะคะเป็นบทสนทนาระหว่างเป็นซิทูเอชั่นระหว่างบุญมีแอนทองดีนะคะ are talking about the new college มานิด
college มานิดหมายความว่าเพื่อนร่วมงานใหม่ชื่อมานิดคำว่า college นี่หมายความว่าเพื่อนร่วมงานนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบทสนทนาไปทีละประโยคนะคะว่าเขาพูดคุยเกี่ยวกับอะไรบ้างที่บอกว่ามีเพื่อนร่วมงานใหม่ที่ชื่อมานิดนะคะเริ่มจากบุญมีเลยนะคะ Do you know our department has a new college คุณรู้ไหมว่าบริษัทเราเนี่ยแผนกเราเนี่ย department our department เนี่ย has a new college ก็คือมีเพื่อนร่วมงานใหม่ทองนี่เลยตอบว่า yes I do his name is Manit ใช่ฉันรู้เขาชื่อ Manit ใช่ไหมคะ he looks too young how old is he บุญมีก็เลยถามว่าเขายังดูเด็กนะเขาอายุเท่าไหร่ทองนี่เลยตอบว่า he is 25 years old he was born in 1988 เขาอายุเท่าไหร่คะ 25 ปีแล้วเกิดในปีคศ1988ใช่ไหมคะบุญมีเลยบอกว่า I hear his hometown is in Khon Kaen province right ฉันได้ยินมาว่าบ้านเกิดเขาเนี่ย hometown เขาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมทองดีเลยบอกว่า yes ใช่ but he moved to Bangkok เขาเนี่ยย้ายมาที่กรุงเทพ since he studied in secondary school ตั้งแต่เขาเรียนที่เรียนมัธยมต้นและใช่ไหมคะ maybe in 2004ก็คือน่าจะตั้งแต่ปี2004แล้วใช่ไหมคะบุญมีเลยบอกว่า where did he graduate from เขาจบจากที่ไหนใช่ไหมคะ where คือที่ไหน graduate ก็คือจบการศึกษาจากที่ไหนทองดีเลยตอบว่า he graduated from Ram Kamhaeng University in 2010 after that he got a job and a lower for years before he moved to our company เขาบอกว่าเขาจบจากมานิดเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะในปี2010หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีอาชีพเป็น a lawyer คืออะไรคะ a lawyer คือทนายความใช่for 2 years before he moved to our company เขาเป็นทนายความเนี่ยอยู่2ปีเลยนะก่อนที่จะมาทำงาน our company บริษัทของเราเนี่ยใช่ไหมคะบุญมีเลยถามอีกว่าบุญมีนี่ขี้สงสัยนะ was he married เขาแต่งงานหรือยังใช่ไหมคะทองดีตอบว่า no he's single maybe he will meet his future wife here ก็บางทีเขาอาจจะเจอใช่ภรรยาในอนาคตของเขาที่นี่ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะอะไรมุนมีเลยแต่ว่าชัวร์แน่นอน there are many pretty girls here เพราะที่นี่เนี่ยมีผู้หญิงน่ารักน่ารักเยอะใช่ไหมคะเขาพูดถึงตั้งแต่เพื่อนร่วมงานใหม่เนี่ยตั้งแต่รู้ว่าอายุเท่าไรเรียนจบจากที่ไหนเคยทำงานที่ไหนเป็นคนพื้นเพที่ไหนใช่ไหมคะต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาพูดคุยเกี่ยวกับอะไรเรามาดูคำถามกันบ้างคำถามจากบทสนทนานะคะว่าเขาถามอะไรบ้างข้อแรกค่ะ when was Manit was born when was Manit was born เขาเกิดเมื่อไหร่ he was born in yes he was born in 1988ใช่ไหมคะเกิดในปี1988นะคะต่อไปค่ะ Where did he live before moving to Bangkok Where did he live before moving to Bangkok เขาเคยอยู่ที่ไหนก่อนที่เขาจะย้ายมากรุงเทพมานครเขาอยู่ที่ขอนแก่น province ใช่ไหมคะแล้วขอนแก่น province เนี่ยเป็นอะไรมีความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาบ้านเกิดบ้านเกิดภาษาอังกฤษคือ hometown ใช่ไหมคะ hometown ของมานิดเนี่ยคือขอนแก่นบ้านเกิดของเขาที่ขอนแก่นนะคะต่อไปค่ะข้อ3 when did he move to Bangkok when did he move to Bangkok เขาย้ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาย้ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ไหมตั้งแต่เมื่อไหร่
maybe 2004ใช่ไหมคะ maybe 2004อาจจะปี2004ก็ได้แล้วตอนที่เขาย้ายมาเนี่ยเขากำลังศึกษาอยู่ที่ไหนอยู่ในระดับอะไรอยู่ในระดับอะไรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ secondary school นะคะเขาย้ายเข้ามากรุงเทพ move to Bangkok ย้ายเข้ามาในกรุงเทพ since study in secondary school ก็คือตั้งแต่ที่เขาเรียนมัธยมต้นและถ้านับปีเนี่ยอาจจะเป็นปี2004ก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อ4นะคะ when did he graduate from รามคำแหง University เขาจบการศึกษาจากรามคำแหงเนี่ยเมื่อไหร่เขาจบจากรามคำแหงเนี่ยในปีไหนตั้งแต่เมื่อไหร่2010ใช่ไหมคะเขา he graduate from รามคำแหง University in 2010ก็คือเขาจบการศึกษาเนี่ยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ปี2010แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ what did he do before working here เขาทำอะไรเขาทำงานอะไรก่อนที่เขาจะมาทำงานบริษัทเราเนี่ยเขาเป็นอะไรมาก่อน lawyer ก็คือนักกฎหมายหรือทนายความใช่ไหมคะแล้วเป็นมากี่ปีก่อนที่จะมาอยู่ที่ our companies two years ใช่ไหมคะ2 years เลยก่อน before he moved to our company ก่อนที่จะย้ายมาเป็น collegeที่ our company college ก็คือเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะเพื่อนร่วมงานใหม่ของพวกเราใช่ไหมคะแล้วหวังว่าเขาจะเจอเนื้อคู่ใช่ไหมคะที่บริษัทเราเพราะว่าบริษัทนี้ many pretty girl เพราะมีผู้หญิงน่ารักเยอะแยะเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะนักเรียนเก่งมากเลยสามารถที่จะตอบคำถามครูได้นะคะสามารถอ่านบทสนทนาเข้าใจบทสนทนาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคคำถามได้นะ

0: ต่อไปนะคะเป็นข้อสอบ post test เรามาทำกันทีละข้อนะคะเรามาทำกันทีละข้อเริ่มจากข้อหนึ่งเลยนะคะข้อหนึ่งนะคะคำถามคือ where were you born หมายความว่า
1: ค
0: ุ
1: ณเก
0: ิ
1: ดที
0: ่
1: ไหน
0: เรามาดูช้อยกันก่อนทีละข้อนะคะข้อแรก in May 14

0: ปี1990ข้อ2นะคะข้อ B บอกว่าฉันทำงานที่เม็กซิโกข้อ C อินเชียงใหม่ในเชียงใหม่ข้อ D ซิน2000ตั้งแต่ปี2000 Where were you born เขาเกิดในปีอะไรเขาเกิดเมื่อไรเขาเกิดเมื่อไรข้อนี้ถามว่าเขาเกิดเมื่อไรเราจะบอกว่าเราเลือกช้อยไหนคะ A B C D เขาเกิดเมื่อไรเขาเกิดเมื่อไรข้อ A เพราะ A บอกครบหมดเลยถูกไหม A บอกครบหมดเลยว่าเขาเกิดตั้งแต่ปีไหนใช่ไหมคะปีไหนแล้วก็วันที่เท่าไรแล้วก็ปีอะไรใช่ไหมคะส่วนข้ออื่นก็จะบอกแค่ว่าเขาทำงานที่ไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนแล้วก็ตั้งแต่ปีไหนข้อมูลมันไม่ครบนะต่อไปค่ะข้อ2 Were you born and grow up here Were you born and grow up here เราเนี่ยเกิดแล้วเราจะโตใช่ไหมเกิดแล้วเราก็พอเราเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะโตขึ้นใช่ไหมข้อนี้เป็นคำถาม yes no question ตอบได้ yes แล้วก็ no ทีนี้เรามาดูตรงคำถาม were you born and grow up here เราเกิดแล้วเราโตใช่ไหมเราต้องตอบ say yes or no
1: yes.
0: say yes ถูกไหมคะ say yes นะคะเรามาดูช้อยก่อน A yes เหมือนกัน I was ข้อ B ตอบ no I weren't not อันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะตอนนี้เราเกิดแล้วต้องโตเราต้อง say yes ถูกไหมคะแต่เรามาดูช้อยก่อน C yes I do D no I don't เมื่อเราคิดว่าคำตอบในข้อนี้มันต้อง say yes แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็น yes I was หรือ yes I do
1: yes I was
0: yes I was เพราะเขาถาม were มาถูกไหมคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อใดมี were เป็นคำถามเมื่อนั้นจะมีwas เป็นคำตอบนะคะต่อไปข้อ3 when did they get married when did they get married พวกเขาจะแต่งงานเมื่อไรมาดูช้อยข้อ A next month ข้อ B ข้อ B คือ for a week ก็คือเดือนสำหรับอาทิตย์หน้าข้อ C คือ two weeks later หลังจากนั้น2อาทิตย์ and since 20 at Aaron ในปี2011พวกเขาแต่งงานเมื่อไหร่ในข้อนี้ครูจะไกด์ให้นิดนึงว่าพวกเราจะต้องเลือกคำตอบที่มันบอกถึงวันและเวลาที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในช้อยไหนที่บอกวันและเวลาที่ชัดเจนที่สุดข้อดีค่ะข้อดีนะคะเพราะเขาบอกเลยชัดเจนเลยว่าในปี2011แต่เนี้ยคือเป็นการประมาณการทั้งนั้นเลย next month ก็ไม่รู้ว่า next month นี่คือ next month จากเดือนไหนไปถึงเดือนไหนใช่ไหมคะ for a week สัปดาห์นี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสัปดาห์ไหนเช่นเดียวกันกับ two weeks later คือ2วันที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มจากตรงไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่คำตอบที่บอกชัดเจนที่สุดก็คือในปี2011นะคะต่อไปค่ะข้อ4นะคะ last year ปีที่แล้วใช่ไหมคะ last year ปีที่แล้ว we from Chonburi to Bangkok we from Chonburi to Bangkok เขาทำอะไรจากชลบุรีไปที่บางกอกเรามาดูช้อยนะคะข้อ A retired ก็คือเกษียณอายุข้อ B graduated คือ
1: จบการศ
0: ึ
1: กษา
0: ข้อ C married
1: แต่งงาน
0: แต่งงานอะไรคะ married แต่งงานข้อ D คือ move
1: ย
0: ้ายเพราะฉะนั้นเขาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาอะไรพวกเราเนี่ยจากชลบุรีเนี่ยเขาอะไรจากชลบุรีเขาเกษียณอายุไหมเขาจบการศึกษาไหมเขาแต่งงานไหมหรือเขาย้ายบ้านเขาย้ายเพราะฉะนั้นต้องตอบว่า move นะคะต่อไปนะคะข้อ5นะคะ after my father was 6หลังจากที่พ่อเขาเนี่ย was 6ก็คือป ป่วยไม่สบายใช่ไหมคะฮีอะไร

0: ไรสักอย่าง graduated ขอ A จบการศึกษาไหมหลังจากป่วยแล้วอะข้อ B move ย้ายหรือเปล่าย้ายไปไหนข้อ C got married แต่งงานใช่ไหมหลังจากป่วยเสร็จเขาแต่งงานหรือสุดท้ายข้อดีคือ pass away ข้อดีคือ pass away pass away หมายความว่าเสียชีวิตหลังจากที่ป่วยแล้วเนี่ยหลังจากที่พ่อเขาป่วยแล้วเนี่ยพ่อเขาเป็นอะไรพ่อเขาเรียนจบพ่อเขาย้ายหรือพ่อเขาแต่งงานหรือสุดท้ายพ่อเขาเสียชีวิตพ่อเขาเสียชีวิตก็คือ pass away นะคะจากข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเมื่อมีคนถามเราว่าเกิดเมื่อไรเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเราเกิดตั้งแต่เดือนไหนใช่ไหมคะวิธีการบอกวันเดือนปีเกิดเมื่อมีคนถามเราต้องบอกทั้งเดือนวันแล้วก็ปีพ.ศ.นะคะในรูปแบบของ in Mayแล้วต่อด้วยวันที่ถูกไหมแล้วก็ต่อด้วยพ.ศ.นะคะแล้วก็อย่าลืมที่พวกเราต้องอ่านพ.ศ.นั้นต้องอ่านเป็นคู่ใช่ไหมคะเป็นคู่เป็นชุดตัวเลขอย่างในนี้ก็คือ1990เราจะไม่อ่าน1999เราจะอ่าน19แล้วก็90อ่านเป็นชุดก็คือเป็นคู่ใช่ไหมคะในการอ่านพ.ศ.นักเรียนอย่าลืมนำไปใช้นะคะเช่นนะคะเช่นเดียวกันอย่างการบอกว่าเราเนี่ยเกิดหรือโตที่ไหนมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คำศัพท์หรือกริยาที่มันเกี่ยวพันด้วยใช่ไหมคะเพื่อบ่งบอกว่าเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นข้อ6นะคะข้อ6ค่ะ he got a job as a welderafter he in bachelor degree เขาเนี่ยเป็นช่างเวลเดอร์เนี่ยนะคะเขาเนี่ยมีอาชีพเวลเดอร์เนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ย in bachelor degree จบปริญญาตรี he อะไร in bachelor degree ในปริญญาตรีเรามาดูช้อยข้อ A fall in loveเขาตกหลุมรักในปริญญาตรีไหมข้อ B marriage เขาแต่งงานกับปริญญาตรีหรือเปล่าไม่ใช่ 3. graduated เขาจบการศึกษาฟังดูได้ใช่ไหมคะข้อ C had children เขามีลูกกับปริญญาตรีไหมไม่มีเพราะฉะนั้น he got a job as a welder after he graduated ใช่ไหมคะ graduated หมายความว่าจบการศึกษาใช่ไหมคะจบการศึกษาปริญญาตรี bachelor degree คือปริญญาตรีแต่ถ้า master degree คือปริญญาโทนะคะต่อไปข้อ7ค่ะ how do you read 2012 2012 2012เราจะอ่านเลขชุดตัวเนี้ยว่าอย่างไรมีช้อยแรกข้อ A 2012 2012 and 2012ข้อ3 2012 and ข้อ4 1220 เนี่ยไม่ใช่เลยถูกไหมเพราะว่าเราไม่อ่านย้อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้น3ข้อเนี่ยอาจจะถูกทั้งหมดแต่ให้เราเลือกอันที่ถูกที่สุดข้อไหนคะข้อ A ข้อ B หรือข้อ C เพราะว่าอ่านเป็นคู่ถูกไหมคะเพราะเราอ่านเป็นคู่เราถึงจะตอบว่า2012ใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งคำที่เรานิยมพูดกันใช่ไหมคะนอกเหนือจากการอ่านตามหลักแล้วที่อ่านเป็นคู่แล้วนอกเหนือจากนั้นเราก็นิยมที่จะอ่านว่า2012เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นที่นิยมในการพูดเช่นเดียวกันนอกเหนือจากหลักการอ่านที่เป็นคู่แล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อ8 how do you read November 8 เราจะอ่านเนี่ยเดือนโนเวมเบอร์กับ8วันที่8เนี่ยว่าได้ว่าอย่างไรข้อ A the November 8ข้อ B the 8th of November ข้อ C คือ the 8th of November and the 8th November เราตอบไหนตอบไหนคะเดือนวันที่8ของเดือน November เราจะบอกว่าไงการที่เราจะอ่านวันที่เนี่ยเราต้องใส่คำว่า the เข้าไปก่อนเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อไหนคะวันที่8ของเดือน November เราจะเลือกใช้ไหน A B C B C ค่ะข้อ C ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า8 November อย่างที่ครูบอกก่อนที่เราจะอ่านวันที่เราต้องใส่คำว่า the เข้าไปก่อนถูกไหม the age แล้วก็ของเดือนนี้ November ก็คือ of November ข้อ9ค่ะ how do you read March 2010คุณจะอ่านอย่างไรเนี่ย March วันที่2เนี่ยปี2010ข้อ A March the 2nd 2010ข้อ B the 2nd March 2010ข้อ C March the 2 2010ข้อ D the 2 March 2010ข้อ B เราต้องบอกอะไรก่อนเราต้องบอกอะไรก่อนเราต้องบอกเดือนก่อนเพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อ A นะคะเราต้องบอกเดือนก่อนก็คือข้อ A ก็คือ March แล้วตามด้วยวันที่2เราพูด2มั้ยไม่เราพูดเป็น original number ก็คือเลขจำนวนใช่ไหมคะและก่อนที่จะใช้คำว่า second นี่ต้องใช้คำว่า the เข้าไปด้วยใช่ไหมคะและก็ตามด้วยพอ พอสองก็คือ20 and 10นะคะก็คืออ่านเป็นคู่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อสุดท้าย what's the date today what's the date today เขาถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่is of december is of december a คือ tree b the tree c third and d the third วันที่3หมดเลยแต่อันไหนถูกหลักที่สุดอันไหนถูกหลักที่สุดข้อ d the third ใช่ไหมคะเพราะวันที่ต้องเติมก่อนคำว่า the เข้าไปก่อนใช่ไหมคะนักเรียนสามารถที่จะตอบคำถามครูได้นะแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าการอ่านเนี่ยวันที่การอ่านปีการอ่านพ.ศ.นั้นเราจะต้องอ่านอย่างไรใช่ไหมคะและเรารู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่ born จน grow up ไปเข้าโรงเรียนแล้วก็graduate ใช่ไหมคะ graduate จบการศึกษาไปจนถึง fall in love อาจมีตกหลุมรักได้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็มี marriage marry set have children and divorce ก็คือหย่าร้างจนสุดท้ายของบ้านปลายชีวิตก็เกษียณอายุใช่ไหมคะจากการทำงานก็คือ retire และสุดท้ายที่ทุกคนหนีไม่พ้นก็คือ pass away ก็คือการตายนะคะมันจะวนเวียนอยู่นี้อยู่เรื่อยๆครูขอให้นักเรียนเนี่ยนำคำศัพท์ที่ได้จากบทเรียน Event in Life และสำนวนที่ได้จากบทเรียน Event in Life เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันฝึกพูดนะคะฝึกพูดกับเพื่อนเพื่อให้เกิดทักษะเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้คำศัพท์นะคะและวันนี้ครูขอจบบทเรียน Event in Life ไว้เพียงแค่นี้นะคะและเราจะได้ไปพบกันในบทเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Goodbye
1: Thank you, teacher. See you again next week.
0: Thank you.

ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5 องศา 37 ลิปดา

0: ถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง12กับ13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือคลัมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistanceมัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้อนาล็อกมัลติมิเตอร์ดิจิตอลมัลติมิเตอร
1: ์การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะ

0: ใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมด

สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติวันนี้นะคะเราก็มาพบกับคุณครูจุไรวรรณรักสมยาคนเดิมนะคะที่เราจะมาสอนเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติซึ่งในหลายๆสัปดาห์เนี่ยนักเรียนคงทราบแล้วนะคะว่าในโปรแกรมส่วนของโปรแกรม SPSS มีการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ครูก็จะมาเติมเต็มในส่วนที่ครูยังไม่ได้สอนนะคะก็คือในส่วนของการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าข้อมูลเชิงปริมาณนั้นมีวิธีการอย่างไรรวมถึงการแปลงค่านะคะแล้วก็รวมถึงการกรุ๊ปไฟล์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูจุดประสงค์รายวิชากันก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะจะมีชื่อตอนว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยคำสั่ง transform และการสร้างเซตของกลุ่มตัวแปรที่มีหลายคำตอบก็คือจะอยู่ในหมวดของการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะใช้คำสั่ง compute variable เปลี่ยนค่าตัวแปรชนิดตัวเลขได้นะคะใช้คำสั่ง recode เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรเดิมที่เป็นชนิดตัวเลขหรือชนิดข้อความได้นะคะใช้คำสั่งเขานับค่าที่กำหนดได้ใช้คำสั่ง multiple response นะคะเป็นการสร้างเซตของคำตอบหลายๆตัวแปรได้นะคะเรามาขอทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะนักเรียนพอจำได้ไหมคะสำหรับการสร้างไฟล์ในโปรแกรม SPSS มีขั้นตอนอย่างไรบ้างแน่นอนค่ะเราจะต้องมีข้อมูลที่จะเข้าลงไปนำลงไปกรอกก่อนนะคะว่าข้อมูลของเรานั้นนำมาคลีนข้อมูลเอามาดูนะคะว่าสามารถที่จะกรอกลงไปในโปรแกรมได้ไหมซึ่งส่วนใหญ่นะคะข้อมูลที่นักเรียนจะนำมากรอกในตรงนั้นนะคะก็คือจะมาจากแบบสอบถามนะคะซึ่งนักเรียนจะนำมาจากแบบสอบถามซึ่งการสร้างไฟล์ข้อมูลนะคะผู้ใช้จะต้องแปลงคำตอบจากแบบสอบถามเป็นตัวแปรโดยที่1คำถามนะคะในแบบสอบถามสร้างตัวแปรได้อย่างน้อย1ตัวแปรโดยใช้นะคะหน้าจอหรือว่าหน้าต่าง Data Editor นะคะแล้วก็คลิกเลือก Variable View Tab นั่นเองนะคะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะการป้อนข้อมูลให้กับตัวแปร

เมื่อสร้างตัวแปรทุกตัวใน Variable View แล้วทำการป้อนข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้คลิกที่ Data View Tab จะพบว่าชื่อตัวแปรจะอยู่ในแต่ละคอลัมน์เดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้ทราบอีกทีนึงนะคะขั้นต่อไปขั้นตอนที่3นะคะเป็นการป้อนข้อมูลให้กับตัวแปรจะทำการตั้งค่าตัวแปรที่เรียบร้อยแล้วนะคะจึงกรอกข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามลงในโปรแกรมนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ครูขออนุญาตให้นักเรียนได้มาดูตัวอย่างแบบสอบถามของครูกันนะคะส่วนใหญ่แบบสอบถามนะคะก็จะถามถึงเพศนะคะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอายุเท่าไหร่ระดับการศึกษาซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่สามารถเลือกได้หนึ่งค่านะคะถ้าไม่เป็นเพศชายก็ต้องเป็นเพศหญิงนะคะระดับการศึกษานะคะrating scale นะคะก็นักเรียนสามารถเลือกได้หนึ่งคำตอบนะคะต่อไปค่ะอาชีพนะคะอาชีพก็สามารถเลือกได้หนึ่งคำตอบเหมือนกันก็คือจะเลือกเป็นพนักงานราชการนะคะพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะหรือว่ารับจ้างทั่วไปค้าขายเจ้าของกิจการนะคะต่อไปค่ะ5รายได้รายได้บาทต่อเดือนก็คือให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกตัวเลขลงไปเลยนะคะค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายก็ใส่ตัวเลขลงไปเช่นกันปัจจัยที่พิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสบู่สังเกตข้อนี้นะคะจะสามารถเลือกได้หลายคำตอบจะเลือก1ก็ได้เลือก2ก็ได้จะเลือก1เลือก4ก็ได้เลือกทุกข้อก็ได้นะคะหรือจะเลือกเฉพาะ3เลือกเฉพาะ2ก็ได้ใน1คนสามารถเลือกได้มากกว่า1คำตอบนะคะข้อ8นะคะท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าสบู่ AAA เป็นสบู่ที่ดีที่สุดอันนี้สังเกตว่าเลือกได้แค่1คำตอบเหมือนกัน9นะคะลำดับที่นะคะของสบู่ที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดโดยยี่ห้อที่ท่านเห็นว่าดีเป็นลำดับที่1อันนี้ก็สามารถเลือกได้1คำตอบเช่นกันจะเลือกให้เป็น AA BB หรือว่า CC นะคะต่อไปค่ะความพึงพอใจที่มีอยู่ต่อสบู่ AA นะคะข้อคำถาม1คุณภาพดี1เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็คือให้คะแนนเป็น1ไม่เห็นด้วยให้คะแนนเป็น2โทษนะคะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนนเป็น1ไม่เห็นด้วยให้คะแนนเป็น2ไม่แน่ใจให้3คะแนนเห็นด้วยให้4คะแนนเห็นด้วยอย่างยิ่งให้5คะแนนนะคะกลิ่นหอมติดทนนานนะคะถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้คะแนน1คะแนนกลิ่นหอมติดทนนานก็ไม่เห็นด้วยนะคะก็จะให้2คะแนน3 4 5ตามลำดับซึ่งนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าข้อคำถามของเราคุณภาพดีเป็นข้อคำถามเชิงบวกนะคะกลิ่นหอมติดทนนานเป็นข้อคำถามเชิงบวกเช่นกันนะคะมีปริมาณน้อยถ้าเขาตอบว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแสดงว่ามันกลับกันใช่ไหมคะแสดงว่า ปริมาณของสบู่ยี่ห้อนี้มีเยอะสังเกตว่าข้อคำถามมันจะเป็นการกลับนะคะมันจะเป็นการกลับมีปริมาณน้อยนะคะถ้าไม่เห็นด้วยก็คือให้ตอบ2นะคะมีปริมาณน้อยถ้าไม่แน่ใจตอบ3มีปริมาณน้อยเห็นด้วยตอบ4นั่นแน่นอนเลยบอกเลยว่าสบู่ยี่ห้อนี้มีปริมาณที่น้อยจริงๆสังเกตว่าข้อคำถามมันจะตรงกันข้ามกับข้อ1กับ2นะคะต่อไปราคาแพงอันนี้ก็จะเป็นข้อคำถามที่เชิงติดลบเช่นกันนะคะถ้าคุณบอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแสดงว่าราคาสบู่ยี่ห้อนี้เป็นอย่างไรคะคือราคาไม่แพงคือราคาถูกแสดงว่ามันเป็นถ้าให้คะแนนก็คือต้องให้คะแนนเยอะแต่ในนี้มันจะเป็นข้อคำถามที่ตรงกันข้ามกับข้อ1ข้อ2เราเรียกว่าข้อคำถามเชิงลบนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมากรอกตรงนี้กันด้วยว่าข้อคำถามเชิงลบทำอย่างไรนะคะทีนี้ก่อนที่ครูจะเข้าไปถึงการกรอกนะคะในแบบสอบถามครูขอทบทวนค่าสถิติก่อนว่าค่าสถิติแต่ละค่านั้นหมายถึงอะไรบ้างถ้าในโปรแกรม SPSS แจ้งมาให้นะคะ mean ก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะต่อไป median ค่ะ median ก็คือค่ามัธยฐานนะคะต่อไป mode ก็คือค่าฐานนิยมนะคะฐานนิยมsum ค่ะ sum sum คือค่าหาผลรวม standard deviation นะคะก็คือค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน variance ก็คือค่าความแปรป

ป่วนซึ่งตัวเลขที่ครูพูดถึงไปนี้ไม่สิความหมายภาษาอังกฤษที่ครูพูดไปทั้งหมดตรงนี้นักเรียนได้เรียนมาแล้วในทฤษฎีทั้งหมดนะคะต่อไปค่ะ range ก็คือค่าพิสัยค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดนั่นเอง minimum ก็คือค่าต่ำสุด maximum ก็คือค่าสูงสุด s is mean นะคะก็คือค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะอ่ะเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะครูขออนุญาตย้อนกลับไปเพื่อเราจะไปดูแบบสอบถามที่ครูได้กรอกมาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็คือแบบสอบถามจากตัวนี้นะคะจากตัวนี้ซึ่งครูลองกรอกมาทั้งหมด20ฉบับนะคะ20คนนะคะข้อคำถามตรงนี้ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ10บวกอีก4นะคะประมาณ13ข้อนะคะ1ข้อต่อ1ตัวแปรนะคะตามที่ครูบอกนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูข้อคำถามอันดับแรกนักเรียนจะมากรอกอย่างครูไม่ได้เลยนักเรียนจะต้องไปตั้งค่าที่ variable will ก่อนนะคะ variable will นะคะซึ่งข้อแรกนะคะเพศครูก็ตั้งตัวแปรว่าเพศตัวแปรตรงนี้จะตั้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ต้องดูเวอร์ชั่นของโปรแกรม SPSS ด้วยถ้าเวอร์ชั่นสูงนะคะนักเรียนสามารถที่จะตั้งค่าภาษาไทยได้เพราะเขาปรับมาให้แล้วแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นต่ำๆนะคะนักเรียนจะต้องตั้งค่าเป็นตัวแปรเป็นภาษาอังกฤษนะคะ1ช่องต่อ1ตัวแปร1ข้อต่อ1ตัวแปรตัวแรกเลยตัวแปรที่ชื่อว่าเพศนะคะชนิดของตัวแปรก็คือจะเป็นตัวเลขนะคะความกว้างเท่ากับ4 decimal ก็คือทศนิยมไม่มี label ก็เหมือนป้ายฉลากสินค้านั่นคือหมายความว่าเป็นการขยายความของตัวแปรบางทีเราตั้งเป็น F1 F2 A1 A2 ไม่เข้าใจเราก็มาขยายนะคะซึ่งเผอิญว่าในเวอร์ชันนี้มันใช้เป็นภาษาไทยได้ครูก็เลยตั้งที่ใกล้ค่ากับตัวอธิบายบางทีเราอ่านแล้วอาจจะไม่ต้องไปดูคำอธิบายก็ได้แต่เราก็ใส่ไว้นะคะเพศของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ value ก็คือค่าที่เขาตอบนะคะถ้าชายเป็น1หญิงก็เป็น2นะคะตัวนี้ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ครูสอนมาแล้วนะคะวันนี้เป็นการทบทวนว่าทำอย่างไรนะคะชายเป็น1หญิงเป็น2นะคะต่อไปค่ะ missing ก็คือค่าสูญหายในที่นี้ครูมโนว่าไม่มีค่าสูญหายนะคะเก็บได้ครบทั้งหมด20คนตอบครบทุกข้อนะคะความกว้างของคอลัมน์นะคะเป็น7ข้อมูลที่พิมพ์มาแล้วให้จัดทิศทางด้านขวานะคะลักษณะของข้อมูลจะเป็น nominal นะคะจะเป็น nominal ตามนี้นะคะทีนี้ครูก็ทำการตั้งค่าตัวแปรนะคะทั้งหมด18ตัวนะคะ18ตัวทำไมถึง18ตัวนักเรียนมาดูแบบสอบถามเพศชาย1หญิง2อันนี้ข้อที่1นะคะอายุก็เป็นตัวแปรข้อที่2ระดับการศึกษาก็เป็นตัวแปรข้อที่3นะคะต่อไปค่ะอาชีพก็เป็นตัวแปรที่4อาชีพนะคะมี4ตัวเลือกรายได้นะคะรายได้อันนี้ก็เป็นตัวแปรตัวที่5ค่าใช้จ่ายก็เป็นตัวแปรตัวที่6เอ๊ะแล้วเพิ่มมาจากตรงไหนดูตัวนี้ค่ะข้อ7ปัจจัยที่พิจารณาในการตัดสินใจซื้อสบู่นั่นหมายความว่าเขาสามารถเลือกได้มากกว่า1คำตอบนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องตั้งค่าเวลาเขาตอบเป็น1ตัวเลยนะคะดูที่ครูตั้งสังเกตว่าครูตั้ง7 underscore ราคาคือตัวแปรข้อ7นะคะก็คือเขาถามถึงอะไรคะปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจนะคะก็คือ7เขาเลือกเพราะราคาถ้าเขาตอบตัวนี้นะคะก็คือถ้าเขากาตัวนี้ก็คือให้เขาตอบ1บำรุงนะคะบำรุงหมายความว่าถ้าเขาเลือกตัวนี้ก็คือให้0ถ้าเขาไม่เลือกถ้าเขาเลือกให้1ถ้าไม่

เลือกให้0นะคะหาซื้อง่ายนะคะหาซื้อง่ายข้อดีนะคะข้อดีที่สุดหรือมีราคากลิ่นหอมบำรุงแล้วก็หาซื้อมากซื้อง่ายนะคะก็จะต้องตั้งค่าเป็น1ตัวแปรเพราะว่าข้อนี้ไม่เหมือนข้ออื่นเพราะสามารถเลือกตอบได้มากกว่า1ข้อบางคนอาจจะตอบทั้ง4ข้อเลยก็ได้บางคนอาจจะไม่ตอบเลยสักข้อก็ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าใครตอบให้เลือก1ถ้าใครไม่ตอบให้เลือก0ข้อนี้ก็เลยจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวแปรนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะ AAA เป็นสบู่ที่ดีที่สุดนะคะมาดูข้อที่9ข้อที่8ค่ะท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าสบู่ A เป็นดีที่สุดอันนี้เขาเลือกสามารถตอบได้1ข้อไม่1ก็2ลำดับที่9สบู่ของท่านเห็นว่าดีที่สุดเป็นลำดับ1เราก็เลือกได้แค่1ข้อนะคะว่าอันไหนเลือกเป็นดีอันดับ1เราไม่สนใจลำดับที่2ลำดับที่3เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการสนใจเราอยากรู้ว่าสบู่ที่ดีที่สุดคือยี่ห้อไหน10ค่ะความพึงพอใจที่มีอยู่ต่อสบู่อันนี้ก็กรอกลงไปตามปกตินะคะตั้งค่าตัวแปรตามปกติตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของ Data View นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนที่ครูกรอกมาแล้วนะคะเรามาดูค่ะข้อ1เพศนะคะอันนี้ถ้าเขาตอบ1ก็คือชายอายุ50การศึกษาอยู่ระดับ2ระดับ2คือระดับไหนนะคะก็คือการศึกษา2ก็คือมัธยมปลายแสดงว่าข้อนี้เขาตอบมัธยมปลายนะคะเราก็กรอกลงไปนะคะอันนี้ข้อ7นะคะปัจจัยเกี่ยวกับการซื้อถ้า0คือเขาไม่เลือก1คือเขาเลือกนะคะครูก็กรอกมาให้หมดแล้วนะคะตัวนี้แบบสอบถามฉบับนี้ครูเคยสอนไปแล้วสำหรับการตั้งค่าตัวแปรหรือว่าการกรอกนะคะนักเรียนสามารถกลับไปดูเทปย้อนหลังได้นะคะซึ่งครูก็จะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ครูกรอกมาให้แล้วนะคะทีนี้จะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือในส่วนของข้อคำถามที่เป็นด้านลบนะคะข้อคำถามที่เป็นด้านลบตรงนี้นักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะมันเป็นลบจะต้องกลับไหมตอนกรอกไม่ต้องค่ะนักเรียนกรอกไปตามปกติเลยเขาตอบ1ก็คือไม่เห็นด้วยอย่างตอบ1ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือตอบ2นักเรียนใส่เลขไปปกติเลยค่ะเดี๋ยวครูจะมีวิธีการทำที่จะทำให้ค่านั้นกลับนะคะจาก1เป็น5จาก5เป็น1จาก2เป็น3จาก3เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น2นะคะครูสามารถทำได้เพราะฉะนั้นเพื่อความรวดเร็วนักเรียนก็คือกรอกไปตามปกติตามที่เขาเลือกมาเดี๋ยวเราแค่ไปกลับตรงค่าตัวแปรนะคะทีนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนักเรียนคงหายสงสัยการกรอกแบบสอบถามแล้วว่ากรอกอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของข้อมูลที่กรอกมานะคะอันดับแรกนะคะวันนี้สิ่งที่ครูจะสอนก็คือแน่นอนเราอยากรู้ว่ามีเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนก็คือไปที่อะไรคะคำสั่ง analyze descriptive แล้วก็ descriptive อีกทีนึงนะคะขอโทษค่ะไปที่ frequency นะคะ analyze descriptive แล้วก็ frequencyเอาใส่ลงไปเพศแล้วก็อายุนะคะการศึกษานะคะอาชีพกูสามารถใส่ได้หลายตัวนะคะเสร็จแล้วต่อคลิกนะคะเพื่อเราจะเรียกชาร์ตกูอยากได้เป็นบาร์ชาร์ตนะคะเอาตัวเปอร์เซ็นต์มาทำนะคะตรงนี้ครูก็สอนไปแล้วกลับไปดูได้ในเทปเก่าๆวันที่ครูมาทวนนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคก็จะมาแสดงอยู่ในส่วนของ output นะคะตัวนี้ output นะคะจะไม่เหมือนกันนะคะในส่วนของ powerpoint โทษค่ะในส่วนของ SPSS อันนี้จะเป็นไฟล์ data นะคะจุด .sav dataset นะคะอันนี้จะอยู่ในส่วนของ output นะคะทีนี้เราก็มาดูค่า output กันนะคะมาดูค่า output เมื่อกี้ครูเลือกชายกับหญิงมีเพศชายทั้งหมดกี่คนคะ16คนเห็นไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวครูขอไปทำให้มันใหญ่นิดนึงไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะโดยการที่ไป

option output นะคะ A จะใหญ่ได้ไหมนะนะคะเพศชายทั้งหมด16คนนะคะเพศหญิงทั้งหมด14คนรวมเป็น30อันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะคะต่อไปค่ะอายุของผู้ตอบแบบสอบถามสังเกตว่าอายุเยอะมากเลยนะคะอายุเยอะมากเลยครูทำให้มันใหญ่นิดนึงนะคะนักเรียนจะได้ดูง่ายขึ้นอายุช่วงอายุมากเลย22ต่ำสุดคือ22นะคะสูงสุดคือ59นะคะก็จะมีความถี่แจ้งมาด้วยว่าเท่าไหร่นะคะต่อไปค่ะการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะก็จะบอกทั้งหมดว่ามีความถี่อยู่เท่าไหร่นะคะข้อมูลซึ่งตรงนี้เราสามารถไปเขียนในรายงานได้นะคะในอาการอภิปรายผลได้ว่าค่าแต่ละค่าที่ได้มาจะอภิปรายผลอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือคำสั่งเดิมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกราฟนะคะเป็นบาร์ชาร์ตเพศหญิงเพศชายมากกว่าเพศหญิงที่ตอบนะคะอันนี้ช่วงอายุการศึกษานะคะก็จะทำให้ข้อมูลเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือตัวเลขช่วงอายุนะคะช่วงอายุกับนะคะกับในส่วนของตัวเลขของช่วงอายุนะคะกับรายได้ครูอยากให้เป็นแบบนี้ค่ะครูขอหาสไลด์แป๊บหนึ่งนะคะช่วงอายุครูอยากได้ตัวแปรใหม่นะคะตัวแปรใหม่ช่วงอายุที่ต่ำกว่า18ครูจะให้เป็น1 18ถึง19ให้เป็น2 20ถึง21ให้เป็น3 22ถึง23ให้เป็น4ตั้งแต่24ก็คือเป็น5เป็นตัวแปรใหม่นะคะรวมถึงรายได้ด้วยนะคะรายได้กับรายจ่ายต่ำกว่า 10,000 ให้เป็น1นะคะ 10,000 ถึง 19,900 ให้เป็น2 20,000 ถึง 2,900 ให้เป็น3 30,000 ถึง 3,900 ให้เป็น4ตั้งแต่ 40,000 ขึ้นไปให้เป็น5นะคะครูขอแก้นิดนึงนะคะตรงนี้ให้เป็น5นะคะนะคะให้เป็น5เดี๋ยวเรามาทำกันนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ในส่วนของช่วงอายุก่อนนะคะช่วงอายุจะสังเกตว่าเมื่อกี้ที่เราทำกราฟออกมานะคะในส่วนที่เราทำกราฟออกมาช่วงอายุจะถี่มากนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบ่งให้เป็น3ช่วงอายุทีนี้วิธีการนะคะก็คือไปที่ transform นะคะ transform แล้วก็มันจะมี2ตัวก็คือคำว่า recode recode into same variable กับ recode into different variable ถ้า recode into same variable ก็หมายความว่าเราทำการเปลี่ยนแล้วใส่ลงไปในตัวแปรเดิมถ้า recode into different different แปลว่าแตกต่างนะคะอะไรแตกต่าง different variable ก็คือกำหนดค่าแล้วทำให้ในส่วนของตัวแปรเนี่ยมันเป็นชื่อใหม่นะคะแตกต่างจากชื่อเดิมเพราะฉะนั้นในความที่เป็นนักสถิติเนี่ยบางครั้งครูไม่อยากให้ไปทำอะไรกับข้อมูลเดิมมากเราอยากให้คงไว้เพื่อที่ว่าเวลาถ้ามันผิดพลาดหรืออย่างไรเนี่ยตัวแปรเดิมเรายังอยู่เรายังสามารถที่จะเอาค่าของตัวแปรเดิมกลับมาแก้ไขใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตเลือกเป็น recode into different variable นะคะ encode recode into different variable คลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราต้องการรีโคดตัวแปรไหนเราต้องการรีโคดตัวแปรที่มีชื่อว่าอายุนะคะเราก็ใส่เข้าไปค่ะอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

เนมคือตัวแปรใหม่จากอายุเปลี่ยนเป็นช่วงเราก็เลยใช้ตัวแปรว่าช่วงช่วงอายุนะคะ variable โทษค่ะ label ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ O and new value นะคะเราคลิกก่อน change นะคะ change นะคะเสร็จแล้วคลิกที่คำว่า O and new value อ่ะได้แล้วนะคะเรามาดูตัวนี้ O value คือตัวแปรเดิมมันจะมีอะไรบ้าง value คือค่า system missing system or use missing อันนี้ก็คือเกี่ยวกับค่าสูญหายเราไม่เกี่ยวยุ่งกันอยู่แล้วนะคะต่อไป range คือช่วงนะคะต่อไป range lowest to value นะคะก็คือช่วงเราต้องการกำหนดช่วงตรงไหนนะคะ range ก็คือช่วงตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เรากำหนดเองนะคะ range lowest true value ก็คือช่วงที่ต่ำกว่า range value true highest ก็คือช่วงที่สูงกว่า all other value ก็คือค่าอื่นๆนะคะตอนนี้ครูให้เลือกที่คำว่า range คือช่วงนะคะทีนี้ครูจำไม่ได้ครูขออนุญาตกลับไปดูที่สไลด์ต่ำกว่า18ให้เป็น1ต่ำกว่า18ให้เป็น1ก็คือ range lowest ก็คือ18ตัวนี้นะคะกำหนดให้เป็นอะไรคะ1ตัวแปรเดิมก็คือต่ำกว่า18ค่าที่ต่ำกว่า18กำหนดให้เป็น1เมื่อคลิกเสร็จแล้วคลิกที่คำว่า add เข้าไปนะคะเราไปดูช่วงที่2 18ถึง19ให้เป็นตัวแปรให้อยู่ในช่วง12ก็คือ18 true 19ให้เป็นตัวแปรนะคะมีค่าใหม่เป็นค่าเป็น2 add เข้าไปนะคะต่อไปค่ะ20ถึง21ให้เป็น3 20ถึง21โทษค่ะ20ถึง21 new value ให้เป็น3 add เข้าไปต่อไปค่ะ23ถึง24ขอโทษค่ะดูอีกทีหนึ่งครูจำไม่ได้22ถึง23 22ถึง23กำหนดให้เป็น4นะคะแล้วก็แอดเข้าไปอีกช่วงหนึ่งค่ะตั้งแต่24ให้เป็น5นั่นหมายความว่าคือค่านะคะเป็น range value true highest ก็คือช่วงที่ค่ามากกว่า24นะคะให้เป็น5 add เข้าไปนะคะเสร็จแล้วตอบ continue นะคะแล้วก็ตอบ ok นะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเรากลับไปดูที่ในส่วนของdata view เลื่อนมาค่ะมาแล้วช่วงอายุตรงนี้ที่เราทำไว้นะคะช่วงอายุนะคะเห็นไหมคะที่เรากำหนดไว้ช่วงอายุมันจะแปลงค่าจากช่วงดูค่ะอายุ50ขึ้นไปถ้าเราไปดูในสไลด์ PowerPoint ก็คือตั้งแต่24ขึ้นไปแสดงว่าค่าเท่ากับ5ถูกไหมคะเท่ากับ5ตรงนี้แล้วเราก็ไปกำหนดที่ตัวแปรเพราะเราสร้างตัวแปรมาใหม่ decimal กำหนดให้เป็น0ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามเราทำไปแล้ว value นะคะเราก็ต้องมากำหนดอะไรคะ value 1ต่ำกว่าเท่าไหร่คะจำได้ไหมต่ำกว่า18ต่ำกว่า18 add เข้าไป2ค่ะ2คือ18ถึง19 add เข้าไปนะคะ320ถึง21 add เข้าไป4 22ถึง23 add เข้าไป value นะคะ5มากกว่า24 add เพิ่มขึ้นไปตอบโอเคนะคะเราก็จะกำหนดค่า value

ได้แล้วคอลัมน์ตรงนี้ให้เหมือนเพื่อนนะคะก็คือเท่ากับ8นะคะเสร็จนะคะสำหรับการรีโค้ดอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทำอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะกี้ครูเห็นอยู่อ่ะอันนี้คือตัวแปรใหม่ช่วงอายุใช่ไหมคะต่อไปค่ะตัวแปรรายได้ใหม่อันนี้จะเป็นตัวเลขนะคะเดี๋ยวเรามากำหนดกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ ไปที่ไหนคะ transform แล้วก็ไปที่ recode into different variable นะคะคือครูไม่อยากไปยุ่งกับตัวแปรใหม่นะคะตัวนี้ค่าอะไรที่มันยังค้างอยู่นะคะเรากดที่คำว่า reset นะคะ resetที่คำว่า reset ไปนะคะแล้วก็เอาตัวแปรเข้ามาใหม่ค่ะเป็นรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามโยนเข้ามาตัวแปรช่วงรายได้นะคะช่วงรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ change เสร็จปุ๊บไปคิดที่คำว่า old and new value นะคะทีนี้ range เราก็มาดูค่าเหมือนเดิมค่ะต่ำกว่า 10,000 อ้าวเราก็ไปที่ lowest เท่าไหร่คะ 10,000 ให้เป็น1 add เข้าไปต่อไปช่วงที่2เท่าไหร่คะ 10,000 ถึง 10,000 ถึง 19999 หน่วย10 100 1,000 10,000 นะคะแอดเข้าไปนะคะ94ตัว1 2 3 4ต่อไปค่ะช่วงที่3 20,000 หน่วย10 100 10,000 ถึงหน่วย10 100 10,000เอาโทษค่ะ999เหมือนกันนะคะแอดเข้าไปช่วงที่4เราต้องมีค่าที่กำหนดช่วงที่กำหนดให้นะคะหน่วย10 100 10,000 30,000 นะคะ3หน่วย10หน่วย10 100 10,000แอดเข้าไปช่วงที่5นะคะเท่าไหร่เอ่ยตั้งแต่ 40,000 ขึ้นไปนะคะ 40,000 หน่วย10 100 10,000 แอด continue ก็โอเคนะคะก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันมีนะคะก็นี่ค่ะช่วงรายได้มาแล้วตัวแปรโอเคยังเหลือที่อื่นเราก็ไปกำหนดค่าได้นะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือข้อคำถามในด้านลบนะคะข้อคำถามในด้านลบตัวนี้นะคะซึ่งเวลาเรากรอกคงไม่มีใครมานั่งกรอกถอยหลัง5 4 3 2 1นะคะเราจะใช้วิธีการรีโค้ดเหมือนวิธีเมื่อกี้แต่เมื่อกี้รีโค้ดมันจากตัวเลขที่มันเยอะๆออกมาเป็นช่วงนะคะเดี๋ยวอย่างเช่นมีปริมาณน้อยนะคะมีปริมาณน้อยสังเกตว่ามันจะเป็นข้อคำถามในด้านลบราคาแพงก็จะเป็นข้อคำถามในด้านลบนะคะข้อคำถามในด้านลบมันจะเปลี่ยนจากที่เขาตอบ1คะแนนต้องเป็น5นะคะจาก2เป็น4 3อยู่ที่เดิมนะคะจาก4เป็น2จาก5เป็น1นะคะเดี๋ยวเราลองมารีโค้ดกันวิธีการก็คือไปที่ transform อ้อนักเรียนจะต้องจำข้อให้ได้ก่อนว่าข้อคำถามของนักเรียนข้อไหนที่นักเรียนต้องการจะรีโค้ดนะคะก็จะมี10มีปริมาณน้อยกับราคาแพงโอเคก็ไปที่ analyze โทษค่ะไปที่ transform แล้วก็รีโค้ด into รีโค้ดอันนี้จะกำหนดค่าลงไปในตัวแปรเดิมเลยก็ได้นะคะหรือจะตั้งตัวแปรใหม่ก็ได้อันนี้ครูขออนุญาตเป็น recode to same variable ก็คือตัวแปรเดิมนะคะตัวแปรเดิมเสร็จแล้วเราก็ไปเอาตัวแปรที่มีชื่อว่านะคะลำดับสบู่ความพึงพอใจที่มีต่อสบู่รู้สึกว่าจะ2ตัวนะคะ
นะคะ O and new value นะคะ value 1มีคะแนนเป็นเท่าไหร่คะ5 add เข้าไป value 2 new value เป็น4 add เข้าไป3ต้องทำไหมคะ3

นะคะแล้วก็5เป็น1แอดเข้าไปนะคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวครูขอเปรียบเทียบแคนเซิลไปก่อนนะคะแคนเซิลไปเอาเป็นตัวแปรตัวใหม่ดีกว่านะคะเดี๋ยวนักเรียนงงเอา recode into different นะคะลำดับของสบู่ไม่ใช่นะคะช่วงรายได้ความพึงพอใจ2ค่านี้นะคะเอารีเซ็ตก่อนค่ะถ้าตัวนี้ต้องทำทีละตัวนะคะเอาตัวบนก่อนบำรุงใช่ไหมเดี๋ยวไปดูข้อคำถามก่อนไม่ใช่ต้องเป็นปริมาณนะคะปริมาณอยู่ช่วงไหนเอ่ยกลิ่นหอมติดทนราคาไม่ใช่กลิ่นหอมไม่ใช่หาซื้อง่ายไม่ใช่นะคะคุณภาพดีราคาบำรุงราคาแพงอ้าวเจอแล้วอีกตัวหนึ่งคือมีปริมาณน้อยอ่ะโอเคกูขอทำราคาแพงก่อนนะคะส่งค่าคืนกลับไปเพราะเราไม่ใช้อ่ะราคาแพงก่อนนะคะราคาแพงเนมราคาแพงลบอ่ะครูขอตั้งชื่อเป็นแบบนี้ไว้ก่อนเพื่อให้เรารู้ราคาแพง underscore ลบคือให้รู้กันว่าเป็นข้อคำถามด้านลบลบนะคะลาเบลข้อคำถามด้านลบราคานะคะโอเค change เสร็จ new value นะคะ1ก็เป็น5 2ก็เป็น4 add แล้วก็4ก็จะเป็น2 add เข้าไป5 new value เป็น1แอดเข้าไปเป็นข้อคำถามที่กลับกันหมดเลยนะคะแล้วตอบ continue ค่ะแล้วก็โอเคเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเหมือนเดิมค่ะมาดูที่ data view เห็นไหมคะมันจะกลับขออนุญาตปรับราคาแพงลบคุณลืมใส่3นะคะคุณลืมใส่3เพราะฉะนั้น3เขาจะไม่รู้ทันทีว่าคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปที่ recode different นะคะเข้าไปแก้ไขก็คือคลิกตัวเดิม o and new value แล้วใส่ค่า3ลงไปค่ะ3ก็มีค่าให้เป็น3 add เข้าไปนะคะตอบ continue โอเคกลับไปดูใหม่ที่เราทำมาแล้วเห็นไหมคะจากที่จุดอยู่ก็จะมาแล้วRecode ค่ะด้านปริมาณเมื่อกี้เราทำด้านปริมาณใช่ไหมคะด้านราคาด้านราคาหรือปริมาณนะกลับไปดูใหม่นะคะไปที่ analyze โทษค่ะไปที่ transform recode into different ราคาเราทำกับตัวราคานะคะเพราะฉะนั้นราคาจากที่เขาตอบ2ก็จะกลายเป็น4 3มันก็จะเป็น3เหมือนเดิมจาก4ก็จะกลายเป็น2จาก5ก็จะกลายเป็น1ข้อคำถามเชิงลบเห็นไหมคะเขาจะกลับให้เราได้ถ้าเราใช้คำสั่ง recode นะคะนักเรียนไม่ต้องไปกรอกกับหน้ากับหลังนะคะเดี๋ยวเขาจะแปลงให้เองนะคะถ้าเราใช้คำสั่ง recode ต่อไปค่ะอีกตัวนึงนะคะที่ครูค้างไว้ก็คือข้อในส่วนของการประมวลผลข้อมูลในส่วนที่เป็นเซสก็คือราคาค่ะกลับไปดูแบบสอบถามของเรากลับไปดูแบบสอบถามนะคะ

ตัวนี้ค่ะปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสบู่เลือกได้หลายคำตอบนะคะ1 2 3 4นะคะตอบทุกข้อก็ได้ตอบข้อเดียวก็ได้ตอบ2ข้อก็ได้ไม่ตอบเลยก็ได้นะคะทีนี้วิธีการทำนะคะเราจะกำหนดช่วงข้อมูลคือจะประมวลผลข้อมูลเนี่ยเป็นเซตของข้อมูลนะคะเป็นเซตของข้อมูลนะคะตัวนี้นะคะเรามาดูวิธีการทำว่าทำอย่างไรรีโค้ดจบแล้วนะคะตัวนี้ได้ข้อคำถามด้านลบต่อไปค่ะการสร้างเซตของกลุ่มตัวแปรที่มีหลายคำตอบเราจะใช้คำสั่ง multiple response นะคะ define set เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างเซตของตัวแปรที่มีหลายคำตอบข้อคำถามที่ตอบได้มากกว่า1ข้อหลังจากสร้างเซตของตัวแปรแล้วเราจึงสามารถทำการวิเคราะห์ตัวแปรชนิดนี้ได้นะคะเราลองมาดูกันนะคะวิธีการก็คือไปที่ analyze นะคะแล้วก็ไปที่ multiple response ก็คือข้อคำถามที่สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อ define value setนะคะเสร็จแล้วเอาข้อคำถามตัวไหนนะคะข้อคำถามตัวไหนปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสบู่นะคะก็จะมีนะคะก็จะมีราคากลิ่นหอมหาบำรุงแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะ3ตัวใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะcount value คือถ้าเขาตอบ1คือนับถ้าไม่ใช่ตอบ1ก็คือไม่ได้นับนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ให้ใส่เข้าไปว่า set นะคะset ของปัจจัยนะคะตั้งค่าตัวแปรแล้วก็ add เข้าไปนะคะเซตของปัจจัยนะคะหรือจะแก้ก็ได้ไม่ใช่เซตก็คำว่ากลุ่มของปัจจัยนะคะเชนนะคะกลุ่มของปัจจัยเสร็จแล้วตอบ close เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมค่ะนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะประมวลผลก็คือไปที่ analyze นะคะ multiple response frequency ค่ะเข้าไปที่การแจกแจงในส่วนของเซตที่เราต้องการหาคำตอบนะคะกลุ่มของเซตนะคะใส่เข้าไปนะคะ table นะคะตรงนี้ไม่ต้องติ๊กก็ได้ค่ะแล้วตอบโอเคเรามาดูผลมาดูค่ะกลุ่มของปัจจัยที่มีการเลือกซื้อนะคะทั้งหมดเนี่ยเขาเลือกมารวมทั้งหมดเลยเนี่ย66ที่เขาเลือกมานะคะ66ตัวซึ่งเขาจะแบ่งเป็นปัจจัยในการเลือกตัดสินใจเลือกซื้อด้านราคาจะมีอยู่ทั้งหมด16นะคะ16ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อทางด้านกลิ่นหอมจะมีทั้งหมด17คิดเป็น 25.8% นะคะปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อบำรุงผิวนะคะด้านการบำรุงผิวเนี่ยจะมีทั้งหมด 24.2% คือเขาเลือกมาทั้งหมด16นะคะจาก30คนเนี่ยมีคนที่เลือกอันเนี้ย16คนนะคะปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อหาซื้อง่ายนะคะเลือกทั้งหมดมา17นะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 25.8 รวมแล้วได้ 100%เห็นไหมคะคือจากคน30คนเนี่ยเขาจะเลือกข้อไหนก็ได้แต่ที่แน่ๆถ้าทุกคนเลือกข้อซ้ำกันก็คือจะไม่เกิน30ข้อนั่นเองนะคะแต่ทุกคนเลือกรวมๆกันแล้วอันนี้เขาเลือกได้ทั้งหมด66ข้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มทีนี้อีกตัวนึงค่ะ analyze multiple response นะคะกูขออนุญาตกลับไปดูในส่วนของ dataเห็นไหมมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่เราสามารถที่จะทำการประมวลผลได้นะคะเอาอีกตัวหนึ่ง analyze multiple response ไปที่คำว่า cross tab

ข้อแท็บคือตารางนะคะตารางเราอยากรู้ว่าเพศนะคะมีผลต่อปัจจัยการเลือกซื้อไหมนะคะก็คือให้เพศเป็นคอลัมน์นะคะกลุ่มของปัจจัยซื้อเป็นโร

รีเซ็ตใหม่ดีกว่านะคะรีเซ็ตนะคะคอลัมน์Response Multiple 1 Minimum คือ0 1 Continue นะคะโอเคทีนี้เรามาดูค่ะนะคะอันนี้จะดูพฤติกรรมของเพศชายนะคะว่าที่เขาเลือกซื้อนะคะเลือกซื้อปัจจัยทางด้านราคามีอะไรบ้างนะคะปัจจัยด้านราคามีอะไรบ้างนะคะสินใจซื้อผู้ชายเลือก9นะคะกลิ่นหอมเลือกทั้งหมด10บำรุงผิวเลือก8แล้วก็หาซื้อง่ายเลือก11นะคะอันนี้ก็จะเป็นการประมวลเป็นเซตของกลุ่มที่มันสามารถเลือกได้มากกว่า1ช้อยนะคะสำหรับครูคงมีแค่นี้นะคะสำหรับโปรแกรม SPSS หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าสำหรับการประมวลผลหรือว่าการรีโคดข้อมูลที่เชิงปริมาณแล้วเราจะมาทำให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเราสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้คำสั่งรีโคดนั่นเองนะคะวันนี้ครูคงมีแค่นี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซน วัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
0: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1

ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
3: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
2: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
3: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้

รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

กลับมาพบกับครูมอสนะครับแล้วก็กับพี่อ้อนอีกแล้วนะครับกับเมนูผัดหมี่เกษตรนะครับซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งในการทำเมนูผัดเกษตรเนี่ยครับก็จะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนนักการศึกษาบัตรวิชาชีพนะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าในผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่ของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเยาวราชที่เป็นแหล่งของกินและการแหล่งของกินแหล่งของใช้ของคนไทยหรือชาวต่างชาติที่นิยมไปเดินกันในช่วงเวลาช่วงเย็นนะฮะเป็นผัดหมี่เกษตรเนี่ยก็จะเป็นเมนูยอดฮิตในนั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งกว่าจะได้ผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับทำให้ผัดหมี่ของเราเนี่ยรสชาติอร่อย1ต้องอร่อย2เนาะสะอาด3แล้วก็ราคาย่อมเยาหรือว่าเราต้องรู้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราเอาไปอัพได้เท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของผัดหมี่เกษตรของเราในวันนี้ซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเมนูสตรีทฟู้ดย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนคำว่าสตรีทฟู้ดในเนี้ยในนิยามเนี่ยที่เราหมายถึงเนี่ยก็คืออาหารริมถนนหรืออาหารข้างทางจะจัดแบบในรูปแบบของเป็นโต๊ะตั้งหรือว่าเป็นรถตู้คันใหญ่ๆเป็นแวนหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรถเข็นแบบที่ครูมอสยืนอยู่กับพี่อ้อนตอนนี้ก็เรียกว่าเราจำลองบรรยากาศที่ศูนย์บ่มเพาะของเราหรือว่าครัวยอดเพชรของเราเนี่ยให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดมากที่สุดเลยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างร้านเจ๊สีอันนั้นอะไรนะห่อหมกที่นักเรียนเคยเห็นย่านสำเพ็งอันนั้นก็เป็นสตรีทฟู้ดสไตล์รถเข็นหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเนี้ยก็ใช้คำว่าสตรีทฟู้ดได้เหมือนกันเพราะคำว่าสตรีทฟู้ดจะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะนึกภาพออกเนาะวันนี้เราจะมาทำอย่างไรให้ผัดหมี่เกษตรของเราเนี่ยอร่อยด้วยหน้าตารับประทานด้วยเนาะแล้วก็เรียนรู้วัตถุดิบว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก่อนจะมาเป็นอาหารหนึ่งจานเนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรแล้วก็มีการจัดการการเตรียมวัตถุดิบอย่างไรนะคะเริ่มต้นกับอย่างแรกนะครับพี่ออนครับหยิบมาเลยตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ทำกันไว้ใน EP ที่แล้วนะครับสำหรับซอสสำเร็จรูปนะครับในตัวของซอสสำเร็จรูปตัวนี้ส่วนผสมเน้นย้ำมีไม่ยากมีแค่4อย่างจำง่ายรสชาติอร่อยใช้ได้จริง1น้ำมันหอยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงนะครับคนให้เข้ากันจนละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมัน

ถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะฮะจะได้ซอสตัวนี้ออกมานะฮะสามารถเก็บไว้ใช้ได้กับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่กระเฉดที่ครูจมอสจะทำในวันนี้หรือว่าผัดกะเพราที่เราทำกันไปใน EP ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ทำได้ใช่ไหมครับอะไรอีกที่ครูมอสไปหมูกระเทียมไก่กระเทียมนะครับแล้วก็การหมักหมูย่างก็สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ได้เลยนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงทำธุรกิจได้จริงประกอบอาชีพได้จริงเพราะอาชีวศึกษาของเราเนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะครับตัวนี้อร่อยเมื่อกี้เราชิมก่อนนะเทคที่แล้วนักเรียนนักศึกษาในห้องส่งเนี่ยได้ชิมแล้วก็ยอมรับกันว่าซอสตัวนี้อร่อยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนะฮะแล้วต่อไปนะครับตัวพระเอกของเราเลยตัวนี้นะครับกระเฉดกระเฉดจะขึ้นในคลองนะฮะในแม่น้ำลำคลองหรือว่าตอนนี้ก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนาะเพราะว่ากระเฉดเนี่ย1กรัมที่เราเห็นโอ๊ยกรัมใหญ่ๆมีฟองขาวๆนมขาวๆเนี่ยคุมอยู่เอาจริงๆแล้วกระเฉด1กรัมเนี่ยใช้ได้นิดหน่อยนะลูกเพราะว่าเราจะเลือกยอดที่อ่อนที่สุดเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนง่ายๆเลยการใช้มือเด็ดมือสัมผัสนี่แหละถ้าหักง่ายแสดงว่าเป็นยอดอ่อนถ้าเหนียวถ้าแข็งแสดงว่าตรงนั้นแก่เราจะไม่เอามาใช้ในเผ็ดผัดหมี่กระเฉดของเรานะฮะตัวที่2ก็คือเส้นหมี่วันนี้ครูมอสใช้เป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปก็คือเส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งนำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะนำมาใช้นะอันนี้ถ้าเราใช้เส้นสดก็ได้แต่ครูมอสแนะนำให้เป็นเส้นแห้งนะฮะเพราะว่า1ถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะแล้วก็จะมีความนุ่มความเหนียวมากกว่าตัวที่เป็นเส้นสดแล้วก็เส้นเป็นเส้นไม่ขาดง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวที่2นะครับต่อไปกุ้งวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งขาวแกะมาเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือไว้แต่หางสวยงามนะครับแล้วก็เวลาดูเลือกซื้อกุ้ง1หลักการจำง่ายๆเลยในหัวตัวต้องติดกันนะครับไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมเช่นสารฟอร์มาลีนที่เขานิยมแช่ในอาหารทะเลนะฮะแล้วก็สีของเปลือกกุ้งเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับน้ำทะเลก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนักเรียนหัวจะต้องไม่ดำหรือว่าไม่หลุดออกจากตัวแค่นั้นเองฮะมีขามีอะไรครบอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือกุ้งสดอันนี้ก็มีผลทำให้ผัดหมี่ของเราอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อกุ้งก็เลือกซื้อให้ดีนะครับนักเรียนแล้วก็ขนาดไซส์วันนี้ครูมอสเลือกมาประมาณ30ตัว1กิโลนะฮะก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่ครูมอสทำการสอนอยู่เนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่อำเภอชะอำแล้วก็ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราจะต้องสดแล้วก็ต้องใหม่ทำให้ผัดหมี่ของกระเฉดของเราเนี่ยอร่อยแน่นอนครับต่อไปปลาหมึกวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองก็จะมีลักษณะมันก็ในนำตัวก็จะมีกระดองแข็งๆทำไมครูมอสถึงเลือกใช้ปลาหมึกกระดองเพราะปลาหมึกกระดองเนี่ย1เนื้อแน่น2มีความกรอบนะเคี้ยวไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสู้ฟันเลยพอกินแล้วรู้สึกอร่อยที่เขานิยมไปทำหมึกย่างราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงกิโลละประมาณ250บาทเนาะแล้วก็เราใช้ปริมาณตอนนี้ครูมอสจะใช้กุ้งประมาณ6ตัวก็ประมาณ2ขีดหรือว่า200กรัมปลาหมึก2ตัวเล็กๆกระดองก็ประมาณอีก250กรัมเพราะฉะนั้นใน1จานเราก็จะใช้ปริมาณประมาณนี้นะฮะหลักการเลือกซื้อหมึกก็เช่นเดียวกันเนื้อต้องมีความใสเนาะมียังมีเม็ดสีอยู่เนาะมีเปลือกแน่นไม่เหม็ดหัวติดกับลำตัวมีองค์ประกอบครบไม่หลุดลุ่ยหรือหลุดลุ่ยหรือเปื่อยนะครับนักเรียนครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยไม่มีกลิ่นแปลกปลอมหรือว่าไม่มีแมลงไปไข่อยู่ในนั้นนะครับก็เลือกซื้อให้ดีครับตัวที่2เลยก็คือตัวต่อไปต้นหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติแล้วก็สีสันของจานอาหารของเรานะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าวันนี้ครูมอสก็ยังเลือกใช้พริกชี้ฟ้า2สีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยให้กับผัดหมี่กระเฉดของเราครับต่อไปตัวนี้ก็สำคัญครับพริกจินดาแดงทำไมครูมอสเลือกใช้พริกจินดาแดง1พริกจินดาแดงให้ความเผ็ดที่ดีให้2ให้ปริมาณเนื้อหรือว่าให้เท็กเจอร์ของพริกเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละได้ปริมาณที่มากเวลาเราโขกแล้วแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนเหมาะสำหรับการไปทำยำไปทำน้ำพริกมากกว่าตัวพริกจินดา

าแดงเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผัดไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดชาผัดอะไรเงี้ยและคุณหมอจะต้องใช้สีเขียวและสีแดงในการทำผัดตัวนี้เพราะว่าจะได้สีตามที่คุณหมอต้องการเลยเนาะแล้วก็เวลาเราจัดจานออกมาเงี้ยองค์ประกอบของผัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวของหมึกสีส้มของกุ้งแล้วก็ยังได้สีเขียวแดงของพริกอีกด้วยครับต่อไปกระเทียมไทยครับทำไมถึงต้องใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยมีลักษณะที่มีความหอมมากกว่าการใช้กระเทียมจีนนักเรียนนึกออกไหมฮะกระเทียมจีนจะมีลักษณะเป็นกลีบใหญ่ๆซึ่งอันนั้นจะเหมาะใช้กับอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งมากกว่าเพราะว่าจะมีกลิ่นที่มันฉุนน้อยกว่าตัวกระเทียมไทยตัวนี้นะคะหลักการเลือกซื้อกระเทียมนะครับหรือว่าของแห้งเนี่ยเวลาหนูเลือกซื้อหนูก็ดูว่าไม่มีราขึ้นไม่มีที่มันงอกออกมาจากตัวหัวนะครับแล้วก็กลีบต้องแน่นไม่ฟอไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในตัวกระเทียมก่อนจะใช้ปอกเสร็จนำไปล้างก่อนเทคนิคง่ายๆในการปอกกระเทียมมีเยอะแยะมากมายนักเรียนสามารถหาดูได้ในโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ว่าเทคนิคการปอกกระเทียมอย่างไรให้ง่ายนะฮะ1บางคนเอาไปทุบก่อนแล้วเอาไปเขย่าเอากระมังครอบแล้วเขย่าบางคนก็มีเทคนิคเอาไปแช่น้ำเพื่อปอกไม่ให้มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นติดมือนะฮะแนะนำนิดนึงว่าเวลาปอกกระเทียมแนะนำให้ใส่ถุงมือเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยค่อนข้างมีความแรงแล้วก็จะทำให้มันติดกับมือเราได้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเพราะซอสของเราอย่าลืมว่าเราใส่น้ำมันไปด้วยซอสของเราเนี่ยมันก็จะมีความมันอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะว่าที่ครูมอสใส่น้ำมันลงไปเพราะอยากให้ตัวน้ำมันเนี่ยเข้าไปเคลือบเส้นเคลือบวัตถุดิบของเราในซอสนั้นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยในช่วงที่ผัดครับสุดท้ายน้ำปลาทำไมครูมอสไม่ใส่น้ำปลาไปในซอสสำเร็จรูปล่ะเพราะว่าบางคนแพ้น้ำปลาก็มีแล้วก็ความเค็มของน้ำปลาเนี่ยไม่เหมาะที่จะกลับเอาไปลงในซอสสำเร็จรูปนะแต่บางอาหารบางชนิดเนี่ยจะต้องใส่น้ำปลาด้วยครูมอสก็เลยจะใช้เป็นการon top เอาหรือว่าราดขอบกระทะเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำปลามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักๆของเราซึ่งผัดหมี่ของครูมอสเนี่ยความเปรี้ยวถ้าเราต้องการรสชาติเปรี้ยวเนี่ยจะได้จากมะนาวซึ่งมะนาวเนี่ยเพชรบุรีนี้ก็ดังมากๆในเรื่องของมะนาวแป้นน้ำเยอะเนาะแล้วก็เพชรบุรีเป็นเมือง3รสต้องเล่าให้ฟังก่อน1น้ำตาลปี๊บได้จากต้นตาล2มะนาวแป้นอำเภอท่ายาง3เกลือจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นมะนาวแต่บางสูตรก็เป็นมะขามเปียกนักเรียนไม่ต้องตกใจบางทีนักเรียนไปหาเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยทำไมผัดหมี่กระเฉดของครูมอสใช้แค่น้ำปรุงสำเร็จรูปไม่เห็นมีน้ำมะขามเปียกไม่เห็นมีซอสพริกไม่เห็นมีซีอิ๊วดำเหมือนที่อื่นเลยเพราะครูมอสต้องการลดต้นทุนของนักเรียนนักศึกษาแต่ได้รสชาติที่คงที่แล้วก็ผัด10จานก็เหมือนกันทุกจานนะฮะครูมอสก็อยากให้เป็นเขาเรียกว่ารีเซปีก็คือสูตรมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดที่มันเป็นมาตรฐานของรสชาติอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะฮะทำไปช้าๆเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้เทคนิคขั้นตอนในการทำมันนะครับไปพร้อมๆกับครูมอสแล้วก็พี่อ้อนครับอ่ะครับเริ่มต้นนะครับพี่อ้อนเอากระเทียมนะครับกับพริกนะครับโขกรวมกันให้ละเอียดนะครับเพราะผัดหมี่เนี่ยเราต้องการความเผ็ดเนาะนิดนึงความหอมจากกระเทียมเพื่อต้องการให้มีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนะฮะครูมอสจะเลือกใช้พริกจินดาแดงนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวสัก5เม็ดนะครับอย่างละครึ่งเพื่อที่ให้ได้รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณ8กลีบนะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้คุณมอสเลือกใช้เป็นครกหินนะครับครกหินเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการทำน้ำพริกกะปิการโขกพริกแนะนำอีกเทคนิคหนึ่งถ้าพริกกระเทียมเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าเราไม่ได้ยุ่งมากเงี้ยครับแนะนำให้ตำทีละ1โพชั่นหรือว่าตำแค่เพียงปริมาณที่เราใช้เพราะว่าความหอมของพริกถ้าเราตำ
สดๆใหม่ๆเนี่ย

มันจะหอมมากกว่าเรานำไปตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆแต่ถ้าเราตำไว้เป็นจำนวนเยอะทำไมมันถึงดำล่ะมีเทคนิคอย่างไรบ้างครูหมอช่วยแนะนำได้ไหมได้ก็คือถ้าเป็นพริกอย่างเดียวเราสามารถบีบมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยไปควบคุมความดำของพริกไปเคลือบผิวของพริกได้แต่เมนูนั้นจะไม่ใช่พวกผัดกะเพราหรือผัดชาจะต้องเป็นเมนูยำหรือต้มยำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพริกกระเทียมแนะนำว่าเราสามารถเอาไปลวนน้ำมันไว้ได้แล้วให้เก็บเอาไว้ใช้เก็บกระปุกใส่ตู้เย็นไว้น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าเวลาแช่ตู้เย็นแล้วหรือว่าเป็นน้ำมันลำข้าวเพราะว่าเวลาเราแช่ตู้เย็นมันจะได้ไม่เป็นไข่นะฮะถ้าเป็นน้ำมันปลาล์มเราเอาไปแช่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พริกกับกระเทียมเกาะตัวกันกับน้ำมันแล้วก็เป็นไข่อันนี้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ตำได้ละเอียดและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสลับฟังกันนะฮะเพื่อที่จะให้ครูอ้อนน้องอ้อนเนี่ยมาเป็นลูกมือครูมอนนะฮะเดี๋ยวตักให้ดูพริกเราจะไม่ต้องละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อเวลาเราผัดออกมาเนี่ยอยากให้มันมีเห็นใบพริกใบของเม็ดพริกนะฮะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราตำพริกแกงก็อยากให้มันเล่นแล่นใบอันนั้นก็คืออยากให้มันเป็นใบแต่เนี้ยเรายังต้องการความเป็นใบของพริกอยู่บ้างนะครับครับน้องอ้อนเปิดแก๊สครับในการใช้แก๊สนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยอาจจะทำให้ในบ้านเนี่ยเกิดอัคคีภัยได้ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็จะมีหรือว่าตามโรงเรียนที่วิไลครูหมอเนี่ยที่เป็นห้องครัวร้อนนะห้องปฏิบัติการนะเราก็จะมีถังหรือเซฟตี้แล้วก็ผ้าคลุมไว้สำหรับป้องกันอัคคีภัยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟนะครับครูหมอบอกแล้วน้ำมันเราใช้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าในตัวซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยหรือว่าซอสอเนกประสงค์ของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่บ้างแล้วนะฮะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาเท่านั้นเองนะฮะน้ำมันครับใจการทำอาหารต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะฮะถึงว่าจะเป็นส่วนตัวน้ำเนี่ยครูหมอจะใช้ลวกหมึกกับกุ้งทำไมถามว่าเอาไปผัดเลยไม่ได้หรอครูหมอทำไมต้องเอาไปลวกก่อนหนึ่งเราสามารถควบคุมระดับความสุกของกุ้งและหมึกได้กุ้งกับหมึกทานแข็งไปก็ไม่อร่อยทานไม่สุกก็อาจจะทำให้เราท้องเสียโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในการข้ามของแบคทีเรียด้วยการข้ามเชื้อโรคของแบคทีเรียเงี้ยเราก็ต้องทานอาหารที่สุกนิดนึงน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมตัวนี้ลงไปให้หอมหน่อยผัดให้หอมมีสีเหลืองทอง

แล้วก็เราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเวลาผัดพริกผัดอะไรพวกนี้ครูมอนแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับแล้วค่อยใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมขออนุญาตจามเพื่อให้รู้ว่ามันหอมอร่อยจริงๆนะ นะขณะที่พี่ออนผัดอยู่นะฮะครูมอสก็จะลวกกุ้งไปด้วยนะครับเราจะลวกกุ้งให้มีระดับความสุกแค่ 60-70% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกกุ้งมันก็จะสุกอีกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปทำไมครูมอสไม่ลวกหมึกกับกุ้งรวมกันทีเดียวเลยเพราะว่าหมึกกับกุ้งมีระดับความสุกไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับลวกหมึกนะครับใจเย็นๆ เห็นไหมครับมีกลิ่นหอมเวลาไอนะครับอย่าไปไอโดยตรงนะครับหันไปด้านหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายของเราลงไปนะครับหมึกก็เช่นเดียวกันเราจะลวกให้สุกประมาณ 70-80% นะครับจะหมึกจะสุกยากกว่ากุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่หมึกกับกุ้งลงไปคลุกเคล้ากับกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ก็คือเกิดจากการนำแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งของเราเนี่ยข้าวที่เราใช้รับประทานเนี่ยลงไปโม่นะครับเพื่อให้แล้วก็นำมารีดนะครับแล้วนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับให้เป็นเส้นนะครับเราก็1โพชั่นเราก็จะใช้ประมาณ120กรัมนะครับใน1จานนะครับโหตอนนี้กลิ่นค่อนข้างอบอวลเลยนะครับในสตูของเรานะครับเดี๋ยวพระเอกของเรานะครับก็คือซอสสำเร็จรูปเน้นย้ำนะครับซอสสำเร็จรูปทำง่ายนะครับทำกับเก็บไว้ใช้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เส้นของเรานะครับกำลังคลุกเคล้าอยู่กับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นนะครับมีความนุ่มนะครับบางที่ก็จะใส่กุ้งอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราต้องการชูความเป็นทะเลชูวัตถุดิบในจังหวัดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีของเราเราก็จะใช้ตัวปลาหมึกลงไปด้วยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเน้นย้ำนะครับซอสตัวนี้ทำไม่ยากอเนกประสงค์พร้อมใช้งานสามารถใช้ได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดหมี่ที่ครูมอสกำลังผัดอยู่นี้หรือว่าผัดหมี่แดงหมี่ส้มข้าวผัดก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะส่วนผสมง่ายๆ4อย่างน้ำมันหอย1ถ้วยนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า2กระบวยที่ครูมอสใช้นะครับเราจะผัดเวลาผัดนะครับเราก็อย่าไปกดมันเยอะค่อยๆคลุกเคล้านะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นของเราเนี่ยฮะขาดนะฮะเราก็เร่งไฟนิดนึงกระเฉดเราจะใส่หลังสุดนะครับเราจะไม่ใส่กระเฉดลงไปก่อนนะคะถ้าเราใส่กระเฉดลงไปเร็วกระเฉดเราก็จะเหี่ยวทำให้เหนียวไม่มีความสดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผัดคลุกเคล้าเส้นทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตย้ายหม้อลวกลงมาข้างล่างเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วอ้าวทำไมครูมอสไม่เอากระเฉดไปลวกก่อนเพราะว่ากระเฉดเนี่ยแค่โดนไฟก็สุกแล้วครับตอนนี้เส้นของเราได้ที่ครูมอสก็จะใส่พระเอกของไปก็คือกระเฉดนะคะเราก็เลือกยอดอ่อนๆนะฮะอย่างที่ครูมอสบอกไปว่าเทคนิคการเลือกกระเฉดเนี่ยทำอย่างไรนะฮะเราก็แค่ใช้มือเด็ดง่ายๆเลยใช้มือเด็ดดูว่าถ้าไหนมันเหนียวแสดงว่ามันแก่ถ้าอันไหนมันแข็งก็คือแก่ถ้าอันไหนมันอ่อนแล้วไม่แข็งก็คือใช้ได้นะครับก็คือมันอ่อนนั่นเองนะฮะต่อไปใส่พริกจี้ฟ้าตกแต่งสีครับ
ป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูสตรีทฟู้ดเมนูนี้เราจะดูได้ไงว่าผัดกระเฉดมันสุกนะฮะมันก็จะแห้งลงนิดนึงนะครับแล้วก็ขออนุญาตเติมน้ำซอสลงไปอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้กระเฉดของเราเนี่ยมีรสชาติด้วยนะครับตอนนี้กินหอมมากเลยครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยต้นหอมนะครับก็เป็นอันเสร็จสามารถจัดจานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเป็นไงมั่งครับไม่ยากใช่ไหมคุณมอสบอกแล้วแค่มีซอสอเนกประสงค์ของเราหรือว่าซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกเมนูเลยจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนะครับสลับกระทะมาตรงนี้นะครับอันนี้จานที่เราจะใช้เสิร์ฟนะครับคุณมอสบอกแล้วสามารถเตรียมมะนาวไว้ได้สำหรับเสิร์ฟคู่หากเราต้องการมีรสเปรี้ยวนะฮะก็คือเวลาเพิ่มเราจัดนะฮะเราก็คีบเส้นหมี่ครับลงไปก่อนเพื่อที่เราจะได้โชว์วัตถุดิบตัวอื่นเราก็จะต้องการโชว์กุ้งหมึกกระเฉดเราก็สามารถเอาไว้ด้านบนได้นะครับหลักการจัดจานมีง่ายๆนะครับ1ถ้าเราต้องการโชว์วัตถุดิบนั้นๆนะครับที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเอาข้าวลงก่อนแต่นี่เป็นเส้นเราก็จะใช้ตัวเส้นลงไปก่อนนะฮะพร้อมกับกระเฉดนะฮะไว้ด้านบนนะฮะกุ้งที่เราใส่ลงไปนะฮะเห็นไหมครับเพราะถ้าเราผัดนานกุ้งจะหดแต่อันนี้กุ้งคูมอสยังมีความเด้งๆอยู่เลยกระเฉดนะครับพระเอกของเราจะกองไว้ด้านข้างนิดนึงเพื่อให้เห็นมีความเป็นกระเฉดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องทำความสะอาดจานทุกครั้งก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราก็ต้องใช้ผ้าสำหรับการเช็ดจานหรือว่าเป็นตัวกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ก็คือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ทำอาหารซับมันของเราเนี่ยฮะเช็ดนะฮะตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับตอนนี้ในห้องส่งนั่งกืนน้ำลายกันแล้วนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งรับชมเป็นกำลังใจให้กับครูมอสอยู่ในตอนนี้ฮะก็เริ่มกืนน้ำลายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนยกตัวนี้ออกให้ครูมอสก่อนนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะขอทำความสะอาดจานแล้วก็ให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งว่าเทคนิคในการทำผัดหมี่กระเฉดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความสะอาดนะครับนอกจากหน้าตารสชาติแล้วนะครับความสะอาดนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยครับรสชาติดีเป็นน่าทานนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามานะครับสิ่งที่ลูกค้าจะมองเลยก็คือ1เรื่องความสะอาดภายในร้านหรือว่าความสะอาดของภาชนะต่างๆครูมอเชื่อว่าเวลานักเรียนนักศึกษาทุกคนไปกินเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผัดหมี่กระเฉดของเรานะครับนี่ครับเวลาเราจะทานครูมอขออนุญาตครับเพราะว่าจานนี้เดือดเสร็จการถ่ายทำเสร็จเราก็สามารถบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวของผัดหมี่กระเฉดของเราได้เลยเพราะว่าผัดหมี่ของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานจากตัวน้ำตาลที่เราใช้ทำซอสมีความเค็มความนัวจากน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแต่ทีนี้ครูมอสยังไม่ได้โรยน้ำปลาลงไปให้กับนักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็น้ำปลาไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่ผัดในกระทะก็ได้นะครับเราใช้โรยเอาเพราะว่าตัวซอสเราเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วแต่เค็มไม่มากเราจะใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมของจานอาหารจานนี้ครับเป็นไงมั่งครับสำหรับเมนูผัดหมี่กระเฉดของเรายากไหมนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเอาไปทำไปประกอบอาชีพที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ครูมอสอยากจะชูโรงหรือว่าปล่อยให้นักเรียนโดยไม่กักเลยก็คือซอส
สำเร็จรูปของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งซอสของเราเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูเมื่อ EP ที่แล้วที่ครูมอสได้สอนไปนะครับไม่ยากเลยวัตถุดิบหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยย้ำย้ำอีกครั้งครับน้ำมันหอยเท่าไหร่นะครับนักเรียน1ถ้วยตวงใช่ไหมครับซอสปรุงรสเท่าไหร่ครับนักเรียนครึ่งถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับครึ่งถ้วยครับและน้ำตาลทรายครับครึ่งถ้วยตวงนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปใช้เราก่อนที่เราจะเก็บนะฮะให้ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันซอสของเราเนี่ยมีความมันเวลานำไปผัดเนี่ยสีสันของอาหารก็จะสวยงามฮะซึ่งอาหารไทยย้ำอีกคำว่าอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะไม่เป็นโทษสมัยลูกกินแล้วท้องไม่เสียกินแล้วไม่เสียชีวิตไม่ถ่ายท้องอะไรเงี้ยได้เลยเนาะพอแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้เนาะถ้าให้พลังงานกับร่างกายโดยเฉพาะพูดถึงในเทรนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดก็มาอาหารเพื่อสุขภาพก็มาอย่างที่เราทำมาเนี้ยก็ถือว่ามีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกวิตามินที่ได้จากผักอย่างครบถ้วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดนะฮะซึ่งครูมอสบอกแล้วเมนูนี้ถ้านักเรียนไปภูเก็ตนักเรียนต้องไปลองนักเรียนไปเยาวราชนักเรียนต้องไปลองถ้านักเรียนมาที่วังไกลกังวล2ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูมอสสอนอยู่ในวันนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าอาชีวะของเราเน้นเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนักเรียนสามารถทำได้

เวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วการจัดจานนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการจัดจานเนี่ยทำไมเราต้องจัดจานให้สวยงามเพราะอะไร1เราสามารถเพิ่มมูลค่าของจานอาหารนั้นๆได้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีความวิจิตรมากในเรื่องในด้านของการแกะสลักนะฮะซึ่งวันนี้น้องอ้อนเนี่ยหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ได้แกะสลักหัวจานไว้แล้วสำหรับในการประกอบอาหารในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเวทมะนาวหรือการหั่นมะนาวให้เป็นรูปดอกไม้เกลียวดอกไม้สวยๆหรือว่าไม่ว่าจะการทำแตงกวานะฮะเป็นดอกไม้เนาะการใบตองการทำดอกกุหลาบโดยใช้มะเขือเทศหรือว่าการทำแครอทเป็นรูปใบไม้ซึ่งวัตถุดิบที่เรานำมาจัดตกแต่งอาหารเนี่ยจะต้องสามารถทานได้นะฮะนักเรียนจำไว้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจานอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องจำไว้เลยลูกค้าจะต้องทานได้แต่ไม่ใช่ครูมดใส่มะนาวไปทำไมมะนาวไม่ได้สามารถทานเปลือกได้นี่แต่เราสามารถทานน้ำมันได้นะลูกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปในจานเนี่ยสามารถทานได้อย่างเช่นใบตองมันทานไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเจือปนไม่มีอะไรปนเปื้อนก่อนจะใช้เราทำความสะอาดเช็ดล้างน้ำมาแล้วก่อนที่เราจะเอามาตกแต่งในจานเนาะผักชีก็ได้หรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงกรีดก็ได้เนาะเอามาแต่งด้านบนให้สวยงามครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารครับไม่ยากใช่ไหมครับเทคนิควันนี้นะฮะหนึ่งเรื่องการเลือกซื้อเหมือนกันอย่างที่ครูมอสบอกกันแต่การเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญทำไมต้องเป็นอาหารจานเดียวเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่นิยมทานอาหารที่มันค้างคืนหรือทิ้งไว้นานๆเพราะการทำให้เกิดจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในอาหารได้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้เราท้องเสียเพราะฉะนั้นอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารจานเดียวเนี่ยซึ่งเป็นประเภทอาหารจานเดียวเนี่ยก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่อยู่ในอาหารไทยเนาะซึ่งครูมอสขอแบ่งอย่างนี้ละกันอาหารไทยจะแบ่งได้1อาหารประเภทแกงนะครับก็เป็นแกงใส่กะทิกับแกงไม่ใส่กะทิเช่นพวกแกงส้มจะไม่ใส่กะทิแกงเลียงแกงใส่กะทิจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมลูกแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เรารู้จักกันอาหารประเภทผัดก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดผัดเปรี้ยวหวานแบ่งได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดมีกระเฉดที่ครูมอสทำให้ดูหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้นพวกผัดซีอิ๊วพวกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาหารว่างนะฮะอาหารยำผ้าประพวกเพศยำผ้าแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเครื่องจิ้มแต่วันนี้ครูมอสจะยกซะส่วนใหญ่มาเป็นอาหารจานเดียวกับอาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งใน EP ต่อไปเราจะมาพบกันในกับเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะที่เราจะได้เจอกันนะครับยำวุ้นเส้นโบราณทำไมต้องเป็นยำวุ้นเส้นโบราณเพราะตอนนี้ยำวุ้นเส้นโบราณกำลังจะกลับมาบูมอีกครั้งหรือว่าเป็นที่ยอมรับของคนไทยเลยก็ได้เวลาไปร้านไหนทุกคนก็จะถามหายำวุ้นเส้นโบราณซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลากหลายของวัตถุดิบหลากหลายของเท็กเจอร์เดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าในนั้นมีอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายอีกเมนูหนึ่งก็เป็น number one เลยใช้คำว่า number one ของอาหารไทยที่ชาวต่างชาติมาต้องได้กินแล้วก็ต้องได้ชิมนะฮะเป็นเมนูผัดไทยผัดไทยของครูมอสจะมีสูตรเด็ดอย่างไรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรของครูมอสเนี่ยมันอร่อยจริงไหมทำไมเราต้องมาฟังครูมอสเขาสอนครูมอสบรรยายแล้วจะลองเอาไปทำตามซิเห็นครูมอสบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาว่าสูตรที่ครูมอสทำเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วต้องที่สำคัญคือวัตถุดิบที่ครูมอสนำมาใช้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายหาซื้อโดยทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอย่างผัดหมี่กระเฉดตัวนี้เน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างหมึกกับกุ้งตัวนี้ในตัวกุ้งเนี่ยจะมีสารไคตินเยอะช่วยบำรุงพวกกระดูกแล้วก็คอลลาเจนต่างๆนะครับส่วนปลาหมึกที่เราเลือกมาใช้วันนี้เน้นย้ำว่าหมึกเนี่ยมันมีหลากหลายเราก็ต้องดูว่าจะเป็นหมึกกล้วยใช่ไหมหมึกไข่หมึกกระตอยหมึกกระดองแล้วก็วันนี้ครูมอสหมึกกระดองเนาะอย่างที่ครูมอสบอกเพราะหนึ่งหมึกกระดองเนื้อแน่น2เคี้ยวไปแล้วสู้ฟันใช่ไหมลูกแล้วก็ได้เนื้อที่มีปริมาณมากแล้วก็ราคาไม่แพงเส้นหมี่จำได้ไหมลูกทำไมครูมอสถึงต้องเลือกใช้เส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งเป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปเพราะอะไรลูก

หนึ่งเส้นหมี่สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเราใช้ไม่หมดเราแช่น้ำเฉพาะปริมาณที่ใช้จำเป็นไหมต้องแช่น้ำร้อนไม่ต้องนะลูกแช่น้ำอุณหภูมิห้องได้เลยสัก 3-4 นาทีก็สามารถเสด็จน้ำเอามาใช้ได้เมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่โบราณที่เคี่ยวน้ำตาลใส่ไข่ใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเฉดที่เราหาได้กระเฉด

0: แต่กระเฉดเนี่ยจะมีความกรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่ดีเลยครูมอดว่าถ้านักเรียนเคยได้กินพวกผัดกระเฉดไฟแดงอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเลือกซื้อนักเรียนระวังโดนแม่ค้าหลอกนะลูกกระเฉดกับกระฉูดนะสังเกตให้ดีกระเฉดลำต้นจะเรียวกับกระฉูดนะประมาณนิ้วก้อยของครูมอสได้เนี่ยจะเป็นกระเฉดถ้าใหญ่กว่านั้นน่าจะเป็นกระฉูดนักเรียนต้องระวังในการเลือกซื้อเพราะฉะนั้นครูมอสแล้วบอกแล้วหลักการเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้วัตถุดิบดีรสชาติอาหารของเราก็จะดีไปด้วยต่อมาเรื่องความสะอาดความสำคัญความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนักเรียนเห็นไหมครับในที่ครูในขณะที่ในที่ครูมอสทำทำไมดูไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนน้อยมากนักเรียนต้องรู้จักการเตรียมวัตถุดิบนะฮะซึ่งครูมอสเนี่ยอย่างเช่นพริกกระเทียมหอมเส้นหมี่กุ้งทำไมครูมอสปอกไว้หมึกทำไมครูมอสหั่นไว้ถ้าสมมติครูมอสทำท่าให้ดูสมมติหมึกก็ยังไม่ได้หั่นจะใช้แล้วเราก็ต้องมาหั่นกุ้งก็จะใช้แล้วยังต้องมาปอกอันเนี้ยเป็นการเตรียมวัตถุดิบที่ดีไม่ว่านักเรียนจะไปในสถานประกอบการหรือว่าประกอบร้านค้าเองนักเรียนจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมก่อนที่จะปรุงอาหารเสมอเพราะว่าต่อให้เรามีเทคนิคดีแต่เราไม่รู้จักการวางแผนอันนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของการเป็นเชฟที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูมอสอยากจะฝากไว้เท่านี้สำหรับการในเรื่องการเตรียมวัตถุดิบ2ในการคำนวณต้นทุนเราจะไปประกอบอาชีพใช่ไหมเราทำสตรีทฟู้ดวันนี้เนาะคอนเซ็ปต์ของเราคือสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารยอดนิยมอาหารข้างถนนจับต้องขายได้จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคำนวณแล้วกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้ 30-40 ตัวโลประมาณ320บาทเพราะเราต้องการความใหญ่ความเด้งของกุ้งเพราะฉะนั้นดูก็ต้องคำนวณเลยเอาสมมติเรานับกุ้งและได้40ตัวเราก็ต้องนำมาหารจำนวนเงินเราก็จะได้ราคาออกเป็นกุ้งเส้นหมี่80กรัมซึ่ง1ซองมันก็80กรัม10กว่าบาทเราก็ต้องเอามาคำนวณซอสที่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะได้ราคาตัวนั้นออกมาบวกกับค่าแรงอีก 30% ก็จะเป็นราคาขายของอาหารสตรีทฟู้ดจานนี้ครับผัดหมี่กระเฉดครับก็ขอบคุณนักเรียนนักศึกษามากๆนะครับที่มาให้กำลังใจมานั่งตั้งใจเรียนอยู่ในห้องส่งด้วยแล้วก็ที่กำลังรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ที่เราได้ทำกันในวันนี้นะครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับจะมาพบกับครูมอสในอาหารสตรีทฟู้ดเมนูใดบ้างนะครับก็กลับมารับชมรับฟังเทคนิคดีๆในการประกอบวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในประเภทอาหารสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยได้ครับสำหรับวันนี้ครูมอสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ในการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับ Metallic นะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
3: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดี โดย 4-2K นั้นให้ความเงางา

0: ความสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันเรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด

ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือแล็กเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่4:1ก็2:1นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น2:1นะครับส่วน4:1ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

ชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: เชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานคุณเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจักแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมว่าโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

สวัสดีค่ะ EP 18การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในพาร์ท2นะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในต่อจากพาร์ทที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าการเขียนแบบรูปด้านของสถาปัตยกรรมภายในเขียนยังไงนะคะค่ะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาที่ตัวหน้าไฟล์ที่เราเคยเขียนไว้ใน EP ที่แล้วนะคะที่เป็นในส่วนของแปลนห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยว EP นี้นะคะเราจะมาเขียนรูปด้านของทั้ง2ห้องนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะสร้างเส้นของตัวเส้นพื้นนะคะแล้วก็เส้นของระดับฝ้าเพดานนะคะเดี๋ยวเราจะโปรเจกต์ขนาดของห้องนะคะลงมาก่อนโดยวิธีการสร้างเส้นลายนะคะดึงลงมาก่อนได้เลยนะคะเสร็จแล้วเรากำหนดระดับเส้นพื้นนะคะแล้วก็กำหนดความสูงของระดับฝ้าขึ้นมาก่อนค่ะเราต้องการให้ระดับฝ้าอยู่ที่ 2.6 นะคะแล้วก็ copy เส้นของระดับพื้นขึ้นไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับที่ความสูง 2.6 นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนรูปด้านของห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นของเรานะคะภายในกรอบที่เรากำหนดขอบเขตอันนี้ไว้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำการโปรเจกต์ขนาดต่างๆของห้องนะคะลงมาข้างล่างนะคะเช่นระยะความหนาของผนังนะคะที่เราจะต้องโปรเจกต์ลงมาก่อนเพื่อที่เราจะได้ใส่ผนังในเซกชันหรือในรูปด้านของเรานะคะกด CO นะคะแล้วก็ M แล้วก็ copy เส้นที่ระยะต่างๆได้เลยนะคะเบื้องต้นนะคะเราก็จะได้เส้นของระยะผนังทั้ง3ผนังนะคะที่เราจะตัดผ่านในตัวของ planning เรานะคะสมมุติถ้าเราจะตัดผ่านตัวแปนนิ่งของเราที่ระยะตรงนี้นะคะเราก็สร้างเส้นไกด์ไลน์ของเราตัวนี้ไว้แล้วก็เราก็จะมาลองวางผนังที่เป็นเซกชันของเรานะคะตรงนี้ตามระยะที่เราโปรเจกต์ลงมาเลยนะคะเดี๋ยวส่วนผนังของที่เป็นเซกชันนะคะเราก็ไปเปิดในตัวบล็อกที่เราเคยสร้างไว้ต่างๆนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ก็จะมีตัวบล็อกที่เคยสร้างที่เป็นในส่วนของผนังที่เป็นเซกชันนะคะทั้ง4ตัวนี้เราก็ copy ไปใช้ได้เลยนะคะ Ctrl V นะคะเมื่อเราได้ผนังมาแล้วนะคะเราก็นำไปวางในพื้นที่ที่เราโปรเจกต์ลงมาเมื่อกี้ได้เลยค่ะกด CO นะคะ copy แล้วก็เลือกจุดได้เลยไปวางที่ตำแหน่งที่เราโปรเจกต์เส้นลงมาเมื่อกี้ได้เลยนะคะอย่างตัวผนังอันนี้นะคะก็จะเป็นผนังที่เสาเอ็นด้วยวางไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปรับระดับทีหลังอย่างถ้าในกรณีที่เส้นของเราอะค่ะเราต้องการจะตัดให้ผ่านตัวของช่องเปิดนะคะสัญลักษณ์ของหน้าต่างหรือประตูเนี่ยต้องมาแสดงในเซกชันของเราด้วยนะคะส่วนสัญลักษณ์ของหน้าต่างหรือบานเปิดของเรานะคะอาจารย์ก็จะทำไว้แบบนี้เหมือนกันเพื่อที่เราจะได้มาปรับขนาดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของบล็อกที่เป็นเซกชันของช่องเปิดอันนี้จะเป็นประตูนะคะหน้าต่างเราก็สามารถทำสร้างเก็บไว้แล้วก็นำไว้ใช้ได้ในการทำงานอื่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเขียนใหม่ทุกครั้งนะคะอย่างในที่นี้นะคะเราตัดผ่านตัวของหน้าต่างนะคะบานสไลด์ตัวนี้เราก็จะใส่สัญลักษณ์ของหน้าต่างลงไปนะคะอย่างที่บอกว่าตัวหน้าต่างสัญลักษณ์หน้าต่างก็จะมีวงกบบนวงกบล่างนะคะก็จะเป็นตัวนี้อย่าง2ตัวนี้ที่แตกต่างกันก็คือสัญลักษณ์ของหน้าต่างอะค่ะตัวนี้จะเป็นที่มีกระจกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบานทึบนะคะในที่นี้ของเราจะเป็นตัวกระจกเราก็ใช้ตัวกระจกนะคะไปใส่ไว้แล้วก็ระดับของหน้าต่างนะคะอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ต้องกำหนดไปด้วยนะคะอย่างตอนนี้ถ้าเราต้องการให้หน้าต่างของเราอยู่สูงขึ้นมาจากพื้นที่ระดับ1เมตรนะคะเราก็กำหนดตัวของผนังของเราไปก่อนที่1เมตรตอนนี้ผนังของเราอยู่ที่1เมตรแล้วนะคะเราก็สามารถวางวงกบลงไปบนผนังได้เลยแล้วก็กำหนดความสูงของหน้าต่างของเรานะคะในที่นี้อาจารย์ก็ออกแบบให้ตัวหน้าต่างของอาจารย์นะคะอยู่ที่ความสูง 1.5 นะคะเมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้นะคะหลังวงกบเนี่ยก็จะต้องเป็นคานทับหลังนะคะก็ใส่สัญลักษณ์ของคานทับหลังเข้าไปเปลี่ยนเลเยอร์ด้วยนะคะ
แล้วก็ระหว่างห้องนะคะก็จะเป็นผนังทึบส่วนที่เราตัดผ่านนี้จะเป็นผนังทึบเราก็ดึงผนังขึ้นไปให้ถึงระดับฝ้าได้เลยนะคะหรือถ้าผนังตัวนี้นะคะไม่ใช่ผนังที่เป็นผนังที่มีคานทับหลังหรือผนังที่มีเสาเอ็นเราก็ใช้เป็นผนังในลักษณะแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปได้เหมือนกันสังเกตว่าผนัง2ตัวนี้นะคะเขามีเส้นกรอบนอกเนี่ยที่เป็นคนละสีกันก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นสีใดสีหนึ่งนะคะอย่างในงานชิ้นนี้ของเรานะคะเราใช้ผนังภายนอกเนี่ยที่เป็นสีเหลืองเราก็แก้ตัวนี้ให้เป็นสีเหลืองนะคะแต่วิธีการแก้ในตัวบล็อกที่เป็นไดนามิกบล็อกนะคะให้แก้ที่บล็อกอีดิเตอร์นะคะและปรับตัวนี้นะคะให้เป็นสีเหลืองนะคะวิธีการปรับก็ให้กดหน้าต่าง property เข้ามาก่อนนะคะและปรับเป็นสีเหลืองนะคะเป็น by layer แล้วก็ปรับตัวของ layer นะคะให้เป็น layer ที่มีสีเหลืองlayer ที่มีสีเหลืองก็คือเบอร์นี้นะคะจุด18แล้วก็กดเซฟได้เลยเราก็จะได้ผนังที่มีลักษณะเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็คือผนังทางด้านริมสุดนะคะอันนี้ก็เป็นผนังทึบเหมือนกันผนังทึบเราก็ใส่ตัวผนังแบบเดียวกันนะคะ copy ไปได้เลยไปวางระดับความสูงก็เท่ากันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่เส้นพื้นนะคะเส้นพื้นก็เมื่อเขาโดนตัดเนี่ยเราก็ใส่ให้เขามีขนาดเส้นที่หนาวิธีการใช้เส้นที่หนาก็ให้กดเส้น PL นะคะเมื่อเราได้เส้นพื้นนะคะเราปรับความหนาของเขาให้มีความหนาขึ้นมาโดยวิธีการใส่ขนาดที่ลายไทสเกลนะคะวิธีการปรับเส้นหนานะคะให้ไปปรับที่ global นะคะ 0.01 นะคะเส้นก็จะมีความหนากว่าเส้นปกตินะคะอันนี้เราปรับให้เป็นเลเยอร์ที่มีสีที่แตกต่างกับเส้นหรือเส้นกริดลายของเราก็ได้นะคะเส้นระดับฝ้าก็เหมือนกันนะคะก๊อปปี้ขึ้นไปได้เลยต่อไปเนี่ยเมื่อเราได้ขอบเขตของตัวโครงสร้างแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เรามองเห็นข้างในห้องต่างๆนะคะก่อนที่เราจะใส่ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแนะนำให้ทำบล็อกของตัวโครงสร้างเนี่ยไว้ก่อนนะคะกดตัว B นะคะแล้ว

ก็คีย์ชื่อของเขาไปได้เลยเราก็ตั้งชื่อได้เลยนะคะเซกชัน A แล้วก็กำหนดจุดให้เขานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องนะคะการโปรเจกต์ตัวเฟอร์นิเจอร์ลงมาเนี่ยเราก็สามารถลบเส้นที่เราโปรเจกต์ตัวผนังออกไปก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่สับสนหลังจากนั้นเราก็ไปดูที่ตัวเฟอร์นิเจอร์ว่าเราจะต้องขึ้นลักษณะแบบไหนนะคะก็ตามดีไซน์ของเราเลย1คือเราต้องการให้เขาเห็นตัวโต๊ะข้างเตียงก่อนนะคะที่ระดับความสูงเนี่ยก็อยู่ที่เราจะออกแบบนะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะกำหนดไว้ที่45เซนนะคะขนาดของเฟอร์นิเจอร์เราตัวโต๊ะข้างเตียงอะค่ะจะอยู่ที่ขนาด60นะคะเราก็โปรเจกต์ลงมาก็ได้หรือว่าเราจะคีย์ตัวเลขเข้าไปเลยก็ได้นะคะสร้างตัว REC นะคะหรือสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนวาดขึ้นไปนะคะก็คือจุด6นะคะในแกน X แล้วก็ความสูงอยู่ที่45เซนนะคะก็จุด45นะคะเราก็จะได้ขอบเขตของตัวโต๊ะข้างเตียงแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวเตียงนะคะเตียงเนี่ยเราก็โปรเจกต์ขนาดของเขาลงมาได้เลยความสูงของเตียงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 50-60 นะคะหรือถ้าเราต้องการจะใช้เป็นรูปด้านที่เป็นบล็อกในไฟล์บล็อกของเราเราก็เปิดตัวไฟล์บล็อกของเราขึ้นมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาที่ไฟล์ตัวที่เป็นบล็อกนะคะที่เราโหลดมาที่เราจะไว้ใช้งานในการใส่ตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเราก็ไปหาตัวรูปด้านของตัวเตียงของเรานะคะว่าเราจะใช้รูปด้านตัวไหนนะคะที่มีขนาดที่เท่ากันกับเตียงของเรานะคะอย่างเมื่อวานที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเตียงที่5x6.5 ฟุตนะคะเดี๋ยวเราไปหารูปด้านของเตียงมาใส่นะคะอย่างในที่นี้นะคะอาจารย์เจอรูปด้านที่เป็นเตียงลักษณะแบบนี้นะคะเราก็นำไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปปรับแก้ขนาดให้ตรงกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะในที่นั้นเราก็ทำบล็อกตัวนี้ไปก่อนนะคะวิธีการก็คือเหมือนเดิมเลยปรับเลเยอร์ของเขานะคะให้เป็นเลเยอร์ศูนย์ก่อนค่ะปรับสีนะคะให้เป็นบายเลเยอร์นะคะแล้วก็กดทำเป็นบล็อกนะคะตัว B สร้างชื่อเขาได้เลยนะคะแล้วก็กำหนดจุดที่จะนำไปวางได้เลยนะคะคอนโทรล C นะคะก๊อปปี้ไปที่ชิ้นงานของเรานะคะเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ลองดูว่าขนาดของเตียงอะเลยเส้นที่เราโปรเจกต์ลงมาจากตัวแปนนิ่งหรือเปล่านะคะถ้าเลยเราก็สามารถแก้ไขขยับเขากลับเข้าไปได้นะคะเพราะว่าขนาดของเตียงเนี่ยก็จะมีความเออร์เลอร์กันอยู่แล้วประมาณ 5-10 เซนนะคะในที่นี้เราก็สามารถแก้ได้กดตัว S นะคะแล้วก็ขยับปลายเตียงเขาเข้าไปได้เลยกดเซฟได้เลยนะคะอย่างเมื่อกี้นะคะจะมีโต๊ะข้างเตียงนะคะที่จะต้องบังตัวเตียงอยู่เนี่ยเราก็สามารถปรับแก้ตัวนี้นะคะให้เป็นตัว wipe out นะคะคำสั่ง wipe out ก็คือ WIP นะคะแล้วก็ space bar 1ครั้งนะคะกด space bar อีก1ครั้งเพื่อเป็นการเลือก object นะคะเราจะได้ไม่ต้องสร้างตัว wipe out ขึ้นมาใหม่นะคะในที่นี้เราก็เลือก object ตัวโต๊ะข้างเตียงที่เรากำหนดตอนแรกไปนะคะพอเราสร้างตัวคำสั่งขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะบังตัวเตียงนะคะโดยที่เมื่อเราย้ายตัวเนี้ยไปนะคะเตียงก็จะยังสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปลบเผื่อในกรณีที่เราจะต้องนำเตียงตัวนี้ไปใช้แบบเต็มๆมานะคะเราก็ทำใช้คำสั่ง wipe out ตัวนี้เพื่อเป็นการบังวัตถุที่อยู่ด้านหลังนะคะตัวนี้เราก็ปรับเลเยอร์เขาให้เป็นเส้นหนานะคะเพราะว่าอยู่ในระยะด้านหน้านะคะตัวนี้ก็ปรับเป็นเส้นที่มีเลเยอร์บางลงมานะคะลบเส้นตัวของตัวเส้นนี้ออกนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยหลังจากระยะเตียงไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นตัวของเคาน์เตอร์ซึ่งตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีขนาดที่สูงกว่าเตียงซึ่งในรูปด้านเนี่ยเราก็จะมองเห็นอยู่แล้วนะคะอย่างตัวเคาน์เตอร์เนี่ยระดับความสูงนะคะมาตรฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ75เซนนะคะที่เป็นระยะความสูงที่สามารถทำงานได้นะคะแล้วก็ใส่ขอบเขตแล้วก็ความสูงของเขาขึ้นไปก่อนนะคะจุด75นะคะวาดไปจนถึงสุดเลยนะคะเพราะว่าตัวเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยอยู่เต็มผนังด้านในเลยนะคะแล้วก็กำหนดความหนาของตัวเคาน์เตอร์นะคะก็กำหนดลงมาประมาณ5เซนก็ได้ค่ะอย่างตรงนี้นะคะเราก็ลบ
ในส่วนที่เตียงบังขึ้นมานะคะในกรณีที่ให้ลบอะค่ะเพราะว่าลักษณะของเตียงตัวนี้ค่ะที่เขาบังตัวเส้นเคาน์เตอร์อยู่เนี่ยเขาเป็นเส้นโค้งนะคะคำสั่ง wipe out เนี่ยเขาไม่สามารถทำเป็นเส้นโค้งได้นะคะเราก็จะใช้วิธีการลบนะคะกด TR นะคะเขาก็จะเลือกลบเฉพาะเส้นที่เขาครอสกันหรือเขาทับกันอยู่นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นถัดไปก็คือเป็นบานหน้าต่างนะคะที่อยู่ในผนังด้านในสุดเราก็จะต้องวาดบานหน้าต่างเข้าไปในรูปด้านของเราด้วยนะคะก่อนที่จะวาดบานหน้าต่างนะคะแนะนำว่าให้กรุ๊ปตัวของเฟอร์นิเจอร์ไว้ด้วยกันก่อนนะคะหรือทำบล็อกไว้นะคะแล้วก็กำหนดจุดเขาไว้ได้เลยนะคะต่อไปเราจะมาใส่บานหน้าต่างกันนะคะบานหน้าต่างเนี่ยอาจารย์ก็เคยที่ทำไว้เป็นลักษณะของตัวบล็อกไดนามิกบล็อกเหมือนกันนะคะอย่างตัวนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปใช้นะคะว่าเพราะว่าเมื่อกี้นะคะบานหน้าต่างของเราจะเป็นบานหน้าต่างสไลด์4บานนะคะเราก็ใช้ตัวบล็อกตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ยืดโหดตัวหน้าต่างของเราตามขนาดได้เลยนะคะความสูงของตัวหน้าต่างเนี่ยเราก็จะอ้างอิงมาจากตัวเซกชันของเรานะคะเพื่อกำหนดให้ระยะของวงกบด้านบนเนี่ยเท่ากันนะคะความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในตัวของวงกบล่างนะคะก็จะต้องอยู่ระดับเดียวกับในส่วนของหน้าต่างบานด้านขวามือนะคะหรือในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ขยับตัวบานหน้าต่างของเราเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ลดขนาดด้านบนลงมาค่ะบานหน้าต่างของเราก็จะอยู่ที่ความสูง 1.5 เมตรนะคะเราก็ลบเส้นตัวนี้ได้เลยทีนี้เราก็จะได้รูปด้านนะคะของในส่วนห้องนอนแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการกำหนดเลเยอร์ต่างๆนะคะให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้นะคะบานหน้าต่างของเราเนี่ยเขามีเส้นสีแดงที่เป็นกรอบนอกแล้วเขาอยู่ในระยะในสุดนะคะแสดงว่าเราต้องปรับเส้นตัวอื่นนะคะให้มีความหนามากกว่าตัวเส้นของหน้าต่างนะคะหรือเราปรับเส้นหน้าต่างให้มีความบางกว่าเส้นตัวอื่นก็ได้นะคะอย่างในที่นี้อาจารย์จะขอปรับตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะให้ตื้นขึ้นมาก็คือสีแดงนะคะกด Edit บล็อกได้เลยนะคะแล้วก็ปรับเขาให้เป็นสีแดงเลเยอร์สีแดงก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะใช้ตัวไหนแล้วก็กดอย่างตัวเคาน์เตอร์นะคะก็ปรับให้เขาบางลงก็ได้ค่ะเพราะอยู่ในระยะที่ลึกสุดนะคะกดเซฟนะคะแล้วก็ปรับตัวบานหน้าต่างของเราด้วยถ้าเป็นไดนามิกบล็อกเราต้องเข้าไปปรับด้านในนะคะก็คือในส่วนของบล็อกอีดิเตอร์นะคะเส้นเมื่อกี้ที่เป็นสีแดงก็คือ2เส้นข้างนอกนะคะให้เราปรับเป็นเลเยอร์ที่อ่อนลงมานะคะก็คือตัว G ซึ่งเวลาอาจารย์พูดถึงเลเยอร์ค่ะชื่อของอาจารย์เองก็จะไม่เหมือนกับชื่อที่แบบนักเรียนตั้งนะคะดังนั้นเวลาอาจารย์พูดตัว G หรือตัว S อะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจารย์ก็จะจำได้ว่าเป็นเลเยอร์ที่มีสีอะไรนะคะเพราะว่าเราเป็นคนตั้งเองดังนั้นเวลาเราทำงานเราก็ถ้าเราใช้ไปบ่อยเราก็จะจำได้นะคะว่าเราตั้งชื่อไว้ว่าอะไรแล้วเราจะใช้เลเยอร์ไหนกับส่วนไหนนะคะเดี๋ยวเราปรับเส้นทั้งหมดให้เป็นสีเทาก่อนนะคะเราก็จะได้ในส่วนของรูปด้านห้องนอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำรูปด้านที่เป็นในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะทำเหมือนกันเลยก็คือการโปรเจกต์ขนาดต่างๆของเฟอร์นิเจอร์ลงมาก่อนนะคะระยะของโต๊ะกลางโซฟานะคะระยะของโซฟาเนี่ยอาจจะฟรีได้นะคะเพราะว่ารูปด้านเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้รูปด้านที่เป็นลักษณะแบบไหนนะคะอย่างเวลาเราเขียนรูปด้านของตัวงานสถาปัตยกรรมภายในอะค่ะบางทีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นรูทเฟอร์อย่างเช่นพวกต้นไม้นะคะหรือเป็นพวกเก้าอี้หรือโคมไฟเนี่ยเราไม่ต้องใส่เข้าไปในรูปด้านของเราก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาจะเขียนรูปด้านใน
ในส่วนของงาน AutoCAD เนี่ยก็จะเป็นงาน Built-in ซะมากกว่านะคะที่จะเขียนลงไปในงานนะคะเพราะตัว

เฟอร์เนี่ยเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถขยับได้นะคะตำแหน่งเนี่ยอาจจะไม่ต้องมาร์กไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าการเขียนเนี่ยก็จะเป็นการบอกระยะตำแหน่งต่างๆของการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เฉยๆนะคะอย่างตัวเคาน์เตอร์ของทีวีนะคะเราก็วางได้เลยระยะเท่ากับที่เราโปรเจกต์ออกมาแล้วเราก็กำหนดความสูงของเขานะคะอย่างในที่นี้เรากำหนดความสูงของเขาให้เท่ากับตัวเคาน์เตอร์ข้างเตียงก็ได้นะคะหรือโต๊ะข้างเตียงของเรานั่นเองแล้วก็วาดขึ้นไปเลยปรับเลเยอร์ของเขาให้มีระยะเท่ากันเลยนะคะสีเหลืองต่อไปก็จะเป็นตัวทีวีนะคะก็กำหนดแล้วก็วาดเข้าไปได้เลยความสูงเท่าไหร่นะคะในอย่างในที่นี้ก็จะเป็นทีวีที่ตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็ปรับลักษณะให้เป็นลักษณะของทีวีก็พอนะคะไม่ต้องใส่รายละเอียดที่เยอะมากนะคะเป็นเหมือนเป็นการสื่อสารในการเขียนแบบเฉยๆว่าอันนี้จะเป็นตัวทีวีที่จะตั้งอยู่บนโต๊ะนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์เขาให้สามารถมองได้ง่ายขึ้นนะคะว่าเป็นลักษณะของทีวีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวโต๊ะกลางนะคะโต๊ะกลางก็จะเป็นในส่วนของตรงโซฟานี้นะคะเราก็กำหนดความสูงของเขาได้เลยนะคะเราโปรเจกต์ให้เขาเท่ากันก็ได้วาดเป็นส่วนในโต๊ะนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์ได้เลยนะคะว่าเราเลือกตัวเฟอร์นิเจอร์เป็นรุ่นไหนหรือจะมีลักษณะหน้าตายังไงนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ก็จะออกแบบให้เขาเป็นลักษณะของโต๊ะที่เป็นตัว U แบบนี้ค่ะเมื่อเราได้โต๊ะแล้วเนี่ยเราก็ลบเส้นตัวไกด์เนี่ยออกได้เลยแล้วก็กำหนดระยะเขาเหมือนกันนะคะในที่นี้เขาก็มีหน้าต่างด้วยนะคะเราก็ใส่หน้าต่างเข้าไปด้วยเลยส่วนความสูงของบานหน้าต่างก็เหมือนกันนะคะทำวิธีเดียวกันเลยแล้วเราก็ก๊อปบานหน้าต่างที่เป็นบานสไลด์4บานที่มีลักษณะเดียวกันเนี่ยมาใช้ได้เลยนะคะปรับขนาดนะคะอย่างตัวนี้เราต้องโปรเจกต์จากเส้นนอกวงกบนะคะจะสังเกตว่าหน้าต่างก็จะมีขนาดที่เท่ากันนะคะเราก็ไม่ต้องไปปรับขนาดเขาก็ปี้มาใช้ได้เลยต่อไปก็จะเป็นรูปด้านของตัวโซฟานะคะเราก็ลองไปหาในตัวบล็อกของเรานะคะว่ามีรูปด้านโซฟาไหมเพราะว่าบางทีรูปด้านของตัวโซฟาค่ะเขาก็จะมีความโค้งมุนนะคะที่บางทีอาจจะใช้เวลาในการวาดเนี่ยที่หรือการขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างนานนะคะเราก็ลองไปหารูปด้านในส่วนของตัวบล็อกของเรานะคะลองหาดูนะคะว่ารูปด้านของโซฟาเนี่ยเราอยากจะใช้ในลักษณะแบบไหนนะคะเขาก็จะมีอยู่เยอะเลยถ้าสมมุติเรามีเวลาในการจัดประเภทของเขาอะค่ะเราก็เข้ามาจัดไว้ก็ได้นะคะว่าตัวไหนที่เราจะใช้งานบ่อยแล้วก็เราคิดว่าเราจะใช้งานตัวไหนในครั้งต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาจัดประเภทไว้อันไหนไม่ใช้เราก็ลบก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเรามีทั้งหมดพวกนี้ไว้อะค่ะไฟล์เขาก็จะค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ลักษณะรูปด้านของโซฟาตัวนี้นะคะแล้วก็กำหนดจุดที่เราจะทับหมกได้เลยนะคะกด B นะคะตั้งชื่อเขาแล้วก็เลือกจุดได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำไปวางเดี๋ยวเราทำบล็อกของโซฟาอีกครั้งนะคะในที่นี้เป็นบล็อกแล้วนะคะเราก็ Ctrl C เสร็จแล้วก็นำไปวางในไฟล์งานของเรานะคะกด MI นะคะเพื่อเป็นการมิลเลอร์ตัวเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะแล้วก็ดึงตัวโซฟาลงมาที่พื้นนะคะ
ขยับให้ได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการเลยอย่างในที่นี้ก็จะให้ชิดผนังนะคะแล้วก็ปรับเส้นของเขานะคะให้เป็นสีตัวบายเลเยอร์นะคะแล้วก็ปรับเลเยอร์นะคะให้เป็นเลเยอร์0กดเซฟนะคะเวลาเราปรับเป็นเลเยอร์0นะคะเวลาที่เรานำไปใช้งานในระยะต่างๆอะค่ะเช่นถ้าเราจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสีเลเยอร์ที่เป็นสีแดงแบบนี้แล้วตัวนี้จะเป็นสีเหลืองอะค่ะเราก็สามารถทำได้แต่ถ้าเวลาที่เราปรับข้างในของบล็อกเองให้เป็นเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งอะค่ะข้างนอกเนี่ยเราก็จะต้องเราก็จะไม่สับเป็นเลเยอร์อื่นได้แบบนี้นะคะสมมุติเราปรับตัวนี้ให้เป็นสีแดงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงไปด้วยเวลาเราไปใช้ในระยะอื่นๆเนี่ยเราก็จะต้องมาปรับใหม่ทุกครั้งนะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราปรับเลเยอร์ของตัวบล็อกอะค่ะแนะนำให้ตั้งไว้ที่เลเยอร์0ก่อนนะคะเลเยอร์0เนี่ยก็จะเปรียบเหมือนเป็นการใช้สีบายเลเยอร์อะค่ะเวลาเราใช้บล็อกข้างนอกนะคะในกรณีนี้พอเราใช้เป็นเลเยอร์0ข้างในบล็อกอะค่ะข้างนอกเขาก็จะปรับไปตามที่เราเลือกอย่างนี้เลยอย่างในที่นี้เราก็จะใช้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะอย่างตอนนี้นะคะเราก็จะได้รูปด้านของตัวห้องลิฟวิ่งมาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยถ้าเราอยากจะตกแต่งส่วนไหนเพิ่มเช่นในส่วนของกระถางต้นไม้โคมไฟนะคะเราก็ใส่เข้าไปได้นะคะในที่นี้อาจารย์จะไม่ได้ใส่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนวิธีการสเปคแบบหรือการใส่ dimension นะคะในที่นี้เราก็ลบตัวของเส้นไกด์ไลน์ของเราออกได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองโปรเจกต์เส้นไดเมนชันต่างๆกันดูนะคะว่าการใส่ไดเมนชันของรูปด้านการใส่เทคการสเปคแบบต่างๆเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราใส่เส้นตัวกริดไลน์ขึ้นมาก่อนนะคะก็จะมีระยะของความกว้างหรือระยะของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะระยะความสูงของตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราใส่ตัวของดิเมนชันนะคะในแบบของสถาปัตยกรรมภายในเนี่ยเขาก็จะใส่แค่คร่าวๆนะคะแล้วเขาจะไปเขียนตัวแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบขยายแยกทีหลังนะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่จะกำหนดไว้ก็คือเป็นการกำหนดระยะให้ช่างเนี่ยทำงานได้เช่นระยะของตัวบิวอินระยะของตัวรูทเฟอร์คร่าวๆนะคะห่างจากผนังเท่าไหร่อย่างตัวโต๊ะเนี่ยเราจะตั้งที่ระยะห่างจากผนังหรือห่างจากตัวโต๊ะทีวีเนี่ยเท่าไหร่เราก็จะใส่แค่คร่าวๆนะคะเราก็จะปรับตัวเส้นนะคะเป็นเส้นปะก็จะเป็น hidden tool นะคะเมื่อเราได้เส้นระยะของตัวเฟอร์นิเจอร์แล้วค่ะเราก็ใส่ dimension ได้เลยก็คือกด DIM เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะได้ตัว dimension ขึ้นมาเราก็จะทำแบบนี้ไปนะคะพอเวลาเป็นแบบภายในอะค่ะเขาก็อยู่ที่ว่าเราจะบอกเขาไหมว่าในระยะของความหนาของผนังเนี่ยเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าใจแบบได้เพราะว่าในส่วนของผนังที่เป็นผนังก่อชั้นเดียวเนี่ยค่ะก็จะเป็นระยะ10เซนเราอาจจะใส่ดิเมนชันหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆผนังเมื่อเวลาโดนฉาบอะค่ะก็จะมีความเออร์เลอร์ของความหนาผนังอยู่เหมือนกันนะคะเราก็จะใส่ระยะต่างๆเข้าไปนะคะก็คือวิธีการเขียนแบบก็คือเป็นเหมือนการสื่อสารที่เราต้องการจะบอกกับผู้อ่านแบบนะคะหรือต้องการสื่อสารกับช่างนะคะเราก็กำหนดไปได้เลยว่าเราต้องการจะบอกระยะตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็โปรเจกต์เส้นกริดได้เลยนะคะอย่างเช่นตัวโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราต้องการจะบอกความสูงถ้าสมมุติโต๊ะข้างเตียงตัวนี้เป็นบิวอินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกำหนดความสูงกันเข้าไปแต่ถ้าตัวโต๊ะหรือตัวเฟอร์นิเจอร์เป็นรูทเฟอร์ค่ะเขาก็จะส่วนใหญ่กำหนดเป็นชื่อรุ่นนะคะชื่อรุ่นของตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกเข้ามาใส่นะคะ
เราก็ปรับตัวไดเมนชันของเรานะคะอย่างถ้าเราจะซ้อนตัวไดเมนชันนะคะเราก็ขยับตัวนี้ลงมาก่อน15นะคะขนาดโต๊ะข้างเตียงจุด5กด MA นะคะเส้น

VIM นะคะแล้วก็ในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะเราก็โปรเจกต์เส้นมาได้เลยระดับของโต๊ะกลางกับระดับของโต๊ะทีวีเท่ากันเราก็ดึงเส้นของเส้นปะเนี่ยไปได้เลยแล้วก็ใส่ไดเมนชันนะคะ

ส่วนเรื่องของในตัวของผนังนะคะเราจะใส่ด้วยก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็ลองเทียบว่าสเกลของไดเมนชันเนี่ยเหมาะสมกับหน้ากระดาษไหมหรือเหมาะสมกับตัวขนาดเฟอร์นิเจอร์ที่เราเขียนลงไปไหมนะคะถ้ารู้สึกว่าขนาดของตัวไดเมนชันเนี่ยใหญ่เกินไปนะคะเราก็ปรับขนาดของเขาที่ฟิตเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่วิธีการปรับของตัวไดเมนชันนะคะเขาจะปรับให้ตามสเกลที่เราต้องการจะพอตแบบออกไปหรือปริ้นแบบออกไปนะคะและอาจารย์จะลองปรับที่จุด5นะคะเราก็จะรู้สึกว่าตัวไดเมนชันเนี่ยมีสัดส่วนที่พอดีกับตัวของเซกชันของเราแล้วนะคะเวลาการเขียนรูปด้านของแบบภายในนะคะเขาก็จะใช้วิธีการตัดนะคะตัดหรือเรียกอีกอย่างว่าเซกชันนั่นเองแต่ว่าในส่วนของภายในอะค่ะเขาก็จะเรียกว่าเป็นรูปด้านนะคะเบื้องต้นวิธีการใส่ของตัวไดเมนชันในแบบอินทีเรียก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการสเปคแบบนะคะหรือการกำหนดคุณสมบัติต่างๆในแบบนะคะแล้วก็กด QL นะคะเป็นการสร้างลีดเดอร์ขึ้นมานะคะQL นะคะแล้วก็เลือกได้เลยเช่นสมมติเราจะระบุว่าโซฟาตัวนี้เป็นรุ่นไหนนะคะเราก็ชี้บอกออกมานะคะกำหนดองศาของเส้นลีดเดอร์ของเรานะคะกด Enter นะคะแล้วก็กด ESC ใส่ตัว Text เข้าไปนะคะ DT นะคะกำหนดความสูงของ Text นะคะแล้วก็ระบุได้เลยนะคะว่าเป็นโซฟาชนิดขนาดเท่าไหร่นะคะเช่นสมมติในที่นี้เป็นโซฟาขนาด60นะคะเอ็ก150 cm นะคะแล้วก็สามารถเขียนบอกไปได้เลยปรับชื่อฟอนต์ของเขานะคะให้ใช้ในแคปได้แล้วก็ฟอนต์ไม่ลอยแล้วก็ไม่จมนะคะกำหนดลีดเดอร์ต่างๆนะคะปรับขนาดของเขาลงมาปรับขนาดของตัวเทคของเรานะคะความหนาของเทคนะคะอาจจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวลีดเดอร์ให้เป็นสีแดงนะคะวิธีการปรับเส้นลีดเดอร์ก็จะปรับที่ตัวของลายแอโร่ตรงนี้นะคะเขาจะมีดิมลายคัลเลอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับหัวตัวลีดเดอร์ของเรานะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการใช้เป็นหัวลูกศรแบบไหนเช่นจะเป็นตัวลูกศรแบบนี้หรือจะเป็นวงกลมนะคะเป็นดอทแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างการใช้ลีดเดอร์เนี่ยเราก็สามารถปรับขนาดของเขาได้เลยแบบนี้นะคะเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นไปนะคะสามารถทำได้เลยวิธีการแบบสเปคแบบของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะเราก็สามารถใช้กับส่วนต่างๆได้เลยว่าเราต้องการจะชี้บอกตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในการเขียนนะคะเวลาการเขียนงานที่สมบูรณ์แบบนะคะในการนำออกไปใช้งานได้เนี่ยก็จะมีการบอกเช่นระดับพื้นห้องนอนนะคะระดับฝ้าเพดานนะคะแล้วก็การบอกระยะความสูงต่างๆอย่างในที่นี้นะคะจะเป็นการบอกความสูงของตัวปลั๊กนะคะปักหัวเตียงนะคะก็จะบอกความสูงที่60นะคะแล้วก็ใส่ dimension ขึ้นไปด้วยสัญลักษณ์ dimension ก็จะเป็น end point to center แบบนี้นะคะการใส่ช่องเปิดนะคะต่างๆตัวเคาน์เตอร์ระยะความสูงของปักระยะความสูงของเคาน์เตอร์เห็นไหมคะพอเป็นตัวของเฟอร์นิเจอร์ที่

เป็นรูทเฟอร์อย่างเตียงอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะซื้อมาสําเร็จรูปนะคะเราก็จะไม่ค่อยบอกขนาดของเขาเข้าไปนะคะเราจะบอกขนาดของในส่วนที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินอย่างเช่นตัวเคาน์เตอร์เนี้ยค่ะเราจะใช้เป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นบิวอินใช่มั้ยคะเราก็ต้องบอกขนาดเขาคร่าวๆเช่นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีความสูงที่60นะคะมีความหนาของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยที่15เซนเราก็จะมีการบอกระยะเข้าไประยะปลั๊กติดตั้งที่สูงขึ้นมาจากเคาน์เตอร์นะคะ15เซนเราก็จะบอกระยะแล้วก็ดึงไดเมนชันขึ้นไปได้เลยเพราะว่าในส่วนของบิวอินนะคะเราจะไปบอกอย่างละเอียดอีกทีก็คือการเขียนแบบขยายเฟอร์นิเจอร์ที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะใน EP ที่แล้วนะอย่างเช่นแบบนี้นะคะเคาน์เตอร์เมื่อกี้ที่เราทำไว้ก็คือเราก็จะมาเขียนบอกแบบขยายแบบนี้นะคะว่ามีลักษณะเฟอร์นิเจอร์ที่มีลิ้นชักนะคะเราก็จะเขียนละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่างเมื่อกี้เราก็จะทำในส่วนของรูปด้านเนี่ยเขาก็จะเป็นแค่ขอบเขตคร่าวๆนะคะของตัวลิ้นชักนะคะอย่างพอเวลาเรามาเขียนในรูปแบบขยายอะค่ะเราก็จะใส่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะการเขียนรูปด้านการเขียนแบบภายในนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะเปรียบเสมือนการที่เราเขียนมือในกระดาษเลยนะคะแล้วก็เราแค่เปลี่ยนจากการเขียนมือเนี่ยเข้ามาเขียนภายในของโปรแกรม AutoCAD นะคะแล้วก็ลำดับขั้นตอนก็จะมีลักษณะประมาณที่อาจารย์ได้สอนไปเลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่18นะคะการเขียนรูปด้านของห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องการพอตกันนะคะว่าการพอตเข้าสเกลเนี่ยจะใช้วิธีไหนนะคะเราได้ศึกษาวิธีการพอตแบบในหน้าโมเดลและหน้าเลเยอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยว EP หน้านะคะเราจะมาลองเข้าสเกลกันค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: Boa.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดหลอแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
1: ก็ท่อทางเดินสารนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็

0: ครับสวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้นะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์นิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ก๊อฟนะครับจากแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับเดี๋ยวพบกับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับผมครูบุญเลิศพวงมาลานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้มาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษานะครับรถจักรยานยนต์เบื้องต้นไปแล้วนะครับทีนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาลงเกี่ยวกับระบบนะครับไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากันนะครับนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย
0: ์ครับนะครับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรานะครับไม่ได้ใช้ถนนหนทางคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบไฟส่องสว่างและระบบไฟเตือนนั่นเองไฟสัญญาณนั่นเองนะครับนะครับเมื่อใดนะครับที่เราต้องการใช้รถนะครับในเวลากลางคืนนะครับระบบไฟส่องสว่างและระบบไฟสัญญาณเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรครับกลางคืนเป็นไงครับกลางคืนก็จะมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในระบบไฟส่องระบบนี้นั่นเองนะครับนะครับระบบแรกนะครับก็จะเป็นระบบไฟสัญญาณนั่นเองไฟสัญญาณนะครับไฟสัญญาณหลักๆนะครับก็จะมี1เลยนะครับไฟเบรกไฟเบรกทําหน้าที่อะไรไฟเบรกทําหน้าที่อะไรเมื่อใดนะครับที่มีรถขับตามหลังเรามาแล้วเราต้องการที่จะหยุดรถใช่มั้ยครับชะลอรถหรือเบรกตามสี่แยกนะครับมีไฟแดงสมมุติถ้าไฟเบรกเราไม่มีไฟเบรกเราขาดแล้วเราเบรกเป็นไงครับอันตรายมั้ยครับถ้ารถขับตามหลังเรามาเราไม่เห็นสัญญาณไฟเบรกก็จะอันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถหรือว่าใช้รถเนี่ยพยายามนะครับตรวจเช็คไฟเบรกให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไฟสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะครับสองสัญญาณก็คือไฟเลี้ยวขวาและไฟเลี้ยวซ้ายใช้เมื่อไหร่ครับต้องเมื่อที่เราเจอสี่แยกนะครับเราต้องการเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่ออะไรครับเพื่อให้รถที่อยู่ด้านหลังเราหรือว่ารถที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยรับรู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายนะหรือว่าเราต้องการเลี้ยวขวารถด้านหน้าด้านหลังเขาก็จะรู้เขาจะได้ระวังได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสัญญาณแตรนั่นเองแตรนะครับใช้เพื่ออะไรไม่ใช่บีบเล่นนะครับใช้เพื่อนะครับส่งสัญญาณนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะแซงรถคันหน้านะครับบางทีนะครับส่งสัญญาณให้เขาสักปิ้นๆเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ให้เขารู้ว่าเราเนี่ยต้องการจะแซงนะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นไฟส่องสว่างนั่นเองไฟส่องสว่างนะครับก็จะมีทางด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองไฟด้านหน้านะครับเอาไว้ทำอะไรเมื่อเราขับขี่รถนะครับในเวลากลางคืนนะครับในกรณีบางที่นะครับถนนอาจจะไม่มีไฟตามทางนะครับไฟส่องสว่างด้านหน้าเนี่ยครับก็จะส่องมาที่ถนนนั่นเองให้เราเห็นนะบางทีถนนอาจจะขรุขระบ้างมีหลุมบ้างนะครับหรือมีเศษกิ่งไม้หรือวัสดุอะไรเนี่ยที่หล่นบนพื้นถนนเนี่ยชุดไฟส่องสว่างหรือไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะส่องเพื่อให้เราเนี่ยครับหลบหลีกได้ในกรณีที่มีหลุมหรือมีอุปกรณ์อะไรตกบนพื้นถนนนั่นเองนะครับส่วนนะครับสัญญาณไฟด้านหลังนั่นเองนะครับก็จะช่วยนะครับช่วยให้นะครับรถด้านหลังเนี่ยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยนะครับถ้าไฟท้ายเราไม่มีเนี่ยอันตรายนะครับบางทีรถข้างหลังเขาขับมาเร็วแล้วไฟด้านหลังของเราเนี่ยขาดมองไม่เห็นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นสัญญาณไฟนะครับด้านหลังก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่วงจรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับสัญลักษณ์พื้นฐานนะครับของระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ก่อนนะครับหลักๆว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อกล่าวถึงระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แล้วแน่นอนครับต้องมีอะไรครับสายอะไรครับ
1: สายไฟ
0: นั่นเองนะครับ สายไฟนะครับนะสายไฟนะครับหลักๆนะครับก็นะครับด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นฉนวนนะครับอาจจะเป็นยางบ้างอาจจะทำด้วยพลาสติกบ้างนะครับภายในก็จะเป็นอะไรครับ
1: สายทองแดง
0: สายทองแดงนั่นเองนะครับเป็นสายทองแดงนะครับนะในส่วนนี้ซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเห็นนะครับเห็นสายไฟในรถแล้วเนี่ยก็จะมีหลายสีใช่ไหมครับนะอันนี้เขาก็จะจำแนกไว้นะครับเพื่อไม่ให้เราหลงสีนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในวงจรรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็จะเขียนกำหนดไว้นะครับกำหนดโค้ดของสีแต่ละสีไว้นะครับโดยโค้ดนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันว่าในแต่ละสีเนี่ยเขาจะใช้โค้ดอักษรย่อว่าอะไรกันนะครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวดูบนกระดานได้เลยนะครับผมนะครับหลักๆนะครับก็นะครับสีของสายไฟเนี่ยหลักๆเราก็จะแบ่งด้วยกันนะครับการอ่านเนี่ยด้วยกัน2ประเภทก็คือสายไฟ1เส้นนะครับที่มีสีหลักอยู่สีเดียวนะครับ แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นจะมีสีอะไรครับมีสีหลักกับมีสี
1: มีสีคาดครับ
0: สีคาดนั่นเองนะครับผมนะในส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาลองฝึกอ่านสีหลักสีเดียวก่อนดีกว่านะครับผมอ่ะตับแรกนะครับรหัสสีนะครับก็จะมีนะครับ B R B U Y ตัว G O P W แล้วก็ B R นะครับก็อาจารย์ได้กำหนดมาไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับค่าแรกนะครับก็คือตัว B นั่นเองตัว B นะครับตัว B นี้นะครับเราจะอ่านเป็นภาษาไทยนะครับเป็นสีนะครับตัว B นี่คือสี
1: สีดำนะครับ
0: สีดำนั่นเอง
1: อ่านว่า black
0: black นั่นเองนะครับต่อมานะครับตัว R นะครับตัว R ตัว R นี่ก็คือ
1: สีแดง
0: สีแดงนั่นเองนะครับหรือว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงว่า red นั่นเอง red สีแดงนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตัว B แล้วก็ตัว U เล็ก B U ก็คือสีฟ้านั่นเองนะครับ blue นะครับสีฟ้าหรือสีน้ำเงินแต่อันนี้เราจะเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เขียนไปเลยสีน้ำเงินนะครับผมต่อมานะครับตัว Y นะครับตัว Y Y ก็คือเยลโล่คือสี
1: เหลือง
0: สีเหลืองนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับตัว G ใหญ่ G ใหญ่ก็คือสีเขียวภาษาอังกฤษคือ green นะครับ green คือสีเขียวนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตัว O ครับตัว O ครับจามุลเลอร์ตัว O คือ
1: O คือนะครับสีส้มนะครับ
0: ส้มนะครับ
1: ครับก็คือ orange
0: orange ครับใช่ครับ orange นะครับถัดมาครับตัว P ก็คือสีชมพูสีชมพูภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า pink คือสีชมพูนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอีก1ตัวนะครับแล้วอีก2ตัวนะครับตัว W W ก็คือตัวสี
1: ขาว
0: นั่นเองสีขาวคือ white สีขาวนั่นเองนะครับผมสีขาวนะครับสุดท้าย BR นะครับ BR ก็คือ brown ก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็จบนะครับในส่วนของ
1: สีที่เป็นสายสีที่เป็นสีเดียวนะครับสีเดียวนะครับ
0: ผม
1: นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นสีที่มีสีคาดนะครับ
0: นั่นเอง
1: ในกรณีที่มีสีคาดนะครับก็คือสีที่นำหน้านะครับจะเป็นสีที่มากนะครับส่วนสีที่ตามหลังก็คือจะเป็นสีคาดนะครับเป็นเส้นแนวยาวตามสายไฟไปนะครับ
0: นะครับมาดูตัวแรกเลยตัวแรกนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีตัว BU แล้วก็ทับนะครับ Y BU นะครับเราก็มาดูอันนี้ครับ BU อันนี้มีไหม BU ก็คือสีน้ำเงินนั่นเองสีน้ำเงินทับ Y ก็คืออะไรครับสีเหลืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรหัสนี้นะครับ BU ทับ Y ก็จะเป็นสายสีน้ำเงินทับเหลืองนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับต่อมาอีกนะครับก็จะเป็นตัว B ทับตัว O นั่นเองนะครับตัว B ทับตัว O นะครับ B คืออะไรครับ B คือสี B นะครับแล้วก็มาดู B คือสีดำนะครับ B คือสีดำทับ O O คืออะไรส้มหรือว่า orange เพราะฉะนั้นนะครับ B ทับ O ก็คือ black ทับ orange black ก็คือสีดำนะครับออเรนจ์ก็คือสีส้มเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็สี
1: ดำนะครับ
0: ดำ
1: คาดส้ม
0: ดำคาดส้มนั่นเองนะครับผมนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็น R โค้ด R ทับ G R ทับ G นะครับเราก็มาดู R ก็คือเรดก็คือสีแดงนะครับส่วน G นะครับก็คือกรีนสีเขียวเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอ่านโค้ดได้ว่านะครับสายไฟเส้นสี แดงเขียวนั่นเองนะครับผมเส้นสีแดงเขียวนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น O โค้ด O ทับ W นะครับ O ทับ W นะครับแล้วก็มาดู O ก็คือ Orange นะครับ W ก็คือ White สีขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นโค้ดอันนี้ก็คือโค้ดสีนะครับส้มขาวนั่นเองนะครับผมนะครับถัดมานะครับW โค้ด W ทับ R นะครับ W แน่นอนก็คือ white R ก็คือ red สีแดงเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็คือสี
1: ขาวค
0: าดแดงนั่นเองนะครับผมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น P ทับ B P ทับ B นะครับ P ก็คือ pink นะครับสีชมพูส่วน B ก็คือ blackสีดำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้ครับสีชมพูนะครับคาดอะไรครับคาดสีดำนั่นเองนะครับผมคาดดำนะครับถัดมานะครับ Y นะครับทับ G Y ทับ G Y คืออะไร Y ก็คือเยลโล่คือสีเหลืองนั่นเองส่วน G นะครับ G เราก็มาดู G ก็คือสีเขียวก็คือกรีนเพราะฉะนั้นโค้ดอันนี้ครับก็จะเป็นสีเหลืองคาด
1: เขียว
0: คาดเขียวนั่นเองนะครับผมนะครับนะครับถัดมาครับนะครับ Y นะครับทับ W นะครับ Y ก็คือเยลโล่นะครับ W ก็คือไวท์สีขาวเพราะฉะนั้นครับสีเส้นนี้ครับสีเหลืองคาดขาวนั่นเองนะครับผมสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น R นะครับ R ทับ W R ก็คืออะไร R ก็คือเลดสีแดงนั่นเองนะครับส่วน W นะครับก็คือไวท์สีขาวเพราะฉะนั้นเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายเส้นสีแดงคาสีขาวนั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับหลักๆในการอ่านโค้ดของสายไฟก็ไม่ยากนะครับนะ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ยากนะครับ
1: สำคัญอย่างไรนะครับสำคัญอย่างไรคือเวลาเราตรวจเช็คนะครับในรถนะครับรถ1คันนะครับมีสายไฟหลายเส้นมากเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะเช็คนะครับจากด้านหน้ารถนะครับไปด้านท้ายรถนะครับเราก็ต้องรู้ว่าสีเดียวกันไหมนะครับถ้าคนละสีกันแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับซึ่งโค้ดสีตรงนี้นะครับถ้าเป็นจักรยานยนต์นะครับที่ใช้ท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีคู่มือซ่อมกำกับนะครับแต่ถ้านะครับเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายนะครับเลยนะครับอ้างอิงจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปก่อนนะครับครับอาจารย
0: ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจบในส่วนของอ่าน4โค้ดสายไฟแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูสัญลักษณ์นะครับต่างๆที่อยู่ในระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์กันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมครับผม
1: นะครับก็เดี๋ยวนะครับระหว่างรอนะครับสัญลักษณ์นะครับที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เราจะต้องเกี่ยวดูเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้จักสัญลักษณ์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหลอดไฟเป็นยังไง
0: ใช่
1: นะครับสวิตช์เป็นอย่างไรนะครับการที่เราจะเปิดไฟเราต้องเปิดผ่านสวิตช์แล้วสวิตช์ไฟเรารู้ว่ามันเปิดไฟตรงนี้แต่กระแสไฟที่วิ่งจากแบตเตอรี่นะครับไปจนถึงหลอดไฟที่เราต้องการเปิดนะครับไม่ว่าจะไฟหน้า

0: ไฟเลี้ยวนะครับรวมถึงไฟเบรกแต่นะครับที่เราจะนำเสนอวันนี้มันทำงานอย่างไรนะครับนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับสัญลักษณ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับในวงจรต่างๆที่เราจะศึกษากันนะครับ
1: เราก็ได้อ่านสัญลักษณ์ของเส้นสายไฟหรือว่าโค้ดสีของสายไฟไปแล้วครับทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเราก็จะมาดูกันว่าสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลักๆคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับตัวแรกนะครับตัวแรกครับ
0: อันนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะที่ถ้าเป็นเส้นนะครับเดี่ยวๆลากไปแบบนี้นะครับลากไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นเส้นเดี่ยวๆนะครับลากไปแบบนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของสายไฟนะครับนะครับสายไฟ
1: สายไฟนะครับผม
0: ต่อไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมีเส้นลากออกมานะครับแล้วก็มีขีดขั้นนะครับถ้ามีขีดขั้นนะครับและมีจุดตรงนี้ครับนะครับจุดตรงนี
1: ้นะครับจุดตรงน
0: ี้แสดงถึงการเชื่อมต่อสายไฟครับนะครับ
1: ได้เป็น
0: นะครับจุดเชื่อมต่อสายไฟถ้าลากผ่านกันไปเฉยๆไม่มีจุดนะครับถ้าไม่มีจุดไม่ต่อกันนะครับไม่ต่อกันนะครับไม่ต่อกันนะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับลากผ่านมาเลยครับแล้วโค้งหลบนะครับตัวนี้นะครับก็คือไม่ต่อกันนะครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับเป็นแบบนี้ก็คือนะครับสายไฟไม่เชื่อมต่อกันนะครับ

นะครับอันต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับมีขีดยาวนะครับและก็สั้นลงสั้นลงแบบนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของกราวนะครับกราวนะครับหรือนะครับเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขั้วลบก็ได้นะครับหรือช่างทั่วไปอาจจะเรียกว่าลงดินนะครับมีไฟมีกราวนะครับมีขั้วไฟมีขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนะครับอันนี้เปรียบเสมือนขั้วลบนะครับหรือศัพท์ช่างก็จะเรียกว่าสายกราวนะครับจุดต่อกราวนะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์อันนี้นะครับนะครับเรียกว่านะครับสัญลักษณ์ของหลอดไฟนะครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะมีทั้งไส้เดี่ยวนะครับไส้คู่นะครับนะครับอย่างเช่นไฟท้ายของมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีไฟรีนะครับแล้วก็มีไฟเบรกอยู่ด้วยกันนะครับครับผมอันต่อไปนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับคือสัญลักษณ์ของความต้านทานนะครับหรือตัวต้านทานในระบบไฟฟ้านะครับความต้านทานนะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเอาไว้นะครับใช้ในวงจรย่อยๆนะครับต่อไปครับอีกตัวนึงนะครับเห็นเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่านะครับขดลวดนะครับขดลวดนะครับขดลวดความต้านทานนะครับจะทำงานไม่เหมือนกันนะครับความต้านทานนะครับก็คือการต้านทานการไหลของไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็คือขดลวดนะครับซึ่งถ้ามันครบวงจรเมื่อไหร่มันจะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับในการทำงานของมันก็คือสร้างสนามแม่เหล็กกันเองนะครับอันนี้ขดลวดความต้านทานนะครับต่อไปครับอันนี้นะครับอันนี้คือนะครับตัวเก็บประจุนะครับหรือเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับตัวเก็บประจุนะครับชื่อก็บอกตรงตัวนะครับว่าตัวเก็บประจุนะครับตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะเก็บนะครับประจุไฟฟ้าไว้ในตัวเองนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับในเมื่อวงจรที่ต้องการใช้งานนะครับก็จะปล่อยออกไปนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าสวิตช์นะครับสวิตช์นะครับสวิตช์สวิตช์ก็จะมีหลายแบบนะครับสวิตช์1ทางสวิตช์2ทางนะครับอย่างเช่นนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวของเราจะเป็น2ทางสามารถปิดได้นะครับเลื่อนไปทางซ้ายก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลื่อนไปทางขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับอันนี้คือสวิตช์2ทางนะครับอันนี้คือสวิตช์อย่างเดียวนะครับก็มีหน้าคอนแทคเดียวนะครับถ้าสวิตช์2ทางก็จะมี2หน้าคอนแทคนะครับต่อไปครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้เรียกว่าฟิวนะครับฟิวนะครับฟิวฟิวทําหน้าที่อะไรครับฟิวทําหน้าที่นะครับตัดกระแสไฟฟ้าในวงจรเมื่อนะครับเกิดการลัดวงจรนะครับเกิดการลัดวงจรหรือใช้ไฟนะครับมากเกินกําหนดนะครับที่ฟิวนั้นนะครับได้กําหนดไว้นะครับนะครับ

0: ต่อไปครับสุดท้ายแล้วนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเรียกว่านะครับแหล่งจ่ายไฟหรือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีขีดสั้นขีดยาวนะครับตามเซลล์ของแบตเตอรี่นะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับซึ่งสำคัญต่อวงจรไฟฟ้ามากๆนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์นะครับจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าอย่างเช่นฟิวนะครับหลอดไฟนะครับที่อยู่ที่ใช้ในรถนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์เตรียมของมานะครับ
1: ทีนี้เราก็จะมาดูนะครับของนะครับชิ้นส่วนนะครับที่อยู่ในสัญลักษณ์ในนี้นะครับที่มีความเสียหายบ่อยนะครับที่จะได้พบเจอมานะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยนะครับชิ้นแรกนะครับตัวนี้ก็คือฟิวนะครับฟิวนะครับตัวฟิวนะครับก็จะมีนะครับฟิวก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีใสๆนะครับซึ่งสีนี้นะครับสีนี้นะครับมันจะมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ทำมาอันนี้นะครับก็คือจะบอกลักษณะของจำนวนแอมป์นั่นเองใช่ไหมครับจำไว้
0: ใช่ครับอย่างเช่น
1: อย่างเช่น
0: สีแดงนี้นะครับ
1: ครับผม
0: สีแดงนะครับฟิวสีแดงนะครับก็คือฟิวขนาด10แอมป์นะครับ10แอมป์อันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นฟิวรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นฟิวขนาดเล็กนะครับอีกอันนึงนะครับถ้าแยกตามสีนะครับนะครับสีฟ้าหรือสีเงินเนี่ยนะครับจะเป็นขนาด15แอมป์นะครับ15แอมป์นะครับตัวนี้นะครับเป็นฟิวแบบเล็กนะครับถ้าเป็นฟิวรุ่นเก่านะครับแบบนี้ครับถ้าฟิวรุ่นเก่าจะเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่านะครับสีขาวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือ25แอมป์นะครับก็จะแต่ละสีน่าจะมาบอกขนาดของแอมป์นะครับส่วนมากก็คือจะใช้นะครับแอมป์น้อยๆนะครับในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็ใช้แอมป์น้อยๆนะครับ
1: ทีนี้นะครับความเสียหายนะครับของฟิวเนี่ยนะครับถ้าได้รับภาระหรือว่าโหลดเกินไปเนี่ยนะครับฟิวตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ตัดนะครับตัดหรือว่าเราเรียกอีกอย่างว่าฟิวขาดนั่นเองนะครับเวลาตรวจเช็คนะครับหลักๆก็จะมีด้วยกันหลักๆก็จะตรวจเช็คกันอยู่2วิธีดับแรกก็คือดึงตัวฟิวออกมานะครับแล้วก็ดูนะครับดูที่ขดลวดนะครับดูที่ขดลวดข้างในนะครับก็จะมีลวดอยู่ภายในนะครับถ้าลวดเนี่ยหรือว่าที่อยู่ภายในเนี่ยขาดออกจากกันเนี่ยก็จะทำให้เรามองออกเลยแล้วว่าฟิวตัวนี้ขาดเพราะว่ากระแสไฟนะครับก็จะเดินไม่ต่อไม่ถึงกันนั่นเองนะครับผม
0: ถ้าดูชัดๆนะครับถ้าดูชัดๆนะครับการที่จะดูนะครับให้ดูตรงด้านในนะครับด้านในเลยนะครับด้านในนะครับจะมีนะครับเส้นเล็กๆอยู่เห็นไหมครับอันนี้คือการดูด้วยสายตานะครับดูด้วยสายตานะครับจะเห็นว่าจะมีเส้นเล็กๆโค้งๆอยู่นะครับเล็กโค้งๆอยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือของดีๆจะเป็นอย่างนี้นะครับของดีๆเป็นอย่างนี้ถ้าขาดจะเป็นยังไงนะครับก็คือเส้นด้านในจะแหว่งหายไปนะครับนะครับมันจะหายไปนั่นเองนะครับนะครับนักเรียนเห็นไหมครับเดี๋ยวนักเรียนเอาไปดูนะครับว่าอันนี้คือฟิวดีถ้าฟิวขาดก็คือตรงกลางมันจะหายไปนั่นเองนะครับนะครับ
1: ครับนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหลอดไฟนั่นเองหลอดไฟนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟด้านหน้านั่นเองนะครับนะครับหลักๆนะครับก็จะมีขดลวดข้างในอยู่สองเส้นนั่นเองนะครับหลอดไฟหน้านะครับแน่นอนครับหลายคนก็คงรู้แล้วว่ามีไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงนั่นเองนะครับในส่วนอันนี้ก็นะครับวิธีตรวจเช็คนะครับตรวจสอบว่าหลอดไฟเสียไม่เสียนะครับถ้าพื้นฐานนะครับเราก็ดูนะครับอันนี้นะครับสองหลอดนี้จะแตกต่างกันเห็นไหมครับสองหลอดนี้จะแตกต่างกันอันนี้เป็นไงครับก็จะมีลักษณะดำๆมัวๆไม่ๆอยู่ใช่ไหมครับอันนี
0: ้นะครับเดี๋ยวเราจะดูชัดๆนะครับ
1: ชัดนะครับ
0: สีนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับสีจะดำๆนะครับเริ่มเสื่อมแล้วนะครับสีของเขาจะดำนะครับถ้าหลอดดีๆนะครับสีนะครับ
1: ก็จะใส
0: จะใส
1: จะใสหน่อยนะครับ
0: อย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือถ้าใสแบบนี้นะครับขดลวดด้านในยังอยู่ครบ
1: อยู่
0: นะคร
1: ับ
0: ไม่ขาดไม่ห่างออกจากกันนะครับก็คือหลอดไฟที่ยังใช้ได้อยู
1: ่
0: ถ้าเริ่มดำแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเสื่อมคุณภาพไฟก็ไม่สว่างนะครับ
1: ครับผมต่อมานะครับอันนี้นะครับแน่นอนครับสัญญาณไฟนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแน่นอนครับอันนี้คือหลอดไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับหลอดไฟเลี้ยวทำหน้าที่อะไรก็นะครับเราต้องการจะเลี้ยวซ้ายนะครับกดเปิดสวิตช์ไปทางซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีอยู่ทางด้านหน้ารถนะครับแล้วก็ด้านรถด้านหลังรถฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นสีส้มๆนะครับหลอดสีส้มนะครับเวลาดูนะครับก็ตรวจสอบเหมือนเดิมเลยเหมือนกับหลอดไฟหน้าเลยก็ดูนะครับดูขั้วข้างในว่ามันห่างออกจากกันมันขาดออกจากกันไหมนะครับนะถ้ามันขาดออกจากกันนะครับแยกออกจากกันแสดงว่า

0: อันนั้นนะครับหลอดไฟอันนี้นะครับนะขาดแล้วใช้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราสังเกตแล้วขดลวดข้างในยังขดต่อถึงกันอยู่โอเคอันนี้ยังใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับผม
1: ก็เป็นการตรวจสอบด้วยสายตานะครับ
0: สายตานั่นเองครับผม
1: นักเรียนก็สามารถดูได้นะครับว่าขดลวดด้านในเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์เขาบอกนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามันขาดไม่ขาดนะครับทีนี้แล้วถ้าผมดูไม่ออกล่ะอาจารย์ใช่ไหมครับก็บางคนอาจจะสงสัยนะครับแล้วดูไม่ออกทำยังไงอ่ะก็ต้องใช้เครื่องมือวัดสิครับใช้เครื่องมือวัดเพราะว่าการที่เราดูด้วยสายตานะครับบางทีอาจจะไม่ชัวร์นะครับอ้าวลูกค้าบอกว่าอ้าวหลอดไฟเนี่ยไม่ติดหลอดไฟมันขาดรู้ได้ไงว่ามันขาดนะครับเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นนะครับว่าการซ่อมของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีเครื่องมือนะครับที่ต้องใช้นะครับเราก็ต้องใช้ตัวนะครับมัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับสามารถตรวจเช็คได้หลายอย่างนะครับตรวจเช็คได้ทั้งแรงเครื่องของไฟฟ้านะครับตรวจเช็คการต่อเนื่องของหลอดไฟนะครับถ้าไฟมันหลอดไฟมันเสียมันขาดนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้วัดได้นะครับถ้าอีกอย่างนึงนะครับในกรณีที่เรามิเตอร์เราอาจจะเสียทานหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเกิดปัญหานะครับชิ้นนี้ครับสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับเครื่องมือ DIY นะครับก็คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟเลี้ยวหรือหลอดไฟหลีก็ได้นะครับ1อันเนี่ยนะครับมันมีสายไฟ2เส้นเราก็เอามาต่อกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวปากคีบนั้นเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถทำใช้เองได้นะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับสามารถทำเองได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเอาไว้วัดไฟฟ้าว่าไฟมาไม่มานะครับซึ่งสะดวกและง่ายนะครับในการตรวจเช็คนะครับเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์นิติพงศ์ช่วยนะครับสอนนักเรียนในการเช็คหลอดไฟที่มีในรถเนี่ยนะครับว่าอ้าวหลอดไฟเสียเนี่ยมันเสียตรงไหนนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยสอนในการเช็คหน่อยครับอาจารย์ว่าปรับมิเตอร์อย่างไรและวัดอย่างไรครับ
0: เราก็จะมาดูกันว่าวิธีตรวจเช็คนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์นี้ว่าจะตรวจเช็คอย่างไรนะครับดับแรกแน่นอนครับเราต้องปรับย่านก่อนนะครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปรับย่านนะครับปรับย่านมาที่เสียงนะครับย่านเสียงนั่นเองนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับอาจารย์จะบิดนะครับมาที่ย่านเสียงนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับผมย่านเสียงคือยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็นะครับโดยนำนะครับที่วัดนะครับสองอันมันจี้ถึงกันก็จะมีเสียงนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะวัดให้เรียนดูก่อนหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นนะครับวัดหนึ่งชิ้น
1: หลอดที่ขาดนะครับ
0: หลอดที่ขาดนะครับ
1: หลอดที่ขาดนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นเนื่องจากหลอดมันดำนะครับเราต้องใช้เครื่องมือในการวัดนะครับนะครับมันมีหลอดไฟมีสองไส้นะครับก็จะมีสองขั้วนะครับเพราะนั้นมิเตอร์ด้านหนึ่งก็จิ้มกับกลาวไว้นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็จิ้มที่ขั้วของนะครับหลอดไฟนะครับสังเกตว่าเงียบเลยนะครับอันนี้คือหลอดขาดทั้งสองไส้เลยนะครับ
0: สองไส้เลยนะครับ
1: มาดูหลอดที่ดีๆบ้างนะครับตรวจเช็คยังไงนะครับนะครับถ้าเกิดเสียงดังนั่นคือการถึงกันของหลอดไฟด้านในนะครับแสดงว่าไส้ข้างในเนี่ยนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราปรับไปที่ย่านเสียงนะครับถ้ามันถึงกันมันก็จะดัง
0: ดังนั่นเอง
1: นะครับถ้ามันขาดก็จะไม่ดังนะครับเช่นกันครับมาดูหลอดที่เป็นหลอดแบบเสียบดูบ้างนะครับหลอดแบบเสียบเราเรียนดูนะครับต้องจิ้มให้ถูกขั้วนะครับถ้าจิ้มขาตัวของมิเตอร์ไปโดนกันเนี่ยนะครับมันก็จะดังเราอาจจะหลงทางได้นะครับจิ้มแล้วอันนี้ขาดนะครับไม่เกิดเสียงดังเลยนะครับจริงๆวัดความต้านทานก็ได้นะครับ แต่ว่าอย่างง่ายกว่าทำคนเดียวก็ได้นะครับก็คือเราปรับเสียงเอานะครับฟังเสียงเอานะครับเราก็จะยินเสียงนะครับหลอดดีๆก็จะติดแบบนี้นะครับนะครับเหมือนกันครับถ้าเป็นฟิวนะครับบางทีมองด้วยสายตาเนี่ยเรามองไม่รู้หรอกขาดหรือเปล่านะเล็งแล้วเล็งอีกขาก็ยังดิ่วดีนะครับขดด้านในก็ยังโอเคอยู่มันทำไมไม่ติดล่ะนะครับไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์เราต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับมี2ฝั่งนะครับก็วัดทั้ง2ฝั่งนะครับถึงกันไหมนะครับถึงกันนะครับก็ฟังจากเสียงเอาถึงกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเครื่องมือนะครับมีความสำคัญในการซ่อมระบบไฟฟ้านะครับมากเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอามือนะครับไปจับนะครับเพื่อให้ได้สัมผัสอะไรฟังเสียงก็ไม่ได้นะครับและอะไรอีกอะดมกลิ่นนะครับสัมผัส
0: ก็ไม่ได้
1: ไม่

0: ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไฟฟ้าเรามองไม่เห็นเพราะนั้นเครื่องมือนะครับจึงสำคัญนะครับนะครับก็คือมัลติมิเตอร์นั่นเองนะครับที่ใช้ในการบำรุงรักษานะครับจักรยานไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับโอเคนะครับ
1: อ่ะนะครับเดี๋ยวก่อนที่ให้นักเรียนวัดนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาเราใช้งานมัลติมิเตอร์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับปิดด้วยนะครับอ่ะเวลาปิดนะครับเราก็บิดมาที่ตำแหน่งออฟนะครับออฟนั่นเองนะครับอ่ะออฟนะครับมันก็จะปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเสร็จในการวัดอ่ะเดี๋ยวนักเรียนนะครับลองครับเรามาตรวจสอบดูนะครับ
0: คุณครูทำให้ดูแล้วนะครับมาเชิญเลยครับ
1: เชิญนะครับนักเรียนนักเรียนนะครับก็อันนี้นะครับ
0: มันตรงนี้เลยครับ
1: ตรงนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกครับเลือกเลยนะครับว่าจะวัดชิ้นไหนแล้วก็ลองปรับยะได้เลยนะครับผม
0: นะครับ
1: เป็นยานเสียงนะครับเอาชิ้นไหนก่อนดี
2: ฟ
1: ิ
2: วก
1: ่
2: อน
1: นะครับ
0: ทดสอบตัวเองก่อนนะครับทดสอบตัวเองมิเตอร์ก่อนนะครับทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราสายมัลติมิเตอร์อาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับเราอาจจะหลงทางทดสอบครับทดสอบฟิลนะครับ
1: เสียง
0: ผ่านนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับ
1: ต่อมาครับเดี๋ยวเป็นหลอดไฟนี่ก่อนละกันหลอดไฟที่ขาดนะครับหลอดไฟที่ขาดที่ดำนะครับนะ
0: เราต้องเอากราวนะครับ
1: ต้องกินที่
0: กราวอยู่ที่ข้างๆนะครับกราวอยู่ด้านข้างนี้นะคร
1: ับ นะครับ
0: แล้วก็ตรงนี้คือไส้ของหลอดนะครับทั้งสองฝั่ง
2: ไม่ดังคร
1: ับ ไม่ดังนะครับ
0: อีกข้างนึงนะครับอีกข้างนึงมีสองข้างครับ
1: มีขั้วนี้นะครับอันนี้ขั้วนึงลงกลางขั้ว
0: ที่มีขั้วนึงครับจะมีขั้วนึง
1: ก็ต้องจิ้มกราวขั้วนึงนะครับแล้วก็มาจิ้มเมื่อกี้เราวัดขั้วนี้ไปแล้วต่อมานะครับก็จะมาวัดอีกหนึ่งขั้วนั่นเองนะครับผม
0: โอเคนะครับ
2: ไม่ดัง
0: เล
2: ย
0: ขาดทั้งสองไส้เลยนะครับลองวัดหลอดดูดีๆดูบ้าง
1: หลอดดีๆดูนะครับนี่เป็นหลอดที่ดีนะครับจิ้มลงกราวอันนึงนี่ดังนะครับ
0: อีกอันนึงครับ
1: โอเคนะครับ
0: นะครับ
1: ใช้ได
0: ้ใช้ได้นะครับ
1: นะครับผมต่อมาอีกสักหลอดไหมครับอันไหนดีสองหลอดนี
0: ้ลองเลือกเลยครับเลือกเลยลองวัดเองครับ
2: หลอดไฟเล
0: ี้
2: ยวนะครับ
1: หลอดไฟเลี้ยวครับหยิบขึ้นมาให้ก็ได้นะครับก็คือขั้วมันจะอยู่ใกล้กันนะครับ
2: ดังครับ
1: ดังนะครับแสดงว่าเป็นไงหลอดอันนี
2: ้ดีครับ
1: ใช้งานได้นะครับ
0: แล้วถ้ามันไม่ดีเป็นยังไงครับ
2: ขาดครับ
0: นั่นสิครับเราจะรู้ได้ไงว่าร
1: ู้ได้ไงว่าขาด
2: เช็คมิเตอร์ครับ
0: เช็คมิเตอร
2: ์ถ้าไม่ขาดมันจะดังครับ
0: นะครับถูกต้องนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์นักเรียนเชิญนั่งได้ครับเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการวัดหลอดไฟวัดฟิลนะครับรวมถึงสายไฟครับปัญหาหนักสุดเลยนะครับก็คืออาจจะเกิดจากการอะไรนะจันหนูกัด
1: หนูกัด
0: หนูกัด
1: ด้านในเกิดจากการพับจันงอแล้วพวกนี
0: ้นะครับเพราะนั้นเนี่ยรถเนี่ยนะครับจากด้านหน้ารถไปหลังรถสายไฟก็จะยาวเราไม่สามารถที่จะ
1: ปอกดูข้างใน
0: ปอกสายไฟตั้งแต่หน้ารถไปท้ายรถเนี่ยนะครับจะเสียเวลามากเลยนะครับเราจึงต้องใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คตรวจเช็คอะไรครับตรวจเช็คความต่อเนื่องเหมือนกันครับก็คือปรับเสียงสายไฟเส้นเดียวกันอย่างเช่นไฟเลี้ยวด้านหน้ากับไฟเลี้ยวด้านท้ายก็จะเป็นเส้นเดียวกันนะครับถ้าข้างหน้าติดข้างหลังไม่ติดอ้าวเกิดอะไรขึ้นเช็คหลอดแล้วก็ไม่ขาดนะครับเราก็ต้องประมาณการไว้ว่าสายไฟน่าจะขาดหรือเปล่านะครับเราก็ต้องใช้มิเตอร์นะครับวัดจากด้านหน้ารถไปข้างหลังรถนะครับซึ่งเป็นเส้นเดียวกันและสีเดียวกันนะครับอย่าลืมที่โค้ดสีที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่นะครับ
1: ตอนแรก
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปวัดโค้ดสีกันนี่นะครับเราก็จะทำให้เกิดการหลงทางนะครับด้านหน้าสีหนึ่งใช่ไหมครับด้านหลังสีหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับจะทำให้เกิดการหลงทางเพราะว่าวัดโค้ดสีสายไฟขาดทีนี้ตัดสินใจรื้อสายไฟนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจารย์มีอะไรจะเสริมนะครับก่อนที่จะหมดเวลา
1: ที่จะหมดเวลานะครับก็นะครับในการตรวจเช็คเนี่ยนะครับเราก็สามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับบางทีนะครับรถที่บ้านหรือว่ารถคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไฟเลี้ยวไม่ติดไฟหน้าขาดนะครับเราก็สังเกตด้วยสายตาก่อนถ้าสังเกตด้วยสายตาไม่ได้ถ้าเรามีมัลติมิเตอร์เนี่ยเราก็เอามัลติมิเตอร์อันนี้ไปลองตรวจสอบดูนะครับถือว่าเป็นการได้ทบทวนความรู้นะครับที่ได้เรียนไปจากห้องเรียนนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมีอีกหนึ่งพาร์ทนะครับจะเป็นพาร์ทการตรวจเช็คนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่านะครับในการตรวจเช็ควงจรต่างๆเนี่ยมีวงจรอะไรบ้างนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับ
0: ก็เดี๋ยวนะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าครับวงจรไฟฟ้าที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไว้ใช่ไหมครับอาจารย์นะ
1: ครับ
0: ก็คือวงจรแตรนะครับวงจรไฟเบร
1: ก
0: นะครับวงจรไฟเลี้
1: ยว
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: วงจรไฟเลี้ยว

0: เราก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรนะครับก่อนที่จะลงไปตรวจเช็คในรถจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้วงจรเนี่ยนะครับการตรวจเช็คเนี่ยนะครับจะยากมาก
1: ยากมาก
0: นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าสายไฟเส้นไหนนะครับอ้าวอันนี้เป็นไฟเบรกอันไหนเป็นไฟเลี้ยวนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเราก็ต้องไปนั่งดูสายไฟที่มีเป็นมัดเนี่ยนะครับทำให้เราเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานนะครับ
1: เดี๋ยวเราก็ต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าวงจรที่อาจารย์บุญเลิศและอาจารย์ก๊อฟได้กล่าวไปเนี่ยนะครับว่ามีวงจรอะไรบ้างนะครับนะ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่ง

Headlight RH และ Headlight LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้ว

แท็กครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแท็กที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้ความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์ แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เราก็จะมาว่าในส่วนของการแปลงพลังงานเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้เล่นกระบวนการในการต่อวงจรโน่นนี่นั่นหลากหลายไปแล้วแต่ทั้งหมดที่ผ่านมานั้นที่เราต่อไปที่เราต่อใช้งานนั่นคือการดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาโดยตรงดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาโดยตรงแล้วก็ไปจ่ายกับวงจรไปจ่ายกับ Wi-Fi ไปจ่ายให้กับกล้องวงจรปิดทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เราผ่านมานั้นมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในกระบวนการที่เป็นชีวิตจริงตามบ้านเรือนได้ดังนั้นอุปกรณ์ที่เราจะศึกษากันต่อไปเนี่ยก็คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราสามารถแปลงจากไฟ12โวลต์ปกติที่เราใช้งานอยู่ให้กลายมาเป็นไฟ220โวลต์ที่สามารถใช้กับโหลดอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะมีอะไรเราจะตะบี้ตะบันเสียบเข้าไปอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องดูด้วยว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์หรืออินเวอร์เตอร์ของเรานั้นมันเหมาะกับเครื่องใช้หรือโหลดหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้คำนวณแล้วว่าไอ้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันมีสเปคลักษณะการทำงานเป็นยังไงโหลดที่มันสามารถต่อกับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เป็นยังไงได้นะเราลองมาดูก่อนว่าการทำงานของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เป็นยังไงบ้างหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ก็คือเป็นตัวแปลงพลังงานจากตัวหนึ่งไปเป็นอีกตัวหนึ่งนะนี่ผมยกตัวอย่างเป็นพลังงาน A แล้วก็ให้กลายมาเป็นพลังงาน Xซึ่งพลังงาน A กับพลังงาน X เนี่ยกำลังวัตต์คือตัวเดียวกันนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัตต์เนี่ยมันจะต้องสื่อสารกันได้ไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของ A หรือว่าจะอยู่ในรูปแบบของ X ก็ตามแต่มันถูกเชื่อมด้วยวัตต์โวลต์กับกระแสไม่เกี่ยวกันแล้วนะฮะตอนนี้แต่ตัวหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือวัตต์นะฮะคือกำลังรวมของมันนะดังนั้นกระบวนการในการแปลงจากพลังงาน A ไปยังพลังงาน X เนี่ยฮะมันจะต้องมีตัวแปลงตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวแปลงพลังงานตัวนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์กระบวนการแปลงยังไงพลังงาน A ที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือเป็น DC นั่นเองจากนี้ผ่านตัวแปลงพลังงานมันจะกลายเป็น AC ทันทีเพราะฉะนั้นการแปลงจาก DC มาเป็น AC มันต้องผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นตัวกลางตัวนี้ในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นขดลวดที่อยู่ข้างในย่อมต้องมีอินเวอร์เตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นดังนั้นกระบวนการแปลงมันจะต้องอ้างถึงสัญญาณอยู่หนึ่งสัญญาณก็คือสัญญาณไซน์อะไรคือสัญญาณไซน์ก็คือสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้วอยู่ตลอดเวลานะฮะเวลาหนึ่งมันอาจจะเป็นขั้วบวกเวลาหนึ่งมันอาจจะเป็นขั้วลบขั้วบวกลบมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแตกต่างจากไฟ DC ไฟ DC คือเป็นไฟที่ถูกผูกติดกับขั้วอยู่ตลอดเวลาที่เขาบอกว่าสายสีแดงเป็นบวกสายสีดำเป็นกราวหรือเป็นลบนั่นเองแต่ไฟกระแสสลับมันไม่เป็นอย่างนั้นไฟกระแสสลับเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้วอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เขาบอกว่าเส้นนี้เป็นสายลายเส้นนี้เป็นสายเอ็นก็แล้วแต่ลายไม่ใช่บวกเท่ากับว่าเอ็นคือสายที่ถูกเชื่อมกับเจ้าตัวกราวของระบบเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่ากราวมันจะเป็นลบหรือกราวมันจะเป็นบวกไม่ใช่ไฟมันจะถูกเปลี่ยนขั้วอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนี่คือสัญญาณไซน์ของ AC จะต้องมีบวกและก็จะต้องมีลบอยู่ในเส้นเดียวกันดังนั้นวิธีการที่จะแปลงสัญญาณจากไฟ AC มาเป็น DCมีอยู่3ลักษณะลักษณะแรกคืออะไรลักษณะแรกคือทรายเลยมันจะแปลงออกมาเป็นสัญญาณทรายตามเส้นสีแดงเนี่ยนะครับไอ้นี่คือปกติเขาต้องการอย่างนี้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นสัญญาณตัวนี้เขาเรียกว่าสัญญาณเพียว

ไซด์เวฟเพียวไซด์เวฟก็เหมือนกับสัญญาณของการไฟฟ้าแต่ถามว่าอาจจะเหมือนเป๊ะหรือเปล่าอาจจะไม่เหมือนเป๊ะก็ได้แต่ว่ามันเสมือนนะฮะเสมือนเป็นสายตัวนี้คือตัวหนึ่งที่ปลายทางของการทำอินเวอร์เตอร์ทุกคนอยากไปอย่างนี้ทั้งหมดแต่ถ้าแบบง่ายที่สุดของการสร้างอินเวอร์เตอร์คือการสร้างสัญญาณสแควร์เวฟสแควร์เวฟคือสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับตัวสีเขียวๆนี่ฮะนี่คือสัญญาณสแควร์เวฟสแควร์เวฟเวลาสร้างออกมานั้นมันคล้ายๆกับทรายถึงจะเอาสัญญาณถึงจะเอาสัญญาณตัวนี้ไปแต่งด้วย RLC ก็แล้วแต่แต่ยังไงมันก็ยังเป็นตัวสแควร์เวฟอยู่ตัวที่3ก็คือสัญญาณโมดิฟายทรายอาจจะมีแค่เส้นเดียวอย่างนี้อย่างเช่นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นModify Size Modify Size เนี่ยอาจจะมีขั้นเดียวเหมือนกับ Square Wave ก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็น2ขั้นมีอีกขั้นหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือรูปแบบของ Modify Size นะเพราะฉะนั้นทั้ง3สัญญาณเนี่ยทั้ง Pure Size Wave ทั้ง Square Wave แล้วก็ทั้ง Modify Size เป้าหมายหลักก็คือทำไฟ220โวลต์ให้กลายมาคล้ายๆกับสัญญาณทรายมากที่สุดดังกระบวนการทำยังไงมาดูกันนี่คือรูปแบบหนึ่งที่ทำลักษณะของเอาสแควร์เวฟมาทำเป็นสัญญาณทรายเหมือนกันนี่คือสัญญาณสแควร์เวฟที่ผลัดกันทำงานโดยวงจรพุชพูลนี่คือวงจรพุชพูลนะฮะไฟ12โวลต์ป้อนจากนี้นะฮะเข้าขากลางของทรานส์ฟอร์เมอร์เสร็จแล้วขากลางตัวนี้ก็จะมีไฟออกฝั่งบน12โวลต์ฝั่งล่าง12โวลต์12โวลต์เสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวหม้อแปลงเนี่ยคือหม้อแปลงธรรมดาเลยหม้อแปลงธรรมดาก็ใช้ได้หม้อแปลงสเต็ปดาวที่เข้า220โวลต์ออก12โวลต์0แล้วก็12โวลต์ได้เลยนะต่อตามนี้นะเราก็จะได้ไฟที่ออกมาทางเอาท์พุตเนี่ยประมาณใกล้ๆ220โวลต์นะวิธีการทำงานเป็นยังไงไอ้ตัวกลางเนี่ยมีค่าเท่ากับ12โวลต์ส่งไปข้างบนขั้วนี้ก็มีค่าเท่ากับ12โวลต์ขั้วล่างก็มีค่าเท่ากับ12โวลต์ที่ต่างว่าทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ตัวล่างเนี่ยนำกระแสก่อนนำกระแสก่อนนำยังไงดูขั้วกลางของเจ้าตัว MOSFET ทั้ง2ตัวทั้งคู่เนี่ยตัวกลางเนี่ยของ MOSFET เนี่ยจะต่ออยู่กับอะไรต่ออยู่กับกราวนี่ฮะต่ออยู่กับกราวหรือไฟ12โวลต์นั่นเองเมื่อต่อกับไฟ12โวลต์เมื่อทรานซิสเตอร์ตัวนี้นำกระแสชึกขึ้นมาพอนำกระแสชึกขึ้นมานำไฟจากขาเดรนมายังขาซอสชึกสับปุ๊บไอไฟจากจุดนี้ฮะแทนที่มันจะเป็น12โวลต์มันจะกลายเป็น0โวลต์หรือกราวเพราะฉะนั้น0โวลต์หรือกราวอะไรเกิดขึ้นแรงดันมันจะตกคร่ำตรงนี้มีค่าเท่ากับ12โวลต์พอแรงดันตกคร่ำตรงนี้มีค่าเท่ากับ12โวลต์ข้างบนมีค่าเป็นบวกข้างล่างมีค่าเป็นลบมันจะกลับเฟสนะฮะกลับเฟสส่งไปยังข้างบนเนี่ยไอ้นี้มีค่าเป็นบวกมันกลับกลายเป็นลบฝั่งบนของทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้จะมีค่าเป็นลบฝั่งล่างของทรานสฟอร์เมอร์ภาคเอาท์พุตมันจะกลายเป็นบวกของทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ตัวล่างทำงานนี่คือคลื่นลูกแรกที่ส่งออกไปฟึบนะฮะคลื่นลูกแรกที่ส่งออกไปเป็นยังไงเป็นเฟสลบไม่ใช่ขั้วลบเป็นเฟสลบคลื่นลูกต่อมาถ้าสมมุติว่าตัวนี้ออฟแล้วก็มาออนที่ตัวบนมาออนที่ตัวบนอะไรเกิดขึ้นไอ้ไฟตรงนี้จะเป็นบวกอยู่ไอ้ไฟตรงนี้ก็จะเป็นบวกอยู่เมื่อตัวบนหรือ Q2 ออน

ที่2ออนมันก็จะดึงไฟของ12โวลต์ตัวเนี้ยลงกราวเหมือนเดิมนะฮะพอลงกราวเหมือนเดิมข้างบนมันจะกลายเป็น0โวลต์ละข้างบนจะกลายเป็น0โวลต์ขั้วกลางเนี่ยจะกลายเป็น12โวลต์พอ12โวลต์ขั้วนี้จะกลายเป็นบวกขั้วนี้จะกลายเป็นลบเป็นลบเป็นบวกปั๊บอินดิวฉึกเข้ามาเป็นบวกอยู่ข้างบนแล้วทีนี้บวกอยู่ข้างบนไอ้นี้ลบอยู่ข้างบนฟึบกลายเป็นอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเมื่อหม้อแปลงตัวเนี้ยเป็นหม้อแปลงสเต็ปอัพนะสเต็ปอัพถ้าสเต็ปดาวก็ต้องป้อนไฟ220โวลต์ออก12 12ฝั่งนี้12ฝั่งนี้ก็12แต่นี้มันจะกลายเป็นสเต็ปอัพแล้วเพราะเราป้อนไฟทางด้านอินพุตมันนี่ป้อนไฟทางด้านขดน้อยขดไอตัว secondary มันจะกลายเป็น primary ละตัวนี้นะครับป้อนชึกเข้าไปแรงดันมันก็จะไปปรากฏที่นี่เป็นเฟสบวกละนะเพราะฉะนั้นเฟส2ตัวนี้สลับการทำงานสลับด้วยวิธีอะไรสลับด้วยวิธีการสร้างคล็อกด้วยIC ตัวนี้ฮะ CMOS 40 4047ตัวนี้ CMOS ตัวนี้สามารถสร้าง RC Time Constant ได้สามารถสร้างความถี่ได้ด้วย R กับ C 2ตัวนี้ RC 2ตัวนี้สร้าง Time Constant หรือคาบเวลาให้ได้ประมาณ20มิลลิเซกเพื่อสร้างความถี่ให้ใกล้เคียงกับ50เฮิรตซ์ให้ได้แต่เอาท์พุตออกมาเป็นอะไรฮะเป็นสแควร์นะฮะไม่ใช่เป็นทรายวงจรบางวงจรไม่สามารถเอาสแควร์นี่ไปใช้งานได้ต้องเอาสัญญาณทรายเพียวทรายอย่างเดียวดังนั้นกระบวนการในการต่อใช้งานเนี่ยวงจรนี้คือวงจรสแควร์เวฟอินเวอร์เตอร์กระบวนการในการสร้างสแควร์เวฟอินเวอร์เตอร์จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีตัวทรานสฟอร์เมอร์พวกนี้ทรานสฟอร์เมอร์พวกนี้เป็นทรานสฟอร์เมอร์ความถี่ต่ำหรือ low frequency transformer ก็คือหม้อแปลงโดยปกตินี่แหละหม้อแปลง220โวลต์นี่แหละเอามาใช้งานได้เลยแต่สายทางด้านนี้ฮะมันจะต้องมี3เส้นนี่คือรูปแบบของการสร้างเจ้าตัว square wave inverter มันจะต้องมีพระเอกหลักก็คือเจ้าตัวทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้เป็นตัว upแรงดันขึ้นมาเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าหม้อแปลงของเราเป็นลักษณะตามที่เห็นเนี่ยฮะตามที่เห็นเนี่ยเป็นแบบไฮสปีดเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีความถี่สูงทำไมเราต้องใช้หม้อแปลงที่มีความถี่สูงในการทำอินเวอร์เตอร์เพราะว่าเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ของเรานั้นถ้าเราต้องการกำลังมากๆแล้วไปใช้หม้อแปลงในลักษณะแบบนี้อะไรเกิดขึ้นตัวมันจะใหญ่โตมโหฬารเลย1กิโลวัตต์อย่างเงี้ยโอ้โหตัวบักเอฟเลยนะตัวใหญ่มากนะถ้าตัวใหญ่มากๆเนี่ยกระบวนการต้องการที่กำลังสูงมากๆขึ้นไปเป็น4 5กิโลวัตต์อย่างเงี้ยหรือ10กิโลวัตต์อย่างเงี้ยมันจะแบกกันไม่ไหวนะแต่มันได้เรื่องของความคงทนถาวรไงพวกนี้จะมีความคงทนถาวรสูงมากถ้าเป็นลักษณะของ low frequency inverter แต่ถ้าเป็นลักษณะของ transformer แบบนี้เนี่ยมันก็จะความคงทนถาวรมันก็จะต่ำลงแต่ราคามันก็จะถูกลงเช่นกัน inverter ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นลักษณะของ high frequency เกือบทั้งหมด low frequency นั้นน้อยมากพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของ high frequencyhigh frequency กับ low frequency แตกต่างกันยังไง high frequency กับ low frequency แตกต่างกันหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวแกนที่เอามานำความถี่ถ้าเป็นลักษณะของ low frequency แบบนี้แกนที่อยู่ภายในปลอกตัวนี้ฮะมันจะเป็นแกนเหล็กมันจะเป็นเหล็กแผ่นที่เขาอัดขึ้นไปเป็นซี่อะไรประมาณนั้นทำไมถึงเป็นซี่ทำไมไม่ใส่แผ่นเดียวถ้าแผ่นเดียวมันก็กลายเป็นแม่เหล็กถาวรไงมันคืนอำนาจไม่ได้ที่มันต้องการคืนอำนาจอย่างรวดเร็วเขาก็เลยกลายเป็นใส่เหล็กแผ่นเป็นซี่เพื่อที่ให้คืนอำนาจ

การเป็นแม่เหล็กนะฮะดังนั้นเขาก็เลยใส่แม่เหล็กตรงเนี้ยเป็นเหล็กซี่นะฮะเป็นเหล็กพวกเนี้ยแต่ high frequency หรือความถี่สูงนั้นไม่สามารถที่จะใช้เหล็กได้เพราะว่ามันทำไม่ทัน high frequency เนี่ยมันจะต้องมีสปีดที่ค่อนข้างสูงความถี่ที่ใช้เนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่า 30K ถ้าสมมุติว่าต่ำกว่า 20K ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะมันไปกวนกับเสียงมันไปกวนกับเสียงความถี่เสียงเริ่มต้นตั้งแต่20เฮิรตซ์จนไปถึง 20,000 หรือ 20K มันจะอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าเราทำสวิตชิ่งหรืออินเวอร์เตอร์พวกนี้อยู่ในความถี่ 20K เนี่ยมันก็จะไปกวนความถี่เสียงแหลมฟังไม่ได้เลยทีนี้เครื่องเสียงที่อยู่ข้างๆดังนั้นความถี่ที่เอาไปใช้พวกนี้เนี่ย ก็จะต้องสูงพอสมควรนะเริ่มต้น30 33จนไปถึง5 60จนไปถึง100ก็มีนี่คืออินเวอร์เตอร์ที่ใช้ High Frequency Inverterนี่คือ1ตัวแต่แตกต่างตรงที่กระบวนการในการสร้างเจ้าตัวออสซิลเลเตอร์ตัวนี้จะใช้ตอง5มาเป็นตัวจัดการแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้เจ้าตัว CD4047 CD4047 มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันสามารถส่งเอาท์พุตที่ไม่เหมือนกันออกมา2ช่องส่งเอาท์พุตออกมาไม่เหมือนกัน2ช่องก็คือ Q กับ Q bar ถ้าสมมุติว่าตัว Q มีค่าเป็น1 Q bar ก็ต้องมีค่าเป็น0อะไรประมาณนั้นถ้า Q bar มีค่าเป็น1 Q มีค่าเป็น0นั่นก็คือกระบวนการในการสร้างPure Sine Wave ทำยังไงการสร้างอินเวอร์เตอร์ในลักษณะของ Pure Sine Wave หรือ Sine Wave ปกติหรือmodify sine wave ทำยังไงวิธีการง่ายๆนะฮะก็คือเอาไฟ DC นะฮะนี่คือขนาดเล็กแล้วนะฮะขนาด high frequency เอาไฟ DC แปลงเป็นไฟ DC ให้มีค่าที่สูงขึ้นโดยใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่โดยใช้เทคนิคของการ boost converter ก็ได้หรือใช้เทคนิคflyback converter ก็ได้แต่ต้องทำไฟให้สูงขึ้นก่อนนะไฟที่สูงเนี่ยสูงขึ้นไปเท่าไหร่โดยประมาณถ้าเราต้องการทำไฟ220โวลต์ก็จะต้องมีไฟที่มีค่าแรงดันไม่ต่ำกว่า350โวลต์ที่เป็นไฟสูงค้างเอาไว้ก่อนแต่ส่วนมากเวลาเขาทำนี่เขาทำ400โวลต์เลยค้างแรงดันตรงนี้ไว้ก่อนเพราะนั้นแปลงไฟจาก DC ตรงนี้เป็นไฟเท่าไหร่12โวลต์12โวลต์แปลงเป็นไฟแรงดันสูง400โวลต์นะแปลงไฟแรงดันสูงแล้วก็แปลงไฟแรงดันสูงให้กลายมาเป็นความถี่ทีนี้เราก็จะได้ไฟ AC เพราะฉะนั้นหลักๆมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ในการสร้างสัญญาณ Pure Sine Waveเพราะฉะนั้นรูปแบบในการสร้างสัญญาณ Pure Sine Wave นี่คือวงจรที่ผมดีไซน์เอาไว้โดยใช้ MOSFET 4ตัวป้อนไฟต่ำ12โวลต์แล้วก็ผ่านเจ้าตัวแปลงตัวนี้แล้วก็ผ่านทรานส์ฟอร์เมอร์ออกมาเป็นไฟ400โวลต์นี่คือวงจรแปลงไฟตัวหนึ่งการทำงานวงจรก็เริ่มต้นตั้งแต่หลักๆเลยก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เป็นไฮฟรีเควนซีตัวนี้นะครับหน้าตาตัวนี้จริงๆก็คือประมาณนี้ไอ้นี่คือไฮฟรีเควนซีไฮฟรีเควนซีคือความถี่สูงทรานส์ฟอร์เมอร์หรือหม้อแปลงความถี่สูงทรานส์ฟอร์เมอร์คือตัวเปลี่ยนพลังงานไงแปลงร่างจากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งไอ้นี่ก็เหมือนกันแปลงร่างจากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งนะนี่คือตัวเดียวกันนะฮะตัวเดียวกันกับทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เราเซิร์ชเข้าไปแล้วก็เห็นตัวเป็นหุ่นยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นกระบวนการทรานส์ฟอร์เมอร์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของ High Frequency Transformer ดังนั้นไอ้เจ้าตัว High Frequency Transformer เนี่ยมันคือพระเอกหลักในการจัดการคือตัวนี้พระเอกหลักพอมีพระเอกหลักเสร็จแล้วกระบวนการมันเป็น

ยังไงอันดับแรกเราป้อนไฟ B บวกเข้าไปก่อน B บวกเข้าไปในขั้วของทรานส์ฟอร์เมอร์ขั้วกลางเสร็จแล้วขั้วนี้ก็คือ1ชุดที่มีขดลวดวงจรก่อนหน้านี้คล้ายๆกันนะฮะไอ้นี่ก็ขดลวด1ชุดไอ้ขดลวด1ชุดเนี่ยไอ้นี่ข้างบน1ชุดข้างล่าง1ชุดต่อเป็นวงจรพุชพูเอาไว้เสร็จแล้วเมื่อได้พุชพูลไอ้นี่คือไอโซเลเตอร์ไอ้นี่คือขดลวด1ขดทางด้าน primary ทางด้านออกตัวที่ผมใช้ตัวนี้เนี่ยมีขดลวดอยู่ประมาณ4ขดตัวนี้4ขดตัวนี้4ขดไอ้ตัวนี้ก็120นะ120รอบกับกระบวนการในการสร้างทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวนี้เมื่อมันสร้างไฟขึ้นมา1ชุดมันก็จะได้ไฟบวกลบทีนี้บวกลบด้วยวิธีการอะไรบวกลบด้วยวิธีการผ่านวงจร bridge rectifier นะฮะวงจร bridge rectifier ก็ออกมาผ่านเจ้าตัวโชค1ตัวโชคอยู่ไหนนี่คือโชคนะต้องผ่านโชคตัวนี้1ตัวแล้วก็ออกมาเป็นไฟ350ถึง400โวลต์นะ350ถึง400โวลต์เราสามารถปรับได้นะนี่เราสามารถปรับได้ด้วยวอลุ่มตัวนี้แล้วก็เอาเจ้าตัวแรงดันชุดนี้ไปอ้างอิงตัวที่จะจัดการอ้างอิงหรือทำการออสเลเตอร์เนี่ยมันจะมี IC อยู่1ตัวที่เป็นพระเอกของงานนี้เลยก็คือ TL494 TL494 มีเอาท์พุตอยู่2ช่องก็คือเอาท์พุตขาที่9กับขาที่10เอาขาที่9กับขาที่10ไปดรายอะไรฮะไปดรายเฟดนะฮะไปไดรฟ์เฟดโดยใช้ตัวไดรฟ์ที่เป็นแบบปกติธรรมดาก็คือเกตไดรฟ์เบอร์ TLP 250แล้วก็เอาเจ้าตัวแบตเตอรี่นะฮะเอาแบตเตอรี่ไปจ่ายให้กับเจ้าตัวเกตไดรฟ์ได้เลยเพราะอะไรถึงเอาแบตเตอรี่ไปจ่ายนะเพราะว่าไฟชุดนี้มันไม่เกิน12โวลต์ไงฮะถ้าไฟชุดนี้เกิน12โวลต์เกตไดรฟ์ก็จะต้องสูงขึ้นแต่ไฟชุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไฟชุดนี้มีค่าเท่ากับ12โวลต์เท่ากับแบตเตอรี่เท่านั้นตัวเกตไดรฟ์ก็มีค่าเท่ากับแบตเตอรี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็สามารถต่อตรงได้เลยหรือไม่บางคนบอกว่าเอ้ยไม่จำเป็นจะต้องมีเกตไดรฟ์ก็ได้ใช่ถูกต้องฮะตัดเกตไดรฟ์ไปก็ได้แล้วก็ต่อตรงเข้ากับ IC ได้เลยก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ผมใส่เกตไดรฟ์เอาไว้เพื่อที่จะให้มันปลอดภัยตัวต่อมานี่คือตัวหนึ่งนะที่เราจะสร้างสัญญาณเพียวไซน์เพราะว่าจุดสุดยอดของกระบวนการในการสร้างแรงดันใหม่ก็คือเพียวไซน์เราได้แรงดัน350โวลต์ออกมาที่จุดนี้แล้วแล้วเราจะไปสร้างเพียวไซน์เราสร้างยังไงนี่คือวงจรต้นแบบทำไมผมถึงทำตัวนี้ขึ้นมาไม่เอากรณีศึกษาที่เป็นวงจรใช้งานจริงๆเพราะว่าวงจรใช้งานจริงๆเนี่ยเขาไม่ให้วงจรผมก็เลยดีไซน์ออกมาให้มันศึกษาได้ค่อนข้างง่ายว่ามันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนี่คือวงจรเพียวไซน์เวฟนะที่ประกอบด้วยเฟส4ตัวเฟส4ตัวนี้แตกต่างจากเฟส4ตัวที่ผ่านมาเฟส4ตัวนี้เป็นการต่อขนานกันนะฮะ2ตัวนี้ต่อขนาน2ตัวนี้ต่อขนานจริงๆแล้วมันใช้แค่ตัวเดียวก็ได้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้แต่ไอ้เจ้าวงจรนี้ใช้ตัวเดียวหรือ2ตัวไม่ได้มันต้องต่อเป็นวงจร H bridge ทั้ง4ตัวเนี่ยจะต้องทำงานที่สมบูรณ์กันมิฉะนั้นแล้วมันสร้างสัญญาณทรายขึ้นมาไม่ได้กระบวนการในการสร้างสัญญาณทรายทำยังไงกระบวนการในการสร้างสัญญาณทรายก็เหมือนกับการขับมอเตอร์ชนิดหนึ่งมอเตอร์เป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้มอเตอร์หมุนจากฝั่งตามเข็มนาฬิกาฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยฮะฝั่งซ้ายมือจะกลายเป็นบวกฝั่งขวามือจะกลายเป็นลบวิธีการที่จะทำให้ฝั่งซ้ายมือเป็นบวกฝั่งขวามือเป็นลบทำยังไงก็ให้สวิตช์ตัวที่1กับสวิตช์ตัวที่4ทำงาน
เมื่อสวิตช์ตัวที่1ทำงานไฟบวกวิ่งปุ๊บผ่านมารอนี่แล้วถ้าสมมุติว่าสวิตช์ตัวที่4ทำงานก็ฟึบลงกล่าวครบวงจรฝั่งนี้ไฟเข้าก่อนจะกลายเป็นบวกฝั่งนี้ไฟออกจะกลายเป็นลบแต่ต้องการหมุนกลับทางหมุนกลับทางฝั่งนี้จะต้องกลายเป็นบวกฝั่งนี้จะต้องกลายเป็นลบคือฝั่งขวามือนี่กลายเป็นบวกทำยังไงก็สับสวิตช์ S3 ขึ้นมาสับสวิตช์ S3 จึ๊กไฟบวกมารออยู่ที่นี่นะฮะและไปสับสวิตช์ S2 ลงกล่าวลบมารออยู่ที่นี่นะมอเตอร์ก็หมุนกลับทางนี่เทคนิควิธีการในการขับมอเตอร์แบบ H-Bridge ในขณะเดียวกันเทคนิควิธีการสร้างสัญญาณ PL sign ก็ใช้หลักการการขับมอเตอร์เหมือนกันทุกประการแต่แทนที่มันจะเป็นมอเตอร์มันจะกลายเป็นโหลดชนิดอื่นที่เป็นสัญญาณแบบกลับกันตลอดเวลานั่นคือสัญญาณ PL sign นั่นคือสัญญาณ sine wave เพราะฉะนั้นกระบวนการในการสร้างก็เริ่มต้นจากเจ้าตัว H-bridge นี่แหละนะเพราะเวลาต่อใช้งานกระบวนการมันก็มีเจ้าตัวเฟด4ตัวต่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวไดโอดฟาสหรือตัวช็อกกี้ไดโอดเนี่ยพวกเนี้ยต่อเข้าไปคล่อมเพื่อที่จะป้องกันการรบกวนแทนที่จะเป็นมอเตอร์กลับกลายเป็นโหลดแล้วทีนี้กลับกลายเป็นโหลดเอาโหลดมาแทนมอเตอร์นะเราใส่ปั๊บกลายเป็นโหลดที่สามารถสร้างไฟ AC ขึ้นมาจากเจ้าตัวMOSFET 4ตัวนี้ได้ดังนั้น MOSFET 4ตัวเนี่ยมันค่อนข้างมีอิทธิพลในการสร้าง PL sine wave ใครบอกว่าวงจร PL sine wave มี MOSFET 3ตัวไม่จริงใครบอกว่า PL sine wavemOSFET 2ตัวไม่จริงนะแต่ถ้าบอกว่า PL sine wave มี MOSFET 8ตัวเป็นไปได้เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเริ่มขนานแล้วไงฮะนะครับจับมาขนานชึกตัวนี้ขนานตัวนี้ขนานตัวนี้ขนานตัวนี้ขนานนี่เป็นไปได้ถ้าขนาน3เท่าไหร่3 4 10 2 12ตัวก็เป็นไปได้นะถ้าขนาน4ตัวละ4อย่างเงี้ยตัวละ4 4 4 16ไอ้อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าบอก2ตัวเป็นไปไม่ได้ PL sine wave ไม่สามารถทำได้โดยใช้ MOSFET เพียง2ตัวนะดังนั้นกระบวนการในการสร้างเนี่ยก็อาจจะเป็นวงจรนี้ก็ได้วงจรนี้ก็สร้างสัญญาณ PL sine ขึ้นมาก็ได้วิธีการทำยังไงมี MOSFET 4ตัวนี่ไงฮะMOSFET 4ตัวไอ้ MOSFET 4ตัวเนี่ยก็จะถูกไดรฟ์นะจะถูกไดรฟ์ด้วยเกตไดรฟ์ถ้าวงจรในลักษณะแบบนี้เนี่ยไอ้นี่เป็นอะไรฮะเป็น P channel เนี่ยตัวบนเนี่ยเป็น P channel นี่ P channel ไอ้ตัวนี้เป็น N channel P channel กับ N channel เนี่ยการทำงานมันจะสลับกันแล้วก็กระบวนการไดรฟ์เนี่ยถ้าอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยมันจะไดรฟ์ง่ายแต่มาดูวงจรเนี่ยวงจรนี้มันแตกต่างกันวงจรนี้ข้างบนกับข้างล่างใช้ N channel ทั้งหมดผมเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าตราบใดที่มี N channel ทั้งคู่มันจะต้องมีอุปกรณ์อยู่1ตัวก็คือตัวเกตไดรฟ์ที่มีอะไรฮะที่มีบูสต์แทร็กBootstrap วงจร Bootstrap ประกอบด้วยอะไรคาปาสเตอร์1ตัวไดโอด1ตัวนี่ไงฮะนะครับมันจะต้องมีอุปกรณ์2ตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือวงจร H-bridge ได้ในการสร้างสัญญาณ PL sine wave แล้วนี่คือ1ตัวที่นิยมค่อนข้างสูงมากสำหรับการสร้าง PL sine wave ก็คือตัว SG002นะครับ SG002 ตัวเนี้ยมันเป็นชิปที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสัญญาณ PL sine wave แบบนิ่งๆแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายสะดวกนะฮะมีวงจร protect
แต่ว่าถ้าช็อตมาก

หรือเซิร์ชมากๆตัวของมันก็พังง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเอามาใช้งานได้นะตัวที่ผมออกแบบเอาไว้ตัวนี้เนี่ยนะก็คือใช้เจ้าตัว SG เนี่ย SG 002ตัวนี้เสียบชึกลงไปนะครับแล้วก็สร้างสัญญาณ PSI ได้เหมือนกันอันนี้คือตัวหนึ่งที่เอามาเป็นกรณีศึกษาเสร็จแล้วไอ้วงจร SG 002นะครับตัวนี้ฮะอันนี้คือวงจรภายในนะทั้งหมดเนี่ยคือวงจรภายในของ SG ตัวนี้คือตัวที่เราเอามาต่อข้างนอกนะเพราะฉะนั้นไอ้วงจรข้างในเนี่ยเราไม่ต้องไปแบกภาระเยอะแยะมากมายในการดีไซน์นะพอไม่ต้องแบกภาระมากมายในการดีไซน์กระบวนการในการสร้างอินเวอร์เตอร์มันก็ไม่ได้ยุ่งยากแล้วทีนี้สำหรับคนที่จะต่อแล้วก็สร้างเป็นอินเวอร์เตอร์ที่สามารถเอาไปใช้งานเองได้หรือเอาไว้จำหน่ายในอนาคตนะนี่คือหนึ่งเรื่องที่เราสามารถทำได้นะแล้ววงจรที่เอามาเสริมก็จะประมาณนี้นะมีอุปกรณ์ก็คือมี MOSFET โน่นนี่นั่น4ตัวแล้วก็มีไฟ400โวลต์ป้อนในมันมีไฟ12โวลต์มีไฟ5โวลต์ป้อนมาที่จุดนี้นะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในการสร้างเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์แล้วถามว่าอินเวอร์เตอร์พวกนี้เนี่ยกระบวนการในการต่อใช้งานเป็นยังไงนะนี่คือกระบวนการในการต่อใช้งานอินเวอร์เตอร์ก็คือเอาไฟ12โวลต์24โวลต์36โวลต์อะไรก็แล้วแต่ป้อนเข้าไปเป็นไฟ DCแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไฟตัวชาร์จเจอร์นะครับเอาไอ้ตัวโซลาร์เซลล์ผ่านคอมไบเนอร์นี่ตัวคอมไบเนอร์นะคอมไบเนอร์คืออะไรคอมไบเนอร์คือตัวรวมสัญญาณนะฮะคือตัวรวมเอา DC ของ1สตริงโน่นนี่นั่นเข้ามานะฮะแล้วก็จะออกมาเป็นไฟ1ชุดเข้ากับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะแล้วอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะออกไฟ220โวลต์เป็นแบบ PSI นะนี่คือ1เรื่องของอินเวอร์เตอร์ที่มันทำได้นะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็คือ1อินเวอร์เตอร์ที่มันทำได้นะก็คือมีวงจรแผงโซลาร์เซลล์วิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วก็ออกแบตเตอรี่ในขณะที่ไม่มีการใช้งานอินเวอร์เตอร์มันก็จะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ถ้ามีการใช้งานมันก็จะดึงไฟจากเจ้าตัวแผงโซล่าเนี่ยไปใช้งานก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือการผนวกสัญญาณของระหว่างไฟที่มาจากโซล่าแล้วก็ไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะแล้วกำลังเวลาเขาจะบอกว่ากำลังเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์แล้วทีนี้ถ้าบอกว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีกำลังเท่ากับ6กิโลวัตต์6กิโลวัตต์หมายถึงอะไรเราก็เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านนะฮะแอร์เท่าไหร่แอร์กิน800โน่นนี่นั่นก็จับมาบวกเข้าด้วยกันนะถ้ามันไม่เกินกำลังของอินเวอร์เตอร์ก็ต่อไปเลยนะ6กิโลวัตต์เนี่ยสามารถใช้งานตามบ้านโดยทั่วไปได้เกือบทุกหลังนะครับนี่แผงก็ใช้ประมาณ4แผงมีแบตเตอรี่อยู่ประมาณเนี่ยนะครับแล้วค่าไฟของเราก็จะเป็น0โดยอัตโนมัติแล้วก็ปลั๊กที่เราจะใช้นะครับ MC ปลั๊กตัวนี้มี2ขั้วก็คือแบบยาวกับแบบมีรูอยู่ข้างในนะครับมีรูอยู่ข้างในนี่ก็จะประมาณนี้ MC4 เดี๋ยวตอนปฏิบัติเราก็จะได้ต่อว่ามันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการต่อสายพวกนี้ยังไงบ้างกระบวนการที่เราได้เรียนได้ศึกษาไปในส่วนของอินเวอร์เตอร์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ส่วนลึกๆเวลาเราจะใช้งานอีกทีหนึ่งต่อจากนี้จะต้องเห็นว่าสายในแต่ละสายมันจะต้องมีความสำคัญมีความจำเป็นแล้วก็ต่อกับเจ้าตัว ATS ทำยังไงในการสลับไฟบ้านหรือไฟอินเวอร์เตอร์ทำยังไงเราจะว่ากันในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไป

0: ยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊หน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี๊ยมนะครับเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงาน สีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสม

0: กับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป้หรือเกลียงโป้ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป้ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ้ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจาก ที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
2: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
3: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีตัวอีวอลเวอเรเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีอีวอลเวอเรเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
2: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
3: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
2: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติงานบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
3: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995 เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
2: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
3: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของมันจากภายนอก

และฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะก็ขอสวัสดีนะคะนักเรียนที่กำลังรับชมการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทรักษ์ในวันนี้ค่ะนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาที่เรานะคะไม่ใช่แค่นำไปใช้ในเรื่องของการเรียนเท่านั้นใครที่ได้เข้ามารับชมแล้วก็ได้ดูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษานะคะภาษาไทยโดยเฉพาะในเรื่องของงานอาชีพก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาในงานอาชีพมาหลายตอนแล้วก็

หลายเทปแล้วนะคะในครั้งนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนเหมือนกันค่ะแต่เป็นการเขียนที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ทุกอาชีพเลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจุบันนี้ในโลกของการนำเสนอด้วยภาพนิ่งหรือการใช้ภาษาในเรื่องของการออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงบทกลอนหรือในลักษณะของการนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเขียนภาษาไทยนั้นก็มองข้ามไม่ได้เลยค่ะแต่วันนี้มีความพิเศษมากกว่าเดิมเพราะเรายังคงทำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนนั่นคือการใช้ในรูปแบบของการประยุกต์ใช้การเขียนบทกลอนและคำประพันธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ในครั้งนี้เราจะสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของงานอาชีพได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีภูมิความรู้ทั้งรูปแบบของฉันทลักษณ์รูปแบบดั้งเดิมแล้วก็รูปแบบใหม่นะคะที่จะนำไปประยุกต์ใช้เอาละค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพในวันนี้พวกเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ1การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพค่ะนะคะแน่นอนค่ะทุกครั้งที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษานะคะโดยเฉพาะในหน่วยการเรียนในชั่วโมงที่คุณครูสอนนั้นนักเรียนจะต้องรู้จุดประสงค์ในรายวิชาในหน่วยนั้นๆว่าจะต้องการให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพหลายคนสงสัยว่าอ้าวในเมื่อเรียนเกี่ยวกับเรื่องของงานอาชีพนะคะแล้วบทร้อยกรองมันเกี่ยวกับอะไรในเรื่องของการเรียนภาษาไทยล่ะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะคิดว่าถ้าเรียนสายสามัญแล้วนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งบทกลอนนะคะการเขียนบทกลอนใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงภาพรวมแล้วสังเกตไหมคะเรานำเกี่ยวกับเรื่องของการทักษะการเขียนบทร้อยกรองนั้นนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการออกแบบนะคะในงานอาชีพได้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์เดี๋ยวนี้รูปแบบของการเขียนประชาสัมพันธ์ยาวเหยียดเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครที่จะอ่านแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าหากพวกเราเริ่มที่จะรู้จักการประยุกต์หรือการนำไปนะพัฒนาให้สามารถที่จะเป็นสื่อทำให้คนนั้นจำได้ง่ายๆก็สามารถนำรูปแบบบทร้อยกลองนี้ไปนำเสนอได้ค่ะข้อที่2นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพได้จะสังเกตได้ว่าในรูปแบบหรือในวิธีการที่จะนำไปใช้นั้นนะคะเราสามารถที่จะประยุกต์ไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบดั้งเดิมนะคะประยุกต์เพื่อจะให้เหมาะสมกับงานได้ด้วยเป็นการฝึกทักษะการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักและวิธีการแต่งบทร้อยกรองค่ะนะคะว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการแต่งบทร้อยกรองหรือคำประพันธ์ประเภทนั้นนะคะอันดับแรกเลยนะคะร้อยกรองเป็นมรดกทางภาษาที่คนไทยควรที่จะภาคภูมิใจใช่ไหมคะถ้าหากว่านักเรียนคนไหนที่กำลังนั่งเรียนอยู่ตรงนี้คุณครูเชื่อว่าพวกเราไม่ได้มาเรียนรู้เพียงแค่เรื่องของการเรียนภาษาไทยเท่านั้นนะคะแต่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะการอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมทางภาษาของไทยซึ่งถือว่าเป็นมรดกของชาติใช่ไหมคะและอนุรักษ์ไว้นะคะร้อยกรองมีลักษณะบังคับที่เรียกว่าฉันทลักษณ์มีความแตกต่างกันตามลักษณะนะคะทั้ง5ประเภทด้วยกันมีอะไรบ้างคะโครงฉันกลอนและก็ร่ายซึ่งพวกเราจะได้เรียนรู้ในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นเพียงแค่การให้ความรู้เบื้องต้นให้พวกเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบนะคำประพันธ์นั้นๆก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวพวกเราจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะอ่ะต่อไปมาดูกันเลยค่ะนะคะไม่ช้าไม่รอแล้วนะคะลักษณะบังคับของบทร้อยกรองเป็นอย่างไรคำว่าบทร้อยกรองไม่ใช่มีแค่ความไพเราะอย่างเดียวนะคะนักเรียนสังเกตได้ว่าลักษณะการแต่งคำประพันธ์แต่ละประเภทนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรถ้าเราสามารถจะเปรียบเทียบแล้วก็มองเห็นความแตกต่างเราก็จะจดจำได้ว่าอ๋อคำประพันธ์นี้เรียกว่าอะไรใช่ไหมคะอันดับแรกเลยค่ะมาดูกันก็คือพยางค์พยางค์คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งหนึ่งใช่คะจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้การนับพยางค์ขึ้นกับลักษณะบังคับของบทร้อยกรองนั่นเองซึ่งบทร้อยกรองแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะบังคับของเขานะคะว่าในรูปแบบของบทร้อยกรองวิธีการแต่งนั้นจะต้องบังคับอะไรบ้างนะคะอันดับแรกพวกเราเรียนรู้เรื่องพยางค์อันที่เช่นคำว่าไก่ไก่มี1พยางค์ไก่ไข่มีกี่พยางค์คะ
2พยางค์เก่งมากเลยค่ะนะคะชนะ

ใน1คำไม่จำเป็นต้องมี1พยางค์ถูกต้องไหมคะในที่นี้พวกเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านไม่ใช่เป็นการอ่านเป็นคำแต่เป็นการอ่านทีละพยางค์นะคะฉะนั้นให้พวกเราแยกแยะให้ออกคำไทย1คำไม่จำเป็นต้องมี1พยางค์นะคะอ่ะ2คณะค่ะคณะคือข้อกำหนดของบทร้อยกรองแต่ละประเภทว่าจะต้องมีจำนวนคำจำนวนวรรคจำนวนบาทและจำนวนบทเป็นอย่างไรหรือมีเท่าใดมียกตัวอย่างนะคะเช่นกลอน8กลอน8มีอีกชื่อหนึ่งว่ากลอนอะไรคะกลอนสุภาพนั่นเองนะคะลักษณะบังคับของบทร้อยกรองประเภทกลอน8เป็นอย่างไรใน1บทจะมี2บาทใช่ไหมคะ1บาทมี2วรรคใน1วรรคมี8คำหรืออาจจะนับจาก7ถึง9ก็ได้หรือ8ถึง9เข้าหลักการได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอน8หรือกลอนสุภาพนะคะในบน PowerPoint ที่คุณครูให้มามีตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคำประพันธ์ประเภทกลอน8หรือกลอนสุภาพผลงานของท่านสุนทรภู่นะคะมาจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะมีแผนผังให้พวกเราดูด้วยนะคะเป็นแผนผังกลอน8หรือกลอนสุภาพนั่นเองนะคะใน1บทเมื่อกี้คุณครูพูดไปแล้วมีทั้งหมดกี่บาทนะคะ1บทมี2บาทใช่มั้ยคะแต่ละวรรคสังเกตมั้ยคะว่าจะมีทั้งหมดกี่คำถ้าหากเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์นะคะที่มีความสละสลวยนะคะก็คือ8ถึง9แต่เมื่อกี้คุณครูให้ข้อมูลบอกว่า7ก็ได้นะคะ7ถึง9คำนะคะตามลักษณะบังคับนี้สังเกตง่ายๆเลยนอกจากพูดถึงเรื่องของการบังคับเกี่ยวกับคำแล้วยังต้องมีลักษณะการบังคับการสัมผัสลูกศรที่นักเรียนเห็นนั่นคือลักษณะของสัมผัสใช่ไหมคะสัมผัสก็มีสัมผัสนอกสัมผัสในนะคะสังเกตลักษณะบังคับมีบังคับวรรคด้วยนะคะอ่ะต่อเลยค่ะถ้าคุณครูให้ข้อมูลเพียงคร่าวๆเดี๋ยวพวกเราลองมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะบังคับของลักษณะคำประพันธ์ประเภทที่สองก็คือกาบยานีนั่นเองค่ะกาบยานีตัวอย่างที่คุณครูให้มาเป็นกาบยานี11ทำไมเขาถึงเรียกว่ากาบยานี11นักเรียนทราบไม่เอ่ยนะคะสังเกตได้ว่าวรรคหน้ามีทั้งหมดกี่คำคะ5คำใช่ไหมคะวรรคหลังนะมี6คำรวมเป็น11ก็เลยเรียกว่ากาบยานี11นั่นเองค่ะ1บทมี2บาทเช่นเดียวกันและใน1บาทก็มี2วรรคนะคะลักษณะแตกต่างกับกลอน8หรือกลอนสุภาพเมื่อสักครู่ก็คือบังคับวรรคหน้า5คำวรรคหลัง6คำนั่นเองต่อเลยนะคะมีแผนผังให้ดูด้วยนะคะบาทที่1และบาทที่2นักเรียนจะสังเกตได้ง่ายลักษณะการสัมผัสจะมีลักษณะคล้ายๆกับกลอนใช่ไหมคะเพียงแต่บังคับจำนวนคำจำนวนวรรคขออภัยค่ะนะคะวรรคหน้า5วรรคหลัง6นั่นเองนี่คือความแตกต่างลักษณะบังคับของบทร้อยกลอนประเภทกลอน8เห็นไหมคะนี่คุณครูมีตัวอย่างของท่านสุนทรภู่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดมาให้ด้วยนะนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังถึงบางพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาสังเกตสัมผัสคำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2ก็คือคำว่าสักกับคำว่ารักนะคะนี่คือลักษณะของการสัมผัสสระนั่นเองนะแล้วก็คำว่าจิตกับคำว่ามิตรเห็นไหมคะอันนี้ก็คือสังเกตง่ายๆนะคะท่านสุนทรภู่เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของกวีเอกของโลกแล้วก็กวีเอกของไทยเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งคำประพันธ์ใช่ไหมคะท่านจะมีลักษณะการคิดที่มีความแตกต่างนะคะความแตกต่างจากกวีท่านอื่นๆเลยก็คือมีความดั้งเดิมแล้วมีความเป็นไทยจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาแล้วก็ท่านมีความเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับเรื่องของการสรรหาคำที่มีความสวยงามเพื่อสัมผัสเพื่อให้เราได้อ่านนะคะต่อไป3สัมผัสเมื่อสักครู่คุณครูได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการสัมผัสไปแล้วใช่ไหมคะก็คือสัมผัสระหว่างวรรคสัมผัสระหว่างบทแล้วก็สัมผัสมีทั้งเสียงสระแล้วก็สัมผัสเสียงวรรณยุกต์ด้วยทีนี้มาดูความหมายค่ะลักษณะบังคับของบทร้อยกลองข้อที่3คือสัมผัสนั่นเองคือลักษณะบังคับให้ใช้คำคล้องจองกันมีอยู่4ชนิดด้วยกันมีอะไรบ้างเรามาดูกัน
นะคะข้อแรกสัมผัสสระก็คือคำที่ใช้สระคล้องจองเป็นเสียงเดียวกันสระคล้องจองเป็นเสียงเดียวกันนะคะและถ้ามีตัวสะกดมาตราเดียวกันก็ถือว่าเป็นการสัมผัสเช่นเดียวกันเช่นคำว่าสระอายกตัวอย่างคำว่ามาจาฝาหาป่าจะสังเกตได้ว่าสระอาในที่นี้หมายถึงสระที่เรานำมาผสมกับพยัญชนะแล้วก่อให้เกิดคำแล้วก็เกิดให้ความหมายใช่ไหมคะนะคะสระโอมีคำไหนบ้างอันนี้คุณครูยกตัวอย่างสระโอนะคะสะกดด้วยแม่กลนะคะมีคำว่าอะไรบ้างคะจนคนฝนหนแล้วก็ป่นนะคะเราจะไปอย่างช้าๆสระอามีคำว่าอะไรบ้างคะสะกดในแม่เกยอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะคำว่ากรายชายลายหายแล้วก็คำว่าอายนั่นเองนะคะทำไมเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัมผัสเหล่านี้เราก็จะถ้าหากว่านักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสด้วยเสียงสระเสียงวรรณยุกต์หรือแม้กระทั่งการสะกดด้วยมาตราตัวสะกดเรียนก็จะเข้าใจในเรื่องของลักษณะบังคับของคำประพันธ์นั่นเองนะคะ2อะไรคะสัมผัสพยัญชนะเมื่อสักครู่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัมผัสสระแล้วจะดูง่ายนะคะสัมผัสพยัญชนะเป็นอย่างไรนะคะหรือสัมผัสตัวอักษรนั่นเองพูดง่ายๆนะคะคือคำที่ใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวกันหรือเสียงเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงตัวสะกดนั่นเองก็คือพวกเราจะยึดเกี่ยวกับเรื่องของพยัญชนะต้นเป็นหลักใช่ไหมคะในการพูดถึงเรื่องของสัมผัสพยัญชนะนะเป็นอย่างไรเรามาดูมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเช่นจอจานเป็นพยัญชนะต้นมีคำว่าอะไรบ้างคะคำว่าจิตใจโจดจอดแจ๋วนะคะอันนี้พยัญชนะต้นก็คือจอจานพยัญชนะต้นที่เป็นดอเด็กนะมีคำว่าอะไรบ้างเด็กดื่นดึกดื่มดาวนะคะสังเกตว่าเราจะไม่ได้คำนึงเกี่ยวกับเรื่องของเสียงวรรณยุกต์ด้วยแต่เราดูเฉพาะพยัญชนะต้นใช่คะพยัญชนะต้นที่เป็นเสียงนอนหนูบ้างอ่ะมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่านกนอนแนบน้ำนิ่งนะคะพยัญชนะต้นนอนหนูหมดเลยนะคะสังเกตว่านะคะสังเกตได้ง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สัมผัสพยัญชนะตรงนี้ไม่ได้นึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของสระแล้วก็เสียงวรรณยุกต์และตัวสะกดด้วยนะคะ3. สัมผัสนอกค่ะสัมผัสนอกคือสัมผัสบังคับของบทร้อยกรองทุกประเภทเลยเป็นคำที่มีเสียงคล้องจองจากวรรคหนึ่งแต่ใช้สัมผัสสระนะไม่ใช้สัมผัสอักษรเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของสระแทนนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นคำประพันธ์นะคะคำประพันธ์นี้น่าจะเป็นคำประพันธ์ประเภทใดเอ่ยดูปุ๊บนักเรียนรู้ปั๊บเลยบทร้อยกรองประเภทกลอนนั่นเองนะคะกลอน8หรือกลอนสุภาพเอามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะมาถึงบางธรณีทวีโสยามวิโยกยากใจให้สะอื้นโอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้นถึง 42,000 ทั้งแดนไตรเมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนหนำเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกานะคะผลงานของท่านสุนทรภู่นั่นเองนะลักษณะบังคับนะคะข้อที่4คือสัมผัสในนั่นเองเป็นอย่างไรนะคะคำที่มีเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะคล้องจองในวรรคเดียวกันทำให้บทร้อยกรองไพเราะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสัมผัสนอกทีนี้มาดูสัมผัสในก็คือการนะคะแต่งคำประพันธ์ให้มีเสียงสัมผัสพยัญชนะสระนะคะที่อยู่ข้างในวรรคนั่นเองแล้วมาดูกันอาทิเช่นคำประพันธ์ที่คุณครูยกตัวอย่างของท่านสุนทรภู่อีกแล้วนะคะจักจั่นแจ้วแว่ววีดจิ้งหรีดริงปีแก้วตริ่งตรับเสียงสำเนียงหนาวยิ่งเย็นฉ่ำน้ำค้างลงพร่างพราวพระพายผ่าวพัดไหวทุกใบโพนะมีคำว่าอะไรบ้างคะสัมผัสจะสังเกตได้เลยไม่ว่าจะเป็นสัมผัสอะไรคะพยัญชนะใช่ไหมคะจักจั่นแจ้วนะคะจิ้งหรีดนะรีดริ่งด้วยนะคะเป็นความไพเราะของการใช้สัมผัสพยัญชนะแล้วก็เสียงสระด้วยใช่ไหมคะอย่างวรรคที่2เรามาดูคำว่าตริ่งตรับนะสัมผัสพยัญชนะต้นตอเต่านะคะหรือพยัญชนะต้นที่เป็นสอเสือก็มีคำว่าเสียงสำนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเสียงสระที่มีสัมผัสในคำว่าเสียงกับคำว่าเนียงด้วยไหมคะโอ้โหมี

ความงามของคำประพันธ์นะของท่านสุนทรผู้ได้แต่งไว้เนี่ยเป็นความโดดเด่นเฉพาะตัวของท่านจริงๆนะคะอ่ะต่อไปนะคะลักษณะบังคับบทร้อยกลองที่คุณครูได้เราฟังมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งค่ะสัมผัสสระนะคำว่าแจ้วกับแววนะคะก็คือสระอะไรคะสระแอร์ใช่ไหมคะวีดกับรีดก็คือสระอีนะคะวีดรีดเสียงเนียงใช่ไหมคะช่ำน้ำแล้วก็ไหวใบนะคะส่วนเสียงกับเนียงก็คือสระเอียนะคะช่ำน้ำสระอำนะคะไหวกับใบก็พูดถึงเรื่องของสัมผัสนะคะสระไอไม้มะลายแล้วก็สระไอไม้ม้วนนั่นเองนะคะอันนี้ให้เราดูในลักษณะของเสียงของสระนะคะสัมผัสอักษรมีคำว่าอะไรคะจักจั่นแจ้วนะคะจอจานพยัญชนะต้นเลยวีดริงนะคะแล้วก็ยิ่งเย็นแล้วก็พร้าวพร้าวนั่นเองอันนี้สังเกตง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของการบังคับนะคะที่เราเห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาเอาทักษะเกี่ยวกับเรื่องของหลักภาษามาจับเกี่ยวกับเรื่องของบทร้อยกลองวิเคราะห์บทร้อยกลองง่ายๆนะคะอีกคำประพันธ์ชนิดที่มีลักษณะของการบังคับอีกรูปแบบหนึ่งคืออะไรเรามาดูกันคำนี้นักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าครุสังเกตไหมคะว่ามีคำไหนที่มีความหมายหรือว่ามีเสียงคล้ายๆกับคำว่าครุถ้านักเรียนพูดเร็วๆคำว่าครุมันจะกลายเป็นครูใช่ไหมคะครุมีความหมายแปลว่าหนักนะคะแน่นอนว่าคำครุหมายถึงคำที่มีเสียงสระนะคะเสียงออกมาเป็นเสียงหนักนะคะแล้วหูก็คือเสียงเบาคือคำที่มีเสียงหนักและเสียงเบานั่นเองนะคะฉะนั้นอาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่หนักใช่ไหมคะนะคะไม่ใช่ในพูดถึงเรื่องของเสียงของสระนะคะบังคับใช้ในบทร้อยกลองประเภทฉันนะคะคำครุมีลักษณะอย่างไรเรามาดูการมีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม้หันอากาศใช่ไหมคะที่พวกเราเห็นเล็กๆกับสระอุนะคะอ่ะข้อแรกเลยนะคะข้อแรกข้อที่1คำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวในแม่กอกาเช่นคำว่าแม่จ๋าหรือฟ้าใสนะคะ2คำที่มีตัวสะกดเช่นคำว่าเด็กน้อยนะคะเขียนอ่านแล้วก็ข้อที่3คำที่ผสมด้วยสระอะไรบ้างคะสระอำสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนนะคะสระเอาเช่นคำว่าขำได้ให้เขานะคะข้อที่3สังเกตว่าจะใช้สระเกินใช่ไหมคะในรูปแบบของสระนะสระเกินมาใช้เป็นคำผสมนั่นเองอ่ะคำครุเมื่อกี้พูดถึงละหุนะคะครุละหุบ้างนะคะละหุคือคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอกาเช่นคำว่ากระทะกะทินะคะปะทุสตินะอริกระบะนะคะขยะตัวอย่างเช่นคำประพันธ์ที่บังคับครุและหุเป็นอย่างไรเรามาดูกันสินะคะอ่ะสังเกตว่ารูปแบบของการแต่งนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกันกับกลอนใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราจะใช้การบังคับด้วยเสียงสั้นสระเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวที่เป็นรูปแบบบังคับครุและหุนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณเรามาอ่านพร้อมกันดีกว่านะคะแสงศูนย์ศาสตร์ส่องแสงจรัสแจ้งจรูนตาเทียนทองส่องท่าฟ้าประโลมล่าพิรมชมชวนคิดให้ไตรตรองนราผองนยามตรมตกอับทุกทับถมบ่อฝังจมเสมออ่ะเรามาดูกันเมื่อสักครู่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของคำประพันธ์ที่บังคับครุและหุก็คือสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวทีนี้การบังคับอีกรูปแบบคำประพันธ์นะคะก็คือการบังคับข้อที่5บังคับเอกคำเอกและคำโทนั่นเองคือคำหรือพยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์และเอกแล้วก็โทนั่นเองนะคะในตำแหน่งที่กำหนดไว้ในบทร้อยกลองประเภทอะไรคะมีบังคับอยู่ประเภทอยู่2ประเภทก็คือโครงแล้วก็รายนั่นเองนะคะที่บังคับวรรณยุกต์เอกแล้วก็วรรณยุกต์โทไม่ใช่ในรูปของเสียงเท่านั้นนะคะหมายถึงในรูปของมีรูปของวรรณยุกต์ด้วยอ่ะคำเอกคืออะไรคำเอกคือคำหรือพยางค์ที่มีรูป

วรรณยุกต์เอกนะคะส่วนคำโทก็คือคำหรือพยางค์ที่มีรูปของวรรณยุกต์โทนะคะเดี๋ยวพวกเราสังเกตได้จากคำประพันธ์ที่อยู่ข้างล่างนะที่มีรูปของวรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกมีคำไหนบ้างคะมีคำว่าที่ไม่ใช่ไหมคะนะหรือคำว่าให้ที่เป็นรูปแบบของวรรณยุกต์โทมีคำว่าน้ำร้อนให้หรือคำว่าท่านะคะจะสังเกตง่ายๆนี่คือรูปแบบของวรรณยุกต์นะคะจากคำประพันธ์ที่คุณครูยกมาให้เอาเดี๋ยวอ่านพร้อมกันเลยน้ำมันที่มันไม่ร้อนทอดอะไรก็ไม่สุกเหมือนกับความพยายามถ้าไม่พยายามให้ถึงที่สุดก็จะไม่มีทางเกิดผลสำเร็จได้นะคะอันนี้เพียงแค่คุณครูจะยกตัวอย่างว่ามีเสียงวรรณยุกต์อยู่ตรงไหนบ้างนะคะแต่ว่าคุณครูอ่านให้พวกเราฟังจะสังเกตว่าความหมายของคำประพันธ์นี้มีความหมายที่ดีมากเลยนะนักเรียนก็พยายามที่จะเรียนรู้ภาษาไทยต่อไปเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะนะคะอ้าวข้อที่6นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับลักษณะของคำประพันธ์ฉันทะลักษณ์ของคำประพันธ์นั่นเองข้อที่6คำเป็นแล้วก็คำตายโอ้นักเรียนฟังคำนี้แล้วจะมีความรู้สึกว่าภาษามีคำเป็นและคำตายด้วยหรอนะคะคำเป็นคำตายเป็นลักษณะบังคับนะคะที่ใช้ในการแต่งโครงและร่ายโดยเฉพาะโครงสี่สุภาพนะคะเป็นคำที่มี3ลักษณะนะคำเป็นมีลักษณะ3ลักษณะด้วยกันนะคะโครงสี่สุภาพจะมีความไพเราะสระสรวยซึ่งแตกต่างจากการแต่งกลอนนะคะหลายคนอาจจะมองว่ายากนะคะยากกว่าประเภทฉันซะอีกแต่ว่าโครงนั้นถ้าว่าสังเกตง่ายๆเลยนะคะก็รูปแบบการบังคับเพื่อจะให้ความไพเราะในเรื่องของการอ่านเนี่ยนะคะก็จะเป็นเสน่ห์ของเขาอีกรูปแบบหนึ่งมาดูคำเป็นค่ะมี3ลักษณะด้วยกันคืออะไรบ้างข้อแรกเลยคำหรือพยางค์ที่ผสมได้สระเสียงยาวในแม่กอกานะอันนี้ก็คือลักษณะโดดเด่นของคำทับเป็นใช่ไหมคะสองคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงกลกมเกยแล้วก็เกิลนะคะมีอยู่5แม่ด้วยกันนะคะในการในมาตราตัวสะกดที่นักเรียนต้องจำว่าเอาไปใช้ในเรื่องของคำเป็นนะนะคะกงกลกมเกยเกิลนั่นเองนะคะข้อที่3คำที่ผสมด้วยสระอำสระไอไม้มาลายนะคะสระไอไม้ม้วนสระเอานะคะคำตายมีเราสองลักษณะเนี่ยพูดถึงเรื่องของคำตายไปแล้วใช่ไหมคะแต่คุณครูให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสระไอไม้ม้วนยังจำคำประพันธ์นี้ได้หรือไม่ท่องตั้งแต่ป.3คุณครูว่าป.3ป.4ก็ได้ท่องแล้วใช่ไหมคะเพื่อให้เราได้จดจำได้นอกนั้นเราก็ใช้เสียงไอที่เป็นไอไม้มาลายแล้วก็ไอที่เขียนในรูปแบบอื่นแต่รูปสระไอไม้ม้วนมีอยู่แค่20ตัวที่นักเรียนนั้นนะเคยได้ท่องมาเรามาทบทวนอ่านดูไหมคะว่ามีคำไหนบ้างพร้อมกันเลยนะคะทางบ้านด้วยนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสละปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคลียงเร่งท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีเห็นไหมคะไม้ม้วนมีอยู่20ม้วนนั่นเองถ้าท่องได้เราก็สามารถที่จะใช้นำไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะในงานอาชีพหรือว่าในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแต่งคำประพันธ์ได้ด้วยนะคะต่อไปลักษณะบังคับของบทร้อยกลองอีกรูปแบบหนึ่งก็คือที่คุณครูพูดถึงเรื่องของคำตายนะคะ 1. คำที่ผสมสระเสียงสั้นในแม่กอกานะคะ 2. นี่ความแตกต่างของคำเป็นแล้วนะคะคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กกแม่กดแล้วก็แม่กบนั่นเองนะคะอ่ะ7อันนี้สำคัญในเรื่องของการแต่งในเรื่องของการแต่งคำประพันธ์นักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวรรณยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของเสียงวรรณยุกต์บางครั้งนักเรียนเองก็ยังสับสนเกี่ยวกับเรื่องของรูปแล้วก็เสียงใช่ไหมคะไม่ปรากฏรูปแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเสียงสามัญเสมอถูกต้องไหมคะฉะนั้นเรามาดูกันเสียงวรรณยุกต์คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาอันนี้พูดถึงเรื่องของเสียงในการเขียนกลอนต้องรู้ว่าคำท้ายวรรคใดนิยมใช้หรือไม่นิยมใช้เสียงวรรณยุกต์ใดนะเพื่อให้เราได้หลีกเลี่ยงนะแล้วก็ให้บทคำประพันธ์หรือบทกลอนที่เราได้แต่งนั้นมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ
ครองศรีสุภาพมีการบังคับวรรณยุกต์เอกโทด้วยนะคะเช่นสังเกตได้ไหมคะว่ามีรูปของวรรณยุกต์เอาวรรณยุกต์เอกก่อนเอกเท่าไหร่คะสังเกตนักเรียนนับดู2 3 4เอกเท่าไหร่โครงศรีสุภาพเอก7โท4นั่นคือลักษณะของบังคับรูปแบบคำประพันธ์โครงศรีสุภาพของไทยนะคะบังคับเอกวรรณยุกต์เอก7และวรรณยุกต์โทอีก4นั่นเองเรามาอ่านคำประพันธ์ข้างบนค่ะนะคะที่บนหน้าจอคุณครูนั้นมีจำนวนทั้งหมด1บทนะคะนี่คือความแตกต่างของคำประพันธ์ประเภทโครงนะไม่เหมือนกับกลอนใช่ไหมคะ1บทนะมีทั้งหมดกี่บาทเอ่ย4บาทใช่ไหมคะ8วรรคนี่คือความง่ายนะคะเรามาดูกันเดินไพรชมหมู่ไม้มากมีพักผ่อนอารมณ์ดีใช่น้อยบุปผากลิ่นรมณีแสนชื่นยามบ่ายตะวันคล้อยร่มแท้ราวไพรนะผลงานของคุณจตุภูมิวงแก้วนั่นเองนะคะสังเกตมีเสียอ้าวมีรูปของวรรณยุกต์เอกอยู่ที่ไหนบ้างมีคำว่าอะไรคะมีคำว่าหมู่คำว่าผ่อนคำว่าใช่คำว่ากลิ่นคำว่าชื่นคำว่าบ่ายคำว่าร่มนั่นเองครบไหมคะเอก7วรรณยุกต์โทล่ะคะมีทั้งหมด4ที่ด้วยกันคำไหนบ้างเอ่ยคำว่าไม้นะคะคำว่าน้อยใช่ไหมคะคำว่าคล้อยแล้วก็คำว่าแท้มี4ที่ด้วยกันอันนี้สังเกตง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงนะคะซึ่งน้อยครั้งที่เราจะได้นำไปใช้ในรูปแบบของบทร้อยกองในงานอาชีพเพราะว่าโครงนั้นจะเป็นลักษณะของการแต่งที่มีความสลับซับซ้อนและการใช้คำนั้นต้องเป็นใช้คำเฉพาะแล้วก็เป็นคำที่มีการบังคับนะจำนวนพยางค์ด้วยนี่คือความยากของการแต่งโครงนั่นเองนะคะอ่ะ8ค่ะคำนำคือคำขึ้นต้นสำหรับร้อยกรองบางประเภทนะคะกลอนอาทิเช่นกลอนบทละครนะคะใช้คำว่าอะไรคะเมื่อนั้นหรือบัดนั้นใช่ไหมคะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของความรู้เรื่องของการใช้คำนำประเภทนี้เรามักจะนึกถึงคำประพันธ์ที่นำไปใช้เป็นบทละครใช่ไหมคะหรือบทเสภาจะสังเกตไหมคะแล้วก็ในปรากฏอยู่ในวรรณคดีนะวรรณคดีไทยนะหลายๆเรื่องอาทิเช่นรามายณะหรือรามเกียรติ์ใช่ไหมคะจะเจอเยอะหน่อยนะคะตัวอย่างคำว่าบัดนั้นนะเป็นคำขึ้นต้นบัดนั้นพระยาพิเภกยักษ์ศรีเห็นพระองค์ทรงโศกโศกีนะคะมาจากบทหนึ่งของเรื่องรามเกียรติ์รามยณะที่ใช้คำขึ้นต้นคำว่าบัดนั้นเป็นสามารถจะเป็นบทขึ้นในเรื่องของการขับเสภาได้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะลักษณะบังคับของบทร้อยกลองอีกรูปแบบหนึ่งสังเกตได้ง่ายๆก็คือกลอนดอกสร้อยนะที่พวกเรานิยมที่จะนำไปเป็นคำขึ้นต้นหลายๆคำประพันธ์โดยที่ไม่รู้ว่าคำขึ้นต้นเหล่านี้และคำลงท้ายเหล่านี้เขามีใช้เฉพาะในเรื่องของบทร้อยกลองบางประเภทเท่านั้นนะคะดิเช่นกลอนดอกสร้อยนะคะคำขึ้นต้นใช้คำว่าอะไรคะเอ๋ยใช่ไหมคะนะคะสังเกตด้วยนะคะเป็นคำที่2ของวรรคแรกนะคะตัวอย่างเด็กเอ๋ยเด็กน้อยใช่ไหมความรู้เรายังได้เร่งศึกษานะคะเป็นคำขึ้นต้นของ2คำแรกของวรรคที่1นะคะและลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยนั่นคือรูปแบบเฉพาะของกลอนดอกสร้อยนะคะกลอนเสภามีคำว่าอะไรคะครานั้นใช่ไหมคะเป็นคำขึ้นต้นยกตัวอย่างคำว่าครานั้นท่านยายทองประศรีกับยายปรียายเปลอยู่เคหานะคะยายทองประศรีมาจากวรรณคดีเรื่องอะไรเอ่ยขุนช้างขุนแผนใช่ไหมคะนะคะนิทานคำกลอนไม่บังคับค่ะหรือนิทานคำกลอนนิทานทั่วไปจะไม่บังคับในลักษณะของคำขึ้นต้นหรือคำลงท้ายนะคะก็คือจะแต่งไปเรื่อยๆให้มีเสียงสอดคล้องหรือให้มีเสียงสัมผัสกันเป็นเรื่องราวไม่บังคับในลักษณะของคำบังคับลักษณะฉันทลักษณ์นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะอีกกลอนหรือคำประพันธ์อีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะนิยมใช้คำว่านิยมใช้นะคะในไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็ว่าได้โดยเฉพาะวัยรุ่นใหม่ๆจะชอบในลักษณะของการแต่งคำประพันธ์ประเภทนี้นะคะก็คือกลอนเปล่านั่นเองหรือกลอนอิสระคือคำประพันธ์ที่ไม่มีข้อบังคับทางฉันทลักษณ์
นะคะอย่างบทกวีนิพนธ์ทั่วไปนะคะที่แต่งด้วยฉันทลักษณ์แบบต่างๆเช่นโครงฉันท์กับกลอนแบบนี้ต้องมีการบังคับใช่ไหมคะแต่กลอนเปล่าหรือกลอนอิสระจะไม่บังคับรูปแบบของฉันทลักษณ์ของคำนั่นเองนอกจากสองคำนี้แล้วยังมีคนเรียกด้วยคำอื่นๆอีกเช่นกลอนไร้ฉันทลักษณ์คำว่าไร้แปลว่าไม่มีเลยใช่ไหมคะนี่คือความสวยงามของภาษาไทยนะคะกลอนเปลือยนี่ก็ไพเราะดีนะคะเรียงร้อยถ้อยคำหรือคำร้อยนะคะเป็นต้นนะถึงจะมีชื่ออย่างไรก็มีความหมายแปลว่าเป็นกลอนที่แต่งโดยไม่ยึดติดในเรื่องของฉันทลักษณ์ในรูปแบบของคำประพันธ์มาตรฐานทั่วไปนั่นเองค่ะนะคะมีคำว่ากลอนนะอยู่ด้วยแสดงว่ายังอยากให้รู้ว่าเป็นงานประพันธ์ที่ไม่ใช่ร้อยแก้วนะนะงานประพันธ์ก็คือมีอยู่2รูปแบบคือร้อยแก้วกับร้อยกรองใช่ไหมคะเพียงแต่ว่ายังมีคำว่ากลอนให้อยู่ในกลอนอิสระหรือพูดถึงเรื่องของกลอนเปล่าให้รู้ว่านี่คือกลอนนะไม่ใช่ร้อยแก้วเป็นความเพียงทั่วไปนะคะอ่ะต่อไปค่ะลักษณะบังคับของบทร้อยกลอนส่วนที่ไม่ต้องการใช้คำว่ากลอนก็คงเพราะเห็นว่าเป็นข้อเขียนที่ไม่มีอะไรใกล้เคียงกับกลอนแต่เป็นการเอาคำมาเรียงร้อยกันให้มีลีลาจังหวะและก็ความหมายตามที่ผู้แต่งต้องการเท่านั้นเองนะคะเหมือนเอามาเรียงร้อยให้มันสอดคล้องกันที่ไม่ใช่กลอนหรือไม่ใช่ประเภทของฉันทลักษณ์ที่เป็นลักษณะของบังคับมียกตัวอย่างความรักเหมือนโรคาเป็นดานนะคะให้มืดมนก็คือบันดาลนั่นเองนะคะบันดาลด่าให้มืดมนไม่ยินและไม่โยนอุปสรรคะใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผีขังไว้ก็โลดจากคอกไปบ่ยอมอยู่ณที่ขังพูดถึงเรื่องของความรักในรูปแบบของคำคล้องจองที่ไม่บังคับรูปแบบของฉันทลักษณ์นั่นเองความรักเหมือนโคถึกนะคะเป็นการเปรียบเทียบได้เห็นชัดเจนเลยนะคะนักเรียนรู้จักโคถึกไหมคะโคหรือวัวที่นะมีลักษณะตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบกับโคตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ใช่ไหมคะมีความคึกขนองนะคะเวลามันเห็นตัวเมียแล้วมันต้องอวดตัวเองให้ตัวเองนั้นเป็นไงคะดูตัวใหญ่แล้วดูมีความแข็งแรงก็เหมือนกับความรักนั่นเองนะคะใครที่มีความรักก็จะมองว่าคนนั้นเป็นคนที่มีความแข็งแรงหรือนะคะเหมือนโคถึกนะไม่ใช่นะคะหลายคนรักแบบผิดๆแบบรักแบบตาบอดนะคะก็คือมองไม่เห็นอะไรรอบข้างเลยเขาก็เลยเปรียบเทียบเหมือนกับความรักเหมือนโคถึกนั่นเองนะคะอ่ะตัวอย่างกลอนเปล่าอีกตัวอย่างนึงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่เป็นรูปแบบการแต่งแบบสมัยใหม่ที่ให้เห็นในรูปแบบของการแต่งแบบกลอนเปล่าเป็นกลอนอิสระให้เห็นชัดเจนนะคะความรักแล้วก็มีจุดยาวๆนะคะงดงามเสมอนะแต่ถ้ารักแล้วไม่เข้าใจในธรรมชาติของรักความรักนั้นย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เห็นไหมคะเป็นลักษณะของกลอนที่เน้นกับเรื่องของการสอนใช่ไหมคะมีสอนใจด้วยมีคติเตือนใจยึดได้ว่านี่เป็นกลอนที่อ้างอิงถึงหลักธรรมเลยก็ว่าได้นะคะนี่คือความงามของการใช้ภาษาว่าไม่เพียงแค่นำไปแต่งคำประพันธ์ประเภทให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวเท่านั้นนะคะยังมายึดเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนได้ด้วยอ้าวทีนี้เรามาดูกันหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้กันมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคำประพันธ์นักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีคำประพันธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของคำประพันธ์ที่ไม่บังคับและก็บังคับแต่นักเรียนจะสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนแล้วนักเรียนสามารถจะวิเคราะห์ในรูปแบบของข้อสอบอย่างไรอันนี้คุณครูมีข้อสอบมาให้ดู5ข้อด้วยกันนะคะอาจจะดูเหมือนยังน้อยไปที่พวกเราจะต้องนำไปวิเคราะห์เพื่อจะให้ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการแต่งบทร้อยกลองในงานอาชีพนะคะข้อแรกเรามาดูกันเลยค่ะนะคะมาวิเคราะห์ทีละโจทย์เลยก็ว่าได้เกี่ยวกับเรื่องของการนำไปทดสอบนะคะการโจทย์ข้อแรกการที่จะแต่งบทร้อยกลองให้ไพเราะชวนอ่านนั้นมีองค์ประกอบใดบ้างเรามาดูกันก็ไก่แต่งตามสาระเรื่องราวที่ควรสนใจนะคะขอไข่แต่งตามกระแสสังคมในยุคนั้นๆคอควายแต่งโดยใช้ภาษาที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นงองูแต่งตามกฎเกณฑ์ฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ค่ะ
เดี๋ยวให้พวกเรามีเวลาในการคิดสักนิดหนึ่งนะคะการที่จะแต่งบทร้อยกลองให้ไพเราะชวนอ่านนั้นมีองค์ประกอบใดบ้างอันนี้เป็นรูปแบบของฉันทรักไหมคุณครูใบ้ไหมคะเนี่ยต้องใบ้ให้นักเรียนใช่ไหมคะอ่ะทางบ้านทันไหมเอ่ยถ้าไม่ทันเดี๋ยวคุณครูให้เวลานะคะเฉลยข้อนี้คืออะไรคะโจทย์เขาบอกว่าจะแต่งบทร้อยกลองให้ไพเราะชวนอ่านนะคะคุณครูได้พูดไว้แล้วเฉลยคืององูค่ะแต่งตามกฎเกณฑ์ฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์แปลว่าโจทย์ข้อนี้เขาเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะบทร้อยกลองที่แต่งด้วยฉันทลักษณ์บังคับของแต่ละประเภทใช่ไหมคะนี่คือความแตกต่างถ้าหากว่าพูด

กลุ่มในหมู่วัยรุ่นใช่ไหมคะฉะนั้นข้อสอบเนี่ยเราสามารถจะวิเคราะห์ได้เลยนะคะในรูปแบบของการแต่งคำประพันธ์ถ้าเขาพูดถึงเรื่องของการบังคับบทร้อยกลององค์ประกอบที่ชัดเจนก็คือกฎเกณฑ์ฉันทะลักษณ์ของคำประพันธ์ต้องถูกต้องของคำประตามคำประพันธ์นั้นๆนะคะข้อที่สองค่ะข้อที่สองเรามาดูกันข้อใดอธิบายคำว่าลักษณะบังคับของบทร้อยกลองได้ชัดเจนที่สุดข้อใดอธิบายคำว่าลักษณะบังคับของบทร้อยกลองได้ชัดเจนที่สุดนะคะกอไก่บทประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองกันชัดเจนขอไข่การผูกถ้อยคำให้เป็นบทร้อยกลองชนิดต่างๆคอควายข้อบังคับที่โบราณวางเป็นแบบในการแต่งบทร้อยกลองงองูการจัดเรียงคำเป็นวรรคเป็นคำและเป็นบาทตามชนิดของคำประพันธ์นั้นๆดูแล้วตอบข้อไหนคะเรามาวิเคราะห์เลยตั้งแต่โจทย์นะคะเขาอธิบายคำว่าลักษณะบังคับของบทร้อยกลองซึ่งสอดคล้องกับข้อที่1ที่คุณครูได้พูดไว้นะข้อแรกสำหรับบททดสอบหลังเรียนที่บอกว่าเป็นลักษณะบังคับของบทร้อยกลองที่แต่งให้ไพเราะแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาวิเคราะห์ทีละข้อก็ไก่บทประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองกันชัดเจนอันนี้ก็คือความถูกต้องของลักษณะบังคับของการแต่งคำประพันธ์ถูกต้องไหมคะใช่ข้อที่2การผูกถ้อยคำให้เป็นบทร้อยกลองชนิดต่างอันนี้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเพราะการนำคำต่างๆที่มีความสละสลวยมาเรียบเรียงหรือมาเรียงร้อยให้ตรงกับลักษณะฉันทะลักษณ์ของการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆก็ต้องใช้วิธีการนี้เช่นเดียวกันค่ะคอควายข้อบังคับที่โบราณวางเป็นแบบในการแต่งบทร้อยกลองนะอันนี้ถามว่าโบราณไหมก็ตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มต้นของมีการแต่งคำประพันธ์นักเรียนคิดว่าโบราณไหมคะนะคะแต่คุณครูว่าถ้าอะไรก็ตามดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วเรานำมาใช้ในยุคปัจจุบันนั้นไม่ถือว่าโบราณเราถือว่าเป็นการร่วมสมัยใช่ไหมคะหรือถือว่าเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันได้และงองูการเรียกการจัดเรียงคำในวรรคเป็นคำนะคะหมายถึงเอาคำนะคะมาเรียบเรียงกันเป็นวรรคเป็นคำแล้วก็เป็นบาทตามชนิดของคำประพันธ์นั้นๆที่ถูกต้องมากที่สุดคือคำไหนครับข้อไหนเอ่ยข้ององูนั่นเองเหตุผลเพราะว่านะคะลักษณะของการบังคับของบทร้อยกลองที่ชัดเจนที่สุดก็คือการนำคำมาเรียบเรียงนั่นเองค่ะซึ่งมีทั้งสัมผัสอะไรคะสัมผัสพยัญชนะสัมผัสสระนะคะที่เราได้เรียนเมื่อสักครู่นี้ก็จะกลายเป็นข้องงูนั่นเองข้อที่3ค่ะคำประพันธ์ประเภทใดนะคะบังคับเรื่องเสียงแล้วก็วรรณยุกต์เมื่อผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะคำประพันธ์ประเภทใดบังคับเรื่องเสียงแล้วก็วรรณยุกต์นะคะเดี๋ยวต้องให้เวลานะคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านได้วิเคราะห์ข้อสอบนะวิเคราะห์ข้อสอบทุกครั้งที่เรามีการเรียนทุกครั้งก็จะมีการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ไม่ยากเลยนะคะกอกายกลอน8หรือกลอนสุภาพขอไข่กาบยานี11คอควายโครง4สุภาพและงองูกาบชบัง16ค่ะเสียงวรรณยุกต์นะคะเฉลยข้อไหนคะข้อนี้ง่ายหน่อยเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้คอควายค่ะโครง4สุภาพโครง4สุภาพบังคับรูปวรรณยุกต์เอกเท่าไหร่คะเอก7วรรณยุกต์โท4นะคะอันนี้ก็คือนะคะรูปแบบของการบังคับการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครง4สุภาพนั่นเองข้อต่อไปค่ะข้อที่4นะคะข้อนี้ก็ไม่ยากอีกแล้วนะข้อใดใช้ศิลปะการประพันธ์ด้านการเล่นคำข้อใดใช้ศิลปะการประพันธ์ด้านการเล่นคำมีข้อไหนบ้างเรามาดูกันกอไก่หวานคารมคมคำที่ช่ำจิตขอไข่หวานสนิทยิ่งล้ำน้ำคำหวานคอควายเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจให้ชื่นบานงองูหวานอ้อยตาลหรือจะเทียบเปรียบหวานคำมาวิเคราะห์ข้อนี้กันศิลปะการประพันธ์ด้านการเล่นคำคำว่าคำคืออะไรคะคำหนึ่งคำ
ไม่จำเป็นต้องมี1พยางค์เสมอไปใช่ไหมคะนะคะ

เรามาดูว่าแต่ละคำเป็นอย่างไรก็ไก่หวานคารมก็คือหวานคำพูดนะคะเขาใช้คำว่าคารมกับคำที่มีสัมผัสในคำว่ารมกับคมนะคมคำนะคารมคมคำที่ฉ่ำจิตนะมีพยัญชนะต้นที่มีเสียงสัมผัสคล้ายกันเดียวกันก็คือคอควายทั้ง3ตัวด้วยแล้วก็เล่นสัมผัสสระอำด้วยคำว่าคำกับฉ่ำนะคะขอไข่หวานสนิทยิ่งล้ำน้ำคำหวานข้อขอไข่น่าจะเล่นอะไรคะเล่นเสียงสระใช่ไหมคะสระอำล้ำน้ำคำนะคะคอควายเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจให้ชื่นบานลักษณะของการใช้คำก็คือพยัญชนะไม่ซ้ำเลยสังเกตไหมคะนะคะข้อนี้น่าจะไม่คำว่าชโลมกับคำว่าชื่นในชอช้างเหมือนกันนะอันนี้ก็คือสัมผัสในจะไม่ค่อยที่จะสัมผัสเท่าไหร่นักนั่นแปลว่าวักคอควายยังไม่ค่อยมีนะคะส่วนงองูหวานอ้อยตาลหรือจะเทียบเปรียบหวานคำอันนี้ก็ใช้หลายคำขึ้นคือมีทั้งเสียงสัมผัสสระนะสระเอียด้วยคำว่าเทียบกับเปรียบเรามาดูการเฉลยข้อไหนเอ่ยข้อกอไก่นั่นเองที่คุณครูวิเคราะห์ยาวๆนะคะก็คือหวานคารมคมคำที่ฉ่ำจิตก็คือมีทั้งสัมผัสพยัญชนะแล้วก็สัมผัสสระนั่นเองและข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะคำถามมีอยู่ว่าคำในข้อใดสัมผัสสระกับคำว่าสาวง่ายไหมคะคำในข้อใดสัมผัสสระกับคำว่าสาวนี่ให้น้องๆตอบคือตอบได้โดยที่ไม่ต้องวิเคราะห์เลยนะคะกอไก่คลาวนะคะขอไข่ยาวคอควายสาวนะคะงองูพราวนะคะข้อไหนที่มีลักษณะสัมผัสทั้งสระพยัญชนะตัวสะกดคล้ายกันเลยกับคำว่าสาวนะคะข้อแรกมีคนอ่านว่าอาจจะไม่ใช่คำว่าคลาวก็ได้ค่ะคุณครูอ่านว่าเขลาอ่ะให้ค่ะให้เขลาก็เขลานะคะขอไข่คำว่ายาวนะคะคอควายเย้าสระเอาใช่ไหมคะคอควายเสาสระเอาส่วนงองูชัดเจนเลยพยัญชนะต้น2ตัวพอผ่านรอเรือสระอะไรคะสระอาเหมือนกับคำที่ให้มาเลยสระอาเช่นเดียวกันสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่เกิลก็คือวอแหวนนั่นเองนะคะเฉลยข้อไหนคะข้องูนั่นเองข้อนี้ง่ายมากเลยเนาะนะคะอยากจะให้ข้อสอบเป็นแบบนี้นะคะทั้งกลางภาคปลายภาคทดสอบคุณครูนักเรียนสามารถทำได้หมดเลยนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคุณครูนั้นก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่กำลังฝึกที่อยากจะเป็นนักกวีนะกวีเก่งกว่ารุ่งของการแต่งคำประพันธ์ในอนาคตได้นะคะนะคะสำหรับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการแต่งคำประพันธ์หรือวิธีการสังเกตลักษณะของคำในงานอาชีพจะเป็นอย่างไรนะคะพวกเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าในรูปแบบฉันทลักษณ์ที่ใช้มานานนะถือว่าเป็นมรดกของไทยเลยเกี่ยวกับเรื่องของทางภาษานะคะก็ยังคงที่จะมีใช้จนถึงทุกวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็ผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็คือใครคะผู้มีพระคุณของเรากวีทั้งหลายตั้งแต่ยุคสมัยอดีตเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนหลายคนอาจจะอยากจะเป็นนักเขียนในอนาคตหรืออยากจะเป็นกวีนิพนธ์ที่จะแต่งนิพนธ์ได้ในอนาคตก็สามารถจะทำได้ถึงแม้นักเรียนจะเรียนสายอาชีพหรือสายไหนก็ตามความฝันทุกความฝันล้วนมีคุณค่าทุกคนค่ะแต่วันนี้เช่นเดียวกันคุณครูก็มีคำคมมาให้พวกเราด้วยนะคะคำคมวันนี้จะสังเกตพวกเราไม่ต้องตีความอะไรมากยากมากมายเลยกับคำนี้คำว่าน้ำใจเป็นอย่างไรมาอ่านพร้อมกันเลยนะคะอย่าเป็นคนเก่งที่แล้งน้ำใจแต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัวนะคะคุณครูก็ขอฝากเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งคำพันธ์ในบทร้อยกลองในงานอาชีพนะคะไว้ให้พวกเราในวันนี้เช่นเดียวกันและที่สำคัญนะคะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาด้วยค่ะนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทรักษ์ในวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง
DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ัสดีค่ะครูชื่อครูณภัชนารัตนศรีชัยวรานะคะหรือว่าชื่อว่าครูแก้มค่ะวิชานี้นะคะคือวิชางานช่างทองโบราณถักสร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ EP 1ที่เรียนไปกับคุณครูอัญชลีเกี่ยวกับความเป็นมาเครื่องมือและอุปกรณ์นักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ EP 1นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันใน EP ที่2เรื่องขั้นตอนการถักสร้อยใน EP นี้นะคะจะมีการถักสร้อยทั้งหมด2แบบที่1ก็คือสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะเป็นการถักสร้อยแบบร้อยไปเรื่อยๆโดยลวดเส้นเดียวนะคะอันนี้จะเป็นของสกุลช่างในจังหวัดสุโขทัยที่มีประวัติยาวนานนะคะต่อมาเป็นสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีค่ะอันนี้จะเป็นการถักสร้อยแบบใช้ห่วงบีบให้เป็นวงรีและร้อยไปเรื่อยๆจนเป็นสร้อยทั้งหมด4เสา6เสาหรือว่า8เสาค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้ววันนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการหลอมนะคะในการหลอมนักเรียนจะต้องเตรียมเม็ดเงินเตรียมเบ้าหลอมรางเท

แนบไฟแช็กและผงบอแล็กค่ะในการหลอมทุกครั้งนะคะนักเรียนจะต้องเปิดลิ้นชักนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เงินนะคะกระเด็นลงบนพื้นแล้วเราก็เริ่มต้นในการเทเม็ดเงินลงไปในเบ้าหลอมค่ะจากนั้นเราก็จุดไฟเราก็ใช้ไฟใหญ่นะคะหลอมให้เม็ดเงินมีความร้อนแล้วก็ละลายค่ะอันนี้จะต้องใช้แรงในการเหยียบขาตะนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งที่เพื่อที่จะรอให้เม็ดเงินละลายนะคะถ้าเกิดไฟเบานักเรียนสามารถปั๊มไฟได้นะคะเมื่อมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยแสดงว่าโดนความร้อนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเริ่มละลายมากขึ้นแล้วนะคะพอไฟเราเบาเราก็ปั๊มไฟให้ไฟใหญ่ขึ้นตอนนี้เม็ดเงินเราเริ่มที่จะกลายเป็นเหมือนน้ำแล้วนะคะแล้วก็หลอมต่อไปเรื่อยๆค่ะพอเนื้อเงินเราละลายดีแล้วเราก็เตรียมที่จะเทลงไปในรางเทได้เลยในการเทลงไปในรางเทนะคะเราจะต้องใช้ไฟเผาที่รางเทด้วยให้รางเทมีความร้อนสลับกับเผาในเบ้าหลอมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราเทเม็ดเงินลงไปในรางเทเรียบร้อยเราก็ได้เป็นลักษณะแบบเป็นแท่งเดี๋ยวรอสักครู่ให้มีความเย็นตัวลงนะคะนี่นะคะนักเรียนเราก็จะได้เป็นแท่งเงินเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราต้องนำไปรีดกับเครื่องรีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะต้องรีดยังไงเราจะต้องนำแท่งเงินเนี่ยมารีดกับเครื่องรีดนะคะแต่ว่าเครื่องรีดเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบจะเป็นรีดแบบแผ่นและรีดแบบเส้นนะคะเราจะต้องเลือกที่จะรีดแบบเส้นโดยการรีดนะคะนักเรียนจะต้องรีดจากเบอร์ใหญ่สุดเรียงลำดับไปที่เบอร์เล็กสุดโดยที่นักเรียนจะต้องเรียงตามลำดับและห้ามข้ามช่องเด็ดขาดนะคะแต่เราจะมาเริ่มรีดกันเลยค่ะจะต้องเปิดเครื่องตรงนี้แล้วเราก็นำแท่งเงินใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีด้านไหนที่มันคมเป็นสันนะคะเราจะให้เรากลับด้านได้ทันทีเลยในการรีดด้วยเครื่องรีดนะคะต้องมีความระมัดระวังมากๆเพราะว่าเป็นอันตรายมากๆถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเครื่องรีดเนี่ยดึงแท่งเงินเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราปล่อยมือจากแท่งเงินทันทีนะคะถ้าเกิดเรารีดแล้วแท่งเงินมีความโค้งงอนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็กลับด้านได้นะคะก็แท่งเงินก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีความยาวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็รีดถึงเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแท่งเงินที่มีขนาดยาวมากขึ้นต่อไปเราจะนำแท่งเงินนะคะไปรีดไปดึงลวดนะคะกับม้าดึงลวดค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเรานำแท่งเงินนะคะไปรีดด้วยเครื่องรีดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนำแท่งเงินเนี่ยมาดึงลวดนะคะด้วยม้าดึงลวดแล้วก็แป้นดึงลวดนะคะแต่ในการดึงลวดเนี่ยเราจะไม่สามารถทำคนเดียวได้เราจะต้องมีเพื่อนช่วยนะคะวันนี้ครูก็เลยมีเพื่อนนะคะคุณครูจ๋านะคะมาช่วยในการดึงลวดค่ะในขั้นตอนของการดึงลวดนะคะเราจะต้องตะไบปลายของแท่งเงินนะคะให้มีความแหลมเพื่อที่จะสอดเข้าไปในรูต่างๆของแป้นดึงลวดได้นะคะแต่เราจะมาเริ่มตะไบกันเลยค่ะค่ะในการตะไบนะคะเราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะไบท้องปริงนะคะแล้วก็มีเป็นซีแคมและมายิโตะค่ะที่เป็นตัวช่วยในการทำให้เราตะไบได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตะไบกันเลยค่ะก่อนการตะไบนะคะถ้าเกิดเป็นโลหะมีค่านะคะจะเป็นเงินหรือว่าทองคำนักเรียนจะต้องมีกระดาษรองข้างล่างนะคะหรือว่าเคลียร์ลิ้นชักให้สะอาดเพื่อที่จะเก็บเศษเงินทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มตะไบได้เลยค่ะตะไบให้ปลายแท่งเงินนะคะมีความแหลมเมื่อเราตะไบไปสักพักแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปลองว่ามัน
เข้ารูเบอร์ใหญ่สุดได้หรือยังอันนี้ก็ยังต้องตะใบต่อนะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ตะใบปลายลวดนะคะจนสามารถเข้าแป้นดึงลวดเบอร์ 2.20 ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดึงลวดกับม้าดึงลวดกันค่ะค่ะในการดึงลวดนะคะเราจะนำแป้นดึงลวดนะคะมาวางและหนีบค่ะจากนั้นนำเหล็กมาคล้องนะคะเราต้องจับแป้นให้แน่นนะคะจากนั้นให้เพื่อนเริ่มหมุนได้เลยค่ะตอนนี้นะคะลวดก็ผ่านแป้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็มีความกลมมากขึ้นค่ะเมื่อเรารู้สึกว่าลวดเงินของเรานะคะมีความแข็งมากขึ้นเราก็สามารถนำลวดเงินมาเผาให้มีความอ่อนตัวลงได้ค่ะจะเห็นว่าลวดเงินนะคะจากสีเงาๆนะคะจะเริ่มมีความด้านเพราะว่าโดนความร้อนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเผานะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราจะดึงลวดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดนักเรียนเห็นว่าปลายลวดเนี่ยไม่สามารถเข้ารูถัดไปได้นะคะนักเรียนจะต้องตะใบไปและดึงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเบอร์ที่เราต้องการนะคะส่วนในรายวิชานี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ขนาดนะคะเป็นขนาด 0.50 และ 0.625 นะคะใช้ในการถักสร้อยเพชรบุรีและสุโขทัยนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูว่าถ้าเราดึงถึงเบอร์ 0.625 และเบอร์ 0.50 เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็ดึงถึงเบอร์ 0.65 และรูต่อไปก็คือเบอร์ 0.625 นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องใช้เดี๋ยวครูจะให้ดูค่ะว่าถ้าเกิดถึงเบอร์ 0.625 แล้วจะเป็นยังไงค่ะถ้าหากลวดเรานะคะมีขนาดเล็กลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดึงปลายออกมาก่อนได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปลายลวดที่เราตะใบเนี่ยขาดนะคะดึงได้เลยค่ะอันนี้คือเราดึงปลายออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาจับข้างในดึงต่อได้เลยค่ะพอลวดมีขนาดเล็กลงนะคะเราจะดึงยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความบางแล้วก็ขาดง่ายค่ะนักเรียนจะต้องเผาลนไฟบ่อยๆค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์ 0.625 ที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูจะพาไปดูว่าเบอร์ 0.50 จะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดมาถึงเบอร์ 0.525 แล้วนะคะแล้วเบอร์ต่อไปก็คือเบอร์ 0.50 ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวครูจะมาดึงให้ดูว่าจะเป็นยังไงค่ะดึงได้เลยค่ะรูนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่ารูที่แล้วมากๆนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการดึงเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดนะคะทั้งสองขนาดที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูว่าการถักสร้อยนะคะทั้งสองสกุลช่างเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดนะคะได้ถึงเบอร์ที่เราต้องการก็คือเบอร์ 0.50 นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะด้วยลวดเส้นเดียวนะคะจะได้รู้ว่าลวดเส้นเดียวเนี่ยสามารถถักให้เป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมือได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันค่ะค่ะขั้นตอนการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะเมื่อเราได้ลวดขนาดเบอร์ 0.50 แล้วเนี่ยเราก็จะนํามาถักสร้อยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องนำลวดเงินนะคะมาโค้งให้ได้ทั้งหมด3โค้งอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ขนาดไม่ต้องฟิกมาก

ก็ได้นะคะแต่ว่าให้ใกล้เคียงกันค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้สามโค้งแล้วเนี่ยให้เรารวบค่ะรวบทับกันเลยเป็นแบบนี้ต่อมานะคะก็ให้นำปลายลวดนะคะที่เป็นเส้นนะคะพันค่ะพันให้แน่นเลยพอแน่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เราจะเห็นว่าจะมีลวดทั้งหมด3เส้นอันนี้คือเขาเรียกว่าตั้งเสานะคะเป็นการตั้งต้นให้เราถักขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้เราจะถักเป็นสร้อยสุโขทัยแบบ3เสาแล้วก็จะมีเสาทั้งหมด3เสาแบบนี้นะคะเมื่อเราตั้งแบบนี้แล้วให้เรานำปลายลวดนะคะสอดเข้าไปรูฝั่งตรงข้ามแบบนี้เพื่อที่จะล็อกให้มีความแน่นมากขึ้นดึงไปเลยค่ะพอเราได้แล้วเราจะเห็นว่าลวดของเราเนี่ยออกมาจากช่องไหนให้เราสอดปลายลวดกลับไปช่องเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามือแบบนี้เลยแต่เราไม่ต้องดึงสุดนะคะให้เรานำเข็มเนี่ยมากั้นเอาไว้เพื่อให้เป็นระดับเสาให้สูงไปเรื่อยๆนั่นเองอย่างนี้ค่ะช่องต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะปลายลวดออกมาจากรูไหนให้สอดเข้าไปรูเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามืออันนี้ก็จะเป็นการถักแบบลวดเส้นเดียวนะคะเราสามารถดัดเส้นลวดได้ตลอดนะคะถ้าเกิดดึงไม่ได้หรือว่าไม่เข้ารูปอะไรอย่างนี้เราสามารถทำได้ตลอดเลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็น2ชั้นนะคะสร้อยเราจะมี2ชั้นแล้วอันนี้ก็ใช้เข็มจัดให้เสามีขนาดเท่ากันอย่างนี้เลยจัดได้ตลอดต่อมาก็ทำเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราสอดลวดเข้าไปไม่ได้เราสามารถใช้เข็มนะคะทิ่มเข้าไปก่อนได้เพื่อว่าให้ขยายให้รูมันกว้างมากขึ้นอันนี้ก็สอดไปเหมือนเดิมค่ะเราจะเห็นว่าช่องทางฝั่งขวามือนะคะจะมี3ชั้นแล้วให้เราสอดช่องล่างสุดจากรูที่ลวดออกมานะคะทะลุรูตรงกลางนะคะทะลุตรงกลางอย่างนี้เราใช้เข็มขยายรูก่อนสอดไปเลยคราวนี้ก็จะเป็นการขึ้นต้นเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใช้เข็มเนี่ยจัดเสาได้ตลอดถ้ามันสูงไม่เท่ากันหรือว่าขนาดไม่เท่ากันเราสามารถจัดได้เราห้ามทําไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะคะต้องไปในทิศทางเดียวกันตลอดนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าเริ่มเป็นสร้อยแล้วนะคะเราก็ทําแบบเดิมไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้ขนาดความยาวที่เราต้องการว่าจะให้สร้อยของเราเนี่ยเป็นแบบไหนยาวเท่าไหนนะคะอาจจะทําเป็นสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอก็ความยาวก็ตามสะดวกเราแต่ว่าขนาดของสร้อยข้อมือปกติเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยจะเป็น16ถึง 16.5 นะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าแต่ละเสามันไม่สวยหรือว่าไม่เท่ากันก็ใช้เข็มจัดให้มีขนาดเท่ากันได้นะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะแต่ก็อยากจะฝากนะคะเกี่ยวกับข้อควรระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราจะต้องเผาลวดเงินนะคะให้มีความอ่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นนะคะลวดอาจจะขาดได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเข็มถักสร้อยนะคะที่มีความคมนะคะอาจจะทําให้นักเรียนบาดเจ็บได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะว่าเป็นการถักแบบไหนนะคะไปเรียนกันเลยค่ะ

ค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์0.625นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องการในการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะก่อนที่จะนำมาทำเนี่ยนักเรียนจะต้องนำไปเผาไฟให้ลวดเนี่ยมีความอ่อนตัวลงก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มทำห่วงเลยค่ะให้เอากล้าทองเหลืองนะคะขนาดที่ต้องการนะคะมานะคะเอาลวดเงินเนี่ยมาพันไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ให้มีความแน่นนะคะต้องใช้แรงในการพันนะคะเพื่อให้ลวดเนี่ยแน่นแล้วก็มีขนาดที่พอดีกับที่เราต้องการค่ะเมื่อได้พอกับจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะให้นำมาตัดออกก่อนนะคะตัดแบ่งออกมาก่อนเมื่อเราได้เป็นเหมือนสปริงอย่างนี้นะคะให้เอากรรไกรด้ามดำนะคะตัดให้ตรงนะคะตัดไปเลยให้เป็นห่วงแบบนี้ไปเรื่อยๆระวังว่าจะเบี้ยวนะคะค่อยๆตัดตอนนี้เราก็จะได้เป็นห่วงที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปนะคะจะไปดูวิธีการเชื่อมห่วงนะคะให้ติดกันนะคะเพื่อจะนำไปถักเป็นสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเราตัดห่วงตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะให้เรานำไฟเนี่ยนะคะมาลนห่วงนะคะให้มีความอ่อนตัวลงจากนั้นนะคะให้นักเรียนดัดห่วงค่ะให้ปลายนะคะมีความชิดกันชิดสนิทกันนะคะจากนั้นนำมาเรียงเพื่อเราจะเตรียมเชื่อมต่อไปนะคะ

เมื่อเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมกันนะคะโดยการเชื่อมของเราเนี่ยนะคะจะมีน้ำประสานนะคะอันนี้จะเป็นน้ำประสานผงนะคะที่เป็นสูตรของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่คนที่ช่างทองนะคะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนิยมใช้แบบนี้นะคะเรามีอัตราส่วนนะคะในการผสมก็คือเป็นเงินนะคะเงินบริสุทธิ์6กรัมนะคะแล้วก็ทองแดง2.8กรัมนะคะแล้วก็ทองเหลือง1.2กรัมนะคะนำมาหลอมรวมกันแล้วก็ตะไบให้เป็นผงค่ะเวลาเรานำมาใช้งานเราก็นำน้ำเปล่านะคะมาใส่แล้วก็ใส่เป็นผงบอแล็กค่ะก่อนใช้เราก็คนไม่ให้เป็นก้อนก่อนนะคะเวลาใช้งานนะคะเป็นผงสีทองทองนะคะขึ้นมาแล้วก็หยอดลงไปไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะไปน้อยไปนะคะเอาแบบพอดีหยอดไปเลยค่ะให้ครบทุกห่วงที่เราเรียงไว้นะคะถ้าเกิดนักเรียนดัดห่วงไม่สนิทกันนะคะมันจะเชื่อมไม่ได้แล้วก็จะทําให้ห่วงเนี่ยละลายได้นะคะต่อไปเราจะเชื่อมกันในการเชื่อมก็จะใช้เป็นขาตะปกติเลยแต่ว่าไฟในการเชื่อมนะคะเราจะใช้ไฟที่เล็กมากๆนะคะค่อยๆจี้ไปพอเรามองเห็นว่าน้ำประสานวิ่งแล้วให้เอาออกทันทีนะคะถ้าไหนยังไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหย่อนน้ำประสานใหม่ได้ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าห่วงก็ติดแล้วนะคะจะมีรอยเชื่อมเราก็ตรวจสอบก่อนว่าห่วงไหนที่ยังไม่ติดก็นำมาเชื่อมต่อให้ครบทุกห่วงที่เราต้องใช้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ห่วงที่เราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกห่วงมีการติดกันดีนะคะเราก็นำมาบีบค่ะเพื่อนำไปเริ่มต้นนะคะในการบีบห่วงนะคะเราจะบีบ2แบบค่ะแบบแรกนะคะเราจะใช้ครีมปากแบนไม่มีฟันนะคะบีบให้เป็นลักษณะเหมือนวงรีแบบนี้ค่ะแล้วก็ดัดได้ให้มันมีขนาดเท่าๆกันค่อยๆปรับได้ถ้าเกิดเห็นว่าข้างในโค้งเราก็ใช้ครีมปากแหลมนะคะช่วยดัดให้มีความตรงเพราะว่าอันนี้เราจะเอาไปทำเป็นตัวขึ้นต้นของสร้อยนะคะเราจะบีบในลักษณะแบบนี้ทั้งหมด2อันค่ะต่อมาเราก็จะมาเชื่อมตัวขึ้นต้นนะคะ

คะเราจะใช้ผงประสานเหมือนเดิมค่ะช่วยหยอดให้จัดเรียงห่วงนะคะให้เป็นกากบาทให้มีความใกล้เคียงกันไม่เบี้ยวนะคะจากนั้นก็หยอดผงประสานได้เลยค่ะอันนี้เราหยอดแค่นิดเดียวก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้ห่วงสองห่วงนี้ติดกันแล้วเราค่อยเพิ่มให้มีความแน่นใช้ไฟลนไปรอบๆนะคะอย่าจี้ที่จุดเดียวนะคะอันนี้ก็ติดกันแล้วนะคะเราตรวจสอบนะคะว่าเราเชื่อมติดกันทุกด้านหรือยังนะคะถ้าเกิดเชื่อมสนิทดีแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นสักครู่แล้วก็เอาห่วงมาบีบต่อนะคะแต่จะไม่ได้บีบเหมือนเดิมแล้วนะคะครั้งนี้เราจะบีบมีลักษณะที่เล็กหนึ่งข้างนะคะค่อยๆบีบนะคะบีบจนให้ครบทุกห่วงเลยค่ะแล้วเราก็มาดูที่ตัวขึ้นต้นที่เราทำไว้นะคะให้เราเอาครีมนะคะหักขึ้นค่ะเพื่อตั้งเป็นเสานะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเสาทั้งหมด4 เสาที่เราจะให้เป็นตัวขึ้นต้นในการถักสร้อยนะคะต่อมานะคะเรานำห่วงที่เราบีบให้มีความเล็กหนึ่งข้างเนี่ยมาสอดแต่เราต้องดูว่าตรงปลายนะตรงข้างบนนะคะเนี่ยด้านไหนอยู่ด้านบนให้เราสอดด้านตรงข้ามนะคะชั้นนี้ก็เลยต้องสอดไปด้านนี้สอดไปเหมือนเดิมเลยแล้วหักขึ้นค่ะอันนี้เราจะใช้ครีมหรือว่าใช้มือก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรานะคะพยายามให้กึ่งกลางที่สุดแล้วก็ค่อยหักขึ้นค่ะหักอีกด้านหนึ่งขึ้นได้เลยค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะก็จะเป็น2 ชั้นขั้นแรกก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ว่าชั้นต่อไปจะมีความแน่นมากขึ้นนะคะต่อมาเราก็ถักต่อได้เลยในการถักนะคะก็คือสอดเข็มเข้าไปเหมือนเดิมสอดที่ชั้นล่างแบบนี้นะคะขยายแล้วก็ใช้ห่วงที่เราบีบสอดเข้าไปอย่าลืมว่าต้องดูว่าด้านไหนแล้วเราก็ต้องสอดไปด้านตรงข้ามให้เป็นกากบาทไปเรื่อยๆนะคะห้ามสอดทับกันไม่อย่างนั้นมันจะข้ามขั้นนะคะก็ต้องรื้อออกมาทำใหม่พอถักไปก็บีบได้นะคะเพื่อจัดทรงของสร้อยนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยใช้เข็มทิ่มเพื่อขยายรูเนื่องจากเนื้อเงินนะคะมีความอ่อนนะคะจะทำให้เบี้ยวง่ายเวลาที่เราไปจับหรือว่าใช้อุปกรณ์เนี่ยทำอะไรนะคะเราก็สามารถดัดได้ตลอดเวลาเลยเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ขนาดที่เราต้องการความยาวไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมือนะคะก็ทำต่อไปเรื่อยๆได้เลยเราไม่ควรใช้ครีมที่มีฟันนะคะเพราะว่าจะทำให้สร้อยเนี่ยเป็นรอยได้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะของสร้อยเพชรบุรีนะคะที่เมื่อเราขึ้นต้นมาได้สัก4-5 ชั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้สร้อยสกุลช่างเพชรบุรีตามขนาดความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าในการถักนะคะจะมีความแตกต่างกันนะ

คะกับสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะมีความยากในขั้นตอนแรกที่เราจะต้องดัดห่วงเชื่อมห่วงบีบห่วงนะคะแต่พอถึงขั้นตอนในการถักเนี่ยจะมีความง่ายกว่านะคะไม่ยุ่งยากเท่านะคะก็คือสามารถใช้เข็มในการขยายรูแล้วก็ถักได้เลยไปเรื่อยๆนะคะและลักษณะของสร้อยเนี่ยจะมีความแน่นแล้วก็ใหญ่กว่าของแบบสุโขทัยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับการทำตะกรุดนะคะที่จะนำมาใส่ด้านหัวและท้ายของสร้อยค่ะในการทำตะกรุดนะคะเราจะนำเม็ดเงินนะคะไปหลอมและรีดนะคะแต่เราจะรีดให้เป็นลักษณะเป็นแผ่นนะคะโดยที่แผ่นนะคะจะมีความหนา 0.4 มิลนะคะเราจะต้องวัดให้ได้ 0.4 นะคะนี่นะคะจะเป็นแล้วจะเป็นขนาด 0.4 มิลเมื่อได้แล้วนะคะเรามาดูว่าความสูงของตะกรุดที่เราจะใช้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะใช้ความสูง1เซนติเมตรก็คือเอาวงเวียนเหล็กนะคะมาวัดกับไม้บรรทัดนะคะให้ได้ประมาณ1เซนนะคะเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็นำไปขีดบนแผ่นเงินได้เลยนะคะเพื่อมาร์กว่าเราจะต้องตัดตรงไหนนี่นะคะขีดไปเลยจากนั้นนะคะให้นำกรรไกรด้ามดำนะคะตัดแผ่นโลหะได้เลยตามที่เราขีดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรามาวัดขนาดความกว้างนะคะของตะกรุดที่เราจะใช้นะคะโดยวิธีการทําของสองสกุลช่างเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าขนาดต่างกันนะคะถ้าเกิดเป็นสกุลช่างเพชรบุรีจะใช้ความกว้างที่ประมาณ 1.8 เซนนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะใช้ประมาณ 1.2 ค่ะจะใช้กรรไกรด้ามดำเหมือนเดิมนะคะตัดได้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยเราก็ได้ตะกรุดแล้วนะคะของทั้งสองสกุลช่างนะคะในการดัดให้เป็นตะกรุดนะคะมีหลายวิธีมากๆเลยนะคะเราสามารถใช้กล้าทองเหลืองก็ได้นะคะในการทำม้วนได้เลยค่ะเราสามารถใช้ครีมช่วยได้นะคะถ้าเกิดว่ามันแข็งเกินไปเราต้องทำให้ตะกรุดเนี่ยมีรอยต่อสนิทกันนะคะเพราะว่าเราจะเชื่อมถ้าเกิดไม่สนิทเนี่ยเราจะไม่สามารถเชื่อมได้แล้วทำให้เนื้อเงินของเราเนี่ยละลายด้วยค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็นำผงประสานเหมือนเดิมค่ะมาหยอดตรงรอยต่อได้เลยใช้ไฟนะคะเชื่อมได้เลยอันนี้เขาก็เริ่มติดกันแล้วนะคะค่ะเมื่อเราเชื่อมตะกรุดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะนำลวดปั่นเกลียวนะคะมาติดลายที่ตะกรุดของเรานะคะลวดปั่นเกลียวนะคะจะเป็นลวดเบอร์0.26ก็คือลวดที่เราดึงผ่านแป้นดึงลวดขนาดเล็กสุดและนำมาปั่นให้เป็นเกลียวนะคะเพื่อสร้างลวดลายให้กับชิ้นงานของเรานะคะเรานำลวดปั่นเกลียวนะคะมาวัดให้ได้ขนาดเท่ากับรอบกระเป๋าของเราที่เราต้องการนะคะต้องดัดให้เป็นรูปทรงของเขาก่อนนะคะเพื่อให้มีความง่ายต่อการเชื่อมได้เดี๋ยวเป็นวงกลมพอได้เป็นวงกลมเราก็ดัดปลายนิดหน่อยค่ะจากนั้นให้ใช้ผงประสานเหมือนเดิมนะคะเชื่อมให้ห่วงของลวดปั่นเกลียวติดกันนะคะจากนั้นให้นำมาลองใส่ว่าได้หรือเปล่าต้องหยอดน้ำประสานเพื่อเชื่อมลวดนะคะเข้ากับกระเป๋าของเราเราหยอดแค่จุดเดียวก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยไปเพิ่มทีหลังแค่ให้เขาติดกันก่อนนะคะใช้ไฟวนไปเรื่อยๆนะคะห้ามเจาะที่จุดเดียว

มันก็เห็นแล้วว่าเขาเริ่มติดแล้วนะคะแล้วเราก็ไปเพิ่มที่จุดอื่นๆได้นะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ได้ตามรูปแบบที่เราออกแบบไว้หรือว่าตามลวดลายที่เราออกแบบไว้ค่ะเมื่อเราเชื่อมลวดปั่นเกลียวนะคะได้ตามแบบที่เราออกแบบไว้แล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ครูก็ออกแบบไว้ให้เป็นลักษณะแบบนี้ต่อมาเรานําลวดนะคะที่ดึงถึงเบอร์1.4นะคะมาพันกับกล้าทองเหลืองเหมือนที่ครูเคยสอนไปนะคะและเชื่อมรอยต่อให้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนํามาเชื่อมติดด้านบนของตะกรุดของเราเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการเชื่อมเนี่ยทำยังไงนะคะเราก็หยอดผงประสานเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำห่วงนะคะมาอันนี้จะต้องเล็งนิดนึงนะคะให้เขามีความพอดีตรงกลางนะคะอันนี้ก็ระวังละลายด้วยค่ะเราก็เชื่อมให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นตัวตะกรุดของเราแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเปล่าได้เลยค่ะเมื่อเราทำตะกรุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นการประกอบนะคะระหว่างตะกรุดกับสร้อยที่เราถักนะคะโดยการประกอบเนี่ยจะประกอบเหมือนกันเลยทั้งสองสกุลช่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการประกอบจะทำยังไงเราจะต้องหยอดผงประสานนะคะไว้ด้านในตะกรุดก่อนนะคะเพื่อที่เป็นความง่ายในการเชื่อมนะคะเราจะได้ไม่ต้องนำผงประสานมาหยอดตรงบริเวณสร้อยของเรา

0: เราต้องดูว่ารอยน้ำประสานที่เราหยอดไปเนี่ยเขาวิ่งหรือยังนะคะตอนนี้ก็ละลายเรียบร้อยแล้วค่ะถ้า
1: ใช
0: เรา
1: ่
0: เห็นว่าน้ำประสานที่เราหยอดไปละลายแล้วเราก็นำไปแช่น้ำได้เลยค่ะนักเรียนตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของการทำสร้อยสกุลช่างสุโขทัยและเพชรบุรีนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำเป็นตะขอนะคะตะขอตัว S นะคะขั้นตอนการทำก็คือเราดึงลวดนะคะถึงเบอร์1.5นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะให้นำตะไบนะคะมาตะไบปลายทั้งสองข้างนะคะให้มีความแหลมเหมือนไม้จิ้มฟันแบบนี้นะคะต้องตะไบให้มีความแหลมนะคะแล้วนำครีมนะคะครีมกลมนะคะดัดโดยดัดให้เขามีลักษณะเหมือนตัว S และดัดปลายให้โค้งนะคะให้มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือที่ดัดแล้วฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้ก็คือดัดปลายให้โค้งและดัดตัวให้เป็นเหมือนตัว S ส่วนด้านนี้ก็จะดัดเหมือนกันและดัดปลายออกแบบนี้นะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือตะขอเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะทำนะคะในรายวิชานี้ค่ะกระบวนการทำนะคะของสองสกุลช่างนี้มีความแตกต่างกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในแต่ละสกุลช่างของตัวเองนะคะในการถักสร้อยนะคะนักเรียนยังสามารถฝึกสมาธิแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปหารายได้ระหว่างเรียนเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะและสุดท้ายก่อนจบ EP นี้ไปนะคะครูขอเน้นย้ำให้นักเรียนนะคะมีสมาธิกับการทำงานและฝึกฝนฝีมือบ่อยๆนะคะสำหรับ EP นี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: ขอลวก
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะ

พร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลาง

พวกกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการพ่วงกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะพบกันกับ EP 8นะคะเจอกันเหมือนเดิมนะคะครูนาฝันจันจำรัดค่ะหรือห้องเรียนครูใหม่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่7ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้การทำ mock up ในบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆนะคะตอนนี้เราสามารถที่จะนำทำ mock up ได้แล้วนะคะด้วยวิธีการง่ายๆต่อไปใน EP ที่8นี้นะคะเดี๋ยวครูใหม่จะนำทุกคนนะคะมาสู่การทำโฆษณาด้วย mock up ที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วใน EP ที่7นะคะตอนขั้นตอนแรกนะคะเรามาดูวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะว่าใน EP นี้เราจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะครูใหม่เตรียมไว้แค่2อย่างนะคะก็คือ1กล่องบรรจุภัณฑ์ mock up ที่เราทำไว้แล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะคะแบบนี้นะคะทุกคนตัวที่2เป็นแบ็คกราวด์ค่ะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์หรือว่าเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์ที่เป็นไฟล์ Photoshop แล้วก็ได้นะคะทุกคนเตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะต่อยอดทำเป็นโฆษณาสินค้านะคะขั้นตอนแรกเราเปิดภาพกล่องโฆษณาของเราเลยค่ะบรรจุภัณฑ์ที่เราทำไว้แบบนี้นะคะแบบรวมเลเยอร์แล้วพร้อมที่จะใช้งานนะคะได้คัดภาพพื้นหลังแบ็คกราวด์ด้านหลังออกทั้งหมดนะคะแบบนี้นะคะสามารถขยับได้ไม่มีแบ็คกราวด์ด้านหลังนะคะโอเคทุกคนมีแบบนี้นะคะพร้อมนะคะหลังจากที่ทุกคนเตรียมวัตถุดิบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นขอให้ทุกคนหาแบ็คกราวด์ค่ะครูใหม่เตรียมไว้ก็คือเป็นแบ็คกราวด์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของครูใหม่นะคะซึ่งก็คือปลาหมึกกรอบค่ะเมื่อเราพูด

ถึงปลาหมึกกรอบเราก็จะนึกถึงทะเลใช่ไหมคะฉะนั้นแบ็กกราวด์ที่คุณหมายเตรียมไว้สำหรับวันนี้ก็คือแบ็กกราวด์ที่เป็นทะเลค่ะพร้อมนะคะเรามีแค่2อย่างนี้ค่ะที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาทำกราฟิกกันเพิ่มเติมนะคะ2อย่างนี้นะคะใครจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์2ชิ้นก็ได้1ชิ้นก็ได้หรือจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์3ชิ้นหรืออาจจะมีภาพประกอบของสินค้าเพิ่มเติมก็ได้นะคะหลังจากที่ทุกคนได้บรรจุภัณฑ์มาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่1นะคะเราเก็บรวบรวมเลเยอร์ต่างๆของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราไปเรียกเลเยอร์ถ้าสมมุติว่าในหน้าจอของทุกคนเป็นแบบนี้นะคะไม่มีเลเยอร์กล่องขนมขึ้นมาให้ไปที่วินโดว์นะคะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดค่ะเราจะเห็นเลเยอร์ที่เราทำงานอยู่นะคะตอนนี้เลเยอร์ที่ครูใหม่ทำงานอยู่มีทั้งหมด2ไฟล์งานนะคะก็จะเป็นไฟล์งานที่เปิดอยู่แล้วก็คือไฟล์งานที่มีเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นไฟล์งานที่เราต้องการหาคือกล่องทำโฆษณาคลิกขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เราคลิกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถ้าหาเลเยอร์ในการทำงานไม่เจอหาไฟล์งานไม่เจอให้ไปที่นี่นะคะโอเคหลังจากนั้นให้ลากมาวางเลยค่ะลากงานของเรามาวางเลยนะคะผู้ใหม่ขอจัดระเบียบนิดนึงนะคะลากไปวางแล้ว1ชิ้นหลังจากนั้นคลิกชิ้นที่2ค่ะให้มีสี่เหลี่ยมกรอบด้านนอกนะคะเป็นการแสดงว่าตอนนี้เรากำลังทำงานกับเลเยอร์ไหนค่ะถ้าเราคลิกเลเยอร์ไหนให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่เลเยอร์นั้นแล้วคลิกนะคะจับแบบนี้นะคะลักษณะที่ผู้ใหม่บอกก็คือให้ทุกคนคลิกที่ Show Transform นะคะหรือให้ทุกคนคลิกที่ Auto Selection 2ตัวนี้นะคะให้คลิกถูกไว้เพื่อที่จะสะดวกในการจับเลเยอร์ลากมาวางเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเริ่มเห็นภาพของการโฆษณาแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราขยับนะคะขยับกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราให้สวยงามค่ะตอนนี้เรามีบรรจุภัณฑ์แบบ2แบบนะคะในเลเยอร์ที่ครูหมายเลือกนะคะในเลเยอร์ที่ครูหมายเลือกมาเป็นเลเยอร์ที่เราสามารถที่จะขยับแบ็คกราวด์ในการทำงานได้เพื่อความสะดวกความง่ายแล้วก็ความรวดเร็วค่ะเราสามารถที่จะนำเลเยอร์ของเราเนี่ยค่ะไว้ส่วนไหนก็ได้เราเลือกแบ็คกราวด์ที่สามารถขยับวัตถุได้อันนี้เพื่อความสะดวกเพื่อความง่ายในการทำกราฟิกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ขยับลองดูตำแหน่งว่าเราจะจัดวางส่วนไหนนะคะ Enter หลังจากนั้นเราลองมาเริ่มขั้นตอนแรกจากการที่เราสังเกตมาใน EP 6นะคะในทุกโฆษณาสินค้าจะมีข้อความโฆษณาสินค้าชิ้นนี้เช่นเดียวกันค่ะจะต้องมีข้อความเราพิมพ์ปลาหมึกกรอบไปเลยค่ะเนื่องจากปลาหมึกกรอบเป็นชื่อสินค้าที่เราจะขายนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นขยายเลยค่ะเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะวิธีการสังเกตว่าตอนนี้เราใช้ฟอนต์อะไรนะคะสังเกตไหมคะด้านล่างจะมีฟอนต์ขึ้นมาให้ทุกคนเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานนะคะเราสามารถเลือกฟอนต์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือด้านขวามือนะคะจะมีคำว่า selectorถ้าไม่มีนะคะให้ทุกคนไปที่วินโดว์ค่ะแล้วก็หาคำว่า character ตรงนี้นะคะเพื่อให้คลิกแล้วมีลักษณะของข้อความขนาดข้อความสีข้อความขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ง่ายในการทำกราฟิกค่ะตอนนี้ครูหมายพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะปลาหมึกกรอบต่อไปเป็นการเปลี่ยนสีข้อความค่ะการเปลี่ยนสีข้อความสามารถเปลี่ยนได้2แบบนะคะตรงส่วนของคาแรคเตอร์ส่วนตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นสีดำทุกคนสามารถเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะคะหรือเ
ตรงเลเยอร์ค่ะไปที่เลเยอร์นะคะจะมีคำว่า fx คลิก fx ค่ะคลิก fx นะคะตรง fx จะเป็นเอฟเฟคทั้งหมดของการแต่งสีแต่งกรอบแต่งดรอปชาโดว์ต่างๆนานาที่เราดูมาเมื่อ EP ที่6นะคะในการทำโฆษณาว่าเวลาที่เราทำโฆษณาจะต้องมีอะไรประกอบบ้างอ่ะคลิกเลยค่ะเราจะใช้ใน FX นะคะเนื่องจากเราต้องการที่จะใช้เอฟเฟคหลายๆชนิดหลังจากนั้นนะคะสีที่เราต้องการให้เราดูว่าเวลาที่เราเลือกทำกราฟิกสีไหนที่ทำให้เราสามารถอ่านข้อความได้ชัดเจนนะคะสีที่ให้เลือกให้เลือกจากสีของวัตถุภาพที่เป็นภาพหลักของเรานะคะภาพหลักของเราก็คือภาพสินค้าปลาหมึกนะคะภาพสินค้าปลาหมึกแบ็คกราวด์ที่เราต้องการตอนนี้เราอยู่บนแบ็คกราวด์สีฟ้านะคะเราจะเลือกสีอะไรที่มันเหมาะสมในที่นี้ครูหมายขอเลือกเป็นสีกลางๆก่อนนะคะก็คือสีขาวเนื่องจากว่าขอให้ทุกคนสังเกตนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สีสันที่อยู่บนโฆษณาของเรามีเยอะมากสีที่มีน้อยที่สุดตอนนี้คือสีขาวนะคะเพื่อให้คำว่าปลาหมึกกรอบเราเด่นลอยขึ้นมาค่ะฉะนั้นขอเลือกเป็นสีขาวก่อนนะคะขยับให้ใหญ่นิดนึงค่ะในการขยับข้อความเพิ่มลดนะคะให้เป็นตามสเกลของข้อความนะคะไม่ขยับแบบประมาณนี้นะคะให้ขยับไปตามสเกลที่ถูกต้องนะคะตัวอักษรจะได้สวยงามค่ะต่อไปนะคะเราจะไปทำเอฟเฟคค่ะดรอปชาโดว์ค่ะพอครูใหม่คลิกดรอปชาโดว์จะมีลักษณะของเงาสีดำเกิดขึ้นมาเห็นไหมคะเงาสีดำเราสามารถที่จะเพิ่มลดเปลี่ยนองศาเห็นไหมคะทันไหมเอ่ยเราสามารถที่จะเพิ่มลดเปลี่ยนองศาตอนนี้ครูใหม่กำลังทดลองการเปลี่ยนองศาของเงาหรือดรอปชาโดว์นะคะเราจะให้เงาดรอปชาโดว์เนี่ยอยู่ประมาณไหนเราสามารถที่จะเลือกองศาได้ได้ไหมคะทำไปพร้อมกันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะ opacity ก็คือความเข้มความอ่อนเข้มมาก 100% นะคะลดลงมาค่ะให้ทุกคนสังเกตที่เงาของคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะเมื่อครูหมายขยับ opacity เงาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้เราดูว่าเราต้องการเงาที่ประมาณไหนต้องการให้ภาพโฆษณาสินค้าของเราเนี่ยเป็นเงาเด่นชัดไหมถ้าเด่นชัดเราเพิ่มค่ะแต่ถ้าไม่ต้องการให้ชัดมากเราก็ลดลงมาตามความเหมาะสมในชิ้นงานที่เราต้องการต่อไปขนาดที่เอียงไปเราต้องการให้มันเยอะหรือน้อยนะคะขยับได้หมดเลยค่ะไซส์ต้องการให้มีความฟุ้งเบลอขนาดไหนขยับได้ค่ะอยู่ที่การเลือกของเรานะคะทุกคนลองสังเกตคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะตอนที่ครูหมายขยับเห็นไหมคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเงาที่เราต้องการนะคะเรียบร้อยแล้วเราต้องการประมาณนี้นะคะครูหมายไม่ได้ต้องการให้เด่นชัดมากแค่ต้องการให้รู้สึกว่าคำว่าปลาหมึกกรอบลอยเด่นขึ้นมาจากภาพนิดนึงนะคะหลังจากนั้นให้เราลองใช้เอฟเฟกต์ตัวอื่นดูนะคะตอนนี้เราใช้เอฟเฟกต์ที่มีไปทั้งหมด2ตัวนะคะคือการเปลี่ยนสีการใช้ดรอปชาโดว์หลังจากนั้นครูหมายก็จะลองใช้เบรนดิ้งนะคะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมคะเราจะลองใช้เบนดิ้งนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับข้อความของเราค่ะเปลี่ยนสีนะคะเราสามารถเปลี่ยนมุมได้นะคะทุกคนตอนนี้ให้สังเกตที่ตัวคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะ
ตอนนี้วัตถุของเราเริ่มมีความนูนขึ้นมานะคะในลักษณะของรูมีมิติมากขึ้นกดโอเคค่ะลองดูนะคะได้ไหมชัดไหมนะคะทีนี้นะคะเคล็ดลับในการทำเพื่อให้วัตถุของเราเนี่ยที่เราพิมพ์มาแล้วก็ภาพกราฟิกของเราที่เราหาข้อความมาเราสามารถที่จะนำวัตถุพวกนี้ค่ะวางบนข้อความเราได้วางล่างข้อความเราได้ขยับวัตถุพวกนี้ค่ะพวกนกพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาในเลเยอร์เพื่อที่จะทำให้งานของเราดูสวยสมจริงนะคะเช่นครูใหม่ต้องการที่จะขยับเลเยอร์ของต้นปาล์มก็คือเลเยอร์นี้นะคะเลเยอร์ต้นปาล์มให้อยู่ด้านบนของเลเยอร์คำว่าปลาหมึกกรอบนะคะวิธีการทำง่ายมากค่ะแค่เราเอาเลเยอร์ของคำว่าปลาหมึกกรอบไว้ด้านล่างเลเยอร์ของต้นปาล์มนะคะตอนนี้เลเยอร์ของต้นปาล์มเกือบล่างสุดทางด้านขวามือนะคะทุกคนไปที่เลเยอร์พร้อมกันค่ะตอนนี้เลเยอร์ต้นปาล์มคือเลเยอร์นี้นะคะถ้าเราปิดตาเลเยอร์ต้นปาล์มตอนนี้ครูใหม่ปิดตาเลเยอร์ต้นปาล์มนะคะเราจะมองไม่เห็นต้นปาล์มใช่ไหมคะเราจะไม่เห็นต้นมะพร้าวเลยฉะนั้นให้เราเอาเลเยอร์ปลาหมึกกรอบไปวางไว้ล่างสุดค่ะล่างเลเยอร์ต้นปาล์มนะคะคลิกเลเยอร์ต้นปาล์มก่อนนะคะหลังจากนั้นเอาเลเยอร์ปลาหมึกนะคะวางใต้เลเยอร์ต้นปาล์มนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกับใบมะพร้าวไว้ต้นปาล์มของเรานะคะเลเยอร์ต้นปาล์มของเราวางไว้บนเลเยอร์ของคำว่าปลาหมึกค่ะปรับขนาดนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะขยับเลเยอร์ต้นปาล์มได้วิธีการคลิกหรือขยับเลเยอร์ในภาพของกราฟิกที่มีเลเยอร์เยอะๆค่ะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะเราสามารถที่จะกดคลิกขวาแล้วเลือกต้นปาล์มเลือกเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่เราต้องการตอนนี้เลเยอร์ที่เราต้องการก็คือต้นปาล์มที่อยู่ทางด้านขวามือแบบนี้นะคะเราอาจจะใช้เมาส์ขยับหรือใช้ปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดนะคะก็คือปุ่มลูกศรขึ้นลงขยับได้ตอนนี้ครูใหม่กำลังใช้ปุ่มลูกศรในการขยับนะคะทุกคนก็สามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้หลังจากนั้นขยับตัวอักษรนี่คือลักษณะของการจัดวางภาพที่ให้รู้สึกว่าข้อความของเราอยู่ใต้เลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ต้นไม้เลเยอร์ต้นปาล์มของเรานะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้หัวข้อแล้วนะคะเราลองมาขยับเลเยอร์ของบรรจุภัณฑ์ซึ่งสิ่งที่เราต้องการขายในโฆษณาชิ้นนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ปลากรอบรสซีฟู้ดฉะนั้นในการทำโฆษณาสินค้าของเราอะค่ะทุกคนสิ่งที่จะต้องเด่นชัดมากและให้ผู้บริโภคสามารถที่จะจดจำสินค้าจดจำแบรนด์ของเราได้ก็คือกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราค่ะทุกคนจะต้องทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์เด่นเหมือนตัวอย่างที่เราดูมานะคะต้องทำให้เขารู้สึกเด่นออกมาจากภาพคือเวลาที่เรามองโฆษณาชิ้นนี้จะต้องให้จดจำภาพที่เป็นภาพของกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ได้เยอะที่สุดค่ะเราขยับเลยนะคะดูด้านข้างของชิ้นงานด้วยนะคะขอบชิ้นงานจะต้องไม่ชิดขอบมากเกินไปนะคะจะต้องมีสเปซที่ว่างเพื่อที่จะทำให้ชิ้นงานเราดูพอดีกับและก็สวยงามค่ะอันนี้ขอเพิ่มนิดนึงนะคะเพื่อให้มีความใหญ่ขึ้นเรียบร้อยค่ะประมาณนี้เราน่าจะวางบรรจุภัณฑ์ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเพิ่มข้อความ copy มาเลยนะคะวิธีการ copy ให้ทุกคนกด optionแล้วลากข้อความมานะคะกดออปชันแล้วลากข้อความเป็นการ copy ข้อความหรือคลิกที่ข้อความนะคะคลิกที่ข้อความที่เราต้องการคลิกที่ข้อความแบบนี้นะคะตอนนี้สังเกตไหมว่าเรามีเลเยอร์ copy 2กด command J ที่คีย์บอร์ดค่ะเราจะขึ้น copy layer 3
สามารถ copy ได้หลายแบบนะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะ

พิมพ์ลงไปเลยนะคะรสซีฟู้ดรสซีฟู้ดเราต้องการที่จะย่อให้เล็กนะคะเล็กกว่าชื่อแบรนด์ก็คือปลาหมึกกรอบให้เล็กนิดนึงนะคะตรงนี้เราไม่ต้องการเด่นมากเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารสซีฟู้ดเนื่องจากเรานำผ้าประกอบนะคะที่เป็นท้องทะเลฉะนั้นตัวนี้เราต้องการให้เด่นน้อยกว่าแบรนด์ค่ะสามารถที่จะเพิ่มลดความชัดได้ตรงนี้นะคะ opacity ถ้าเราไม่ต้องการให้คำว่ารสซีฟู้ดชัดแล้วก็เด่นเท่ากับปลาหมึกกรอบเราสามารถลดได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเราสามารถที่จะมีลูกเล่นกับฟอนต์โอเคเรียบร้อยนะคะสมมุติว่าเราต้องการประมาณนี้แค่รสซีฟู้ดจางๆแบบเห็นแบบบางๆกว่าชื่อของคำว่าปลาหมึกกรอบค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ข้อความเด่นแข่งกันค่ะให้ข้อความคำว่ารสซีฟู้ดเนี่ยเล็กลงหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราสังเกตมาจากการเรียนใน EP ที่6ก็คือการนำรูปทรงการนำรูปร่างต่างๆในจำพวกของรูปเรขาคณิตเช่นวงกลมนะคะเช่นวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมนะคะในที่นี้ครูใหม่ขอเลือกใช้วงกลมนะคะวาดวงกลมใส่สีแบบนี้นะคะวาดวงกลมใส่สีเลือกวงกลมแล้วไปใส่สีนะคะเราจะเลือกสีอะไรไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะวาดวงกลมให้ได้ขึ้นมาก่อนสมมติครูใหม่วาดวงกลมในการวาดวงกลมถ้าเราต้องการที่จะให้วงกลมกลมแบบเป็นวงกลมจริงๆอะค่ะไม่ได้รีลักษณะแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดชิปที่คีย์บอร์ดพร้อมกับการลากเมาส์วางค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้วงกลมนะคะหลังจากนั้นผู้ใหม่ต้องการที่จะพิมพ์ข้อความนะคะลงในวงกลมสมมุติว่าเราจะใช้ข้อความในการขายก็คือราคาพิเศษนะคะห้าสิบเก้าบาทพิมพ์ข้อความลงไปเลยนะคะราคาพิเศษ59บาทบาทเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะก็คือจุดแล้วก็ขีดค่ะนี่คือข้อความที่ครูหมายพิมพ์นะคะเราจะมาใส่ด้านนี้นะคะขอขยับวัตถุอื่นนิดนึงเราต้องการให้ราคาเด่นอยู่ตรงนี้นะคะมุมสมมุติถ้าเราไม่ต้องการใช้สโตปตอนนี้สิ่งที่ครูหมายวาดมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะมีสโตปสีดำติดอยู่นะคะสโตปสีม่วงนะคะม่วงเข้มเราไม่ต้องการใช้สโตปนะคะให้ทุกคนไปที่สโตปนะคะคลิกที่สโตปแล้วคลิกไปที่ไม่มีเส้นนะคะคลิกไปที่สโตกแล้วคลิกที่ไม่มีเส้นเพราะเราไม่ต้องการใช้เส้นนะคะเราต้องการให้เป็นสีขาวธรรมดาหลังจากนั้นนะคะเรานำราคาเนี่ยค่ะมาวางขยายเลยค่ะขยายนะคะเพราะเราต้องการให้เน้นราคาพิเศษซองละ59บาทอย่างเนี้ยค่ะเพิ่มขนาดไซส์ข้อความนะคะข้อความคำว่า59บาทครูใหม่ต้องการให้มีขนาดใหญ่นะคะครูใหม่ก็เลยจะแยกเลเยอร์นะคะเหมือนเดิมนะคะกดออปชันแล้วก็แยกออกมานะคะแล้วก็ขออนุญาตลบคำว่า59บาทตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแยกเลเยอร์2ชิ้นต้องการให้ตัวนี้เด่นนะคะราคาเด่นเลยค่ะราคาพิเศษ59บาททีนี้เวลาที่เราเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเราต้องการที่จะเลือก

สีเราใช้เคล็ดลับที่เราเรียนกันไปเมื่อ EP ที่6นะคะเคล็ดลับในการเลือกสีก็คือเคล็ดลับของการเอาสีที่เป็นสีจากภาพประกอบหลักของเรานะคะเราคลิกไปที่ Color เลยค่ะเห็นไหมคะเมื่อเราคลิกไปที่ Color แล้วเราจิ้มสีสีที่มาจากการจิ้มของเรานะคะก็จะมาขึ้นที่ตัวเลขทันไหมคะคนพร้อมกันนะคะให้เราเอาเมาส์คลิกที่ราคาที่เราเลือกนะคะหลังจากนั้นเราไปเปลี่ยนสีที่คัลเลอร์ค่ะด้านขวามือนะคะเปลี่ยนสีที่คัลเลอร์จิ้มเลยค่ะถ้าเราจิ้มสีอะไรนะคะสีนั้นก็จะขึ้นปรากฏขึ้นตรงนี้นะคะตรงตัวเลขของผู้ใหม่นะคะจิ้มเลยค่ะสมมุติว่าตอนนี้เราอยากให้สีแดงเด่นเนื่องจากสีแดงเป็นสีที่มาจากด้านบนในฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะเราเลือกเลยค่ะสีแดงกดโอเคหลังจากนั้นนะคะเพิ่มความพิเศษให้ข้อความด้วยการใส่เอฟเฟกต์ค่ะไปเลือกที่เอฟเฟกต์นะคะหลังจากนั้นให้เลือกสโตกค่ะตรงนี้สโตกเราสามารถที่จะเพิ่มลดได้นะคะนะคะผู้ใหม่ต้องการให้สโตกเลยออกมาจากขอบวงกลมที่เราวาดนิดนึงนะคะตอนนี้สโตกเป็นสีเขียวเป็นสีที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นสีที่ทุกคนคิดว่ามันจะเข้ากับงานเราของผู้ใหม่ขอใช้เป็นสีขาวทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่เป็นดรอปชาโดว์เหมือนตัวอย่างที่เราได้ดูใน EP ที่6เลยค่ะทุกคนเริ่มเห็นไหมคะดรอปชาโดว์ดรอปชาโดว์มาแล้วจะทำให้ข้อความของเราดูนูนขึ้นมาจากปกตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่ดรอปชาโดว์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ดรอปชาโดว์นิดนึงค่ะให้ข้อความมีความนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าสโตกใหญ่ไปปรับนิดนึงได้ค่ะสโตกเราสามารถปรับได้กดโอเคค่ะตอนนี้ราคาพิเศษ59บาทเราชัดแล้วนะคะต่อไปค่ะต่อไปที่เราจะเปลี่ยนนะคะคือสีของคำว่าราคาพิเศษเช่นเดียวกันนะคะวิธีการทำเหมือนกันเลยค่ะคือครูไหมจะเปลี่ยนสีตามสีของฉลากตอนนี้สีของฉลากของเรานะคะมีให้เลือกแบบนี้สีแดงสีเขียวเลือกสีอะไรก็ได้ค่ะตอนนี้ครูไหมขอเลือกใช้สีเขียวนะคะเนื่องจากว่าในราคาพิเศษเราใช้สีแดงไปแล้วค่ะเพื่อความคุมโทนของชิ้นงานของเรานะคะหลังจากนั้นทุกคนทำเหมือนเดิมเลยค่ะใช้เครื่องมืออุปกรณ์เหมือนเดิมคือการใช้เอฟเฟกต์สโตกค่ะใช้สโตกเหมือนเดิมนะคะผู้ใหม่ใช้สโตกสีเดิมนะคะก็คือสีขาวและใช้อะไรคะดรอปชาโดว์ตรงนี้เราจะใช้เทคนิคแค่นี้เลยค่ะใช้ดรอปชาโดว์เพื่อที่จะทำให้ตัวอักษรเราลอยเด่นขึ้นมาเห็นไหมคะไม่ได้ใช้อะไรที่พิเศษเลยใช้เพียงแค่เอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ใช้เอฟเฟกต์ตัวเดิมที่เราทำเป็นค่ะในการที่จะทำฉลากสินค้าเพื่อที่จะหารายได้ให้เราหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เราได้แล้ว3ชิ้นตรงนี้คือ3ชิ้นนะคะ copy รวมไปเลยค่ะแบบนี้นะคะรวมไปเลยค่ะวิธีการรวมเราจะรวมแบบไม่ได้รวมเลเยอร์นะคะเราจะใช้แค่ตัวลิงก์เลเยอร์แบบนี้นะคะแต่เลเยอร์เรายังอยู่ด้วยกัน3เลเยอร์โดยที่ยังสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ถ้ารวมเลเยอร์แบบใช้ลิงก์เลเยอร์นะคะยังสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้แต่ถ้ารวมเลเยอร์แบบเมิร์จก็คือการรวมเลเยอร์ด้วยกันเหมือนที่ครูใหม่สอนใน EP ที่แล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ฉะนั้นอันนี้ขอเป็นเลเยอร์รวมแบบลิงก์เลเยอร์เฉยๆนะคะดูภาพรวมค่ะตอนนี้ราคาเราเด่นมากเพราะเราต้องการที่จะขายสินค้านะคะหลังจากนั้นค่ะอันนี้ขยับก่อนนะคะอันนี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เราจะเพิ่มเติมในส่วนของรูปทรงรูปร่างที่เราไปร่ำเรียนมาใน EP ที่6นะคะด้านล่างแบบนี้นะคะมาแล้วทุกคนสามารถลองขยับได้นะคะขยับการจัดองค์ประกอบได้ว่าเราจะวางแบบเต็ม
แบบนี้หรือจะวางแค่ส่วนเดียวในการทำกราฟิกให้สวยงามนะคะเราสามารถที่จะลองขยับดูความเหมาะสมของชิ้นงานของเราได้ตลอดเวลานะคะเช่นคุณหมายต้องการที่จะอันนี้วางเป็นขอบด้านล่างแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราวาดก็เหมือนเดิมเลยค่ะมันจะมีขอบติดมานะคะเนื่องจากตอนที่เราเลือกในการวาดรูปทรงรูปร่างเรขาคณิตนะคะตรงสโตกจะเป็นสีม่วงเห็นไหมคะเราสามารถเปลี่ยนสีสโตกตั้งแต่ที่เราเลือกรูปทรงรูปร่างในการวาดได้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนเชฟได้นะคะเปลี่ยนขนาดเส้นได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของเส้นเป็นเส้นปะแบบต่างๆหรือเส้นตรงได้แต่เมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนเราต้องการเปลี่ยนหลังจากที่เราวาดให้เราไปที่เดิมเลยค่ะสโตกด้านนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนสีให้เลือกเปลี่ยนสีถ้าไม่ต้องการให้มีสโตกเลือกเส้น no color นะคะก็คือไม่มีสีในสโตกนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะครูไหมจะใส่ข้อความด้านล่างนะคะขออนุญาตปรับนี่นิดนึงก่อนนะคะด้านล่างเราสามารถที่จะใส่ข้อความเพื่อเป็นการโฆษณาสินค้าของเราได้ตรงนี้นะคะจะขอใส่เป็นเบอร์โทรติดต่อนะคะสำหรับการโฆษณาสินค้าสมมุติว่าเรานำสินค้าชนิดนี้ค่ะไปทำโฆษณาบน Facebook บน LINE หรือบนแอดหรือการปริ้นโฆษณาต่างๆนะคะใครที่มาเจอโฆษณาของเราสามารถที่จะมี LINE ติดต่อเบอร์ติดต่อได้แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปเลยค่ะอันนี้ตอนที่ทำจริงนะคะขอให้ใส่เบอร์จริงอันนี้คุณหมายสมมุติเป็นเบอร์โทรนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะใส่ติดต่อเป็น LINE Facebook ใส่ LINE ใส่ Facebook ได้เลยนะคะเพื่อการติดต่อกลับเรียบร้อยตรงนี้เป็นชื่อ LINE ชื่อ Facebook นะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะคะเนื่องจากฟอนต์ที่เราเลือกไว้ตอนแรกนะคะค่อนข้างที่จะอ่านยากขอให้ทุกคนเลือกฟอนต์ในการที่จะทำกราฟิกเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะลองเลือกเลยค่ะว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีฟอนต์ที่สามารถพิมพ์แล้วอ่านง่ายไหมว่าตอนนี้ครูหมายเลือกแล้วนะคะครูหมายเลือกฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะปรับขนาดฟอนต์ปรับขนาดฟอนต์ได้นะคะจะให้ฟอนต์เราเป็นแบบไหนสามารถปรับขยับได้เป็นไซส์แบบไหนตรงนี้นะคะคือส่วนที่เราต้องการที่จะให้ลูกค้ามองเห็นชัดเพียงแต่ไม่ได้ต้องการให้เด่นกว่าชื่อแบรนด์แล้วก็ราคานะคะฉะนั้นเราไม่ต้องให้ใหญ่มากและให้เน้นเป็นข้อความที่อ่านง่ายทั้งหมดนะคะเราจะจัดชิดด้านซ้ายมือนะคะในการจัดชิดด้านซ้ายมือให้คลิกข้อความทั้งหมดนะคะแล้วเลือกที่พารากราฟนะคะแล้วจัดซ้ายค่ะโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนสังเกตระยะห่างระยะห่างระหว่างตัวอักษรระหว่างข้อความตรงนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะมีความห่างกันนิดนึงเราต้องการให้ขยับเข้าไปอีกนิดนึงตอนนี้ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือ leading นะคะเราอยู่ที่ระดับของออโต้สมมติว่าครูหมายต้องการลดนะคะคลิกไปที่36เยอะนะคะคลิกลงมาอีกค่ะ16 14ตอนนี้ข้อความของเราอยู่ในระดับที่ใกล้ชิดแล้วนะคะไม่ได้ห่างมากเนื่องจากว่าโฆษณาของเราเป็นโฆษณาชิ้นเล็กๆนะคะฉะนั้นข้อความถ้าสมมติว่าเราพิมพ์ข้อความแล้วleading ระยะห่างระหว่างบรรทัดเนี่ยมีความห่างกันเยอะมากหรือว่าอยู่ในระดับออโต้ที่เรารู้สึกว่ามันไม่พอดีกับการทำกราฟิกอะค่ะเราสามารถที่จะขยับได้โดยการคลิกไปที่ข้อความนะคะแล้วไปขยับที่ leading ค่ะสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นลักษณะของตัว A แล้วก็มีลูกศรขึ้นลงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเหมือนเดิมคือเราจะไปเปลี่ยนสีตัวอักษรเป
ปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีตามรูปภาพที่เรามีให้เลือกตรงนี้นะคะสมมุติว่าครูไหมขอเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับคำว่าราคาพิเศษนะคะขอเพิ่มสีให้เข้มนิดนึงนะคะเพื่อที่จะอ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะขอขยับนิดนึงเช็คความละเอียดเรียบร้อยของกราฟิกที่เราทำค่ะทุกคนสามารถเพิ่มเติมนะคะข้อความที่เราเห็นตอนนี้ข้อความเป็นข้อความสมมุตินะคะที่เราสมมุติขึ้นมาในการทำโฆษณา1ชิ้นแต่เวลาที่ทุกคนไปรับงานโฆษณาจริงๆของสินค้าแต่ละชิ้นนะคะสามารถที่จะคุยกับลูกค้าเพื่อเป็นการทราบข้อมูลนะคะว่าลูกค้าต้องการให้ใส่ข้อมูลในการทำโฆษณาชิ้นนี้อะไรบ้างขยับดูด้านบนนิดนึงค่ะนกสามารถเพิ่มลดขนาดได้นะคะแสงเราสามารถเพิ่มลดขนาดได้นะคะโอเคแล้วก็สุดท้ายค่ะเราจะขอเพิ่มเงาของวัตถุกล่องบรรจุภัณฑ์ของเรานิดนึงนะคะไปคลิกที่ฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะที่บรรจุภัณฑ์ของเรานะคะไปที่ดอกชาโดว์ค่ะใส่เงาให้บรรจุภัณฑ์เรานิดนึงค่ะสังเกตไหมคะตอนนี้เงาเริ่มมานิดนึงแล้วค่ะใส่นิดเดียวนะคะทุกคนไม่ต้องเยอะนะคะในการกำหนดเงาให้วัตถุนะคะอันนี้เราต้องการกำหนดเงาเพื่อให้วัตถุของเราลอยเด่นขึ้นมานะคะคุณใหม่ก็จะเอาเงาไปกลางๆนะคะแล้วก็ใส่นิดเดียวค่ะเพื่อไม่ให้บรรจุภัณฑ์ของเราดูราบเรียบเกินไปค่ะเรียบร้อยนะคะใส่แค่นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราคลิกที่เลเยอร์บรรจุภัณฑ์ของเราแล้วเราทำการ copylayer style ตรงนี้นะคะคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นเรามาคลิก layer บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ part layer style เรียบร้อยค่ะตอนนี้เรามีเอฟเฟคที่เหมือนกันนะคะทั้ง2บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยนะคะตอนนี้สำหรับการนำม็อกอัพบรรจุภัณฑ์ของเราเพื่อที่จะมาต่อยอดทำเป็นโฆษณาแบบต่างๆนะคะเราเริ่มแบบแรกด้วยการทำปลาหมึกกรอบรสซีฟู้ดนะคะเรียบร้อยแล้วเคล็ดลับแล้วก็วิธีการง่ายๆก็คือการใช้ตัวอักษรการใช้สโตกนะคะแล้วก็การใช้ดอกชาโดและการใช้รูปทรงรูปร่างเลขาคณิตในการที่จะเพิ่มลดหรือว่าทำให้ข้อความของเราดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถที่จะเอาพวกกราฟิกต่างๆนะคะมาตกแต่งเพิ่มเติมทำให้งานเราดูสวยขึ้นก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้ขอให้ทุกคนนำเคล็ดไม่ลับที่ครูไหมได้บอกไว้แล้วก็นำไปต่อยอดนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ขอให้ฝึกฝนกับการทำโฆษณาให้สนุกนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่9กันยายน2569นะคะวันนี้ใครอยู่ภาคเหนือภาคอีสานนะคะต้องเตรียมรับมือกับฝนกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็น2พื้นที่แรกนะคะที่ฝนมาเยอะค่ะและบางแห่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็อย่าเพิ่งวางใจไปนะคะเพราะว่าแนวฝนเนี่ยกำลังขยับลงมาในระยะถัดไปค่ะวันนี้พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาติดตามพร้อมกันค่ะสาเหตุของฝนรอบนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่นั้นมีฝนแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมวันนี้นะคะอยู่ในระดับปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะขอเตือนพี่น้องชาวเรือทั้ง2ฝั่งเลยค่ะว่าขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13กันยายนนี้นะคะสาระสำคัญคือประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีฝนลดลงนะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นและอีกเรื่องที่ต้องติดตามก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนถึงร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดและต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนมากที่สุดค่ะมีฝนถึงร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนกันไว้ด้วยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล่ตาแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

สวัสดีค่ะ EP 18การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในพาร์ท2นะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในต่อจากพาร์ทที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าการเขียนแบบรูปด้านของสถาปัตยกรรมภายในเขียนยังไงนะคะค่ะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาที่ตัวหน้าไฟล์ที่เราเคยเขียนไว้ใน EP ที่แล้วนะคะที่เป็นในส่วนของแปลนห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยว EP นี้นะคะเราจะมาเขียนรูปด้านของทั้ง2ห้องนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะสร้างเส้นของตัวเส้นพื้นนะคะแล้วก็เส้นของระดับฝ้าเพดานนะคะเดี๋ยวเราจะโปรเจกต์ขนาดของห้องนะคะลงมาก่อนโดยวิธีการสร้างเส้นลายนะคะดึงลงมาก่อนได้เลยนะคะเสร็จแล้วเรากำหนดระดับเส้นพื้นนะคะแล้วก็กำหนดความสูงของระดับฝ้าขึ้นมาก่อนค่ะเราต้องการให้ระดับฝ้าอยู่ที่ 2.6 นะคะแล้วก็ copy เส้นของระดับพื้นขึ้นไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับที่ความสูง 2.6 นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนรูปด้านของห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นของเรานะคะภายในกรอบที่เรากำหนดขอบเขตอันนี้ไว้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำการโปรเจกต์ขนาดต่างๆของห้องนะคะลงมาข้างล่างนะคะเช่นระยะความหนาของผนังนะคะที่เราจะต้องโปรเจกต์ลงมาก่อนเพื่อที่เราจะได้ใส่ผนังในเซกชันหรือในรูปด้านของเรานะคะกด CO นะคะแล้วก็ M แล้วก็ copy เส้นที่ระยะต่างๆได้เลยค่ะเบื้องต้นนะคะเราก็จะได้เส้นของระยะผนังทั้ง3ผนังนะคะที่เราจะตัดผ่านในตัวของ planning เรานะคะสมมุติถ้าเราจะตัดผ่านตัวแปลนนิ่งของเราที่ระยะตรงนี้นะคะเราก็สร้างเส้นไกด์ไลน์ของเราตัวนี้ไว้แล้วก็เราก็จะมาลองวางผนังที่เป็นเซกชันของเรานะคะตรงนี้ตามระยะที่เราโปรเจกต์ลงมาเลยนะคะเดี๋ยวส่วนผนังของที่เป็นเซกชันนะคะเราก็ไปเปิดในตัวบล็อกที่เราเคยสร้างไว้ต่างๆนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ก็จะมีตัวบล็อกที่เคยสร้างที่เป็นในส่วนของผนังที่เป็นเซกชันนะคะทั้ง4ตัวนี้เราก็ copy ไปใช้ได้เลยนะคะ Ctrl V นะคะเมื่อเราได้ผนังมาแล้วนะคะเราก็นำไปวางในพื้นที่ที่เราโปรเจกต์ลงมาเมื่อกี้ได้เลยค่ะกด CO นะคะ copy แล้วก็เลือกจุดได้เลยไปวางที่ตำแหน่งที่เราโปรเจกต์เส้นลงมาเมื่อกี้ได้เลยนะคะอย่างตัวผนังอันนี้นะคะก็จะเป็นผนังที่มีเสาเอ็นด้วยวางไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปรับระดับทีหลังอย่างถ้าในกรณีที่เส้นของเราอะค่ะเราต้องการจะตัดให้ผ่านตัวของช่องเปิดนะคะสัญลักษณ์ของหน้าต่างหรือประตูเนี่ยต้องมาแสดงในเซกชันของเราด้วยนะคะส่วนสัญลักษณ์ของหน้าต่างหรือบานเปิดของเรานะคะอาจารย์ก็จะทำไว้แบบนี้เหมือนกันเพื่อที่เราจะได้มาปรับขนาดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของบล็อกที่เป็นเซกชันของช่องเปิดอันนี้จะเป็นประตูนะคะหน้าต่างเราก็สามารถทำสร้างเก็บไว้แล้วก็นำไว้ใช้ได้ในการทำงานอื่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเขียนใหม่ทุกครั้งนะคะอย่างในที่นี้นะคะเราตัดผ่านตัวของหน้าต่างนะคะบานสไลด์ตัวนี้เราก็จะใส่สัญลักษณ์ของหน้าต่างลงไปนะคะอย่างที่บอกว่าตัวหน้าต่างสัญลักษณ์หน้าต่างก็จะมีวงกบบนวงกบล่างนะคะก็จะเป็นตัวนี้อย่าง2ตัวนี้ที่แตกต่างกันก็คือสัญลักษณ์ของหน้าต่างนะคะตัวนี้จะเป็นที่มีกระจกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบานทึบนะคะในที่นี้ของเราจะเป็นตัวกระจกเราก็ใช้ตัวกระจกนะคะไปใส่ไว้แล้วก็ระดับของหน้าต่างนะคะอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ต้องกำหนดไปด้วยนะคะอย่างตอนนี้ถ้าเราต้องการให้หน้าต่างของเราอยู่สูงขึ้นมาจากพื้นที่ระดับ1เมตรนะคะเราก็กำหนดตัวของผนังของเราไปก่อนที่1เมตรตอนนี้ผนังของเราอยู่ที่1เมตรแล้วนะคะเราก็สามารถวางวงกบลงไปบนผนังได้เลยแล้วก็กำหนดความสูงของหน้าต่างของเรานะคะในที่นี้อาจารย์ก็ออกแบบให้ตัวหน้าต่างของอาจารย์นะคะอยู่ที่ความสูง 1.5 นะคะเมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้นะคะหลังวงกบเนี่ยก็จะต้องเป็นคานทับหลังนะคะก็ใส่สัญลักษณ์ของคานทับหลังเข้าไปเปลี่ยนเลเยอร์ด้วยนะคะ
แล้วก็ระหว่างห้องนะคะก็จะเป็นผนังทึบส่วนที่เราตัดผ่านนี้จะเป็นผนังทึบเราก็ดึงผนังขึ้นไปให้ถึงระดับฝ้าได้เลยนะคะหรือถ้าผนังตัวนี้นะคะไม่ใช่ผนังที่เป็นผนังที่มีคานทับหลังหรือผนังที่มีเสาเอ็นเราก็ใช้เป็นผนังในลักษณะแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปได้เหมือนกันสังเกตว่าผนัง2ตัวนี้นะคะเขามีเส้นกรอบนอกเนี่ยที่เป็นคนละสีกันก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นสีใดสีหนึ่งนะคะอย่างในงานชิ้นนี้ของเรานะคะเราใช้ผนังภายนอกเนี่ยที่เป็นสีเหลืองเราก็แก้ตัวนี้ให้เป็นสีเหลืองนะคะแต่วิธีการแก้ในตัวบล็อกที่เป็นไดนามิกบล็อกนะคะให้แก้ที่บล็อกอีดิเตอร์นะคะและปรับตัวนี้นะคะให้เป็นสีเหลืองนะคะวิธีการปรับก็ให้กดหน้าต่าง property เข้ามาก่อนนะคะและปรับเป็นสีเหลืองนะคะเป็น by layer แล้วก็ปรับตัวของ layer นะคะให้เป็น layer ที่มีสีเหลืองlayer ที่มีสีเหลืองก็คือเบอร์นี้นะคะจุด18แล้วก็กดเซฟได้เลยเราก็จะได้ผนังที่มีลักษณะเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็คือผนังทางด้านริมสุดนะคะอันนี้ก็เป็นผนังทึบเหมือนกันผนังทึบเราก็ใส่ตัวผนังแบบเดียวกันนะคะ copy ไปได้เลยไปวางระดับความสูงก็เท่ากันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่เส้นพื้นนะคะเส้นพื้นก็เมื่อเขาโดนตัดเนี่ยเราก็ใส่ให้เขามีขนาดเส้นที่หนาวิธีการใช้เส้นที่หนาก็ให้กดเส้น PL นะคะเมื่อเราได้เส้นพื้นนะคะเราปรับความหนาของเขาให้มีความหนาขึ้นมาโดยวิธีการใส่ขนาดที่ลายไทยสเกลนะคะวิธีการปรับเส้นหนานะคะให้ไปปรับที่ global นะคะ 0.01 นะคะเส้นก็จะมีความหนากว่าเส้นปกตินะคะอันนี้เราปรับให้เป็นเลเยอร์ที่มีสีที่แตกต่างกับเส้นไกด์หรือเส้นกริดไลน์ของเราก็ได้นะคะเส้นระดับฝ้าก็เหมือนกันนะคะก๊อปปี้ขึ้นไปได้เลยต่อไปเนี่ยเมื่อเราได้ขอบเขตของตัวโครงสร้างแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เรามองเห็นข้างในห้องต่างๆนะคะก่อนที่เราจะใส่ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแนะนำให้ทำบล็อกของตัวโครงสร้างเนี่ยไว้ก่อนนะคะกดตัว B นะคะแล้วก็คีย์ชื่อของเขาไปได้เลยเราก็ตั้งชื่อได้เลยนะคะ section A แล้วก็กำหนดจุดให้เขานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องนะคะการโปรเจกต์ตัวเฟอร์นิเจอร์ลงมาเนี่ยเราก็สามารถลบเส้นที่เราโปรเจกต์ตัวผนังออกไปก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่สับสนหลังจากนั้นเราก็ไปดูที่ตัวเฟอร์นิเจอร์ว่าเราจะต้องขึ้นลักษณะแบบไหนนะคะก็ตามดีไซน์ของเราเลย1คือเราต้องการให้เขาเห็นตัวโต๊ะข้างเตียงก่อนนะคะที่ระดับความสูงเนี่ยก็อยู่ที่เราจะออกแบบนะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะกำหนดไว้ที่45เซนนะคะขนาดของเฟอร์นิเจอร์เราตัวโต๊ะข้างเตียงอะค่ะจะอยู่ที่ขนาด60นะคะเราก็โปรเจกต์ลงมาก็ได้หรือว่าเราจะคีย์ตัวเลขเข้าไปเลยก็ได้นะคะสร้างตัว REC นะคะหรือสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนวาดขึ้นไปนะคะก็คือจุด6นะคะในแกน X แล้วก็ความสูงอยู่ที่45เซนนะคะก็จุด45นะคะเราก็จะได้ขอบเขตของตัวโต๊ะข้างเตียงแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวเตียงนะคะเตียงเนี่ยเราก็โปรเจกต์ขนาดของเขาลงมาได้เลยความสูงของเตียงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 50-60 นะคะหรือถ้าเราต้องการจะใช้เป็นรูปด้านที่เป็นบล็อกในไฟล์บล็อกของเราเราก็เปิดตัวไฟล์บล็อกของเราขึ้นมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาที่ไฟล์ตัวที่เป็นบล็อกนะคะที่เราโหลดมาที่เราจะไว้ใช้งานในการใส่ตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเราก็ไปหาตัวรูปด้านของตัวเตียงของเรานะคะว่าเราจะใช้รูปด้านตัวไหนนะคะที่มีขนาดที่เท่ากันกับเตียงของเรานะคะอย่างเมื่อวานที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเตียงที่5x6.5 ฟุตนะคะเดี๋ยวเราไปหารูปด้านของเตียงมาใส่นะคะอย่างในที่นี้นะคะอาจารย์เจอรูปด้านที่เป็นเตียงลักษณะแบบนี้นะคะเราก็นำไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปปรับแก้ขนาดให้ตรงกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะในที่นี้แล้วเราก็ทำบล็อกตัวนี้ไปก่อนนะคะวิธีการก็คือเหมือนเดิมเลยปรับเลเยอร์ของเขานะคะให้เป็นเลเยอร์0ก่อนค่ะปรับสีนะคะให้เป็นบายเลเยอร์นะคะแล้วก็กดทำเป็นบล็อกนะคะตัว B สร้างชื่อเขาได้เลยนะคะแล้วก็กำหนดจุดที่จะนำไปวางได้เลยนะคะ
Ctrl C นะคะ copy ไปที่ชิ้นงานของเรานะคะเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ลองดูว่าขนาดของเตียงอ่ะเลยเส้นที่เราปรับมาจากตัวแปนนิ่งหรือเปล่านะคะถ้าเลยเราก็สามารถแก้ไขขยับเขากลับเข้าไปได้นะคะเพราะว่าขนาดของเตียงเนี่ยก็จะมีความเออร์เลอร์กันอยู่แล้วประมาณ 5-10 เซนนะคะในที่นี้เราก็สามารถแก้ได้กดตัว S นะคะแล้วก็ขยับปลายเตียงเขาเข้าไปได้เลยกดเซฟได้เลยนะคะอย่างเมื่อกี้นะคะจะมีโต๊ะข้างเตียงนะคะที่จะต้องบังตัวเตียงอยู่เนี่ยเราก็สามารถปรับแก้ตัวนี้นะคะให้เป็นตัว wipe out นะคะคำสั่ง wipe out ก็คือ WIP นะคะแล้วก็ space bar 1ครั้งนะคะกด space bar อีก1ครั้งเพื่อเป็นการเลือก object นะคะเราจะได้ไม่ต้องสร้างตัว wipe out ขึ้นมาใหม่นะคะในที่นี้เราก็เลือก object ตัวโต๊ะข้างเตียงที่เรากำหนดตอนแรกไปนะคะพอเราสร้างตัวคำสั่ง wipe out ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะบังตัวเตียงนะคะโดยที่เมื่อเราย้ายตัวนี้ไปนะคะเตียงก็จะยังสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปลบเผื่อในกรณีที่เราจะต้องนำเตียงตัวนี้ไปใช้แบบเต็มๆมานะคะเราก็ทำใช้คำสั่ง wipe out ตัวนี้เพื่อเป็นการบังวัตถุที่อยู่ด้านหลังนะคะตัวนี้เราก็ปรับเลเยอร์เขาให้เป็นเส้นหนานะคะเพราะว่าอยู่ในระยะด้านหน้านะคะตัวนี้ก็ปรับเป็นเส้นที่มีเลเยอร์บางลงมานะคะลบเส้นตัวของตัวเส้นนี้ออกนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยหลังจากระยะเตียงไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นตัวของเคาน์เตอร์ซึ่งตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีขนาดที่สูงกว่าเตียงซึ่งในรูปด้านเนี่ยเราก็จะมองเห็นอยู่แล้วนะคะอย่างตัวเคาน์เตอร์เนี่ยระดับความสูงนะคะมาตรฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ75เซนนะคะที่เป็นระยะความสูงที่สามารถทำงานได้นะคะแล้วก็ใส่ขอบเขตแล้วก็ความสูงของเขาขึ้นไปก่อนนะคะ .75 นะคะวาดไปจนสุดเลยนะคะเพราะว่าตัวเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยอยู่เต็มผนังด้านในเลยนะคะแล้วก็กำหนดความหนาของตัวเคาน์เตอร์นะคะก็กำหนดลงมาประมาณ5เซนก็ได้ค่ะอย่างตรงนี้นะคะเราก็ลบในส่วนที่เตียงบังขึ้นมานะคะในกรณีที่ให้ลบอะค่ะเพราะว่าลักษณะของเตียงตัวนี้ค่ะที่เขาบังตัวเส้นเคาน์เตอร์อยู่เนี่ยเขาเป็นเส้นโค้งนะคะคำสั่ง wipe out เนี่ยเขาไม่สามารถทำเป็นเส้นโค้งได้นะคะเราก็จะใช้วิธีการลบนะคะกด TR นะคะเขาก็จะเลือกลบเฉพาะเส้นที่เขาครอสกันหรือเขาทับกันอยู่นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นถัดไปก็คือเป็นบานหน้าต่างนะคะที่อยู่ในผนังด้านในสุดเราก็จะต้องวาดบานหน้าต่างเข้าไปในรูปด้านของเราด้วยนะคะก่อนที่จะวาดบานหน้าต่างนะคะแนะนำว่าให้กรุ๊ปตัวของเฟอร์นิเจอร์ไว้ด้วยกันก่อนนะคะหรือทำบล็อกไว้นะคะแล้วก็กำหนดจุดเขาไว้ได้เลยนะคะต่อไปเราจะมาใส่บานหน้าต่างกันนะคะบานหน้าต่างเนี่ยอาจารย์ก็เคยที่ทำไว้เป็นลักษณะของตัวบล็อกไดนามิกบล็อกเหมือนกันนะคะอย่างตัวนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปใช้นะคะว่าเพราะว่าเมื่อกี้นะคะบานหน้าต่างของเราจะเป็นบานหน้าต่างสไลด์4บานนะคะเราก็ใช้ตัวบล็อกตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ยืดโหดตัวหน้าต่างของเราตามขนาดได้เลยนะคะความสูงของตัวหน้าต่างเนี่ยเราก็จะอ้างอิงมาจากตัวเซกชันของเรานะคะเพื่อกำหนดให้ระยะของวงกบด้านบนเนี่ยเท่ากันนะคะความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในตัวของวงกบล่างนะคะก็จะต้องอยู่ระดับเดียวกับในส่วนของหน้าต่างบานด้านมือ

ะคะหรือในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ขยับตัวบานหน้าต่างของเราเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ลดขนาดด้านบนลงมาค่ะบานหน้าต่างของเราก็จะอยู่ที่ความสูง 1.5 เมตรนะคะเราก็ลบเส้นตัวนี้ได้เลยทีนี้เราก็จะได้รูปด้านนะคะของในส่วนห้องนอนแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการกำหนดเลเยอร์ต่างๆนะคะให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้นะคะบานหน้าต่างของเราเนี่ยเขามีเส้นสีแดงที่เป็นกรอบนอกแล้วเขาอยู่ในระยะในสุดนะคะแสดงว่าเราต้องปรับเส้นตัวอื่นนะคะให้มีความหนามากกว่าตัวเส้นของหน้าต่างนะคะหรือเราปรับเส้นหน้าต่างให้มีความบางกว่าเส้นตัวอื่นก็ได้นะคะอย่างในที่นี้อาจารย์จะขอปรับตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะให้ตื้นขึ้นมาก็คือสีแดงนะคะกด Edit บอกได้เลยนะคะแล้วก็ปรับเขาให้เป็นสีแดงเลเยอร์สีแดงก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะใช้ตัวไหนแล้วก็กดอย่างตัวเคาน์เตอร์นะคะก็ปรับให้เขาบางลงก็ได้ค่ะเพราะอยู่ในระยะที่ลึกสุดนะคะกดเซฟนะคะแล้วก็ปรับตัวบานหน้าต่างของเราด้วยถ้าเป็นไดนามิกบล็อกเราต้องเข้าไปปรับด้านในนะคะก็คือในส่วนของบล็อกเอดิเตอร์นะคะเส้นเมื่อกี้ที่เป็นสีแดงก็คือ2เส้นข้างนอกนะคะให้เราปรับเป็นเลเยอร์ที่อ่อนลงมานะคะก็คือตัว G ซึ่งเวลาอาจารย์พูดถึงเลเยอร์ค่ะชื่อของอาจารย์เองก็จะไม่เหมือนกับชื่อที่แบบนักเรียนตั้งนะคะดังนั้นเวลาอาจารย์พูดตัว G หรือตัว S อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจารย์ก็จะจำได้ว่าเป็นเลเยอร์ที่มีสีอะไรนะคะเพราะว่าเราเป็นคนตั้งเองดังนั้นเวลาเราทำงานเราก็ถ้าเราใช้ไปบ่อยเราก็จะจำได้นะคะว่าเราตั้งชื่อไว้ว่าอะไรแล้วเราจะใช้เลเยอร์ไหนกับส่วนไหนนะคะเดี๋ยวเราปรับเส้นทั้งหมดให้เป็นสีเทาก่อนนะคะเราก็จะได้ในส่วนของรูปด้านห้องนอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำรูปด้านที่เป็นในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะทำเหมือนกันเลยก็คือการโปรเจกต์ขนาดต่างๆของเฟอร์นิเจอร์ลงมาก่อนนะคะระยะของโต๊ะกลางโซฟานะคะระยะของโซฟาเนี่ยอาจจะฟรีได้นะคะเพราะว่ารูปด้านเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้รูปด้านที่เป็นลักษณะแบบไหนนะคะอย่างเวลาเราเขียนรูปด้านของตัวงานสถาปัตยกรรมภายในอะค่ะบางทีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นรูทเฟอร์อย่างเช่นพวกต้นไม้นะคะหรือเป็นพวกเก้าอี้หรือโคมไฟเนี่ยเราไม่ต้องใส่เข้าไปในรูปด้านของเราก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาจะเขียนรูปด้านในส่วนของงาน AutoCAD เนี่ยก็จะเป็นงาน Built-in ซะมากกว่านะคะที่จะเขียนลงไปในงานนะคะเพราะตัว Roofer เนี่ยเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถขยับได้นะคะตำแหน่งเนี่ยอาจจะไม่ต้องมาร์กไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าการเขียนเนี่ยก็จะเป็นการบอกระยะตำแหน่งต่างๆของการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เฉยๆนะคะอย่างตัวเคาน์เตอร์ของทีวีนะคะเราก็วางได้เลยระยะเท่ากับที่เราโปรเจกต์ออกมาแล้วเราก็กำหนดความสูงของเขานะคะอย่างในที่นี้เรากำหนดความสูงของเขาให้เท่ากับตัวเคาน์เตอร์ข้างเตียงก็ได้นะคะหรือโต๊ะข้างเตียงของเรานั่นเองแล้วก็วาดขึ้นไปเลยปรับเลเยอร์ของเขาให้มีระยะเท่ากันเลยนะคะสีเหลืองต่อไปก็จะเป็นตัวทีวีนะคะก็กำหนดแล้วก็วาดเข้าไปได้เลยความสูงเท่าไหร่นะคะในอย่างในที่นี้ก็จะเป็นทีวีที่ตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็ปรับลักษณะให้เป็นลักษณะของทีพอนะคะไม่ต้องใส่รายละเอียดเยอะมากนะคะเป็นเหมือนเป็นการสื่อสารในการเขียนแบบเฉยๆว่าอันนี้จะเป็นตัวทีวีที่จะตั้งอยู่บนโต๊ะนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์เขาให้สามารถมองได้ง่ายขึ้นนะคะว่าเป็นลักษณะของทีวีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวโต๊ะกลางนะคะโต๊ะกลางก็จะเป็นในส่วนของตรงโซฟานี้นะคะเราก็กำหนดความสูงของเขาได้เลยนะคะเราโปรเจกต์ให้เขาเท่ากันก็ได้วาดเป็นส่วนในโต๊ะนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์ได้เลยนะคะว่าเราเลือกตัวเฟอร์นิเจอร์เป็นรุ่นไหนหรือจะมีลักษณะ

หน้าตายังไงนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ก็จะออกแบบให้เขาเป็นลักษณะของโต๊ะที่เป็นตัว U แบบนี้นะคะเมื่อเราได้โต๊ะแล้วเนี่ยเราก็ลบเส้นตัวไกด์เนี่ยออกได้เลยแล้วก็กำหนดระยะเขาเหมือนกันนะคะในที่นี้เขาก็มีหน้าต่างด้วยนะคะแล้วก็ใส่หน้าต่างเข้าไปด้วยเลยส่วนความสูงของบานหน้าต่างก็เหมือนกันนะคะทำวิธีเดียวกันเลยแล้วเราก็ก๊อปบานหน้าต่างที่เป็นบานสไลด์4บานที่มีลักษณะเดียวกันเนี่ยมาใช้ได้เลยนะคะปรับขนาดนะคะอย่างตัวนี้เราต้องโปรเจกต์จากเส้นนอกวงกบนะคะจะสังเกตว่าหน้าต่างก็จะมีขนาดที่เท่ากันนะคะเราก็ไม่ต้องไปปรับขนาดเขาก็ปี้มาใช้ได้เลยต่อไปก็จะเป็นรูปด้านของตัวโซฟานะคะเราก็ลองไปหาในตัวบอกของเรานะคะว่ามีลูกด้านโซฟาไหมเพราะว่าบางทีลูกด้านของตัวโซฟาค่ะเขาก็จะมีความโค้งมุนนะคะที่บางทีอาจจะใช้เวลาในการวาดเนี่ยที่หรือการขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างนานนะคะเราก็ลองไปหารูปด้านในส่วนของตัวบอกของเรานะคะลองหาดูนะคะว่ารูปด้านของโซฟาเนี่ยเราอยากจะใช้ในลักษณะแบบไหนนะคะเขาก็จะมีอยู่เยอะเลยถ้าสมมุติเรามีเวลาในการจัดประเภทของเขาอะค่ะเราก็เข้ามาจัดไว้ก็ได้นะคะว่าตัวไหนที่เราจะใช้งานบ่อยแล้วก็เราคิดว่าเราจะใช้งานตัวไหนในครั้งต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาจัดประเภทไว้อันไหนไม่ใช้เราก็ลบก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเรามีทั้งหมดพวกนี้ไว้อะค่ะไฟล์เขาก็จะค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ลักษณะรูปด้านของโซฟาตัวนี้นะคะแล้วก็กำหนดจุดที่เราจะทับหมกได้เลยนะคะกด B นะคะตั้งชื่อเขาแล้วก็เลือกจุดได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำไปวางเดี๋ยวเราทำบอกของโซฟาอีกครั้งนะคะในที่นี้เป็นบอกแล้วนะคะเราก็คอนโทรล C เสร็จแล้วก็นำไปวางในฝ่ายงานของเรานะคะกด MI นะคะเพื่อเป็นการมิลเลอร์ตัวเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะแล้วก็ดึงตัวโซฟาลงมาที่พื้นนะคะขยับให้ได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการเลยอย่างในที่นี้ก็จะให้ชิดผนังนะคะแล้วก็ปรับเส้นของเขานะคะให้เป็นสีตัวบายเลเยอร์นะคะแล้วก็ปรับเลเยอร์นะคะให้เป็นเลเยอร์0กดเซฟนะคะเวลาเราปรับเป็นเลเยอร์0นะคะเวลาที่เรานำไปใช้งานในระยะต่างๆอะค่ะเช่นถ้าเราจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสีเลเยอร์ที่เป็นสีแดงแบบนี้แล้วตัวนี้จะเป็นสีเหลืองอะค่ะเราก็สามารถทำได้แต่ถ้าเวลาที่เราปรับข้างในของบล็อกเองให้เป็นเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งอะค่ะข้างนอกเนี่ยเราก็จะต้องเราก็จะไม่สามารถปรับเป็นเลเยอร์อื่นได้แบบนี้นะคะสมมุติเราปรับตัวนี้ให้เป็นสีแดงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงไปด้วยเวลาเราไปใช้ในระยะอื่นๆเนี่ยเราก็จะต้องมาปรับใหม่ทุกครั้งนะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราปรับเลเยอร์ของตัวบล็อกอะค่ะแนะนำให้ตั้งไว้ที่เลเยอร์0ก่อนนะคะเลเยอร์0เนี่ยก็จะเปรียบเหมือนเป็นการใช้สีบายเลเยอร์อะค่ะเวลาเราใช้บล็อกข้างนอกนะคะในกรณีนี้พอเราใช้เป็นเลเยอร์0ข้างในบล็อกอะค่ะข้างนอกเขาก็จะปรับไปตามที่เราเลือกอย่างนี้เลยอย่างในที่นี้เราก็จะใช้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะอย่างตอนนี้นะคะเราก็จะได้รูปด้านของตัวห้องลิฟวิ่งมาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยถ้าเราอยากจะตกแต่งส่วนไหนเพิ่มเช่นในส่วนของกระถางต้นไม้โคมไฟนะคะเราก็ใส่เข้าไปได้นะคะในที่นี้อาจารย์จะไม่ได้ใส่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนวิ

ที่การสเปคแบบหรือการใส่ dimension นะคะในที่นี้เราก็ลบตัวของเส้นไกด์ไลน์ของเราออกได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองโปรเจกต์เส้น dimension ต่างๆกันดูนะคะว่าการใส่ dimension ของรูปด้านการใส่ text การสเปคแบบต่างๆเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราใส่เส้นตัวกริดไลน์ขึ้นมาก่อนนะคะก็จะมีระยะของความกว้างหรือระยะของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะระยะความสูงของตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราใส่ตัวของดิเมนชันนะคะในแบบของสถาปัตยกรรมภายในเนี่ยเขาก็จะใส่แค่คร่าวๆนะคะแล้วเขาจะไปเขียนตัวแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบขยายแยกทีหลังนะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่จะกำหนดไว้ก็คือเป็นการกำหนดระยะให้ช่างเนี่ยทำงานได้เช่นระยะของตัวบิวอินระยะของตัวรูทเฟอร์คร่าวๆนะคะห่างจากผนังเท่าไหร่อย่างตัวโต๊ะเนี่ยเราจะตั้งที่ระยะห่างจากผนังหรือห่างจากตัวโต๊ะทีวีเนี่ยเท่าไหร่เราก็จะใส่แค่คร่าวๆนะคะเราก็จะปรับตัวเส้นนะคะเป็นเส้นปะก็จะเป็น hidden tool นะคะเมื่อเราได้เส้นระยะของตัวเฟอร์นิเจอร์แล้วค่ะเราก็ใส่ dimension ได้เลยก็คือกด DIM เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะได้ตัว dimension ขึ้นมาเราก็จะทำแบบนี้ไปนะคะพอเวลาเป็นแบบภายในอะค่ะเขาก็อยู่ที่ว่าเราจะบอกเขาไหมว่าในระยะของความหนาของผนังเนี่ยเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าใจแบบได้เพราะว่าในส่วนของผนังที่เป็นผนังก่อชั้นเดียวเนี่ยค่ะก็จะเป็นระยะ10เซนเราอาจจะใส่ดิเมนชันหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆผนังเมื่อเวลาโดนฉาบอะค่ะก็จะมีความเออร์เลอร์ของความหนาผนังกันนะคะเราก็จะใส่ระยะต่างๆเข้าไปนะคะก็คือวิธีการเขียนแบบก็คือเป็นเหมือนการสื่อสารที่เราต้องการจะบอกกับผู้อ่านแบบนะคะหรือต้องการสื่อสารกับช่างนะคะเราก็กำหนดไปได้เลยว่าเราต้องการจะบอกระยะตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็โปรเจกต์เส้นกริดได้เลยนะคะอย่างเช่นตัวโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราต้องการจะบอกความสูงถ้าสมมุติโต๊ะข้างเตียงตัวนี้เป็นบิวอินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกำหนดความสูงกันเข้าไปแต่ถ้าตัวโต๊ะหรือตัวเฟอร์นิเจอร์เป็นรูทเฟอร์ค่ะเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะกำหนดเป็นชื่อรุ่นนะคะชื่อรุ่นของตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกเข้ามาใส่นะคะเราก็ปรับตัวดิเมนชันของเรานะคะอย่างถ้าเราจะซ้อนตัวดิเมนชันนะคะเราก็ขยับตัวนี้ลงมาก่อน 5 นะคะขนาดโต๊ะข้างเตียงจุด 5 กด MA นะคะเส้นกริดไลน์ของเรานะคะเส้นพวกนี้ก็สร้างก็ copy ขึ้นไปได้เลยนะDIM นะคะแล้วก็ในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะคะเราก็โปรเจกต์เส้นมาได้เลยระดับของโต๊ะกลางกับระดับของโต๊ะทีวีเท่ากันเราก็ดึงเส้นของเส้นปะเนี่ยไปได้เลยแล้วก็ใส่ดิเมนชันนะคะ

่วนเรื่องของในตัวของผนังนะคะเราจะใส่ด้วยก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็ลองเทียบว่าสเกลของไดเมนชันเนี่ยเหมาะสมกับหน้ากระดาษไหมหรือเหมาะสมกับตัวขนาดเฟอร์นิเจอร์ที่เราเขียนลงไปไหมนะคะถ้ารู้สึกว่าขนาดของตัวไดเมนชันเนี่ยใหญ่เกินไปนะคะเราก็ปรับขนาดของเขาที่ฟิตเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่วิธีการปรับของตัวไดเมนชันนะคะเขาจะปรับให้ตามสเกลที่เราต้องการจะพอตแบบออกไปหรือปริ้นแบบออกไปนะคะและอาจารย์จะลองปรับที่จุด5นะคะเราก็จะรู้สึกว่าตัวไดเมนชันเนี่ยมีสัดส่วนที่พอดีกับตัวของเซกชันของเราแล้วนะคะเวลาการเขียนรูปด้านของแบบภายในนะคะเขาก็จะใช้วิธีการตัดนะคะตัดหรือเรียกอีกอย่างว่าเซกชันนั่นเองแต่ว่าในส่วนของภายในอะค่ะเขาก็จะเรียกว่าเป็นรูปด้านนะคะเบื้องต้นวิธีการใส่ของตัวไดเมนชันในแบบอินทีเรียก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการสเปค

L นะคะแล้วก็เลือกได้เลยเช่นสมมุติเราจะระบุว่าโซฟาตัวนี้เป็นรุ่นไหนนะคะเราก็ชี้บอกออกมานะคะกำหนดองศาของเส้นลีดเดอร์ของเรานะคะกด Enter นะคะแล้วก็กด E ใส่ตัว Text เข้าไปนะคะ DT นะคะกำหนดความสูงของ Text นะคะแล้วก็ระบุได้เลยนะคะว่าเป็นโซฟาชนิดขนาดเท่าไหร่นะคะเช่นสมมุติในที่นี้เป็นโซฟาขนาด60นะคะX150 cm นะคะแล้วก็สามารถเขียนบอกไปได้เลยปรับชื่อฟอนต์ของเขานะคะให้ใช้ในแคปได้แล้วก็ฟอนต์ไม่ลอยแล้วก็ไม่จมนะคะกำหนดลีดเดอร์ต่างๆนะคะปรับขนาดของเขาลงมาปรับขนาดของตัวเทคของเรานะคะความหนาของเทคนะคะอาจจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวลีดเดอร์ให้เป็นสีแดงนะคะวิธีการปรับเส้นลีดเดอร์ก็จะปรับที่ตัวของลายแอโร่ตรงนี้นะคะเขาจะมีดิมลายคัลเลอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับหัวตัวลีดเดอร์ของเรานะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการใช้เป็นหัวลูกศรแบบไหนเช่นจะเป็นตัวลูกศรแบบนี้หรือจะเป็นวงกลมนะคะเป็นดอทแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างการใช้ลีดเดอร์เนี่ยเราก็สามารถปรับขนาดของเขาได้เลยแบบนี้นะคะเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นไปนะคะสามารถทำได้เลยวิธีการแบบสเปคแบบของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะเราก็สามารถใช้กับส่วนต่างๆได้เลยว่าเราต้องการจะชี้บอกตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในการเขียนนะคะเวลาการเขียนงานที่สมบูรณ์แบบนะคะในการนำออกไปใช้งานได้เนี่ยก็จะมีการบอกเช่นระดับพื้นห้องนอนนะคะระดับฝ้าเพดานนะคะแล้วก็การบอกระยะความสูงต่างๆอย่างในที่นี้นะคะจะเป็นการบอกความสูงของตัวปลั๊กนะคะปลั๊กหัวเตียงนะคะก็จะบอกความสูงที่60นะคะแล้วก็ใส่ dimension ขึ้นไปด้วยสัญลักษณ์ dimension ก็จะเป็น end point to center แบบนี้นะคะการใส่ช่องเปิดนะคะต่างๆตัวเคาน์เตอร์ระยะความสูงของปลั๊กระยะความสูงของเคาน์เตอร์เห็นไหมคะพอเป็นตัวของเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นรูทเฟอร์อย่างเตียงอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะซื้อมาสำเร็จรูปนะคะเราก็จะไม่ค่อยบอกขนาดของเขาเข้าไปนะคะเราจะบอกขนาดของในส่วนที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินอย่างเช่นตัวเคาน์เตอร์เนี้ยค่ะเราจะใช้เป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นบิวอินใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกขนาดเขาคร่าวๆเช่นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีความสูงที่60นะคะมีความหนาของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยที่15เซนเราก็จะมีการบอกระยะเข้าไประยะปลั๊กติดตั้งที่สูงขึ้นมาจากเคาน์เตอร์นะคะ15เซนเราก็จะบอกระยะแล้วก็ดึงไดเมนชันขึ้นไปได้เลยเพราะว่าในส่วนของบิวอินนะคะเราจะไปบอกอย่างละเอียดอีกทีก็คือการเขียนแบบขยายเฟอร์นิเจอร์ที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะใน EP ที่แล้วนะอย่างเช่นแบบนี้นะคะเคาน์เตอร์เมื่อกี้ที่เราทำไว้ก็คือเราก็จะมาเขียนบอกแบบขยายแบบนี้นะคะว่ามีลักษณะเฟอร์นิเจอร์ที่มีดิ้นชักนะคะเราก็จะเขียนละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่างเมื่อกี้เราก็จะทำในส่วนของรูปด้านเนี่ยเขาก็จะเป็นแค่ขอบเขตคร่าวๆนะคะของตัวลิ้นชักนะคะอย่างพอเวลาเรามาเขียนในรูปแบบขยายอะค่ะเราก็จะใส่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะการเขียนรูปด้านการเขียนแบบภายในนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะเปรียบเสมือนการที่เราเขียนมือในกระดาษเลยนะคะแล้วก็เราแค่เปลี่ยนจากการเขียนมือเนี่ยเข้ามาเขียนภายในของAutoCAD นะคะแล้วก็ลำดับขั้นตอนก็จะมีลักษณะประมาณที่อาจารย์ได้สอนไปเลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่18นะคะการเขียนรูปด้านของห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องการพอตกันนะคะว่าการพอตเข้าสเกลเนี่ยจะใช้วิธีไหนนะคะเราได้ศึกษาวิธีการพอตแบบในหน้าโมเดลและหน้าเลเยอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยว EP หน้านะคะเราจะมาลองเข้าสเกลกันค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นลำดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวด

เมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรีเลย์

0: ไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับสวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้นะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์นิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ก๊อฟนะครับจากแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับเดี๋ยวพบกับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับผมครูบุญเลิศพวงมาลานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้มาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษานะครับรถจักรยานยนต์เบื้องต้นไปแล้วนะครับทีนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาลงเกี่ยวกับระบบนะครับไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากันนะครับนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย
0: ์ครับนะครับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรานะครับไม่ได้ใช้ถนนหนทางคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบไฟส่องสว่างและระบบไฟเตือนนั่นเองไฟสัญญาณนั่นเองนะครับนะครับเมื่อใดนะครับที่เราต้องการใช้รถนะครับในเวลากลางคืนนะครับระบบไฟส่องสว่างและระบบไฟสัญญาณเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรครับกลางคืนเป็นไงครับกลางคืนก็จะมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในระบบไฟส่องระบบนี้นั่นเองนะครับนะครับระบบแรกนะครับก็จะเป็นระบบไฟสัญญาณนั่นเองไฟสัญญาณนะครับไฟสัญญาณหลักๆนะครับก็จะมี1เลยนะครับไฟเบรกไฟเบรกทําหน้าที่อะไรไฟเบรกทําหน้าที่อะไรเมื่อใดนะครับที่มีรถขับตามหลังเรามาแล้วเราต้องการที่จะหยุดรถใช่มั้ยครับชะลอรถหรือเบรกตามสี่แยกนะครับมีไฟแดงสมมุติถ้าไฟเบรกเราไม่มีไฟเบรกเราขาดแล้วเราเบรกเป็นไงครับอันตรายมั้ยครับถ้ารถขับตามหลังเรามาเราไม่เห็นสัญญาณไฟเบรกก็จะอันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถหรือว่าใช้รถเนี่ยพยายามนะครับตรวจเช็คไฟเบรกให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไฟสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะครับสองสัญญาณก็คือไฟเลี้ยวขวาและไฟเลี้ยวซ้ายใช้เมื่อไหร่ครับต้องเมื่อที่เราเจอสี่แยกนะครับเราต้องการเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่ออะไรครับเพื่อให้รถที่อยู่ด้านหลังเราหรือว่าให้รถที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยรับรู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายนะหรือว่าเราต้องการเลี้ยวขวารถด้านหน้าด้านหลังเขาก็จะรู้เขาจะได้ระวังได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสัญญาณแตรนั่นเองแตรนะครับใช้เพื่ออะไรไม่ใช่บีบเล่นนะครับใช้เพื่อนะครับส่งสัญญาณนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะแซงรถคันหน้านะครับบางทีนะครับส่งสัญญาณให้เขาสักปิ้นปิ้นเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ให้เขารู้ว่าเราเนี่ยต้องการจะแซงนะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นไฟส่องสว่างนั่นเองไฟส่องสว่างนะครับก็จะมีทางด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองไฟด้านหน้านะครับเอาไว้ทำอะไรเมื่อเราขับขี่รถในเวลากลางคืนนะครับในกรณีบางที่นะครับถนนอาจจะไม่มีไฟตามทางนะครับไฟส่องสว่างด้านหน้าเนี่ยครับก็จะส่องมาที่ถนนนั่นเองให้เราเห็นนะบางทีถนนอาจจะขรุขระบ้างมีหลุมบ้างนะครับหรือมีเศษกิ่งไม้หรือวัสดุอะไรเนี่ยที่หล่นบนพื้นถนนเนี่ยชุดไฟส่องสว่างหรือไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะส่องเพื่อให้เรานะครับหลบหลีกได้ในกรณีที่มีหลุมหรือมีอุปกรณ์อะไรตกบนพื้นถนนนั่นเองนะครับส่วนนะครับสัญญาณไฟด้านหลังนั่นเองนะครับก็จะช่วยนะครับช่วยให้นะครับรถด้านหลังนะครับเวลากลางคืนเนี่ยนะครับถ้าไฟท้ายเราไม่มีเนี่ยอันตรายนะครับบางทีรถข้างหลังเขาขับมาเร็วแล้วไฟด้านหลังของเราเนี่ยขาดมองไม่เห็นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นสัญญาณไฟนะครับด้านหลังก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่วงจรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับสัญลักษณ์พื้นฐานนะครับของระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ก่อนนะครับหลักๆว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อกล่าวถึงระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แล้วแน่นอนครับต้องมีอะไรครับสายอะไรครับ
1: สาย
0: ไฟนั่นเองนะครับสายไฟนะครับนะสายไฟนะครับหลักๆนะครับก็นะครับด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นฉนวนนะครับอาจจะเป็นยางบ้างอาจจะทำด้วยพลาสติกบ้างนะครับภายในก็จะเป็นอะไรครับ
1: สายทองแดง
0: สายทองแดงนั่นเองนะครับเป็นสายทองแดงนะครับนะในส่วนอันนี้ซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเห็นนะครับเห็นสายไฟในรถแล้วเนี่ยก็จะมีหลายสีใช่ไหมครับนะอันนี้เขาก็จะจำแนกไว้นะครับเพื่อไม่ให้เราหลงสีนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในวงจรรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็จะเขียนกำหนดไว้นะครับกำหนดโค้ดของสีแต่ละสีไว้นะครับโดยโค้ดนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันว่าในแต่ละสีเนี่ยเขาจะใช้โค้ดอักษรย่อว่าอะไรกันนะครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวดูบนกระดานได้เลยนะครับผมนะครับหลักๆนะครับก็นะครับสีของสายไฟเนี่ยหลักๆเราก็จะแบ่งด้วยกันนะครับการอ่านด้วยกัน2ประเภทก็คือสายไฟ1เส้นนะครับที่มีสีหลักอยู่สีเดียว นะครับแล้วก็อีกชุดนึงนะครับก็จะเป็นจะมีสีอะไรครับมีสีหลักกับมีสี
1: มีสีคาดครับ
0: สีคาดนั่นเองนะครับผมนะในส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาลองฝึกอ่านสีหลักสีเดียวก่อนดีกว่านะครับผมอ่ะดับแรกนะครับรหัสสีนะครับก็จะมีนะครับ B R B U Y ตัว G O P W แล้วก็ B R นะครับก็อาจารย์ได้กำหนดมาไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับค่าแรกนะครับก็คือตัว B นั่นเองตัว B นะครับตัว B นี้นะครับเราจะอ่านเป็นภาษาไทยนะครับเป็นสีนะครับตัว B นี่คือสี
1: สีดำนะครับ
0: สีดำนั่นเอง
1: อ่านว่า black
0: black นั่นเองนะครับต่อมานะครับตัว R นะครับตัว R ตัว R นี่ก็คือ
1: สีแดง
0: สีแดงนั่นเองนะครับหรือว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงว่า red นั่นเอง red สีแดงนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตัว B แล้วก็ตัว U เล็ก BU ก็คือสีฟ้านั่นเองนะครับ blue นะครับสีฟ้าหรือสีน้ำเงินแต่อันนี้เราจะเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เขียนไปเลยสีน้ำเงินนะครับผมต่อมานะครับตัว Y นะครับตัว Y Y ก็คือเยลโล่เยลโล่คือสี
1: เหลือง
0: สีเหลืองนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับตัว G ตัว G ใหญ่จีใหญ่ก็คือสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษคือ green นะครับ green คือสีเขียวนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตัว O ครับตัว O ครับจัมบูเลอร์ตัว O คือ
1: นะครับสีส้มนะคร
0: ับส้มนะครับ
1: ครับก็คือ orange ครับ
0: ใช่ครับ orange นะครับถัดมาครับตัว P ก็คือสีชมพูสีชมพูภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าพิงค์พิงค์คือสีชมพูนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอีก1ตัวนะครับแล้วอีก2ตัวนะครับตัว W W ก็คือตัวสี
1: ขาว
0: นั่นเองสีขาวคือ white สีขาวนั่นเองนะครับผมสีขาวนะครับสุดท้ายครับสุดท้าย BR นะครับ BR ก็คือ brown ก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็จบนะครับในส่วนของ
1: สีที่เป็นสายสีที่เป็นสีเดียว
0: สีเดียว
1: นะครับสีเดียวนะครับ
0: ผม
1: นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นสีที่มีสีคาดนะครับ
0: นั่นเอง
1: ในกรณีที่มีสีคาดนะครับก็คือสีที่นำหน้านะคร
0: ับ
1: จะเป็นสีที่มากนะครับส่วนสีที่ตามหลังก็คือจะเป็นสีคาด

0: นะครับเป็นเส้นแนวยาวตามสายไฟไปนะครับ
1: นะครับมาดูตัวแรกเลยตัวแรกนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีตัว BU แล้วก็ทับนะครับ Y BU นะครับแล้วก็มาดูอันนี้นะครับ BU อันนี้มีไหม BU ก็คือสีน้ำเงินนั่นเองสีน้ำเงินทับ Y Y ก็คืออะไรครับสีเหลืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรหัสนี้นะครับ BU ทับ Y ก็จะเป็นสายสีน้ำเงินทับเหลืองนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับต่อมาอีกนะครับก็จะเป็นตัว B ทับตัว O นั่นเองนะครับตัว B ทับตัว O นะครับ B B คืออะไรครับ B คือสี B นะครับแล้วก็มาดู B คือสีดำนะครับ B คือสีดำทับทับ O O คืออะไรส้มหรือว่าออเรนจ์เพราะฉะนั้นนะครับ B ทับ O ก็คือ Black ทับออเรนจ์ Black ก็คือสีดำนะครับออเรนจ์ก็คือสีส้มเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็สี
0: ดำนะครับ
1: ดำ
0: คาดส้ม
1: ดำคาดส้มนั่นเองนะครับผมนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็น R โค้ด R ทับ G R ทับ G นะครับเราก็มาดู R R ก็คือ red ก็คือสีแดงนะครับส่วน G G นะครับก็คือ green สีเขียวเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอ่านโค้ดได้ว่านะครับสายไฟเส้นสีแดงเขียวนั่นเองนะครับผมเส้นสีแดงเขียวนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น O โค้ด O ทับ W นะครับ O ทับ W นะครับแล้วก็มาดู O ก็คือ Orange นะครับ W ก็คือไว้สีขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นโค้ดอันนี้ก็คือโค้ดสีนะครับส้มขาวนั่นเองนะครับผมนะครับถัดมานะครับ W โค้ด W ทับ R นะครับ W แน่นอนก็คือไว้ R ก็คือเลดสีแดงเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็คือสี
0: ขาวคาด
1: แดงนั่นเองนะครับผมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น P ทับ B P ทับ P นะครับ P ก็คือพิงค์นะครับสีชมพูส่วน B B ก็คือแบ็คสีดำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้ครับสีชมพูนะครับคาดอะไรครับคาดสีดำนั่นเองนะครับผมคาดดำนะครับถัดมานะครับ Y นะครับทับ G Y ทับ G Y คืออะไร Y ก็คือเยลโล่คือสีเหลืองนั่นเองส่วน G G นะครับ G แล้วก็มาดู G ก็คือสีเขียวก็คือกรีนเพราะฉะนั้นโค้ดอันนี้ครับก็จะเป็นสีเหลืองคาด
0: เขียว
1: คาดเขียวนั่นเองนะครับผมนะครับนะครับถัดมาครับนะครับ Y นะครับทับ W นะครับ Y ก็คือเยลโล่นะครับ W ก็คือไวท์สีขาวเพราะฉะนั้นครับสีเส้นนี้ครับสีเหลืองคาดคาดขาวนั่นเองนะครับผมสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น R นะครับ R ทับ W R ก็คืออะไร R ก็คือเลดสีแดงนั่นเองนะครับส่วน W นะครับก็คือไวท์สีขาวเพราะฉะนั้นเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายเส้นสีแดงคาดสี
0: ขาว
1: นั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับหลักๆในการอ่านโค้ดของสายไฟก็ไม่ยากนะครับนะ
0: อัน
1: นี้ไม่ยากนะครับ
0: สำคัญอย่างไรนะครับสำคัญอย่างไรคือเวลาเราตรวจเช็คนะครับในรถนะครับรถ1คันนะครับมีสายไฟหลายเส้นมากเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะเช็คนะครับจากด้านหน้ารถนะครับไปด้านท้ายรถนะครับเราก็ต้องรู้ว่าสีเดียวกันไหมนะครับถ้าคนละสีกันแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับซึ่งโค้ดสีตรงนี้นะครับถ้าเป็นจักรยานยนต์นะครับที่ใช้ท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีคู่มือซ่อมกำกับนะครับ

0: แต่ถ้านะครับเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายนะครับเลยนะครับอ้างอิงจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปก่อนนะครับครับอาจารย
1: ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจบในส่วนของอ่าน4โค้ดสายไฟแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูสัญลักษณ์นะครับต่างๆที่อยู่ในระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์กันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมครับผม
0: นะครับก็เดี๋ยวนะครับระหว่างรอนะครับสัญลักษณ์นะครับที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เราจะต้องเกี่ยวดูเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้จักสัญลักษณ์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหลอดไฟเป็นยังไง
1: ใช่
0: นะครับสวิตช์เป็นอย่างไรนะครับการที่เราจะเปิดไฟเราต้องเปิดผ่านสวิตช์ไฟเออแล้วสวิตช์ไฟเรารู้ว่ามันเปิดไฟตรงนี้แต่กระแสไฟที่วิ่งจากแบตเตอรี่นะครับไปจนถึงหลอดไฟที่เราต้องการเปิดนะครับไม่ว่าจะไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับรวมถึงไฟเบรกแต่นะครับที่เราจะนำเสนอวันนี้มันทำงานอย่างไรนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสัญลักษณ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับในวงจรต่างๆที่เราจะศึกษากันนะครับ
1: เราก็ได้อ่านสัญลักษณ์ของเส้นสายไฟหรือว่าโค้ดสีของสายไฟไปแล้วครับทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเราก็จะมาดูกันว่าสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลักๆคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับตัวแรกนะครับตัวแรกครับ
0: อันนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะที่ถ้าเป็นเส้นนะครับเดี่ยวๆลากไปแบบนี้นะครับลากไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นเส้นเดี่ยว
1: ผม
0: ต่อไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมีเส้นลากออกมานะครับแล้วก็มีขีดขั้นนะครับถ้ามีขีดขั้นนะครับแล้วมีจุดตรงนี้ครับนะครับจุดตรงนี
1: ้นะครับจุดตรง
0: แสดงถึงการเชื่อมต่อสายไฟครับนะครับ
1: เดี๋ยวเป็น
0: นะครับจุดเชื่อมต่อสายไฟถ้าลากผ่านกันไปเฉยๆไม่มีจุดนะครับถ้าไม่มีจุดไม่ต่อกันนะครับไม่ต่อกันนะครับไม่ต่อกันนะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับลากผ่านมาเลยครับแล้วโค้งหลบนะครับตัวนี้นะครับก็คือไม่ต่อกันนะครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับเป็นแบบนี้ก็คือนะครับสายไฟไม่เชื่อมต่อกันนะครับ

นะครับอันต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับมีขีดยาวนะครับและก็สั้นลงสั้นลงแบบนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของกราวนะครับกราวนะครับหรือนะครับเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขั้วลบก็ได้นะครับหรือช่างทั่วไปอาจจะเรียกว่าลงดินนะครับมีไฟมีกราวนะครับมีขั้วไฟมีขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนะครับอันนี้เปรียบเสมือนขั้วลบนะครับหรือศัพท์ช่างก็จะเรียกว่าสายกราวนะครับจุดต่อกราวนะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์อันนี้นะครับนะครับเรียกว่านะครับสัญลักษณ์ของหลอดไฟนะครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะมีทั้งไส้เดี่ยวนะครับไส้คู่นะครับนะครับอย่างเช่นไฟท้ายของมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีไฟรีนะครับแล้วก็มีไฟเบรกอยู่ด้วยกันนะครับครับผมอันต่อไปนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับคือสัญลักษณ์ของความต้านทานนะครับหรือตัวต้านทานในระบบไฟฟ้านะครับความต้านทานนะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเอาไว้นะครับใช้ในวงจรย่อยๆนะครับต่อไปครับอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่านะครับขดลวดนะครับขดลวดนะครับขดลวดความต้านทานนะครับจะทำงานไม่เหมือนกันนะครับความต้านทานนะครับก็คือการต้านทานการไหลของไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็คือขดลวดนะครับซึ่งถ้ามันครบวงจรเมื่อไหร่มันจะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับในการทำงานของมันก็คือสร้างสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับอันนี้ขดลวดความต้านทานนะครับต่อไปครับอันนี้นะครับอันนี้คือนะครับตัวเก็บประจุนะครับหรือเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับตัวเก็บประจุนะครับชื่อก็บอก

0: รงตัวนะครับว่าตัวเก็บประจุนะครับตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะเก็บนะครับประจุไฟฟ้าไว้ในตัวเองนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับในเมื่อวงจรที่ต้องการใช้งานนะครับก็จะปล่อยออกไปนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าสวิตช์นะครับสวิตช์นะครับสวิตช์สวิตช์ก็จะมีหลายแบบนะครับสวิตช์หนึ่งทางสวิตช์สองทางนะครับอย่างเช่นนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวของเราจะเป็น2ทางสามารถปิดได้นะครับเลื่อนไปทางซ้ายก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลื่อนไปทางขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับอันนี้คือสวิตช์2ทางนะครับอันนี้คือสวิตช์อย่างเดียวนะครับก็มีหน้าคอนแทคเดียวนะครับถ้าสวิตช์2ทางก็จะมี2หน้าคอนแทคนะครับต่อไปครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้เรียกว่าฟิวนะครับฟิวนะครับฟิวฟิวทําหน้าที่อะไรครับฟิวทําหน้าที่นะครับตัดกระแสไฟฟ้าในวงจรเมื่อนะครับเกิดการลัดวงจรนะครับเกิดการลัดวงจรหรือใช้ไฟนะครับมากเกินกำหนดนะครับที่ฟิวนั้นนะครับได้กำหนดไว้นะครับนะครับต่อไปครับสุดท้ายแล้วนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเรียกว่านะครับแหล่งจ่ายไฟหรือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีขีดสั้นขีดยาวนะครับตามเซลล์ของแบตเตอรี่นะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับซึ่งสำคัญต่อวงจรไฟฟ้ามากๆนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์นะครับจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าอย่างเช่นฟิวนะครับหลอดไฟนะครับที่อยู่ที่ใช้ในรถนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์เตรียมของมานะครับ
1: ทีนี้เราก็จะมาดูนะครับของนะครับชิ้นส่วนนะครับที่อยู่ในสัญลักษณ์ในนี้นะครับที่มีความเสียหายบ่อยนะครับที่จะได้พบเจอมานะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยนะครับชิ้นแรกนะครับตัวนี้ก็คือฟิวนะครับฟิวนะครับตัวฟิวนะครับก็จะมีนะครับฟิวก็จะมีสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีใสๆนะครับซึ่งสีนี้นะครับสีนี้นะครับมันจะมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ทํามาอันนี้นะครับก็คือจะบอกลักษณะของจํานวนแอมป์นั่นเองใช่มั้ยครับจําได้
0: ใช่ครับอย่างเช่น
1: อย่างเช่น
0: สีแดงนี้นะครับ
1: ครับผม
0: สีแดงนะครับฟิวสีแดงนะครับก็คือฟิวขนาด10แอมป์นะครับ10แอมป์อันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นฟิวรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นฟิวขนาดเล็กนะครับอีกอันนึงนะครับถ้าแยกตามสีนะครับนะครับสีฟ้าหรือสีเงินเนี่ยนะครับจะเป็นขนาด15แอมป์นะครับ15แอมป์นะครับตัวนี้นะครับเป็นฟิวแบบเล็กนะครับถ้าเป็นฟิวรุ่นเก่านะครับแบบนี้ครับถ้าฟิวรุ่นเก่าจะเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่านะครับสีขาวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือ25แอมป์นะครับก็จะแต่ละสีน่าจะมาบอกขนาดของแอมป์นะครับส่วนมากก็คือจะใช้นะครับแอมป์น้อยๆนะครับในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็ใช้แอมป์น้อยๆนะครับ
1: ทีนี้นะครับความเสียหายนะครับของฟิวเนี่ยนะครับถ้าได้รับภาระหรือว่าโหลดเกินไปเนี่ยนะครับฟิวตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ตัดนะครับตัดหรือว่าเราเรียกอีกอย่างว่าฟิวขาดนั่นเองนะครับเวลาตรวจเช็คนะครับหลักๆก็จะมีด้วยกันหลักๆก็จะตรวจเช็คกันอยู่2วิธีดับแรกก็คือดึงตัวฟิวออกมานะครับแล้วก็ดูนะครับดูที่ขดลวดนะครับดูที่ขดลวดข้างในนะครับก็จะมีลวดอยู่ภายในนะครับถ้าลวดเนี่ยหรือว่าที่อยู่ภายในเนี่ยขาดออกจากกันเนี่ยก็จะทําให้เรามองออกเลยแล้วว่าฟิวตัวนี้ขาดเพราะว่ากระแสไฟนะครับก็จะเดินไม่ต่อไม่ถึงกันนั่นเองนะครับผม
0: ถ้าดูชัดๆนะครับถ้าดูชัดๆนะครับการที่จะดูนะครับให้ดูตรงด้านในนะครับด้านในเลยนะครับด้านในนะครับจะมีนะครับเส้นเล็กๆอยู่เห็นไหมครับอันนี้คือการดูด้วยสายตานะครับดูด้วยสายตานะครับจะเห็นว่าจะมีเส้นเล็กๆโค้งๆอยู่นะครับเล็กๆโค้งๆอยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือของดีๆจะเป็นอย่างนี้นะครับของดีๆเป็นอย่างนี้ถ้าขาดจะเป็นยังไงนะครับก็คือเส้นด้านในจะแหว่งหายไปนะครับนะครับมันจะหายไปนั่นเองนะครับนะครับนักเรียนเห็นไหมครับเดี๋ยวนักเรียนเอาไปดูนะครับว่าอันนี้คือฟิวดีถ้าฟิวขาดก็คือตรงกลางมันจะหายไปนั่นเองนะครับนะครับ
1: ครับนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหลอดไฟนั่นเองหลอดไฟนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟด้านหน้านั่นเองนะครับนะครับหลักๆนะครับก็จะมีขดลวดข้างในอยู่สองเส้นนั่นเองนะครับหลอดไฟหน้านะครับแน่นอนครับหลายคนก็คงรู้แล้วว่ามีไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงนั่นเองนะครับในส่วนอันนี้ก็นะครับวิธีตรวจเช็คนะครับตรวจสอบว่าหลอดไฟเสียไม่เสียนะครับถ้าพื้นฐานนะครับเราก็ดูนะครับอันนี้นะครับสองหลอดนี้จะแตกต่างกันเห็นไหมครับแตกต่างกันอันนี้เป็นไงครับก็จะมีลักษณะดำๆมัว

0: ผมไม่ไหม้อยู่ใช่ไหมครับอันนี
1: ้นะครับเดี๋ยวได้ดูชัดๆนะครับจะม
0: ี
1: สีนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับสีจะดำๆนะครับเริ่มเสื่อมแล้วนะครับสีของเขาจะดำนะครับถ้าหลอดดีๆนะครับสีนะครับ
0: ก็จะใส
1: จะใส
0: จะใสหน่อยนะครับ
1: อย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือถ้าใสๆแบบนี้นะครับขนลวดด้านในยังอยู่ครบนะครับไม่ขาดไม่ห่างออกจากกันนะครับก็คือหลอดไฟที่ยังใช้
0: ได้อย
1: ู่ถ้าเริ่มดำแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเสื่อมคุณภาพไฟก็ไม่สว่างนะครับ
0: ครับผมต่อมานะครับอันนี้นะครับแน่นอนครับสัญญาณไฟนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแน่นอนครับอันนี้คือหลอดไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับหลอดไฟเลี้ยวทำหน้าที่อะไรก็นะครับเราต้องการจะเลี้ยวซ้ายนะครับกดเปิดสวิตช์ไปทางซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีอยู่ทางด้านหน้ารถนะครับแล้วก็ด้านรถด้านหลังรถฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นสีส้มๆนะครับหลอดสีส้มนะครับเวลาดูนะครับก็ตรวจสอบเหมือนเดิมเลยเหมือนกับหลอดไฟหน้าเลยก็ดูนะครับดูขั้วข้างในว่ามันห่างออกจากกันมันขาดออกจากกันไหมนะครับนะถ้ามันขาดออกจากกันนะครับแยกออกจากกันแสดงว่าอันนั้นนะครับหลอดไฟอันนี้นะครับนะขาดแล้วใช้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราสังเกตแล้วขดลวดข้างในยังขดต่อถึงกันอยู่โอเคอันนี้ยังใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับผม
1: ก็เป็นการตรวจสอบด้วยสายตานะครับ
0: สายตานะครับครับผม
1: นักเรียนก็สามารถดูได้นะครับว่าขดลวดด้านในเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์เขาบอกนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามันขาดไม่ขาดนะครับทีนี้แล้วถ้าผมดูไม่ออกล่ะอาจารย์ใช่ไหมครับก็บางคนอาจจะสงสัยนะครับแล้วดูไม่ออกทำยังไงอ่ะก็ต้องใช้เครื่องมือวัดสิครับใช้เครื่องมือวัดเพราะว่าการที่เราดูด้วยสายตานะครับบางทีอาจจะไม่ชัวร์นะครับเอาลูกค้าบอกว่าเอาหลอดไฟไม่ติดหลอดไฟมันขาดรู้ได้ไงว่ามันขาดนะครับเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นนะครับว่าการซ่อมของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีเครื่องมือนะครับที่ต้องใช้นะครับเราก็ต้องใช้ตัวนะครับมัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับสามารถตรวจเช็คได้หลายอย่างนะครับตรวจเช็คได้ทั้งแรงเครื่องของไฟฟ้านะครับตรวจเช็คการต่อเนื่องของหลอดไฟนะครับถ้าไฟมันหลอดไฟมันเสียมันขาดนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้วัดได้นะครับถ้าอีกอย่างนึงนะครับในกรณีที่เรามิเตอร์เราอาจจะเสียทานหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเกิดปัญหานะครับชิ้นนี้ครับสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับเครื่องมือ DIY นะครับก็คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟเลี้ยวหรือหลอดไฟหลีก็ได้นะครับ1อันเนี่ยนะครับมันมีสายไฟ2เส้นเราก็เอามาต่อกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวปากคีบเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถทำใช้เองได้นะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับสามารถทำเองได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเอาไว้วัดไฟฟ้าว่าไฟมาไม่มานะครับซึ่งสะดวกและง่ายนะครับในการตรวจเช็คนะครับเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์นิติพงศ์ช่วยนะครับสอนนักเรียนในการเช็คหลอดไฟที่มีในรถเนี่ยนะครับว่าหลอดไฟเสียเนี่ยมันเสียตรงไหนนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยสอนในการเช็คหน่อยครับอาจารย์ว่าปรับมิเตอร์อย่างไรและวัดอย่างไรครับ
0: เราก็จะมาดูกันว่าวิธีตรวจเช็คนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์เนี่ยว่าจะตรวจเช็คอย่างไรนะครับดับแรกแน่นอนครับเราต้องปรับย่านก่อนนะครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปรับย่านนะครับปรับย่านมาที่เสียงนะครับย่านเสียงนั่นเองนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับอาจารย์จะบิดนะครับมาที่ย่านเสียงนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับผมย่านเสียงคือยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็นะครับโดยนำนะครับที่วัดนะครับส่งอันมาที่ถึงกันก็จะมีเสียงนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะวัดให้เรียนดูก่อนหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นนะครับวัดหนึ่งชิ้น
1: หลอดที่ขาดนะครับ
0: หลอดที่ขาดนะครับ
1: หลอดที่ขาดนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นมันดำนะครับเราต้องใช้เครื่องมือในการวัดนะครับ
0: นะครับ
1: นะครับมันมีหลอดไฟมี2ไส้นะครับก็จะมี2ขั้วนะครับเพราะนั้นมิเตอร์ด้านหนึ่งก็จิ้มกับกราวไว้นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็จิ้มที่ขั้วของนะครับหลอดไฟนะครับสังเกตว่าเงียบเลยนะครับอันนี้คือหลอดขาดทั้ง2ไส้เลยนะครับ
0: ไส้เลยนะครับ
1: มาดูหลอดที่ดีๆบ้างนะครับตรวจเช็คยังไงนะครับนะครับถ้าเกิดเสียงดังนั่นคือการถึงกันของหลอดไฟด้านในนะครับแสดงว่าไส้ข้างในเนี่ยนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราปรับไปที่ย่านเสียงนะครับถ้ามันถึงกันมันก็จะดัง
0: ดังนั่นเอง
1: นะครับถ้ามันขาดก็จะไม่ดังนะครับเช่นกันครับมาดูหลอดที่เป็นหลอดแบบเสียบดูบ้างนะครับหลอดแบบเสียบเราเรียนดูนะครับต้องจิ้มให้ถูกขั้วนะครับถ้าจิ้มขาตัวของมิเตอร์ไปโดนกันเนี่ยนะครับมันก็จะดังเราอาจจะหลงทางได้นะครับจิ้ม

0: แล้วอันนี้ขาดนะครับไม่เกิดเสียงดังเลยนะครับจริงๆวัดความต้านทานก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างง่ายกว่าทำคนเดียวก็ได้นะครับก็คือเราปรับเสียงเอานะครับฟังเสียงเอานะครับเราก็จะได้ยินเสียงนะครับหลอดดีๆก็จะติดแบบนี้นะครับนะครับเหมือนกันครับถ้าเป็นฟิวนะครับบางทีมองด้วยสายตาเนี่ยเรามองไม่รู้หรอกเออขาดหรือเปล่านะเลงแล้วเลงอีกขาก็ยังดิ่วดีนะครับขดด้านในก็ยังโอเคอยู่เอ๊มันทำไมไม่ติดล่ะนะครับไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์เราต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับมี2ฝั่งนะครับก็วัดทั้ง2ฝั่งนะครับถึงกันไหมนะครับถึงกันนะครับก็ฟังจากเสียงเอาถึงกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเครื่องมือนะครับมีความสำคัญในการซ่อมระบบไฟฟ้านะครับมากเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอามือนะครับไปจับนะครับเพื่อให้ได้สัมผัสอะไรฟังเสียงก็ไม่ได้นะครับแล้วอะไรอีกดมกลิ่นนะครับสัมผัส
1: ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไฟฟ้าเรามองไม่เห็นเพราะนั้นเครื่องมือนะครับจึงสำคัญนะครับนะครับก็คือมัลติมิเตอร์นั่นเองนะครับที่ใช้ในการบำรุงรักษานะครับจักรยานไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับโอเคนะครับ
1: อ่ะนะครับเดี๋ยวก่อนที่ให้นักเรียนลองวัดนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาเราใช้งานมัลติมิเตอร์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับปิดด้วยนะครับอ่ะเวลาปิดนะครับเราก็บิดมาที่ตำแหน่งออฟนะครับออฟนั่นเองนะครับอ่ะออฟนะครับนี่ก็จะปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเสร็จในการวัดเดี๋ยวนักเรียนนะครับลองครับเรามาตรวจสอบดูนะครับ
0: คุณครูทำให้ดูแล้วนะครับมาเชิญเลยครับ
1: เชิญนะครับนักเรียนนะครับก็อันนี้นะครับ
0: มาตรงนี้เลยครับ
1: ตรงนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกครับเลือกเลยนะครับว่าจะวัดชิ้นไหนแล้วก็ลองปรับยะได้เลยนะครับผม
0: นะครับ
1: เป็นยานเสียงนะครับเอาชิ้นไหนก่อนดี
2: ฟิวก่อน
1: น
2: ะครับ
1: ฟิวก่อนนะครับ
0: ทดสอบตัวเองก่อนนะครับทดสอบมิเตอร์ก่อนนะครับทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราสายมัลติมิเตอร์อาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับเราอาจจะหลงทางทดสอบครับทดสอบฟิลนะครับ
1: เสียงด
0: ังนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับ
1: ต่อมาครับเดี๋ยวเป็นหลอดไฟนี่ก่อนแล้วกันหลอดไฟที่ขาดนะครับหลอดไฟที่ขาดที่ดำนะครับนะ
0: เราต้องเอากราวนะครับ
1: ต้องกินที่
0: กราวอยู่ที่ข้างๆนะครับกราวอยู่ด้านข้างนี้นะคร
1: ับ นะคร
0: ับแล้วก็ตรงนี้คือไส้ของหลอดนะครับต้องสองฝั่ง
2: ไม่ดังคร
1: ับ ไม่ดังนะครับ
0: อีกข้างนึงนะครับอีกข้างนึงมีสองข้างครับ
1: มีขั้วนี้นะครับอันนี้ขั้วนึงลงกายขั้ว
0: ที่มีขั้วนึงครับที่มีขั้วนึง
1: ก็ต้องจิ้มกาวขั้วนึงนะครับแล้วก็มาจิ้มเมื่อกี้เราวัดขั้วนี้ไปแล้วต่อมานะครับก็จะมาวัดอีกหนึ่งขั้วนั่นเองนะครับผม
0: โอเคนะครับ
2: ไม่ดัง
0: ขาดทั้งสองนะครับลองวัดหลอดดูดีๆดู
1: หลอดดีๆดูนะครับนี่เป็นหลอดที่ดีนะครับจิ้มลงกาวอันนึงนี่ดังนะครับ
0: อีกอันนึงครับ
1: โอเคนะครับ
0: นะครับ
1: ใช้
0: ได้นะครับ
1: นะครับผมต่อมาอีกสักหลอดนึงมั้ยครับอันไหนดี2หลอดนี
0: ้ลองเลือกเลยครับเลือกเลยแล้ววัดเองครับ
2: หลอดไฟเลี้ยวนะครับอาจารย์
1: หลอดไฟเลี้ยวครับหยิบขึ้นมาให้กันได้นะครับก็คือขั้วมันจะอยู่ใกล้กันนะครับ
2: ดังครับ
1: ดังนะครับแสดงว่าเป็นไงหลอดอันนี
2: ้ดีครับ
1: ใช้งานได้นะครับ
0: แล้วถ้ามันไม่ดีเป็นยังไงครับ
2: ขาดครับ
0: นั่นสิครับเราจะรู้ได้ไงว่าร
1: ู้ได้ไงว่าขาด
2: เช็คมิเตอร์ครับ
0: เช็คมิเตอร์
2: ถ้าไม่ขาดมันจะดังคร
0: ับ นะครับถูกต้องนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์นักเรียนเชิญนั่งได้ครับเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการวัดหลอดไฟวัดฟิลนะครับรวมถึงสายไฟครับปัญหาหนักสุดเลยนะครับก็คืออาจจะเกิดจากการอะไรนะจันหนูกัด
1: หนูกัด
0: หนูกัด
1: ด้านใน
0: ขาด
1: จากการพับจันงอแล้วพวกนี
0: ้นะครับเพราะนั้นเนี่ยรถเนี่ยนะครับจากด้านหน้ารถไปหลังรถสายไฟก็จะยาวเราไม่สามารถที่จะ
1: ปอกดูข้างใน
0: ปอกสายไฟตั้งแต่หน้ารถไปท้ายรถเนี่ยนะครับจะเสียเวลามากเลยนะครับเราจึงต้องใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็ค
1: ตรวจเช็คอ
0: ะไรครับตรวจเช็คความต่อเนื่องเหมือนกันครับก็คือปรับเสียงสายไฟเส้นเดียวกันอย่างเช่นไฟเลี้ยวด้านหน้ากับไฟเลี้ยวด้านท้ายก็จะเป็นเส้นเดียวกันนะครับถ้าข้างหน้าติดข้างหลังไม่ติดอ้าวเกิดอะไรขึ้นเช็คหลอดแล้วก็ไม่ขาดนะครับเราก็ต้องประมาณการไว้ว่าสายไฟน่าจะขาดหรือเปล่านะครับเราก็ต้องใช้มิเตอร์นะครับวัดจากด้านหน้ารถไปข้างหลังรถนะครับซึ่งเป็นเส้นเดียวกันและสีเดียวกันนะครับอย่าลืมที่โค้ดสีที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแ นะครับ
1: ตอนแรก
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปวัดคนละสีกันนี่นะครับเราก็จะทำให้เกิดการหลงทางนะครับด้านหน้าสีหนึ่งใช่ไหมครับด้านหลังอีกสีหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับจะทำให้เกิดการหลงทางเพราะว่าวัดคนละสีสายไฟขาดทีนี้ตัดสินใจลื้อสายไฟนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจารย์มีอะไรจะเสริมนะครับก่อนที่จะหมดเวลาน
1: ะครับก็นะครับในการตรวจเช็คเนี่ยนะครับเราก็สามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับบางทีนะครับรถที่บ้านหรือว่ารถคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไฟเลี้ยวไม่ติดไฟหน้าขาดนะครับเราก็สังเกตด้วยสายตาก่อนถ้าสังเกตด้วยสายตาไม่ได้ถ้าเรามีมัลติมิเตอร์เนี่ยเราก็เอามัลติมิเตอร์อันนี้ไปลองตรวจสอบดูนะครับถือว่าเป็นการได้ทบทวนความรู้นะครับที่ได้เรียนไปจากห้องเรียนนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมีอีกหนึ่งพาร์ทนะครับจะเป็นพาร์ทการตรวจเช็คนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่านะครับในการตรวจเช็ควงจรต่างๆเนี่ยมีวงจรอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับ
0: ก็เดี๋ยวนะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าครับวงจรไฟฟ้าที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไว้ใช่ไหมครับอาจารย์นะ
1: ครับ
0: ก็คือวงจรแตรนะครับวงจรไฟเบร
1: ก
0: นะครับวงจรไฟเลี้
1: ยว
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: วงจรไฟเลี้ยวและก็วงจรไฟส่องสว่างนะครับซึ่งนะครับเราได้รู้สีสายไฟแล้วนะครับเราได้รู้สัญลักษณ์แล้วนะครับเราก็ได้เช็คว่าอุปกรณ์นะครับเหล่านี้ที่ใช้ครับหลอดไฟเอ่ยฟิวเอ่ยนะครับได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรนะครับก่อนที่จะลงไปตรวจเช็คในรถจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้วงจรเนี่ยนะครับการตรวจเช็คเนี่ยนะครับจะยากมาก
1: ยากมาก
0: นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าสายไฟเส้นไหนนะครับอ้าวอันนี้เป็นไฟเบรกอันไหนเป็นไฟเลี้ยวนะครับเราก็จะไม่รู้ครับเราก็ต้องไปนั่งดูสายไฟที่มีเป็นมัดเนี่ยนะครับทำให้เราเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานนะครับ
1: เดี๋ยวเราก็ต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าวงจรที่อาจารย์บุญเลิศและอาจารย์ก๊อฟได้กล่าวไปเนี่ยนะครับว่ามีวงจรอะไรบ้างนะครับนะ

0: ัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัย

0: ฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสี สีทับหน้าหรือสีจริงและ Hard Denner

0: ีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถ

ชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์เพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมอลมาลีรอมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศ

ฐานและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายงานครั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบมาวางจำหน่ายอาทิผลิตภัณฑ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยสมาชิกทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพและสมาชิกในครอบครัวเช่นงานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้ววายแจกันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายเสื้อเน็กไทผ้าพันคอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้สินค้าเบ็ดตะเล็ดเช่นการอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คละแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ได้ถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณลิฟวิ่งฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยในปี2523สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

เวลา 14:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินออเรียนเทลเขตบางรักกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุง

พันจากประเทศต่างๆที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละ1รางวัลเป็นประจำทุกปีในปีนี้หน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลต่างๆจาก18ประเทศทั่วโลกได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ดร.สุทัศน์เชอรีปัทมสิริวรรณกุลละจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรในพระบรมมหาราชวังทันตสภาการพยาบาลจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอมนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเน้นการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยได้รับรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569นอกจากนี้ยังมุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบวิศวกรสังคมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจฐานรากการศึกษาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมครอบคลุมพื้นที่25อำเภอ47ตำบล176หมู่บ้านและโรงเรียน164แห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศโดยเฉพาะด้านการผลิตและพัฒนาครูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยนำกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกในการพัฒนา soft skills เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมสำหรับเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงในช่วงบ่ายเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมจำนวน 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้ในการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคตรวมถึงการรองรับสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพเน้นเสริมสร้างทักษะต่างๆได้แก่ทักษะด้านการคิดการสื่อสารนักประสานและนักนวัตกรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดเพชรบุรี
วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเดินทางไปยังโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีรับมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาจากพระครูภาวนาวัชราภรณ์วิเจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วงเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและผู้ทำนาเกลือก่อตั้งเมื่อปี2552ตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทราบถึงปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในหน้าน้ำไทยลดลงและมีต้นทุนการจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติสูงขึ้นจึงทรงริเริ่มให้ดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองโดยดำเนินงานเป็นฟาร์มตัวอย่างแบบไร้มลภาวะหรือ Zero Waste เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการครบกลไกอาหารธรรมชาติมีระบบน้ำหมุนเวียนเชื่อมโยงทุกช่วงความเค็มเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพดำรงชีวิตของสัตว์น้ำโดยไม่มีการถ่ายเทของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำอาทิกุ้งขาวปลานวลจันทะเลปลากระพงขาวการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลและสาหร่ายสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2519อาทิโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายหรือฟิลาเมนทัสอาร์จีสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายเนื่องจากในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อพักน้ำนาเกลือมักประสบปัญหาการแพร่กระจายของสาหร่ายเส้นสายหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสาหร่ายฝอยขัดหม้อซึ่งเป็นวัชพืชที่เกษตรกรไม่ต้องการและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการกำจัดทิ้งนำมาแปรรูปเป็นเส้นใยธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นเสื้อหมอนรองคอตุ๊กตาและหมวกถ้ามีการปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และเป็นสถานที่เรียนรู้สาธิตด้านการแปรรูปสินค้าประมงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.นอกจากนี้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเช่นลูกกุ้งแชบวยจำนวน1ล้านตัวและส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำในปีงบประมาณนี้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างมีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำชนิดต่างๆรวมกว่า1ล้าน6แสนบาทมาจากการจำหน่ายปลากระพงมากที่สุดมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาดูงานกว่า 19,500 คนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีที่ครบวาระเกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนในการนี้องคมนตรีได้กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุงานที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดงานของโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่12ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานประชุมติดเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานซึ่งกำหนด

จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2559ณศูนย์วิจัยและโครงการพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2569ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสาทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนอกกกหนองยาววัดท่าสำรานธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัท RS ไปเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัท T&G Law Tel จำกัดสถาบันเดลคาร์เนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2/2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดลาดประเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองกรุวัดลาดพร้าวและวัดสาครศูนย์ประชาสันสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ

กรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกรุ่นที่16ทับ3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์และบริษัท T&J Lawtel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention Bangkok เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงคนผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้กองโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยสหวิทยาการสาขานวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริกว่า100คนเข้าร่วมโดยจะทำข้อมูลของผู้ต้องขังเพื่อเป็นโปรไฟล์สำหรับยืนยันกับสถานประกอบการต่างๆมีการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูลรายบุคคลก่อนคุมขังตั้งแต่แรกเข้าในเรือนจำระหว่างอยู่ในเรือนจำเช่นผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทางอาชีพและการปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางบวกและพ้นโทษกลับสู่สังคมอย่างเป็นระบบเพื่อนำร่องมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีระหว่างปี2569ถึง2571อันเป็นการคืนคนดีสู่สังคมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำสำนักงานกบ

จัดกิจกรรมมินิทอล์กถ่ายทอดผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษพระประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมมินิทอล์ก45ปีสำนักงานกปร.ผลลัพธ์ที่สร้างสู่ก้าวต่อไปในการนี้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ถ่ายทอดมุมมองในการทำงานสนองพระราชดำริและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานกปร.ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์บริบทของประเทศโดยมุ่งเน้นการขยายผลผ่านสี่มิติสำคัญในแก่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญอาทิการจัดการองค์ความรู้ยกระดับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรวม221แห่งทั่วประเทศซึ่งไม่ใช่เพียงการมีศูนย์เรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ทำให้ศูนย์เรียนรู้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปปรับใช้ได้จริงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดำเนินโครงการบ่มเพาะเยาวชน RDPB Camp รวม16รุ่นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กว่า 3,034 คนโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.จำนวน14รุ่นและโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.จำนวน13รุ่นสร้างคนกปร.ตัวคูณด้วยกว่า 1,333 คนโดยในปี2569ได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award 2026ประเภทองค์กรผูกพันดีเด่นซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานกพ.และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการจนได้รับการจดแจ้งมาตรฐานอย.รวม112รายการจาก17สถานที่ผลิตสามารถสร้างยอดจำหน่ายงานโอท็อประดับประเทศรวมกว่า 2.39 ล้านบาทพร้อมต่อยอดสู่ตลาดดิจิทัลการันตีด้วยรางวัลอย.ควอลิตี้อวอร์ดและรางวัลเครือข่ายดีเด่นรวม5รางวัลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะ

0: เฮ้เจ้าเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: เออ

0: ราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในวิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรปุณสุโขวันนี้จะพานักศึกษามารู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมเลไลในปัจจุบันขนมเลไลจะหาทานได้ยากเนื่องจากขั้นตอนการทำค่อนข้างสลับซับซ้อนยุ่งยากจึงทำให้คนไม่นิยมมาทำขายวันนี้ผมจึงเลือกเมนูนี้มาสาธิตหรือสอนนักเรียนเพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพนะครับงั้นมาทำกันเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งมาใส่อ่างผสมตามด้วยแป้งเท้าใหญ่ม่อมตามด้วยกะทิน้ำลอยดอกมะลิคนส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเมื่อเราคนส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะนำแป้งมากรองนะครับถ้าเกิดแป้งยังไม่ละลายตัวลักษณะอย่างนี้ให้เรานำไปบี้กับกะทิในส่วนผสมจนกว่าแป้งจะละลายตัวปนไปในน้ำกะทิหมดเมื่อเราได้น้ำแป้งในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะนำมาแบ่งใส่สีปริมาตรตามต้องการที่เราต้องการทำแต่ละสีนะครับหลังจากเราทำการแบ่งเป็นภาชนะเพื่อจะใส่แต่ละสีแล้วเอาน้ำแป้งที่เหลือที่ต้องการทำสีขาวเทใส่กระทะก่อนนะครับส่วนสีจากธรรมชาติวันนี้เราจะใช้น้ำใบเตยใส่ตามความพึงพอใจของเราส่วนอีกอ่างหนึ่งเราจะใช้สีอัญชันนะครับ

เมื่อเราแบ่งการใส่สีเรียบร้อยจะเริ่มทำการกวนความร้อนที่ใช้อย่าใช้ไฟแรงมากนะครับการกวนเราจะต้องวนไปในทิศทางเดียวกันแล้วมีการกวนในลักษณะจากตรงกลางของก้นกระทะแล้ววนขึ้นมาที่ขอบกระทะเราจะกวนจนกว่าแป้งจะรวมตัวกันต้อนกิ้งจากก้นกระทะหลังจากนั้นเราจะนำขึ้นมาพักเอาไว้เพื่อทำการแบ่งใส่สีสังเคราะห์นะครับ

ในการที่เราใช้สีสังเคราะห์เราผสมจากแป้งสุกได้เนื่องจากสีสังเคราะห์มันมีปริมาณน้ำของสีน้อยแล้วเวลาเราผสมสีมันจะชัดเจนกว่าสีจากธรรมชาติถ้าเราใช้สีธรรมชาติมานวดในลักษณะแบบนี้

มาณของเหลวจะเยอะทำให้เวลาเรานวดแล้วอาจจะติดมือแล้วทำให้แป้งมันแฉะถ้าเกิดแป้งเริ่มมีความเย็นเล็กน้อยเราสามารถใช้มือนวดก็ได้นะครับ

เราจะทำการนวดจนสีกลมกลืนไปกับเนื้อแป้งเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะนำสีใบเตยลงไปกวนให้สุกเช่นเดียวกันการกวนเราก็จะวนไปในทิศทางเดียวกันนะครับ

เมื่อเรากวนแป้งได้ลักษณะนี้แล้วเราจะมาทำการแบ่งเป็นก้อนๆ นะครับนำแป้งขึ้นมานวดให้นุ่มอีกเล็กน้อยแล้วทำการแบ่งเป็นก้อนๆ

ในกรณีถ้าเรากวนแป้งยังไม่สุกดีมันอาจจะมีความชื้นแล้วเวลาเรามาคลึงที่ฝ่ามือมันจะแฉะให้เราใช้แป้งนวล นะครับแป้งนวลที่ใช้ก็คือมันสำปะหลังเนี่ยครับแตะมือเล็กน้อยแต่การเติมแป้งนวลพยายามอย่าเติมเยอะนะครับมิเช่นนั้นเวลาเรานำขนมไปนึ่งสุกมันจะมีความแข็ง

ในระหว่างที่เราทำการวอร์มน้ำให้ร้อนเราจะมาทำการกดขนมนะครับจากแป้งที่เราแบ่งไว้โดยการนำแป้งใส่ลงไปในหลุมนะครับแล้วค่อยๆกดขึ้นมาใช้ไม้พายตะล่อมให้เส้นขนมมันอยู่ในวงกลมพยายามพอเส้นแป้งออกมาต้องตะล่อมให้เป็นวงกลมจะได้เป็นพอดีคำให้ดูสวยงามเมื่อเราได้ในลักษณะนี้เราจะช้อนแป้งลงมาเรียงในนางถึงที่เราใช้ใบตองปูแล้วฉีกใบตองให้มันมีร่องเพื่อให้แรงดันไอ้น้ำมันขึ้นมาทำให้ขนมสุกใบตองอันนี้เราสามารถทากะทิหรือน้ำมันเพื่อไม่ให้ขนมติดนะครับ

หลังจากเราทำการกดพิมพ์เรียบร้อยแล้วเรียงขนมจนเต็มลังถึงแล้วเราจะนำขนมขึ้นไปนึ่งบนน้ำเดือดนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เปิดฝาลังถึงอย่าลืมเช็ดฝาลังถึง

หลังจากเรานำขนมลงไปนึ่งนะครับเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ5นาทีเพื่อให้ขนมมันร้อนแล้วนุ่มเนื่องจากไม่ใช้เวลานึ่งนานถ้านึ่งนานจะทำให้ขนมมันแฉะเนื่องจากแป้งเรากวนมาแล้ว1รอบในระหว่างที่เราทำการนึ่งเราจะมาเตรียมส่วนประกอบที่จะทานกับขนมเลไลนะครับอันได้แก่น้ำตาลทรายเกลือป่นงาขาวคั่วบุบพอแตกคลุกเคล้าทั้ง3ส่วนนี้เข้าด้วยกันรสชาติจะออกเค็มๆหวานๆ นะครับเมื่อเราคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเอาขนมลงจากเตา

หลังจากเรายกขนมลงจากเตาแล้วทีนี้เราจะมาทำการจัดเสิร์ฟนะครับการจัดเสิร์ฟขนมเลไลจะประกอบไปด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดทำการนึ่งสุกมะพร้าวทึนทึกเราขูดแล้วเราทำการนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุที่ต้องนำไปนึ่งเพื่อทำให้มะพร้าวมันไม่บูดเราจะนำมะพร้าวมารองที่จานเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะนำขนมขึ้นมาวางบนมะพร้าวหลังจากนั้นเราจะนำน้ำตาลที่ผสมกับเกลือและงาขาวมาวางอยู่ในถ้วยกับกะทิที่เราทำการต้มและใส่เกลือเล็กน้อยเป็นอย่างไรครับขนมเลไลสีสันดูน่ารับประทานไหมครับถึงแม้จะทำยากแต่นักศึกษาก็น่าจะควรศึกษาและฝึกทำเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยให้คงอยู่และสืบต่อไปหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เราก็จะมาว่าในส่วนของการแปลงพลังงานเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้เล่นกระบวนการในการต่อวงจรโน่นนี่นั่นหลากหลายไปแล้วแต่ทั้งหมดที่ผ่านมานั้นที่เราต่อไปที่เราต่อใช้งานนั่นคือการดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาโดยตรงดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาโดยตรงแล้วก็ไปจ่ายให้กับวงจรไปจ่ายให้กับ Wi-Fi ไปจ่ายให้กับกล้องวงจรปิดทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เราผ่านนั้นมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในกระบวนการที่เป็นชีวิตจริงตามบ้านเรือนได้ดังนั้นอุปกรณ์ที่เราจะศึกษากันต่อไปเนี่ยก็คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราสามารถแปลงจากไฟ12โวลต์ปกติที่เราใช้งานอยู่ให้กลายมาเป็นไฟ220โวลต์ที่สามารถใช้กับโหลดอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะมีอะไรเราจะตะบี้ตะบันเสียบเข้าไปอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องดูด้วยว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์หรืออินเวอร์เตอร์ของเรานั้นมันเหมาะกับเครื่องใช้หรือโหลดหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้คำนวณแล้วว่าไอ้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันมีสเปคลักษณะการทำงานเป็นยังไงโหลดที่มันสามารถต่อกับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เป็นยังไงได้นะเราลองมาดูก่อนว่าการทำงานของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เป็นยังไงบ้างหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ก็คือเป็นตัวแปลงพลังงานจากตัวหนึ่งไปเป็นอีกตัวหนึ่งนะนี่ผมยกตัวอย่างเป็นพลังงาน A แล้วก็ให้กลายมาเป็นพลังงาน Xซึ่งพลังงาน A กับพลังงาน X เนี่ยกำลังวัตต์คือตัวเดียวกันนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัตต์เนี่ยมันจะต้องสื่อสารกันได้ไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของ A หรือว่าจะอยู่ในรูปแบบของ X ก็ตามแต่มันถูกเชื่อมด้วยวัตต์วนกับกระแสไม่เกี่ยวกันแล้วนะฮะตอนนี้แต่ตัวหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือวัตต์นะคือกำลังรวมของมันนะดังนั้นกระบวนการในการแปลงจากพลังงาน A ไปยังพลังงาน X เนี่ยฮะมันจะต้องมีตัวแปลงตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวแปลงพลังงานตัวนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์กระบวนการแปลงยังไงพลังงาน A ที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือเป็น DC นั่นเองจาก DC ผ่านตัวแปลงพลังงานมันจะกลายเป็น AC ทันทีเพราะฉะนั้นการแปลงจาก DC มาเป็น AC มันต้องผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นตัวกลางตัวนี้ในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นขดลวดที่อยู่ข้างในย่อมต้องมีอินเวอร์เตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นดังนั้นกระบวนการแปลงมันจะต้องอ้างถึงสัญญาณอยู่หนึ่งสัญญาณก็คือสัญญาณทรายอะไรคือสัญญาณทรายก็คือสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้วอยู่ตลอดเวลานะฮะเวลาหนึ่งมันอาจจะเป็นขั้วบวกเวลาหนึ่งมันอาจจะเป็นขั้วลบขั้วบวกลบมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแตกต่างจากไฟ DC ไฟ DC คือเป็นไฟที่ถูกผูกติดกับขั้วอยู่ตลอดเวลาที่เขาบอกว่าสายสีแดงเป็นบวกสายสีดำเป็นกราวหรือเป็นลบนั่นเองแต่ไฟกระแสสลับมันไม่เป็นอย่างนั้นไฟกระแสสลับเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้วอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เขาบอกว่าเส้นนี้เป็นสายลายเส้นนี้เป็นสายเอ็นก็แล้วแต่ลายไม่ใช่บวกเท่ากับว่าเอ็นคือสายที่ถูกเชื่อมกับเจ้าตัวกราวของระบบเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่ากราวมันจะเป็นลบหรือกราวมันจะเป็นบวกไม่ใช่ไฟมันจะถูกเปลี่ยนขั้วอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนี่คือสัญญาณทรายของ AC จะต้องมีบวกและก็จะต้องมีลบอยู่ในเส้นเดียวกันดังนั้นวิธีการที่จะแปลงสัญญาณ

จากไฟ AC มาเป็น DC มีอยู่3ลักษณะลักษณะแรกคืออะไรลักษณะแรกคือทรายเลยมันจะแปลงออกมาเป็นสัญญาณทรายตามเส้นสีแดงเนี่ยนะครับไอ้นี่คือปกติเขาต้องการอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสัญญาณตัวนี้เขาเรียกว่าสัญญาณเพียวไซด์เวฟเพียวไซด์เวฟก็เหมือนกับสัญญาณของการไฟฟ้าแต่ถามว่าอาจจะเหมือนเป๊ะหรือเปล่าอาจจะไม่เหมือนเป๊ะก็ได้แต่ว่ามันเสมือนนะฮะเสมือนเป็นทรายตัวนี้คือตัวหนึ่งที่ปลายทางของการทำอินเวอร์เตอร์ทุกคนอยากไปอย่างนี้ทั้งหมดแต่ถ้าแบบง่ายที่สุดของการสร้างอินเวอร์เตอร์คือการสร้างสัญญาณสแควร์เวฟสแควร์เวฟคือสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้ฮะนะครับตัวสีเขียวๆนี่ฮะนี่คือสัญญาณสแควร์เวฟสแควร์เวฟเวลาสร้างออกมานั้นมันคล้ายๆกับทรายถึงจะเอาสัญญาณถึงจะเอาสัญญาณตัวนี้ไปแต่งด้วย RLC ก็แล้วแต่แต่ยังไงมันก็ยังเป็นตัวสแควร์เวฟอยู่ตัวที่3ก็คือสัญญาณโมดิฟายทรายอาจจะมีแค่เส้นเดียวอย่างนี้อย่างเช่นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นโมดิฟายทรายโมดิฟายทรายเนี่ยอาจจะมีขั้นเดียวเหมือนกับสแควร์เวฟก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็น2ขั้นมีอีกขั้นหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือรูปแบบของโมดิฟายทรายเพราะฉะนั้นทั้ง3สัญญาณเนี่ยทั้งเพียวทรายเวฟทั้งสแควร์เวฟแล้วก็ทั้งโมดิฟายทรายเป้าหมายหลักก็คือทำไฟ220โวลต์ให้กลายมาคล้ายๆกับสัญญาณทรายมากที่สุดดังนั้นกระบวนการทำยังไงมาดูกันนี่คือรูปแบบหนึ่งที่ทำลักษณะของเอาสแควร์เวฟมาทำเป็นสัญญาณทรายเหมือนกันนี่คือสัญญาณสแควร์เวฟที่ผลัดกันทำงานโดยวงจรพุชพูลนี่คือวงจรพุชพูลนะฮะไฟ12โวลต์ป้อนจากนี้นะฮะเข้าขากลางของทรานสฟอร์เมอร์เสร็จแล้วขากลางตัวนี้ก็จะมีไฟออกฝั่งบน12โวลต์ฝั่งล่าง12โวลต์12โวลต์เสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวหม้อแปลงเนี่ยคือหม้อแปลงธรรมดาเลยหม้อแปลงธรรมดาก็ใช้ได้หม้อแปลงสเต็ปดาวที่เข้า220โวลต์ออก12โวลต์0แล้วก็12โวลต์ได้เลยนะต่อตามนี้เราก็จะได้ไฟที่ออกมาทางเอาท์พุตเนี่ยประมาณใกล้ๆ220โวลต์นะวิธีการทำงานเป็นยังไงไอตัวกลางเนี่ยมีค่าเท่ากับ12โวลต์ส่งไปข้างบนขั้วนี้ก็มีค่าเท่ากับ12โวลต์ขั้วล่างก็มีค่าเท่ากับ12โวลต์ที่ต่างว่าทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ตัวล่างเนี่ยนำกระแสก่อนนำกระแสก่อนนำยังไงดูขั้วกลางของเจ้าตัว MOSFET ทั้ง2ตัวทั้งคู่เนี่ยตัวกลางเนี่ยของ MOSFET เนี่ยจะต่ออยู่กับอะไรต่ออยู่กับกราวนี่ฮะต่ออยู่กับกราวหรือไฟ12โวลต์นั่นเองเมื่อต่อกับไฟ12โวลต์เมื่อทรานซิสเตอร์ตัวนี้นำกระแสชึกขึ้นมาพอนำกระแสชึกขึ้นมาไฟจากขาเดรนมายังขาซอร์สชึกสับปึ๊บไอ้ไฟจากจุดนี้ฮะแทนที่มันจะเป็น12โวลต์มันจะกลายเป็น0โวลต์หรือกลาวเพราะฉะนั้น0โวลต์หรือกลาวอะไรเกิดขึ้นแรงดันมันจะตกคร่อมตรงนี้มีค่าเท่ากับ12โวลต์พอแรงดันตกคร่อมตรงนี้มีค่าเท่ากับ12โวลต์ข้างบนมีค่าเป็นบวกข้างล่างมีค่าเป็นลบมันจะกลับเฟสนะฮะกลับเฟสส่งไปยังข้างบนเนี่ยไอ้นี่มีค่าเป็นบวกมันกลับกลายเป็นลบฝั่งบนของทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้จะมีค่าเป็นลบฝั่งล่างของทรานสฟอร์เมอร์ภาคเอาท์พุตมันจะกลายเป็นบวกของทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ตัวล่างทำงานนี่คือคลื่นลูกแรกที่ส่งออกไปฟึบนะฮะคลื่นลูกแรกที่

ที่ส่งออกไปเป็นยังไงเป็นเฟสลบไม่ใช่ขั้วลบเป็นเฟสลบคลื่นลูกต่อมาถ้าสมมุติว่าตัวนี้ออฟแล้วก็มาออนที่ตัวบนมาออนที่ตัวบนอะไรเกิดขึ้นไอ้ไฟตรงนี้จะเป็นบวกอยู่ไอ้ไฟตรงนี้ก็จะเป็นบวกอยู่เมื่อตัวบนหรือ Q2 ออนพอ Q2 ออนมันก็จะดึงไฟของ12โวลต์ตัวเนี้ยลงกราวเหมือนเดิมนะฮะพอลงกราวเหมือนเดิมข้างบนมันจะกลายเป็น0โวลต์ละข้างบนจะกลายเป็น0โวลต์ขั้วกลางเนี่ยจะกลายเป็น12โวลต์พอ12โวลต์ขั้วนี้จะกลายเป็นบวกขั้วนี้จะกลายเป็นลบเป็นลบเป็นบวกปั๊บอินดิวฉึกเข้ามาเป็นบวกอยู่ข้างบนแล้วทีนี้บวกอยู่ข้างบนไอ้นี้ลบอยู่ข้างบนฟึบกลายเป็นอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเมื่อหม้อแปลงตัวเนี้ยเป็นหม้อแปลงสเต็ปอัพนะสเต็ปอัพถ้าสเต็ปดาวก็ต้องป้อนไฟ220โวลต์มันจะออก12ฝั่งนี้12ฝั่งนี้ก็12แต่นี้มันจะกลายเป็นสเต็ปอัพแล้วเพราะเราป้อนไฟทางด้านอินพุตมันนี่ป้อนไฟทางด้านขดน้อยขดไอตัว secondary มันจะกลายเป็น primary ละตัวนี้นะครับป้อนชึกเข้าไปแรงดันมันก็จะไปปรากฏที่นี่เป็นเฟสบวกแล้วนะเพราะฉะนั้นเฟส2ตัวเนี้ยสลับการทำงานสลับด้วยวิธีอะไรสลับด้วยวิธีการสร้างคล็อกด้วยIC ตัวนี้ฮะ CMOS 4047ตัวนี้ CMOS ตัวนี้สามารถสร้าง RC Time Constant ได้สามารถสร้างความถี่ได้ด้วย R กับ C 2ตัวเนี้ยRC 2ตัวนี้สร้าง time constant หรือคาบเวลาให้ได้ประมาณ20มิลลิเซกเพื่อสร้างความถี่ให้ใกล้เคียงกับ50เฮิรตซ์ให้ได้แต่เอาท์พุตออกมาเป็นอะไรฮะเป็นสแควร์นะฮะไม่ใช่เป็นไซน์วงจรบางวงจรไม่สามารถเอาสแควร์นี่ไปใช้งานได้ต้องเอาสัญญาณไซน์เพียวไซน์อย่างเดียวดังนั้นกระบวนการในการต่อใช้งานเนี่ยวงจรนี้คือวงจร square wave inverter กระบวนการในการสร้าง square wave inverter จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีตัว transformer พวกนี้ transformer พวกนี้เป็น transformer ความถี่ต่ำหรือ low frequency transformer ก็คือหม้อแปลงโดยปกตินี่แหละหม้อแปลง220โวลต์นี่แหละเอามาใช้งานได้เลยแต่สายทางด้านนี้ฮะมันจะต้องมี3เส้นนี่คือรูปแบบของการสร้างเจ้าตัว square wave inverter มันจะต้องมีพระเอกหลักก็คือเจ้าตัว transformer ตัวนี้เป็นตัวอัพแรงดันขึ้นมาเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าหม้อแปลงของเราเป็นลักษณะตามที่เห็นเนี่ยฮะตามที่เห็นเนี่ยเป็นแบบ high speedเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีความถี่สูงทำไมเราต้องใช้หม้อแปลงที่มีความถี่สูงในการทำอินเวอร์เตอร์เพราะว่าเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ของเรานั้นถ้าเราต้องการกำลังมากๆแล้วไปใช้หม้อแปลงในลักษณะแบบนี้อะไรเกิดขึ้นตัวมันจะใหญ่โตมโหฬารเลย1กิโลวัตต์อย่างเงี้ยโอ้โหตัวบักเอฟเลยนะตัวใหญ่มากนะถ้าตัวใหญ่มากๆเนี่ยกระบวนการต้องการที่กำลังสูงมากๆขึ้นไปเป็น4-5 กิโลวัตต์อย่างเงี้ยหรือ10 กิโลวัตต์อย่างเงี้ยมันจะแบกกันไม่ไหวนะฮะแต่มันได้เรื่องของความคงทนถาวรไงพวกนี้จะมีความคงทนถาวรสูงมากถ้าเป็นลักษณะของ low frequency inverter แต่ถ้าเป็นลักษณะของ transformer แบบนี้เนี่ยมันก็จะความคงทนถาวรมันก็จะต่ำลงแต่ราคามันก็จะถูกลงเช่นกันอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นลักษณะของไฮฟรีเควนซีเกือบทั้งหมดโลว์ฟรีเควนซีนั้นน้อยมากพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของไฮฟรีเควนซีไฮฟรีเควนซีกับโลว์ฟรีเควนซีแตกต่างกันยังไงไฮฟรีเควนซีกับโลว์ฟรีเควนซีแตกต่างกันหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวแกนที่เอามานำความถี่ถ้าเป็นลักษณะของ low frequency

แกนซี่แบบนี้แกนที่อยู่ภายในปลอกตัวนี้ฮะมันจะเป็นแกนเหล็กมันจะเป็นเหล็กแผ่นที่เขาอัดขึ้นไปเป็นซี่ซี่ซี่ซี่ซี่ซี่ซี่อะไรประมาณนั้นทำไมถึงเป็นซี่ทำไมไม่ใส่แผ่นเดียวถ้าแผ่นเดียวมันก็กลายเป็นแม่เหล็กถาวรไงมันคืนอำนาจไม่ได้เพราะตัวนี้มันต้องการคืนอำนาจอย่างรวดเร็วเขาก็เลยกลายเป็นใส่เหล็กแผ่นเป็นซี่ซี่ซี่ซี่เพื่อที่ให้คืนอำนาจการเป็นแม่เหล็กนะฮะดังนั้นเขาก็เลยใส่แม่เหล็กตรงนี้เป็นเหล็กซี่นะฮะเป็นเหล็กพวกนี้แต่ไฮสปีดที่ค่อนข้างสูงความถี่ที่ใช้เนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่า 30K ถ้าสมมุติว่าต่ำกว่า 20K ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะมันไปกวนกับเสียงมันไปกวนกับเสียงความถี่เสียงเริ่มต้นตั้งแต่20เฮิรตซ์จนไปถึง 20,000 หรือ 20K มันจะอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าเราทำสวิตชิ่งหรืออินเวอร์เตอร์พวกนี้อยู่ในความถี่ 20K เนี่ยมันก็จะไปกวนความถี่เสียงแหลมฟังไม่ได้เลยทีนี้เครื่องเสียงที่อยู่ข้างๆดังนั้นความถี่ที่เอาไปใช้พวกนี้เนี่ย ก็จะต้องสูงพอสมควรนะฮะเริ่มต้น30 33จนไปถึง5 60จนไปถึง100ก็มีนี่คืออินเวอร์เตอร์ที่ใช้ไฮฟรีควอนซี่อินเวอร์เตอร์นี่คือ1ตัวแต่แตกต่างตรงที่กระบวนการในการสร้างเจ้าตัวออสซิเลเตอร์ตัวนี้จะใช้ตอง5มาเป็นตัวจัดการแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้เจ้าตัว CD4047CD4047มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันสามารถส่งเอาท์พุตที่ไม่เหมือนกันออกมา2ช่องส่งเอาท์พุตออกมาไม่เหมือนกัน2ช่องก็คือ Q กับ Q bar ถ้าสมมุติว่าตัว Q มีค่าเป็น1 Q bar ก็ต้องมีค่าเป็น0อะไรประมาณนั้นถ้า Q bar มีค่าเป็น1 Q มีค่าเป็น0นั่นก็คือกระบวนการในการสร้างPure Sine Wave ทำยังไงการสร้างอินเวอร์เตอร์ในลักษณะของ Pure Sine Wave หรือ Sine Wave ปกติหรือ Modify Sine Wave ทำยังไงวิธีการง่ายๆนะฮะก็คือเอาไฟ DC นะฮะนี่คือขนาดเล็กแล้วนะฮะขนาด High Frequency เอาไฟ DC แปลงเป็นไฟ DC ให้มีค่าที่สูงขึ้นโดยใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่โดยใช้เทคนิคของการบูตคอนเวอร์เตอร์ก็ได้หรือใช้เทคนิคฟลายแบ็กคอนเวอร์เตอร์ก็ได้แต่ต้องทำไฟให้สูงขึ้นก่อนนะไฟที่สูงเนี่ยสูงขึ้นไปเท่าไหร่โดยประมาณถ้าเราต้องการทำไฟ220โวลต์ก็จะต้องมีไฟที่มีค่าแรงดันไม่ต่ำกว่า350โวลต์ที่เป็นไฟสูงค้างเอาไว้ก่อนแต่ส่วนมากเวลาเขาทำนี่เขาทำ400โวลต์เลยค้างแรงดันตรงนี้ไว้ก่อนเพราะนั้นแปลงไฟจาก DC ตรงนี้เป็นไฟเท่าไหร่12โวลต์12โวลต์แปลงเป็นไฟแรงดันสูง400โวลต์นะ4ตัวป้อนไฟต่ำ12โวลต์แล้วก็ผ่านเจ้าตัวแปลงตัวนี้แล้วก็ผ่านทรานส์ฟอร์เมอร์ออกมาเป็นไฟ400โวลต์นี่คือวงจรแปลงไฟตัวหนึ่งการทำงานวงจรเป็นยังไงก็เริ่มต้นตั้งแต่หลักๆเลยก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เป็นไฮฟรีเควนซีตัวนี้นะครับหน้าตาตัวนี้จริงๆก็คือประมาณนี้ไอ้นี่คือไฮฟรีเควนซีไฮฟรีเควนซีคือความถี่สูงทรานส์ฟอร์เมอร์หรือหม้อแปลงความถี่สูงทรานส์ฟอร์เมอร์คือตัวเปลี่ยนพลังงานไงแปลงร่างจากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งไอ้นี่ก็เหมือนกันแปลงร่างจากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งนะนี่คือตัวเดียวกันนะฮะตัวเดียวกันกับทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เราเซิร์ชเข้าไปแล้วก็เห็นตัวเป็นหุ่นยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นกระบวนการทรานส์ฟอร์เมอร์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของไฮฟรีเควนซีทรานส์ฟอร์เมอร์ดังนั้นไอ้เจ้าตัว High Frequency Transformer เนี่ยมันสร้างไฟขึ้นมา1ชุดมันก็จะได้ไฟบวกลบทีนี้บวกลบด้วยวิธีการอะไรบวกลบด้วยวิธีการผ่านวงจร Bridge Rectifier นะฮะ

งค์จรบริดเร็กติฟายเออร์ก็ออกมาผ่านเจ้าตัวโชค1ตัวโชคอยู่ไหนนี่คือโชคนะต้องผ่านโชคตัวนี้1ตัวแล้วก็ออกมาเป็นไฟ350ถึง400โวลต์นะ350ถึง400โวลต์เราสามารถปรับได้นะนี่เราสามารถปรับได้ด้วยวอลุ่มตัวนี้แล้วก็เอาเจ้าตัวแรงดันชุดนี้ไปอ้างอิงตัวที่จะจัดการอ้างอิงหรือทำการออสเลเตอร์เนี่ยมันจะมี IC อยู่1ตัวที่เป็นพระเอกของงานนี้เลยก็คือ TL494 TL494 มีเอาท์พุตอยู่2ช่องก็คือเอาท์พุตขาที่9กับขาที่10เอาขาที่9กับขาที่10ไปไดรฟ์อะไรฮะไปไดรฟ์เฟดนะฮะไปไดรฟ์เฟดโดยใช้ตัวไดรฟ์ที่เป็นแบบปกติธรรมดาก็คือเกตไดรฟ์เบอร์ TLP 250แล้วก็เอาเจ้าตัวแบตเตอรี่นะฮะเอาแบตเตอรี่ไปจ่ายให้กับเจ้าตัวเกตไดรฟ์ได้เลยเพราะอะไรถึงเอาแบตเตอรี่ไปจ่ายนะเพราะว่าไฟชุดนี้มันไม่เกิน12โวลต์ไงฮะถ้าไฟชุดนี้เกิน12โวลต์เกตไดรฟ์ก็จะต้องสูงขึ้นแต่ไฟชุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าไรไฟชุดนี้มีค่าเท่ากับ12โวลต์เท่ากับแบตเตอรี่เท่านั้นตัวเกตไดรฟ์ก็มีค่าเท่ากับแบตเตอรี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็สามารถต่อตรงได้เลยหรือไม่บางคนบอกว่าเอ้ยไม่จำเป็นจะต้องมีเกตไดรฟ์ก็ได้ใช่ถูกต้องฮะตัดเกตไดรฟ์ไปก็ได้แล้วก็ต่อตรงเข้ากับ IC ได้เลยก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ผมใส่เกตไดรฟ์เอาไว้เพื่อที่จะให้มันปลอดภัยตัวต่อมานี่คือตัว1นะที่เราจะสร้างสัญญาณเพียวไซเพราะว่าจุดสุดยอดของกระบวนการในการสร้างแรงดันใหม่ก็คือเพียวไซเราได้แรงดัน350โวลต์ออกมาที่จุดนี้แล้วเราจะไปสร้างเพียวไซเราสร้างยังไงนี่คือวงจรต้นแบบทำไมผมถึงทำตัวนี้ขึ้นมาไม่เอากรณีศึกษาที่เป็นวงจรใช้งานจริงๆเพราะว่าวงจรใช้งานจริงๆเนี่ยเขาไม่ให้วงจรผมก็เลยดีไซน์ออกมาให้มันศึกษาได้ค่อนข้างง่ายว่ามันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนี่คือวงจรเพียวไซน์เวฟนะที่ประกอบด้วยเฟส4ตัวเฟส4ตัวนี้แตกต่างจากเฟส4ตัวที่ผ่านมาเฟส4ตัวนี้เป็นการต่อขนานกันนะฮะ2ตัวนี้ต่อขนาน2ตัวนี้ต่อขนานจริงๆแล้วมันใช้แค่ตัวเดียวก็ได้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้แต่ไอ้เจ้าวงจรนี้ใช้ตัวเดียวหรือ2ตัวไม่ได้มันต้องต่อเป็นวงจร H bridge ทั้ง4ตัวเนี่ยจะต้องทำงานที่สมบูรณ์กันมิฉะนั้นแล้วมันสร้างสัญญาณทรายขึ้นมาไม่ได้กระบวนการในการสร้างสัญญาณทรายทำยังไงกระบวนการในการสร้างสัญญาณทรายก็เหมือนกันการขับมอเตอร์ชนิดหนึ่งมอเตอร์เป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้มอเตอร์หมุนจากฝั่งตามเข็มนาฬิกาฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือนี่ฮะฝั่งซ้ายมือจะกลายเป็นบวกฝั่งขวามือจะกลายเป็นลบวิธีการที่จะทำให้ฝั่งซ้ายมือเป็นบวกฝั่งขวามือทำยังไงก็ให้สวิตตัวที่1กับสวิตตัวที่4ทำงานเมื่อสวิตตัวที่1ทำงานไฟบวกวิ่งปึ๊บผ่านมารอนี่แล้วถ้าสมมุติว่าสวิตตัวที่4ทำงานก็ฟึบลงกล่าวครบวงจรฝั่งนี้ไฟเข้าก่อนจะกลายเป็นบวกฝั่งนี้ไฟออกจะกลายเป็นลบแต่ต้องการหมุนกลับทางหมุนกลับทางฝั่งนี้จะต้องกลายเป็นบวกฝั่งนี้จะต้องกลายเป็นลบคือฝั่งขวามือนี่กลายเป็นบวกทำยังไงก็สับสวิตช์ S3 ขึ้นมาสับสวิตช์ S3 จึ๊กไฟบวกมารออยู่ที่นี่นะฮะและไปสับสวิตช์ S2 ลงกล่าวลบมารออยู่ที่นี่นะฮะมอเตอร์ก็หมุนกลับทางนี่เทคนิควิธีการในการขับมอเตอร์แบบ H bridgeในขณะเดียวกันเทคนิควิธีการสร้างสัญญาณเพียวไซก็ใช้หลักการการขับมอเตอร์เหมือนกันทุกประการแต่แทนที่มันจะเป็นมอเตอร์มันจะกลายเป็นโหลดชนิดอื่นที่เป็นสัญญาณแบบกลับกันตลอดเวลานั่นคือสัญญาณ

appeal side นั่นคือสัญญาณ side wave เพราะฉะนั้นกระบวนการในการสร้างก็เริ่มต้นจากเจ้าตัว edge bridge นี่แหละนะพอเวลาต่อใช้งานกระบวนการมันก็มีเจ้าตัว fed 4ตัวต่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวไดโอดฟาสต์หรือตัวช็อกกี้ไดโอดเนี่ยพวกนี้ต่อเข้าไปคล่อมเพื่อที่จะป้องกันการรบกวนแทนที่จะเป็นมอเตอร์กลับกลายเป็นโหลดแล้วทีนี้กลับกลายเป็นโหลดเอาโหลดมาแทนมอเตอร์นะเราใส่ปั๊บกลายเป็นโหลดที่สามารถสร้างไฟ AC ขึ้นมาจากเจ้าตัวMOSFET 4ตัวนี้ได้ดังนั้น MOSFET 4ตัวเนี่ยมันค่อนข้างมีอิทธิพลในการสร้างเพียวไซด์เวฟใครบอกว่าวงจรเพียวไซด์เวฟมี MOSFET 3ตัวไม่จริงใครบอกว่าเพียวไซด์เวฟมี MOSFET 2ตัวไม่จริงนะแต่ถ้าบอกว่าเพียวไซด์เวฟมีมอสเฟต8ตัวเป็นไปได้เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเริ่มขนานแล้วไงฮะนะครับจับมาขนานชึกตัวนี้ขนานตัวนี้ขนานตัวนี้ขนานตัวนี้ขนานนี่เป็นไปได้ถ้าขนาน3เท่าไหร่3 4 12 12ตัวก็เป็นไปได้นะถ้าขนาน4ตัวละ4อย่างเงี้ยตัวละ4 4 4 16ไอ้อย่างงี้ก็เป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าบอก2ตัวเป็นไปไม่ได้เพียวไซด์เวฟไม่สามารถทำได้โดยใช้ MOSFET เพียง2ตัวนะดังนั้นกระบวนการในการสร้างเนี่ยก็อาจจะเป็นวงจรนี้ก็ได้วงจรนี้ก็สร้างสัญญาณเพียวไซด์ขึ้นมาก็ได้วิธีการทำยังไงมี MOSFET 4ตัวนี่ไงฮะ MOSFET 4ตัวไอ้ MOSFET 4ตัวเนี่ยก็จะถูกไดรฟ์นะจะถูกไดรฟ์ด้วยเกตไดรฟ์ถ้าวงจรในลักษณะแบบนี้เนี่ยไอ้นี้เป็นอะไรฮะเป็น P channel เนี่ยตัวบนเนี่ยเป็น P channel นี่ P channel ไอ้ตัวนี้เป็น N channel P channel กับ N channel เนี่ยการทำงานมันจะสลับกันแล้วก็กระบวนการไดรฟ์เนี่ยถ้าอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยมันจะไดรฟ์ง่ายแต่มาดูวงจรเนี่ยวงจรนี้มันแตกต่างกันวงจรนี้ข้างบนกับข้างใช้ N channel ทั้งหมดผมเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าตราบใดที่มี N channel ทั้งคู่มันจะต้องมีอุปกรณ์อยู่หนึ่งตัวก็คือตัวเกตไดรฟ์ที่มีอะไรฮะที่มี bootstrap bootstrap วงจร bootstrap ประกอบด้วยอะไรคาปาซิเตอร์1ตัวไดโอด1ตัวนี่ไงฮะนะครับมันจะต้องมีอุปกรณ์2ตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือวงจร edge bridge drive ในการสร้างสัญญาณเพียว side wave แล้วนี่คือ1ตัวที่นิยมค่อนข้างสูงมากสำหรับการสร้างเพียว side wave ก็คือตัว SG002 นะครับ SG002 ตัวนี้มันเป็นชิปที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสัญญาณเพียวไซด์เวฟแบบนิ่งๆแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายสะดวกนะฮะมีวงจรโปรเทคแต่ว่าถ้าช็อตมากๆหรือเซิร์ชมากๆตัวของมันก็พังง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเอามาใช้งานได้นะฮะตัวที่ผมออกแบบเอาไว้ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็คือใช้เจ้าตัวSG เนี่ย SG002 ตัวนี้เสียบชึกลงไปนะครับแล้วก็สร้างสัญญาณเพียวไซด์ได้เหมือนกันอันนี้คือตัวหนึ่งที่เอามาเป็นกรณีศึกษาเสร็จแล้วไอ้วงจร SG002นะครับตัวนี้ฮะอันนี้คือวงจรภายในนะทั้งหมดเนี่ยคือวงจรภายในของ SGตัวนี้คือตัวที่เราเอามาต่อข้างนอกนะเพราะฉะนั้นไอ้วงจรข้างในเนี่ยเราไม่ต้องไปแบกภาระเยอะแยะมากมายในการดีไซน์นะพอไม่ต้องแบกภาระมากมายในการดีไซน์กระบวนการในการสร้างอินเวอร์เตอร์มันก็ไม่ได้ยุ่งยาก

ทีนี้สำหรับคนที่จะสร้างต่อแล้วก็สร้างเป็นอินเวอร์เตอร์ที่สามารถเอาไปใช้งานเองได้หรือเอาไว้จำหน่ายในอนาคตนะนี่คือหนึ่งเรื่องที่เราสามารถทำได้นะแล้ววงจรที่เอามาเสริมก็จะประมาณนี้นะมีอุปกรณ์ก็คือมี MOSFET โน่นนี่นั่น4ตัวแล้วก็มีไฟ400โวลต์ป้อนในมันมีไฟ12โวลต์มีไฟ5โวลต์ป้อนมาที่จุดนี้นะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในการสร้างเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์แล้วถามว่าอินเวอร์เตอร์พวกนี้เนี่ยกระบวนการในการต่อใช้งานเป็นยังไงนะนี่คือกระบวนการในการต่อใช้งานอินเวอร์เตอร์ก็คือเอาไฟ12โวลต์24โวลต์36โวลต์อะไรก็แล้วแต่ป้อนเข้าไปเป็นไฟ DC แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไฟตัวชาร์จเจอร์นะครับเอาไอ้ตัวโซลาร์เซลล์ผ่านคอมไบเนอร์นี่ตัวคอมไบเนอร์นะคอมไบเนอร์คืออะไรคอมไบเนอร์คือตัวรวมสัญญาณนะฮะคือตัวรวมเอา DC DC DC ของ1สตริงโน่นนี่นั่นเข้ามานะฮะแล้วก็จะออกมาเป็นไฟ1ชุดเข้ากับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะแล้วอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะออกไฟ220โวลต์เป็นแบบเพียวไซน์นะนี่คือ1เรื่องของอินเวอร์เตอร์ที่มันทำได้นะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็คือ1อินเวอร์เตอร์ที่มันทำได้นะก็คือมีวงจรแผงโซลาร์เซลล์วิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วก็ออกแบตเตอรี่ในขณะที่ไม่มีการใช้งานอินเวอร์เตอร์มันก็จะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ถ้ามีการใช้งานมันก็จะดึงไฟจากเจ้าตัวแผงโซล่าเนี่ยไปใช้งานก่อนนี่คือการผนวกสัญญาณของระหว่างไฟที่มาจากโซล่าแล้วก็ไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะแล้วกำลังเวลาเขาจะบอกว่ากำลังเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์แล้วทีนี้ถ้าบอกว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีกำลังเท่ากับ6กิโลวัตต์6กิโลวัตต์หมายถึงอะไรเราก็เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านนะฮะแอร์เท่าไหร่แอร์กิน800โน่นนี่นั่นก็จับมาบวกเข้าด้วยกันนะถ้ามันไม่เกินกำลังของอินเวอร์เตอร์ก็ต่อไปเลยนะ6กิโลวัตต์เนี่ยสามารถใช้งานตามบ้านโดยทั่วไปได้เกือบทุกหลังนะครับนี่แผงก็ใช้ประมาณ4แผงมีแบตเตอรี่อยู่ประมาณเนี่ยนะครับแล้วค่าไฟของเราก็จะเป็น0โดยอัตโนมัติแล้วก็ปลั๊กที่เราจะใช้นะครับ MC ปลั๊กตัวนี้มี2ขั้วก็คือแบบยาวกับแบบมีรูอยู่ข้างในนะครับมีรูอยู่ข้างในนะนี่ก็จะประมาณนี้ MC4 เดี๋ยวตอนปฏิบัติเราก็จะได้ต่อว่ามันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการต่อสายพวกนี้ยังไงบ้างกระบวนการที่เราได้เรียนได้ศึกษาไปในส่วนของอินเวอร์เตอร์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ส่วนลึกๆเวลาเราจะใช้งานอีกทีหนึ่งต่อจากนี้จะต้องเห็นว่าสายในแต่ละสายมันจะต้องมีความสำคัญมีความจำเป็นแล้วก็ต่อกับเจ้าตัว ATS ทำยังไงในการสลับไฟไฟบ้านหรือไฟอินเวอร์เตอร์ทำยังไงเราจะว่ากันในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนน

นที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีเซิร์ฟเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กแพนชั่นวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติงานบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเ เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมคลิปแอมหรือคลัมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
2: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกป่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

วัสดีค่ะครูชื่อครูณพัชนารัตนศรีชัยวรานะคะหรือว่าชื่อว่าครูแก้มค่ะวิชานี้นะคะคือวิชางานช่างทองโบราณถักสร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ EP 1ที่เรียนไปกับคุณครูอัญชลีเกี่ยวกับความเป็นมาเครื่องมือและอุปกรณ์นักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ EP 1นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันใน EP ที่2เรื่องขั้นตอนการถักสร้อยใน EP นี้นะคะจะมีการถักสร้อยทั้งหมด2แบบแบบที่1ก็คือสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะเป็นการถักสร้อยแบบร้อยไปเรื่อยๆโดยลวดเส้นเดียวนะคะอันนี้จะเป็นของสกุลช่างในจังหวัดสุโขทัยที่มีประวัติยาวนานนะคะต่อมาเป็นสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีค่ะอันนี้จะเป็นการถักสร้อยแบบใช้ห่วงบีบให้เป็นวงรีและร้อยไปเรื่อยๆจนเป็นสร้อยทั้งหมด4เสา6เสาหรือว่า8เสาค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้ววันนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการหลอมนะคะในการหลอมนักเรียนจะต้องเตรียมเม็ดเงินเตรียมเบ้าหลอมรางเทแหนบไฟแช็กและผงบอแล็กค่ะในการหลอมทุกครั้งนะคะนักเรียนจะต้องเปิดลิ้นชักนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เงินนะคะกระเด็นลงบนพื้นแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการเทเม็ดเงินลงไปในเบ้าหลอมค่ะจากนั้นเราก็จุดไฟเราก็ใช้ไฟใหญ่นะคะหลอมให้เม็ดเงินมีความร้อนแล้วก็ละลายค่ะอันนี้จะต้องใช้แรงในการเหยียบขาตะนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งที่เพื่อที่จะรอให้เม็ดเงินละลายนะคะถ้าเกิดไฟเบานักเรียนสามารถปั๊มไฟได้นะคะเมื่อมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยแสดงว่าโดนความร้อนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเริ่มละลายมากขึ้นแล้วนะคะพอไฟเราเบาเราก็ปั๊มไฟให้ไฟใหญ่ขึ้นตอนนี้เม็ดเงินเราเริ่มที่จะกลายเป็นเหมือนน้ำแล้วนะคะแล้วก็หลอมต่อไปเรื่อยๆค่ะพอเนื้อเงินเราละลายดีแล้วเราก็เตรียมที่จะเทลงไปในรางเทได้เลยในการเทลงไปในรางเทนะคะเราจะต้องใช้ไฟเผาที่รางเทด้วยให้รางเทมีความร้อนสลับกับเผาในเบ้าหลอมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราเทเม็ดเงินลงไปในรางเทเรียบร้อยเราก็ได้เป็นลักษณะแบบเป็นแท่งเดี๋ยวรอสักครู่ให้มีความเย็นตัวลงนะคะนี่นะคะนักเรียนเราก็จะได้เป็นแท่งเงินเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราต้องนําไปรีดกับเครื่องรีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะต้องรีดยังไงเราจะต้องนําแท่งเงินเนี่ยมารีดกับเครื่องรีดนะคะแต่ว่าเครื่องรีดเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบจะเป็นรีดแบบแผ่นและรีดแบบเส้นนะคะเราจะต้องเลือกที่จะรีดแบบเส้นโดยการรีดนะคะนักเรียนจะต้องรีดจากเบอร์ใหญ่สุดเรียงลำดับไปที่เบอร์เล็กสุดโดยที่นักเรียนจะต้องเรียงตามลำดับและห้ามข้ามช่องเด็ดขาดนะคะแต่เราจะมาเริ่มรีดกันเลยค่ะจะต้องเปิดเครื่องตรงนี้แล้วเราก็นำแท่งเงินใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีด้านไหนที่มันคมเป็นสันนะคะเราจะให้เรากลับด้านได้ทันทีเลยในการรีดด้วยเครื่องรีดนะคะต้องมีความระมัดระวังมากๆเพราะว่าเป็นอันตรายมากๆถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเครื่องรีดเนี่ยดึงแท่งเงินเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราปล่อยมือจากแท่งเงินทันทีนะคะถ้าเกิดเรารีดแล้วแท่งเงินมีความโค้งงอนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็กลับด้านได้นะคะอันนี้ก็แท่งเงินก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีความยาวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็รีดถึงเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแท่งเงินที่มีขนาดยาวมากขึ้นต่อไปเราจะนำแท่งเงินนะคะไปรีดไปดึงลวดนะคะกับม้าดึงลวดค่ะค
ค่ะนักเรียนเมื่อเรานําแท่งเงินนะคะไปรีดด้วยเครื่องรีดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนําแท่งเงินเนี่ยมาดึงลวดนะคะด้วยม้าดึงลวดแล้วก็แป้นดึงลวดนะคะแต่ในการดึงลวดเนี่ยเราจะไม่

มารถทำคนเดียวได้เราจะต้องมีเพื่อนช่วยนะคะวันนี้ครูก็เลยมีเพื่อนนะคะคุณครูจ๋านะคะมาช่วยในการดึงลวดค่ะในขั้นตอนของการดึงลวดนะคะเราจะต้องตะไบปลายของแท่งเงินนะคะให้มีความแหลมเพื่อที่จะสอดเข้าไปในรูต่างๆของแป้นดึงลวดได้นะคะเราเริ่มตะไบกันเลยค่ะค่ะในการตะไบนะคะเราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะไบท้องปริงนะคะแล้วก็มีเป็นซีแคมและมายิโตะค่ะที่เป็นตัวช่วยในการทำให้เราตะไบได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตะไบกันเลยค่ะก่อนการตะไบนะคะถ้าเกิดเป็นโลหะมีค่านะคะจะเป็นเงินหรือว่าทองคำนักเรียนจะต้องมีกระดาษรองข้างล่างนะคะหรือว่าเคลียร์ดินชักให้สะอาดเพื่อที่จะเก็บเศษเงินทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มตะไบได้เลยค่ะตะไบให้ปลายแท่งเงินนะคะมีความแหลมเมื่อเราตะไบไปสักพักแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปลองว่ามันเข้ารูเบอร์ใหญ่สุดได้หรือยังอันนี้ก็ยังต้องตะไบต่อนะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ตะไบปลายลวดนะคะจนสามารถเข้าแป้นดึงลวดเบอร์ 2.20 ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดึงลวดกับมาดึงลวดกันค่ะค่ะในการดึงลวดนะคะเราจะนำแป้นดึงลวดนะคะมาวางและหนีบค่ะจากนั้นนำเหล็กมาคล้องนะคะเราต้องจับแป้นให้แน่นนะคะจากนั้นให้เพื่อนเริ่มหมุนได้เลยค่ะตอนนี้นะคะลวดก็ผ่านแป้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็มีความกลมมากขึ้นค่ะเมื่อเรารู้สึกว่าลวดเงินของเรานะคะมีความแข็งมากขึ้นเราก็สามารถนำลวดเงินมาเผาให้มีความอ่อนตัวลงได้ค่ะจะเห็นว่าลวดเงินนะคะจากสีเงาๆนะคะจะเริ่มมีความด้านเพราะว่าโดนความร้อนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเผานะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราจะดึงลวดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดนักเรียนเห็นว่าปลายลวดเนี่ยไม่สามารถเข้ารูถัดไปได้นะคะนักเรียนจะต้องตะไบไปและดึงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเบอร์ที่เราต้องการนะคะส่วนในรายวิชานี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ขนาดนะคะเป็นขนาด 0.50 และ 0.625 นะคะใช้ในการถักสร้อยเพชรบุรีและสุโขทัยนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูว่าถ้าเราดึงถึงเบอร์ 0.625 และเบอร์ 0.50 เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็ดึงถึงเบอร์0.65 และรูปต่อไปก็คือเบอร์ 0.625 นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องใช้เดี๋ยวครูจะดึงให้ดูค่ะว่าถ้าเกิดถึงเบอร์ 0.625 แล้วจะเป็นยังไงค่ะถ้าหากลวดเรานะคะมีขนาดเล็กลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดึงปลายออกมาก่อนได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปลายลวดที่เราตะไบเนี่ยขาดนะคะดึงได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเราดึงปลายออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาจับข้างในดึงต่อได้เลยค่ะพอลวดมีขนาดเล็กลงนะคะเราจะดึงยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความบางแล้วก็ขาดง่ายค่ะนั่นจะต้องเผาลนไฟบ่อยๆค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์ 0.625 ที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูจะพาไปดูว่าเบอร์ 0.50 จะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดมาถึงเบอร์ 0.525 แล้วนะคะแล้วเบอร์ต่อไปก็คือเบอร์ 0.50 ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวครูจะมาดึงให้ดูว่าจะเป็นยังไงค่ะ

หนึ่งได้เลยค่ะรูนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่ารูที่แล้วมากๆนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการดึงเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดนะคะทั้งสองขนาดที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูว่าการถักสร้อยนะคะทั้งสองสกุลช่างเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดนะคะได้ถึงเบอร์ที่เราต้องการก็คือเบอร์0.50นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะด้วยลวดเส้นเดียวนะคะจะได้รู้ว่าลวดเส้นเดียวเนี่ยสามารถถักให้เป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมือได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันค่ะค่ะขั้นตอนการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะเมื่อเราได้ลวดขนาดเบอร์0.50แล้วเนี่ยเราก็จะนํามาถักสร้อยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องนําลวดเงินนะคะมาโค้งให้ได้ทั้งหมด3โค้งอย่างนี้ค่ะอันนี้ขนาดไม่ต้องฟิกมากก็ได้นะคะแต่ว่าให้ใกล้เคียงกันค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้3โค้งแล้วเนี่ยให้เรารวบค่ะรวบทับกันเลยเป็นแบบนี้ต่อมานะคะก็ให้นำปลายลวดนะคะที่เป็นเส้นนะคะพันค่ะพันให้แน่นเลยพอแน่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เราจะเห็นว่าจะมีลวดทั้งหมด3เส้นอันนี้คือเขาเรียกว่าตั้งเสานะคะเป็นการตั้งต้นให้เราถักขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้เราจะถักเป็นสร้อยสุโขทัยแบบ3เสาแล้วก็จะมีเสาทั้งหมด3เสาแบบนี้นะคะเมื่อเราตั้งแบบนี้แล้วให้เรานำปลายลวดนะคะสอดเข้าไปรูฝั่งตรงข้ามแบบนี้เพื่อที่จะล็อกให้มีความแน่นมากขึ้นดึงไปเลยค่ะพอเราได้แล้วเราจะเห็นว่าลวดของเราเนี่ยออกมาจากช่องไหนให้เราสอดปลายลวดกลับไปช่องเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามือแบบนี้เลยแต่เราไม่ต้องดึงสุดนะคะให้เรานำเข็มเนี่ยมากั้นเอาไว้เพื่อให้เป็นระดับเสาให้สูงไปเรื่อยๆนั่นเองอย่างนี้ค่ะช่องต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะปลายลวดออกมาจากรูไหนให้สอดเข้าไปรูเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามืออันนี้ก็จะเป็นการถักแบบลวดเส้นเดียวนะคะเราสามารถดัดเส้นลวดได้ตลอดนะคะถ้าเกิดดึงไม่ได้หรือว่าไม่เข้ารูปอะไรอย่างนี้เราสามารถทําได้ตลอดเลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็น2 ชั้นนะคะสร้อยเราจะมี2 ชั้นแล้วอันนี้ก็ใช้เข็มจัดให้เสามีขนาดเท่ากันอย่างนี้เลยจัดได้ตลอดต่อมาก็ทําเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราสอดลวดเข้าไปไม่ได้เราสามารถใช้เข็มนะคะทิ่มเข้าไปก่อนได้เพื่อว่าให้ขยายให้รูมันกว้างมากขึ้นอันนี้ก็สอดไปเหมือนเดิมค่ะเราจะเห็นว่าช่องทางฝั่งขวามือนะคะจะมี3 ชั้นแล้วให้เราสอดช่องล่างสุดจากรูที่ลวดออกมานะคะทะลุรูตรงกลางนะคะทะลุตรงกลางอย่างนี้เราใช้เข็มขยายรูก่อนสอดไปเลยคราวนี้ก็จะเป็นการขึ้นต้นเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใช้เข็มเนี่ยจัดเสาได้ตลอดถ้ามันสูงไม่เท่ากันหรือว่าขนาดไม่เท่ากันเราสามารถจัดได้เราห้ามทำไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะคะต้องไปในทิศทางเดียวกันตลอดนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าเริ่มเป็นสร้อยแล้วนะคะเราก็ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้ขนาดความยาวที่เราต้องการว่าจะให้สร้อยของเราเนี่ยเป็นแบบไหนยาวเท่าไหนนะ

คะอาจจะทําเป็นสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอก็ความยาวก็ตามสะดวกเราแต่ว่าขนาดของสร้อยข้อมือปกติเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยจะเป็น16-16.5นะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าแต่ละเสามันไม่สวยหรือว่าไม่เท่ากันก็ใช้เข็มจัดให้มีขนาดเท่ากันได้นะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะแต่ก็อยากจะฝากนะคะเกี่ยวกับข้อควรระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราจะต้องเผาลวดเงินนะคะให้มีความอ่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นนะคะลวดอาจจะขาดได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเข็มถักสร้อยนะคะที่มีความคมนะคะอาจจะทําให้นักเรียนบาดเจ็บได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะว่าเป็นการถักแบบไหนนะคะไปเรียนกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์0.625นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องการในการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะก่อนที่จะนํามาทำเนี่ยนักเรียนจะต้องนําไปเผาไฟให้ลวดเนี่ยมีความอ่อนตัวลงก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มทําห่วงเลยค่ะให้เอากล้าทองเหลืองนะคะขนาดที่ต้องการนะคะมาพันนะคะเอาลวดเงินเนี่ยมาพันไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ให้มีความแน่นนะคะต้องใช้แรงในการพันนะคะเพื่อให้ลวดเนี่ยแน่นแล้วก็มีขนาดที่พอดีกับที่เราต้องการค่ะเมื่อได้พอกับจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะให้นำมาตัดออกก่อนนะคะตัดแบ่งออกมาก่อนเมื่อเราได้เป็นเหมือนสปริงอย่างนี้นะคะให้เอากรรไกรด้ามดำนะคะตัดให้ตรงนะคะตัดไปเลยให้เป็นห่วงแบบนี้ไปเรื่อยๆระวังว่าจะเบี้ยวนะคะค่อยๆตัดตอนนี้เราก็จะได้เป็นห่วงที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปนะคะจะไปดูวิธีการเชื่อมห่วงนะคะให้ติดกันนะคะเพื่อจะนําไปถักเป็นสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเราตัดห่วงตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะให้เรานําไฟเนี่ยนะคะมาลนห่วงนะคะให้มีความอ่อนตัวลงจากนั้นนะคะให้นักเรียนดัดห่วงค่ะให้ปลายนะคะมีความชิดกันชิดสนิทกันนะคะจากนั้นนำมาเรียงเพื่อเราจะเตรียมเชื่อมต่อไปนะคะ

เมื่อเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมกันนะคะโดยการเชื่อมของเราเนี่ยนะคะจะมีน้ำประสานนะคะอันนี้จะเป็นน้ำประสานผงนะคะที่เป็นสูตรของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่คนที่ช่างทองนะคะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนิยมใช้แบบนี้นะคะเรามีอัตราส่วนนะคะในการผสมก็คือเป็นเงินนะคะเงินบริสุทธิ์6กรัมนะคะแล้วก็ทองแดง2.8กรัมนะคะแล้วก็ทองเหลือง1.2กรัมนะคะนำมาหลอมรวมกันแล้วก็ตะไบให้เป็นผงค่ะเวลาเรานำมาใช้งานเราก็นำน้ำเปล่านะคะมาใส่แล้วก็ใส่เป็นผงบอแล็กค่ะก่อนใช้เราก็คนไม่ให้เป็นก้อนก่อนนะคะเวลาใช้งานนะคะักเป็นผงสีทองทองนะคะขึ้นมาแล้วก็หยอดลงไปไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะไปน้อยไปนะคะเอาแบบพอดีหยอดไปเลยค่ะให้ครบทุกห่วงที่เราเรียงไว้นะคะถ้าเกิดนักเรียนดัดห่วงไม่สนิทกันนะคะมันจะเชื่อมไม่ได้แล้วก็จะทําให้ห่วงเนี่ยละลายได้นะคะต่อไปเราจะเชื่อมกันในการเชื่อมก็จะใช้เป็นขาตะปกติเลยแต่ว่าไฟในการเชื่อมนะคะเราจะใช้ไฟที่เล็กมากๆนะคะค่อยๆจี้ไปพอเรามองเห็นว่าน้ำประสานวิ่งแล้วให้เอาออกทันทีนะคะถ้าไหนยังไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหย่อนน้ำประสานใหม่ได้ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าห่วงก็ติด

แล้วนะคะจะมีรอยเชื่อมเราก็ตรวจสอบก่อนว่าห่วงไหนที่ยังไม่ติดก็นำมาเชื่อมต่อให้ครบทุกห่วงที่เราต้องใช้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ห่วงที่เราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกห่วงมีการติดกันดีนะคะเราก็นำมาบีบค่ะเพื่อนำไปเริ่มต้นนะคะในการบีบห่วงนะคะเราจะบีบ2แบบค่ะแบบแรกนะคะเราจะใช้ครีมปากแบนไม่มีฟันนะคะบีบให้เป็นลักษณะเหมือนวงรีแบบนี้ค่ะแล้วก็ดัดได้ให้มันมีขนาดเท่าๆกันก็ค่อยปรับได้ถ้าเกิดเห็นว่าข้างในโค้งเราก็ใช้ครีมปากแหลมนะคะช่วยดัดให้มีความตรงเพราะว่าอันนี้เราจะเอาไปทําเป็นตัวขึ้นต้นของสร้อยนะคะเราจะบีบในลักษณะแบบนี้ทั้งหมด2อันค่ะต่อมาเราก็จะมาเชื่อมตัวขึ้นต้นนะคะเราจะใช้ผงประสานเหมือนเดิมค่ะช่วยหยอดให้จัดเรียงห่วงนะคะให้เป็นกากบาทให้มีความใกล้เคียงกันไม่เบี้ยวนะคะจากนั้นก็หยอดผงประสานได้เลยค่ะอันนี้เราหยอดแค่นิดเดียวก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้ห่วงสองห่วงนี้ติดกันแล้วเราค่อยเพิ่มให้มีความแน่นใช้ไฟลนไปรอบๆนะคะอย่าจี้ที่จุดเดียวนะคะตอนนี้ก็ติดกันแล้วนะคะเราตรวจสอบนะคะว่าเราเชื่อมติดกันทุกด้านหรือยังนะคะถ้าเกิดเชื่อมสนิทดีแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นสักครู่แล้วก็เอาห่วงมาบีบต่อนะคะแต่จะไม่ได้บีบเหมือนเดิมแล้วนะคะครั้งนี้เราจะบีบมีลักษณะที่เล็กหนึ่งข้างนะคะค่อยๆบีบนะคะบีบจนให้ครบทุกห่วงเลยค่ะแล้วเราก็มาดูที่ตัวขึ้นต้นที่เราทำไว้นะคะให้เราเอาครีมนะคะหักขึ้นค่ะเพื่อตั้งเป็นเสานะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเสาทั้งหมด4เสาที่เราจะให้เป็นตัวขึ้นต้นในการถักสร้อยนะคะต่อมานะคะเรานำห่วงที่เราบีบให้มีความเล็กหนึ่งข้างเนี่ยมาสอดแต่เราต้องดูว่าตรงปลายนะตรงข้างบนนะคะเนี่ยด้านไหนอยู่ด้านบนให้เราสอดด้านตรงข้ามนะคะชั้นนี้ก็ต้องสอดไปด้านนี้สอดไปเหมือนเดิมเลยแล้วหักขึ้นค่ะอันนี้เราจะใช้ครีมหรือว่าใช้มือก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรานะคะพยายามให้กึ่งกลางที่สุดแล้วก็ค่อยหักขึ้นค่ะหักอีกด้านหนึ่งขึ้นได้เลยค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะก็จะเป็น2ชั้นขั้นแรกก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ว่าชั้นต่อๆไปจะมีความแน่นมากขึ้นนะคะต่อมาเราก็ถักต่อได้เลยในการถักนะคะก็คือสอดเข็มเข้าไปเหมือนเดิมสอดที่ชั้นล่างแบบนี้นะคะขยายแล้วก็ใช้ห่วงที่เราบีบสอดเข้าไปอย่าลืมว่าต้องดูว่าด้านไหนแล้วเราก็ต้องสอดไปด้านตรงข้ามให้เป็นกากบาทไปเรื่อยๆนะคะห้ามสอดทับกันไม่อย่างนั้นมันจะข้ามขั้นนะคะก็ต้องรื้อออกมาทำใหม่พอถักไปก็บีบได้นะคะเพื่อจัดทรงของสร้อยนะคะก็ทำเหมือนเดิม

เลยใช้เข็มทิ่มเพื่อขยายรูเนื่องจากเนื้อเงินนะคะมีความอ่อนนะคะจะทำให้เบี้ยวง่ายเวลาที่เราไปจับหรือว่าใช้อุปกรณ์เนี่ยทำอะไรนะคะเราก็สามารถดัดได้ตลอดเวลาเลยเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ขนาดที่เราต้องการความยาวไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมือนะคะก็ทำต่อไปเรื่อยๆได้เลยเราไม่ควรใช้ครีมที่มีฟันนะคะเพราะว่าจะทำให้สร้อยเนี่ยเป็นรอยได้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะของสร้อยเพชรบุรีนะคะที่เมื่อเราขึ้นต้นมาได้สัก4-5 ชั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้สร้อยสกุลช่างเพชรบุรีตามขนาดความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าในการถักนะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะกับสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะมีความยากในขั้นตอนแรกที่เราจะต้องดัดห่วงเชื่อมห่วงบีบห่วงนะคะแต่พอถึงขั้นตอนในการถักเนี่ยจะมีความง่ายกว่านะคะไม่ยุ่งยากเท่านะคะก็คือสามารถใช้เข็มในการขยายรูแล้วก็ถักได้เลยไปเรื่อยๆนะคะและลักษณะของสร้อยเนี่ยจะมีความแน่นแล้วก็ใหญ่กว่าของแบบสุโขทัยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับการทำตะกรุดนะคะที่จะนำมาใส่ด้านหัวและท้ายของสร้อยค่ะในการทำตะกรุดนะคะเราจะนำเม็ดเงินนะคะไปหลอมและรีดนะคะแต่เราจะรีดให้เป็นลักษณะเป็นแผ่นนะคะโดยที่แผ่นนะคะจะมีความหนา0.4 มิลนะคะเราจะต้องวัดให้ได้0.4นะคะนี่นะคะจะเป็นแล้วจะเป็นขนาด0.4 มิลเมื่อได้แล้วนะคะเรามาดูว่าความสูงของตะกรุดที่เราจะใช้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะใช้ความสูง1 เซนติเมตรก็คือเอาวงเวียนเหล็กนะคะมาวัดกับไม้บรรทัดนะคะให้ได้ประมาณ1 เซนนะคะเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็นำไปขีดบนแผ่นเงินได้เลยนะคะเพื่อมาร์กว่าเราจะต้องตัดตรงไหนนี่นะคะขีดไปเลยจากนั้นนะคะให้นำกรรไกรด้ามดำนะคะตัดแผ่นโลหะได้เลยตามที่เราขีดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรามาวัดขนาดความกว้างนะคะของตะกรุดที่เราจะใช้นะคะโดยวิธีการทำของสองสกุลช่างเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าขนาดต่างกันนะคะถ้าเกิดเป็นสกุลช่างเพชรบุรีจะใช้ความกว้างที่ประมาณ1.8 เซนนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะใช้ประมาณ1.2ค่ะจะใช้กรรไกรด้ามดำเหมือนเดิมนะคะตัดได้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยเราก็ได้ตะกรุดแล้วนะคะของทั้งสองสกุลช่างนะคะในการดัดให้เป็นตะกรุดนะคะมีหลายวิธีมากๆเลยนะคะเราสามารถใช้กล้าทองเหลืองก็ได้นะคะในการทำม้วนได้เลยนะคะเราสามารถใช้ครีมช่วยได้นะคะถ้าเกิดว่ามันแข็งเกินไปเราต้องทำให้ตะกรุดเนี่ยมีรอยต่อสนิทกันนะคะเพราะว่าค่ะเมื่อเราเชื่อมตะกรุดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะนําลวดปั่นเกลียวนะคะมาติดลายที่ตะกรุดของเรานะคะลวดปั่นเกลียวนะคะจะเป็นลวดเบอร์0.26ก็คือเราดึงผ่านแป้นดึงลวดขนาดเล็กสุดและนํามาปั่นให้เป็นเกลียวนะคะเพื่อสร้างลวดลายให้กับชิ้นงานของเรานะคะเรานําลวดปั่นเกลียวนะคะมาวัดให้ได้ขนาดเท่ากับรอบกระเป๋าของเราที่เราต้องการนะคะต้องดัดให้เป็นรูปทรงของเขาก่อนนะคะเพื่อให้มีความง่ายต่อการเชื่อมได้เดี๋ยวเป็นวงกลมพอได้เป็นวงกลมเราก็ดัดปลายนิดหน่อยค่ะจากนั้นให้ใช้ผงประสานเหมือนเดิมนะคะเชื่อมให้ห่วงของลวดปั่นเกลียวติดกันนะคะจากนั้นให้นำมาลองใส่ว่าได้หรือเปล่าต้องหยอดน้ำประสานเพื่อเชื่อมลวดนะคะเข้ากับกระป๋อง

ของเราเราหยอดแค่จุดเดียวก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยไปเพิ่มทีหลังแค่ให้เขาติดกันก่อนนะคะใช้ไฟวนไปเรื่อยๆนะคะห้ามจ่อที่จุดเดียว

แล้วก็เห็นแล้วว่าเขาเริ่มติดแล้วนะคะแล้วเราก็ไปเพิ่มที่จุดอื่นๆได้นะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ได้ตามรูปแบบที่เราออกแบบไว้หรือว่าตามลวดลายที่เราออกแบบไว้ค่ะเมื่อเราเชื่อมลวดปั่นเกลียวนะคะได้ตามแบบที่เราออกแบบไว้แล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ครูก็ออกแบบไว้ให้เป็นลักษณะแบบนี้ต่อมาเรานําลวดนะคะที่ดึงถึงเบอร์1.4นะคะมาพันกับกล้าทองเหลืองเหมือนที่ครูเคยสอนไปนะคะและเชื่อมรอยต่อให้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนํามาเชื่อมติดด้านบนของตะกรุดของเราเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการเชื่อมเนี่ยทำยังไงนะคะเราก็หยอดผงประสานเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำห่วงนะคะมาอันนี้จะต้องเล็งนิดนึงนะคะให้เขามีความพอดีตรงกลางนะคะอันนี้ก็ระวังละลายด้วยค่ะแล้วก็เชื่อมให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นตัวตะกรุดของเราแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเปล่าได้เลยค่ะเมื่อเราทําตะกรุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นการประกอบนะคะระหว่างตะกรุดกับสร้อยที่เราถักนะคะโดยการประกอบเนี่ยจะประกอบเหมือนกันเลยทั้งสองสกุลช่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการประกอบจะทํายังไงเราจะต้องหยอดผงประสานนะคะไว้ด้านในตะกรุดก่อนนะคะเพื่อที่เป็นความง่ายในการเชื่อมนะคะเราจะได้ไม่ต้องนำผงประสานมาหยอดตรงบริเวณสร้อยของเรา

เราต้องดูว่ารอยน้ำประสาทที่เราหยอดไปเนี่ยเขาวิ่งหรือยังนะคะตอนนี้ก็ละลายเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราเห็นว่าน้ำประสาทที่เราหยอดไปละลายแล้วเราก็นำไปแช่น้ำได้เลยค่ะนักเรียนตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของการทำสร้อยสกุลช่างสุโขทัยและเพชรบุรีนะคะในขั้นตอนนี้จะทำเป็นตะขอนะคะตะขอตัว S นะคะขั้นตอนการทำก็คือเราดึงลวดนะคะถึงเบอร์ 1.5 นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะให้นำตะไบนะคะมาตะไบปลายทั้งสองข้างนะคะให้มีความแหลมเหมือนไม้จิ้มฟันแบบนี้นะคะต้องตะไบให้มีความแหลมนะคะแล้วนำครีมนะคะครีมกลมนะคะดัดโดยดัดให้เขามีลักษณะเหมือนตัว S และดัดปลายให้โค้งนะคะให้มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือที่ดัดแล้วฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้ก็คือดัดปลายให้โค้งและดัดตัวให้เป็นเหมือนตัว S ส่วนด้านนี้ก็จะดัดเหมือนกันและดัดปลายออกแบบนี้นะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือตะขอเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะทำนะคะในรายวิชานี้ค่ะกระบวนการทำนะคะของสองสกุลช่างนี้มีความแตกต่างกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในแต่ละสกุลช่างของตัวเองนะคะในการถักสร้อยนะคะนักเรียนยังสามารถฝึกสมาธิแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปหารายได้ระหว่างเรียนเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะและสุดท้ายก่อนจบ EP นี้ไปนะคะครูขอเน้นย้ำให้นักเรียนนะคะมีสมาธิกับการทำงานและฝึกฝนฝีมือบ่อยๆนะคะสำหรับ EP นี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเกียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัว T ท่า Overhead เชื่อมแผ่นต่อตัว T ท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: Hallo.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ทนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์

0: หน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่น

0: ครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชันวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกันกับ EP 8นะคะเจอกันเหมือนเดิมนะคะครูนาขวัญจันจำรัดค่ะหรือห้องเรียนครูใหม่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่7ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้การทำมองอัพในบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆนะคะตอนนี้เราสามารถที่จะนำทำมองอัพได้แล้วนะคะด้วยวิธีการง่ายๆต่อไปใน EP ที่8นี้นะคะเดี๋ยวครูใหม่จะนำทุกคนนะคะมาสู่การทำโฆษณาด้วยมอกอัพที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วใน EP ที่7นะคะตอนขั้นตอนแรกนะคะเรามาดูวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะว่าใน EP นี้เราจะต้องเตรียมอะไรไว้

บ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะครูไหมเตรียมไว้แค่2อย่างนะคะก็คือ1กล่องบรรจุภัณฑ์ม็อกอัพที่เราทําไว้แล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะคะแบบนี้นะคะทุกคนตัวที่2เป็นแบ็คกราวด์ค่ะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์หรือว่าเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์ที่เป็นไฟล์ Photoshop แล้วก็ได้นะคะทุกคนเตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะต่อยอดทําเป็นโฆษณาสินค้านะคะขั้นตอนแรกเราเปิดภาพกล่องโฆษณาของเราเลยค่ะบรรจุภัณฑ์ที่เราทําไว้แบบนี้นะคะแบบรวมเลเยอร์แล้วพร้อมที่จะใช้งานนะคะได้คัดภาพพื้นหลังแบ็คกราวด์ด้านหลังออกทั้งหมดนะคะแบบนี้นะคะสามารถขยับได้ไม่มีแบ็คกราวด์ด้านหลังนะคะโอเคทุกคนมีแบบนี้นะคะพร้อมนะคะหลังจากที่ทุกคนเตรียมวัตถุดิบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นขอให้ทุกคนหาแบ็คกราวด์ค่ะครูไหมเตรียมไว้ก็คือเป็นแบ็คกราวด์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของครูไหมนะคะซึ่งก็คือปลาหมึกกรอบค่ะเมื่อเราพูดถึงปลาหมึกกรอบเราก็จะนึกถึงทะเลใช่ไหมคะฉะนั้นแบ็คกราวด์ที่ครูไหมเตรียมไว้สำหรับวันนี้ก็คือแบ็คกราวด์ที่เป็นทะเลค่ะพร้อมนะคะเรามีแค่2อย่างนี้ค่ะที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาทำกราฟิกกันเพิ่มเติมนะคะ2อย่างนี้นะคะใครจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์2ชิ้นก็ได้1ชิ้นก็ได้หรือจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์3ชิ้นหรืออาจจะมีภาพประกอบสินค้าเพิ่มเติมก็ได้นะคะหลังจากที่ทุกคนได้บรรจุภัณฑ์มาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่1นะคะเราเก็บรวบรวมเลเยอร์ต่างๆของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราไปเรียกเลเยอร์ถ้าสมมุติว่าในหน้าจอของทุกคนเป็นแบบนี้นะคะไม่มีเลเยอร์กล่องขนมขึ้นมาให้ไปที่วินโดว์นะคะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดค่ะเราจะเห็นเลเยอร์ที่เราทำงานอยู่นะคะตอนนี้เลเยอร์ที่ครูไหมทำงานอยู่มีทั้งหมด2ไฟล์งานนะคะก็จะเป็นไฟล์งานที่เปิดอยู่แล้วก็คือไฟล์งานที่มีเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นไฟล์งานที่เราต้องการหาคือกล่องทำโฆษณาคลิกขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เราคลิกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถ้าหาเลเยอร์ในการทำงานไม่เจอหาไฟล์งานไม่เจอให้ไปที่นี่นะคะโอเคหลังจากนั้นให้ลากมาวางเลยค่ะลากงานของเรามาวางเลยนะคะครูไหมขอจัดระเบียบนิดนึงนะคะลากไปวางแล้ว1ชิ้นหลังจากนั้นคลิกชิ้นที่2ค่ะให้มีสี่เหลี่ยมกรอบด้านนอกนะคะเป็นการแสดงว่าตอนนี้เรากำลังทำงานกับเลเยอร์ไหนค่ะถ้าเราคลิกเลเยอร์ไหนให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่เลเยอร์นั้นแล้วคลิกนะคะจับแบบนี้นะคะลักษณะที่ครูไหมบอกก็คือให้ทุกคนคลิกที่ Show Transform นะคะหรือให้ทุกคนคลิกที่ Auto Selection 2ตัวนี้นะคะให้คลิกถูกไว้เพื่อที่จะสะดวกในการจับเลเยอร์ลากมาวางเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเริ่มเห็นภาพของการโฆษณาแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราขยับนะคะขยับกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราให้สวยงามค่ะตอนนี้เรามีบรรจุภัณฑ์แบบ2แบบนะคะในเลเยอร์ที่ครูไหมเลือกนะคะในเลเยอร์ที่ครูไหมเลือกมาเป็นเลเยอร์ที่เราสามารถที่จะขยับแบ็คกราวด์ในการทำงานได้เพื่อความสะดวกความง่ายแล้วก็ความรวดเร็วค่ะเราสามารถที่จะนำเลเยอร์ของเราเนี่ยค่ะไว้ส่วนไหนก็ได้เราเลือกแบ็คกราวด์ที่สามารถขยับวัตถุได้อันนี้เพื่อความสะดวกเพื่อความง่ายในการทำกราฟิกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ขยับลองดูตำแหน่งว่าเราจะจัดวางส่วนไหนนะคะ Enter หลังจากนั้นเราลองมาเริ่มขั้นตอนแรกจากการที่เราสังเกตมาใน EP 6นะคะในทุกโฆษณาสินค้าจะมีข้อความโฆษณาสินค้าชิ้นนี้เช่นเดียวกันค่ะจะต้องมีข้อความเราพิมพ์ปลาหมึกกรอบไปเลยค่ะเนื่องจากปลาหมึกกรอบเป็นชื่อของสินค้าที่เราจะขายนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นขยายเลยค่ะเลือกฟอนต์

ามที่เราต้องการได้เลยนะคะวิธีการสังเกตว่าตอนนี้เราใช้ฟอนต์อะไรนะคะสังเกตไหมคะด้านล่างจะมีฟอนต์ขึ้นมาให้ทุกคนเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานนะคะเราสามารถเลือกฟอนต์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือด้านขวามือนะคะจะมีคำว่า selector ถ้าไม่มีนะคะให้ทุกคนไปที่ Windows ค่ะแล้วก็หาคำว่า character ตรงนี้นะคะเพื่อให้คลิกแล้วมีลักษณะของข้อความสีข้อความขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ง่ายในการทำกราฟิกค่ะตอนนี้คุณหมายพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะปลาหมึกกรอบต่อไปเป็นการเปลี่ยนสีข้อความค่ะการเปลี่ยนสีข้อความสามารถเปลี่ยนได้2แบบนะคะตรงส่วนของ characterส่วนตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นสีดำทุกคนสามารถเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะคะหรือตรงเลเยอร์ค่ะไปที่เลเยอร์นะคะจะมีคำว่า fx คลิก fx ค่ะคลิก fx นะคะตรง fx จะเป็นเอฟเฟกต์ทั้งหมดของการแต่งสีแต่งกรอบแต่งดรอปชาโดว์ต่างๆนานาที่เราดูมาเมื่อ EP ที่6นะคะในการทำโฆษณาว่าเวลาที่เราทำโฆษณาจะต้องมีอะไรประกอบบ้างคลิกเลยค่ะเราจะใช้ใน FX นะคะเนื่องจากเราต้องการที่จะใช้เอฟเฟคหลายๆชนิดหลังจากนั้นนะคะสีที่เราต้องการให้เราดูว่าเวลาที่เราเลือกทำกราฟิกสีไหนที่ทำให้เราสามารถอ่านข้อความได้ชัดเจนนะคะสีที่ให้เลือกจากสีของวัตถุภาพที่เป็นภาพหลักของเรานะคะภาพหลักของเราก็คือภาพสินค้าปลาหมึกนะคะภาพสินค้าปลาหมึกแบ็กกราวด์ที่เราต้องการตอนนี้เราอยู่บนแบ็กกราวด์สีฟ้านะคะเราจะเลือกสีอะไรที่มันเหมาะสมในที่นี้ครูหมายขอเลือกเป็นสีกลางๆก่อนนะคะก็คือสีขาวเนื่องจากว่าขอให้ทุกคนสังเกตนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สีสันที่อยู่บนโฆษณาของเรามีเยอะมากสีที่มีน้อยที่สุดตอนนี้คือสีขาวนะคะเพื่อให้คำว่าปลาหมึกกรอบเราเด่นลอยขึ้นมาค่ะฉะนั้นขอเลือกเป็นสีขาวก่อนนะคะขยับให้ใหญ่นิดนึงค่ะในการขยับข้อความเพิ่มลดนะคะให้เป็นตามสเกลของข้อความนะคะไม่ขยับแบบประมาณนี้นะคะให้ขยับไปตามสเกลที่ถูกต้องนะคะตัวอักษรจะได้สวยงามค่ะต่อไปนะคะเราจะไปทำเอฟเฟคค่ะดรอปชาโดว์ค่ะพอครูหมายคลิกดรอปชาโดว์จะมีลักษณะของเงาสีดำเกิดขึ้นมาเห็นไหมคะเงาสีดำเราสามารถที่จะเพิ่มลดเปลี่ยนองศาเห็นไหมคะทันไหมเอ่ยเราสามารถที่จะเพิ่มลดเปลี่ยนองศาตอนนี้ครูหมายกำลังทดลองการเปลี่ยนองศาของเงาหรือดรอปชาโดว์นะคะเราจะให้เงาดรอปชาโดว์เนี่ยอยู่ประมาณไหนเราสามารถที่จะเลือกองศาได้ไหมคะทำไปพร้อมกันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะ opacity ก็คือความเข้มความอ่อนเข้มมาก 100% นะคะลดลงมาค่ะให้ทุกคนสังเกตที่เงาของคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะเมื่อครูหมายขยับ opacity เงาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้เราดูว่าเราต้องการเงาที่ประมาณไหนต้องการให้ภาพโฆษณาสินค้าของเราเนี่ยเป็นเงาเด่นชัดไหมถ้าเด่นชัดเราเพิ่มค่ะแต่ถ้าไม่ต้องการให้ชัดมากเราก็ลดลงมาตามความเหมาะสมในชิ้นงานที่เราต้องการต่อไปขนาดที่เอียงไปเราต้องการให้มันเยอะหรือน้อยนะคะขยับได้หมดไซส์ต้องการให้มีความฟุ้งเบลอขนาดไหนขยับได้ค่ะอยู่ที่การเลือกของเรานะคะทุกคนลองสังเกตคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะตอนที่ครูหมายขยับโอเคไหมคะ
ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเงาที่เราต้องการนะคะเรียบร้อยแล้วเราต้องการประมาณนี้นะคะคุณหมายไม่ได้ต้องการให้เด่นชัดมากแค่ต้องการให้รู้สึกว่าคำว่าปลาหมึกกรอบลอยเด่นขึ้นมาจากภาพนิดนึงนะคะหลังจากนั้นให้เราลองใช้เอฟเฟกต์ตัวอื่นดูนะคะตอนนี้เราใช้เอฟเฟกต์ที่มีไปทั้งหมด2ตัวนะคะคือการเปลี่ยนสีการใช้ดรอปชาโดว์หลังจากนั้นครูหมายก็จะลองใช้เบรนดิ้งนะคะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมคะเราจะลองใช้เบนดิ้งนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับข้อความของเราค่ะเปลี่ยนสีนะคะเราสามารถเปลี่ยนมุมได้นะคะทุกคนตอนนี้ให้สังเกตที่ตัวคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะตอนนี้วัตถุของเราเริ่มมีความนูนขึ้นมานะคะในลักษณะของดูมีมิติมากขึ้นกดโอเคค่ะลองดูนะคะได้ไหมชัดไหมนะคะทีนี้นะคะเคล็ดลับในการทำเพื่อให้วัตถุของเราเนี่ยที่เราพิมพ์มาแล้วก็ภาพกราฟิกของเราที่เราหาข้อความมาเราสามารถที่จะนำวัตถุพวกนี้ค่ะวางบนข้อความเราได้วางล่างข้อความเราได้ขยับวัตถุพวกนี้ค่ะพวกนกพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาในเลเยอร์เพื่อที่จะทำให้งานของเราดูสวยสมจริงนะคะเช่นครูหมายต้องการที่จะขยับเลเยอร์ของต้นปาล์มก็คือเลเยอร์นี้นะคะเลเยอร์ต้นปาล์มให้อยู่ด้านบนของเลเยอร์คำว่าปลาหมึกกรอบนะคะวิธีการทำง่ายมากค่ะแค่เราเอาเลเยอร์ของคำว่าปลาหมึกกรอบไว้ด้านล่างเลเยอร์ของต้นปาล์มนะคะตอนนี้เลเยอร์ของต้นปาล์มเกือบล่างสุดทางด้านขวามือนะคะทุกคนไปที่เลเยอร์พร้อมกันค่ะตอนนี้เลเยอร์ต้นปาล์มคือเลเยอร์นี้นะคะถ้าเราปิดตาเลเยอร์ต้นปาล์มตอนนี้ครูหมายปิดตาเลเยอร์ต้นปาล์มนะคะเราจะมองไม่เห็นต้นปาล์มใช่ไหมคะเราจะไม่เห็นต้นมะพร้าวเลยฉะนั้นให้เราเอาเลเยอร์ปลาหมึกกรอบไปวางไว้ล่างสุดค่ะล่างเลเยอร์ต้นปาล์มนะคะคลิกเลเยอร์ต้นปาล์มก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเอาเลเยอร์ปลาหมึกนะคะวางใต้เลเยอร์ต้นปาล์มนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกับใบมะพร้าวใบต้นปาล์มของเรานะคะเลเยอร์ต้นปาล์มของเราวางไว้บนเลเยอร์ของคำว่าปลาหมึกค่ะปรับขนาดนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะขยับเลเยอร์ต้นปาล์มได้วิธีการคลิกหรือขยับเลเยอร์ในภาพของกราฟิกที่มีเลเยอร์เยอะๆค่ะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะเราสามารถที่จะกดคลิกขวาแล้วเลือกต้นปาล์มเลือกเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่เราต้องการตอนนี้เลเยอร์ที่เราต้องการก็คือต้นปาล์มที่อยู่ทางด้านขวามือแบบนี้นะคะเราอาจจะใช้เมาส์ขยับหรือใช้ปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดนะคะก็คือปุ่มลูกศรขึ้นลงขยับได้ตอนนี้ครูหมายใช้ปุ่มลูกศรในการขยับนะคะทุกคนก็สามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้หลังจากนั้นขยับตัวอักษรนี่คือลักษณะของการจัดวางภาพที่ให้รู้สึกว่าข้อความของเราอยู่ใต้เลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ต้นไม้เลเยอร์ต้นปาล์มของเรานะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้หัวข้อแล้วนะคะเราลองมาขยับเลเยอร์ของบรรจุภัณฑ์ซึ่งสิ่งที่เราต้องการขายในโฆษณาชิ้นนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ปลากรอบรสซีฟู้ดฉะนั้นในการทำโฆษณาสินค้าของเราอะค่ะทุกคนสิ่งที่จะต้องเด่นชัดมากและให้ผู้บริโภคสามารถที่จะจดจำสินค้าจดจำแบรนด์ของเราได้ก็คือกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราค่ะทุกคนจะต้องทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์เด่นเหมือนตัวอย่างที่เราดูมานะคะต้องทำให้เขารู้สึกเด่นออกมาจากภาพคือเวลาที่เรามองโฆษณาชิ้นนี้จะต้องให้จดจำภาพที่เป็นภาพของกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ได้เยอะที่สุดค่ะเราขยับเลยนะคะ
ดูด้านข้างของชิ้นงานด้วยนะคะขอบชิ้นงานจะต้องไม่ชิดขอบมากเกินไปนะคะจะต้องมีสเปซที่ว่างเพื่อที่จะทำให้ชิ้นงานเราดูพอดีกับและก็สวยงามค่ะอันนี้ขอเพิ่มนิดนึงนะคะเพื่อให้มีความใหญ่ขึ้นเรียบร้อยค่ะประมาณนี้เราน่าจะวางบรรจุภัณฑ์ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเพิ่มข้อความ copy มาเลยนะคะวิธีการ copy ให้ทุกคนกด option แล้วลากข้อความมานะคะกด option แล้วลากข้อความเป็นการ copy ข้อความหรือคลิกที่ข้อความนะคะคลิกที่ข้อความที่เราต้องการคลิกที่ข้อความแบบนี้นะคะตอนนี้สังเกตไหมว่าเรามีเลเยอร์ copy 2กด command J ที่คีย์บอร์ดค่ะเราจะขึ้น copy layer 3สามารถ copy ได้หลายแบบนะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะครูไหมจะขอเปลี่ยนข้อความคำว่าปลาหมึกกรอบเป็นรสซีฟู้ด

พิมพ์ลงไปเลยนะคะรสซีฟู้ดรสซีฟู้ดเราต้องการที่จะย่อให้เล็กนะคะเล็กกว่าชื่อแบรนด์ก็คือปลาหมึกกรอบให้เล็กนิดนึงนะคะตรงนี้เราไม่ต้องการเด่นมากเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารสซีฟู้ดเนื่องจากเรานำผ้าประกอบนะคะที่เป็นท้องทะเลฉะนั้นตัวนี้เราต้องการให้เด่นน้อยกว่าแบรนด์ค่ะสามารถที่จะเพิ่มลดความชัดได้ตรงนี้นะคะ opacity ถ้าเราไม่ต้องการให้คำว่ารสซีฟู้ดชัดแล้วก็เด่นเท่ากับปลาหมึกกรอบเราสามารถลดได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเราสามารถที่จะมีลูกเล่นกับฟอนต์โอเคเรียบร้อยนะคะสมมุติว่าเราต้องการประมาณนี้แค่รสซีฟู้ดจางๆแบบเห็นแบบบางๆกว่าชื่อของคำว่าปลาหมึกกรอบค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ข้อความเด่นแข่งกันค่ะให้ข้อความคำว่ารสซีฟู้ดเนี่ยเล็กลงหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราสังเกตมาจากการเรียนใน EP ที่6ก็คือการนำรูปทรงการนำรูปร่างต่างๆในจำพวกของรูปเรขาคณิตเช่นวงกลมนะคะเช่นวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมนะคะในที่นี้ครูใหม่ขอเลือกใช้วงกลมนะคะวาดวงกลมใส่สีแบบนี้นะคะวาดวงกลมใส่สีเลือกวงกลมแล้วไปใส่สีนะคะเราจะเลือกสีอะไรไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะวาดวงกลมให้ได้ขึ้นมาก่อนสมมติครูใหม่วาดวงกลมในการวาดวงกลมถ้าเราต้องการที่จะให้วงกลมกลมแบบเป็นวงกลมจริงๆอะค่ะไม่ได้รีลักษณะแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดชิปที่คีย์บอร์ดพร้อมกับการลากเมาส์วางค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้วงกลมนะคะหลังจากนั้นครูใหม่ต้องการที่จะพิมพ์ข้อความนะคะลงในวงกลมสมมุติว่าเราจะใช้ข้อความในการขายก็คือราคาพิเศษนะคะห้าสิบเก้าบาทพิมพ์ข้อความลงไปเลยนะคะราคาพิเศษ59บาทบาทเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะก็คือจุดแล้วก็ขีดค่ะนี่คือข้อความที่ครูหมายพิมพ์นะคะเราจะมาใส่ด้านนี้นะคะขอขยับวัตถุอื่นนิดนึงเราต้องการให้ราคาเด่นอยู่ตรงนี้นะคะมุมสมมุติถ้าเราไม่ต้องการใช้สโตกตอนนี้สิ่งที่ครูใหม่วาดมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะมีสโตกสีดำติดอยู่นะคะสโตกสีม่วงนะคะม่วงเข้มเราไม่ต้องการใช้สโตกนะคะให้ทุกคนไปที่สโตกนะคะคลิกที่สโตกแล้วคลิกไปที่ไม่มีเส้น

้นนะคะคลิกไปที่สโตรกแล้วคลิกที่ไม่มีเส้นเพราะเราไม่ต้องการใช้เส้นนะคะเราต้องการให้เป็นสีขาวธรรมดาหลังจากนั้นนะคะเรานำราคาเนี่ยค่ะมาวางขยายเลยค่ะขยายนะคะเพราะเราต้องการให้เน้นราคาพิเศษซองละ59บาทอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มขนาดไซส์ข้อความนะคะข้อความคำว่า59บาทคุณใหม่ต้องการให้มีขนาดใหญ่นะคะคุณใหม่ก็เลยจะแยกเลเยอร์นะคะเหมือนเดิมนะคะกดออปชันแล้วก็แยกออกมานะคะแล้วก็ขออนุญาตลบคำว่า59บาทตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแยกเลเยอร์2ชิ้นต้องการให้ตัวนี้เด่นนะคะราคาเด่นเลยค่ะราคาพิเศษ59บาททีนี้เวลาที่เราเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเราต้องการที่จะเลือกสีเราใช้เคล็ดลับที่เราเรียนกันไปเมื่อ EP ที่6นะคะเคล็ดลับในการเลือกสีก็คือเคล็ดลับของการเอาสีที่เป็นสีจากภาพประกอบหลักของเรานะคะเราคลิกไปที่ Color เลยค่ะเห็นไหมคะเมื่อเราคลิกไปที่ Color แล้วเราจิ้มสีที่มาจากการจิ้มของเรานะคะก็จะมาขึ้นที่ตัวเลขทันไหมคะคนพร้อมกันนะคะให้เราเอาเมาส์คลิกที่ราคาที่เราเลือกนะคะหลังจากนั้นเราไปเปลี่ยนสีที่คัลเลอร์ค่ะด้านขวามือนะคะเปลี่ยนสีที่คัลเลอร์จิ้มเลยค่ะถ้าเราจิ้มสีอะไรนะคะสีนั้นก็จะขึ้นปรากฏขึ้นตรงนี้นะคะเลขของผู้ใหม่นะคะจิ้มเลยค่ะสมมุติว่าตอนนี้เราอยากให้สีแดงเด่นเนื่องจากสีแดงเป็นสีที่มาจากด้านบนในฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะเราเลือกเลยค่ะสีแดงกดโอเคหลังจากนั้นนะคะเพิ่มความพิเศษให้ข้อความด้วยการใส่เอฟเฟคค่ะไปเลือกที่เอฟเฟคนะคะหลังจากนั้นให้เลือกสโตกค่ะตรงนี้สโตกเราสามารถที่จะเพิ่มลดได้นะคะนะคะผู้ใหม่ต้องการให้สโตกเลยออกมาจากขอบวงกลมที่เราวาดนิดนึงนะคะตอนนี้สโตกเป็นสีเขียวเป็นสีที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นสีที่ทุกคนคิดว่ามันจะเข้ากับงานเราของผู้ใหม่ขอใช้เป็นสีขาวทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่เป็นดรอปชาโดว์เหมือนตัวอย่างที่เราได้ดูใน EP ที่6เลยค่ะทุกคนเริ่มเห็นไหมคะดรอปชาโดว์ดรอปชาโดว์มาแล้วจะทำให้ข้อความของเราดูนูนขึ้นมาจากปกตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่ดรอปชาโดว์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ดรอปชาโดว์นิดนึงค่ะให้ข้อความมีความนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าสโตกใหญ่ไปปรับนิดนึงได้ค่ะสโตกเราสามารถปรับได้กดโอเคค่ะตอนนี้ราคาพิเศษ59บาทเราชัดแล้วนะคะต่อไปค่ะต่อไปที่เราจะเปลี่ยนนะคะคือสีของคำว่าราคาพิเศษเช่นเดียวกันนะคะวิธีการทำเหมือนกันเลยค่ะคือครูหมายจะเปลี่ยนสีตามสีของฉลากตอนนี้สีของฉลากของเรานะคะมีให้เลือกแบบนี้สีแดงสีเขียวเลือกสีอะไรก็ได้ค่ะตอนนี้ครูหมายขอเลือกใช้สีเขียวนะคะเนื่องจากว่าในราคาพิเศษเราใช้สีแดงไปแล้วค่ะเพื่อความคุมโทนของชิ้นงานของเรานะคะหลังจากนั้นทุกคนทำเหมือนเดิมเลยค่ะใช้เครื่องมืออุปกรณ์เหมือนเดิมคือการใช้เอฟเฟคสโตกค่ะใช้สโตกเหมือนเดิมนะคะผู้ใหม่ใช้สโตกสีเดิมนะคะก็คือสีขาวและใช้อะไรคะดรอปชาโดว์ตรงนี้เราจะใช้เทคนิคแค่นี้เลยค่ะใช้ดรอปชาโดว์เพื่อที่จะทำให้ตัวอักษรเราลอยเด่นขึ้นมาเห็นไหมคะไม่ได้ใช้อะไรที่พิเศษเลยใช้เพียงแค่เอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ใช้เอฟเฟกต์ตัวเดิมที่เราทำเป็นค่ะในการที่จะทำฉลากสินค้าเพื่อที่จะหารายได้ให้เราหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เราได้แล้ว3ชิ้นตรงนี้คือ3ชิ้นนะคะก๊อปปี้รวมไปเลยค่ะแบบนี้นะคะรวมไปเลยค่ะ
วิธีการรวมเราจะรวมแบบยังไม่ได้รวมเลเยอร์นะคะเราจะใช้แค่ตัวลิงก์เลเยอร์แบบนี้นะคะแต่เลเยอร์เรายังอยู่ด้วยกัน3เลเยอร์โดยที่ยังสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ถ้ารวมเลเยอร์แบบใช้ลิงก์เลเยอร์นะคะยังสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้แต่ถ้ารวมเลเยอร์แบบเมิร์จก็คือการรวมเลเยอร์ด้วยกันเหมือนที่ครูใหม่สอนใน EP ที่แล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ฉะนั้นอันนี้ขอเป็นเลเยอร์รวมแบบลิงก์เลเยอร์เฉยๆนะคะดูภาพรวมค่ะตอนนี้ราคาเราเด่นมากเพราะเราต้องการที่จะขายสินค้านะคะหลังจากนั้นค่ะอันนี้ขยับก่อนนะคะอันนี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เราจะเพิ่มเติมในส่วนของรูปทรงรูปร่างที่เราไปร่ำเรียนมาใน EP ที่6นะคะด้านล่างแบบนี้นะคะมาแล้วทุกคนสามารถลองขยับได้นะคะขยับการจัดองค์ประกอบได้ว่าเราจะวางแบบเต็มแบบนี้หรือจะวางแค่ส่วนเดียวในการทำกราฟิกให้สวยงามนะคะเราสามารถที่จะลองขยับดูความเหมาะสมของชิ้นงานของเราได้ตลอดเวลานะคะเช่นคุณหมายต้องการที่จะอันนี้วางเป็นขอบด้านล่างแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราวาดก็เหมือนเดิมเลยค่ะมันจะมีขอบติดมานะคะเนื่องจากตอนที่เราเลือกในการวาดรูปทรงรูปร่างเรขาคณิตนะคะตรงสโตกจะเป็นสีม่วงเห็นไหมคะเราสามารถเปลี่ยนสีสโตกตั้งแต่ที่เราเลือกรูปทรงรูปร่างในการวาดได้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนเชฟได้นะคะเปลี่ยนขนาดขนาดเส้นได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของเส้นเป็นเส้นปะแบบต่างๆหรือเส้นตรงได้แต่เมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนเราต้องการเปลี่ยนหลังจากที่เราวาดให้เราไปที่เดิมเลยค่ะสโตกด้านนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนสีให้เลือกเปลี่ยนสีถ้าไม่ต้องการให้มีสโตกเลือกเส้น no color นะคะก็คือไม่มีสีในสโตกนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะครูหมายจะใส่ข้อความด้านล่างนะคะขออนุญาตปรับนี้นิดนึงก่อนนะคะด้านล่างเราสามารถที่จะใส่ข้อความเพื่อเป็นการโฆษณาสินค้าของเราได้ตรงนี้นะคะจะขอใส่เป็นเบอร์โทรติดต่อนะคะสำหรับการโฆษณาสินค้าสมมุติว่าเรานำสินค้าชนิดนี้ค่ะไปทำโฆษณาบน Facebook บน LINE หรือบนแอดหรือการปริ้นโฆษณาต่างๆนะคะใครที่มาเจอโฆษณาของเราสามารถที่จะมี LINE ติดต่อเบอร์ติดต่อได้แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปเลยค่ะอันนี้ตอนที่ทำจริงนะคะขอให้ใส่เบอร์จริงอันนี้คุณหมายสมมุติเป็นเบอร์โทรนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะใส่ติดต่อเป็น LINE Facebook ใส่ LINE ใส่ Facebook ได้เลยนะคะเพื่อการติดต่อกลับเรียบร้อยตรงนี้เป็นชื่อ LINE ชื่อ Facebook นะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะคะเนื่องจากฟอนต์ที่เราเลือกไว้ตอนแรกนะคะค่อนข้างที่จะอ่านยากขอให้ทุกคนเลือกฟอนต์ในการที่จะทำกราฟิกเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะลองเลือกเลยค่ะว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีฟอนต์ที่สามารถพิมพ์แล้วอ่านง่ายไหมสมมุติว่าตอนนี้ครูหมายเลือกแล้วนะคะครูหมายเลือกฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะปรับขนาดฟอนต์ปรับขนาดฟอนต์ได้นะคะจะให้ฟอนต์เราเป็นแบบไหนสามารถปรับขยับได้เป็นไซส์แบบไหนตรงนี้นะคะคือส่วนที่เราต้องการที่จะให้ลูกค้ามองเห็นชัดเพียงแต่ไม่ได้ต้องการให้เด่นกว่าชื่อแบรนด์แล้วก็ราคานะคะฉะนั้นเราไม่ต้องให้ใหญ่มากและให้เน้นเป็นข้อความที่อ่านง่ายทั้งหมดนะคะเราจะจัดชิดด้านซ้ายมือนะคะในการจัดชิดด้านซ้ายมือให้คลิกข้อความทั้งหมดนะคะแล้วเลือกที่พารากราฟนะคะแล้วจัดซ้ายค่ะโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนสังเกตระยะห่าง
ระยะห่างระหว่างตัวระหว่างข้อความตรงนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะมีความห่างกันนิดนึงเราต้องการให้ขยับเข้าไปอีกนิดนึงตอนนี้ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือ leading นะคะเราอยู่ที่ระดับของออโต้สมมติว่าคุณหมายต้องการลดนะคะคลิกไปที่36เยอะนะคะคลิกลงมาอีกค่ะ16 14ตอนนี้ข้อความของเราอยู่ในระดับที่ใกล้ชิดแล้วนะคะไม่ได้ห่างมากเนื่องจากว่าโฆษณาของเราเป็นโฆษณาชิ้นเล็กๆนะคะฉะนั้นข้อความถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์ข้อความแล้ว leading ระยะห่างระหว่างบรรทัดเนี่ยมีความห่างกันเยอะมากหรือว่าอยู่ในระดับออโต้ที่เรารู้สึกว่ามันไม่พอดีกับการทำกราฟิกอะค่ะเราสามารถที่จะขยับได้โดยการคลิกไปที่ข้อความนะคะแล้วไปขยับที่ leading ค่ะสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นลักษณะของตัว A แล้วก็มีลูกศรขึ้นลงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเหมือนเดิมคือเราจะไปเปลี่ยนสีตัวอักษรเปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีตามรูปภาพที่เรามีให้เลือกตรงนี้นะคะสมมุติว่าครูหมายขอเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับคำว่าราคาพิเศษนะคะขอเพิ่มสีให้เข้มนิดนึงนะคะเพื่อที่จะอ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะขอขยับนิดนึงเช็คความละเอียดเรียบร้อยของกราฟิกที่เราทำค่ะทุกคนสามารถเพิ่มเติมนะคะข้อความที่เราเห็นตอนนี้ข้อความเป็นข้อความสมมุตินะคะที่เราสมมุติขึ้นมาในการทำโฆษณา1ชิ้นแต่เวลาที่ทุกคนไปรับงานโฆษณาจริงๆของสินค้าแต่ละชิ้นนะคะสามารถที่จะคุยกับลูกค้าเพื่อเป็นการทราบข้อมูลนะคะว่าลูกค้าต้องการให้ใส่ข้อมูลในการทำโฆษณาชิ้นนี้อะไรบ้างขยับดูด้านบนนิดนึงค่ะนกสามารถเพิ่มลดขนาดได้นะคะแสงเราสามารถเพิ่มลดขนาดได้นะคะโอเคแล้วก็สุดท้ายค่ะเราจะขอเพิ่มเงาของวัตถุกล่องบรรจุภัณฑ์ของเรานิดนึงนะคะไปคลิกที่ฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะที่บรรจุภัณฑ์ของเรานะคะไปที่ดอกชาโดว์ค่ะใส่เงาให้บรรจุภัณฑ์เรานิดนึงค่ะสังเกตไหมคะตอนนี้เงาเริ่มมานิดนึงแล้วค่ะใส่นิดเดียวนะคะทุกคนไม่ต้องเยอะนะคะในการกำหนดเงาให้วัตถุนะคะอันนี้เราต้องการกำหนดเงาเพื่อให้วัตถุของเราลอยเด่นขึ้นมานะคะคุณหมายก็จะเอาเงาประมาณไว้กลางๆนะคะแล้วก็ใส่นิดเดียวค่ะเพื่อไม่ให้บรรจุภัณฑ์ของเราดูราบเรียบเกินไปค่ะเรียบร้อยนะคะใส่แค่นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราคลิกที่เลเยอร์บรรจุภัณฑ์ของเราแล้วเราทำการ copylayer style ตรงนี้นะคะคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นเรามาคลิก layer บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ part layer style เรียบร้อยค่ะตอนนี้เรามีเอฟเฟคที่เหมือนกันนะคะทั้ง2บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยนะคะตอนนี้สำหรับการนำม็อกอัพบรรจุภัณฑ์ของเราเพื่อที่จะมาต่อยอดทำเป็นโฆษณาแบบต่างๆนะคะเราเริ่มแบบแรกด้วยการทำปลาหมึกกรอบรสซีฟู้ดนะคะเรียบร้อยแล้วเคล็ดลับแล้วก็วิธีการง่ายๆก็คือการใช้ตัวอักษรใช้สโตกนะคะแล้วก็การใช้ดอกชาโดและการใช้รูปทรงรูปร่างเลขาคณิตในการที่จะเพิ่มลดหรือว่าทำให้ข้อความของเราดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถที่จะเอาพวกกราฟิกต่างๆนะคะมาตกแต่งเพิ่มเติมทำให้งานเราดูสวยขึ้นก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้ขอให้ทุกคนนำเคล็ดไม่ลับที่คุณไหมได้บอกไว้แล้วก็นำไปต่อยอดนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ขอให้ฝึกฝนกับการทำโฆษณาให้สนุกนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้านะจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะ

ในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับ

เส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้ง

สำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดลังบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดลังบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้า x ก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบ

นะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟ2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลาง

การต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์จเด็ดฤดมนะครับ
1: ครับผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลนะ
0: ครับพบเราสองคนในรายการทำผิดพันทำความสะอาดช่องปากและฟันนะฮะตอนที่3นะฮะเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ผม
0: วันนี้เราก็มาถึงตอนที่3แล้วนะครับเราผ่านยาสีฟัน
1: สมุนไพร
0: ไป2เทปนะครับของเทอมนี้นะเป็นยาสีฟัน
1: สมุนไพร
0: สมุนไพรสูตรนึงก
1: ับ
0: ยาสีฟันเจลนะครับ สมุนไพรก็ลดการปวดฟันโดยใช้สมุนไพรลดการปวดฟันนะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นส่วนตัวที่เป็นยาสีฟันเจลเนี่ยเราใช้เคลือบฟัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ลดอะไรนะรอยครับรอยพรักนะ
1: ครับ
0: คราวนี้ในเรื่องของการทำความสะอาดช่องปากเนี่ยทุกวันนี้นอกจากผิดพันยาสีฟันมันก็จะมีน้ำยาบนปาก
1: ใช่
0: นอกจากยาสีฟันก็เป็นสารชำระล้างเหมือนกันเป็นสารชำระล้างเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในการทำน้ำยาบนปากเนี่ยถามว่าใช้ยาสีฟันยังไม่พอเหรออาจารย
1: ์ถ้าตัวผม
0: อาจารย์ลองคิดดู
1: ถ้าตัว
0: ทำไมเขาถึงมีน้ำยาบนปากขึ้นมา
1: บางทีไม่แปรง

0: ตีฟันอ่ะมันมามันมานานแล้วมา 5-6,000 ปีก็มีก็คือคนตีฟันใช่ไหมตอนหลังๆมันก็ว่าในระหว่างวันเนี่ยบางคนก็แบบคือสมัยเนี่ยหลังๆก็กินอาจจะ
1: ง่ายแบบง่ายๆเลย
0: คือแปรงฟันก็เช้าเย็น
1: ใช่
0: ไหมแต่ระหว่างวันเนี่ยบางคนก็มองว่าไม่มั่นใจบางคนมีกลิ่นปากกลิ่นปากที่เกิดจากบางทีนอกจากน้ำลายน้ำลายที่มันทำปฏิกิริยากับอาหารเกิดการปูดขึ้นมาก
1: ็
0: มีกลิ่นปากระหว่างวันเพราะฉะนั้นก็มีผิดพันธุ์ประเภทบ้วนปากซึ่งน้ำยาบ้วนปากเนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถใช้บ่อยอ่ะใช้คุณสามารถบ้วนปากได้มากกว่า1ครั้งหรือ2ครั้งใน1วันอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างแปรงสีฟันคุณต้องเข้าห้องน้ํามั้ยถือแปรงไปถ้าไม่มีห้องน้ํา
1: ก็แปรงไม่ได
0: ้แปรงไม่ได้มันก็ต้องมีน้ำยาบ้วนปากมา
1: ครับผม
0: นะถ้าเรามองนะข้อแตกต่างกันระหว่างน้ำยาบ้วนปากกับยาสีฟันแปรงสีฟันยาสีฟันเนี่ยยาสีฟันเนี่ยคุณใช้เช้าก็คือต้องมีแปรงเดินเข้าไปห้องน้ำห้องน
1: ้
0: ำในการแปรงฟันนะครับแปรงฟันก็ต้องมีแปรงในการขัด
1: คร
0: ับแปรงก็สักพักนึงขัดแล้วก็ปลดแล้วก็ส่วนถ้าเกิดไม่มีแกไม่มีน้ำก็ลำบากหรือว่าไม่มีห้องน้ำในการแปรงฟัน
1: ข้าง
0: บนก็จะมีน้ำยาบ้วนปากอย่างที่บอกว่าน้ำยาบ้วนปากเนี่ยก็เอามาแก้ข้อจำกัดของยาสีฟัน
1: ครับ
0: คือใช้ได้บ่อยขึ้น
1: ใช่
0: และอย่างนึง
1: ในการลองคิดดู
0: ในการลองแปรงฟันเนี่ยจะลองคิดดูนะมันแปรงเนี่ยบางทีมันเข้าในซอกไม่ได้นะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมครับ
1: มันเข้าข้างในไม่ลึก
0: แล้วก็
1: ข้างในไม่ลึก
0: บางทีเนี่ยโอเคคนก็บอกตอนแปรงฟันเนี่ยก็แปรงลิ้นด้วยใช่ไหมแปรงลิ้นแต่ในคอไม่ถึง
1: เนี่ยใช่แถบเนี่ยแถบ
0: คอกับพุงแก้มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในการอมน้ำยาอมก็มีการกั้วคอหรือว่าอมทิ้งไว้ให้ซึมเข้าไปกินปาก
1: เนื้อฟันในฟันแบบเลยนะใช
0: ่คือบางทีระหว่างซอกฟันเนี่ยคือแปรงเข้าไม่ถึงนะม
1: ัน
0: ก็เกิดสิ่งสกปรกใช่ไหมครับ
1: คือ
0: ต้องมีผิดพันธุ์ประเภทน้ำยาบ้วนปากเนี่ยเป็นตัวช่วยอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ช่วยแล้วก็บ่อยขึ้นเช่นหลังทานอาหารใช่ไหม
1: หลังเข้าประชุม
0: บ่ายโมงก่อนประชุมไปเจอเพื่อนเจอแฟน
1: เจอฝูง
0: เอาไปเจอแฟนบางทีก็เพื่อความมั่นใจใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เจออาจารย์เจอสาวเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมั่นใจนั่นแหละใช้น้ำยาบ้วนปากอันนี้เป็นว่าทำไมถึงต้องมีใช่ไหมครับคราวนี้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยต้องบอกว่าข้อแตกต่างกับยาสีฟันก็คือเนื้อเขาก็ต้องเป็นของเหลวแหละ
1: ใช่เป็นของเหลว 100%
0: เออใช้ไม่แตกต่างก็คือยาสีฟันเนี่ยคุณก็ต้องมีสารบำรุงนะส
1: ่
0: วนใหญ่ยาบ้วนปากเราทำไปเนี่ยที่เขาหลักๆเนี่ยก็คำนึงถึงเรื่องของการดับกลิ่น
1: ใช่ครับลดคราบแบคทีเรีย
0: ลดคราบแบคทีเรียจุลินทรีย์ในปากนะเป็นหลักเลยก็คือต้องมีสารพวกลดคราบจุลินทรีย
1: ์
0: พวกเน
1: ี้
0: ยเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเครือฟันบ้างบางครั้งก็มีเครือฟันแล้วก็ทุกวันนี้สารกระจัดคราบพลักเนี่ยพวกคราบต่างๆเนี่ยซึ่งละลายในน้ำยาบ้วนปากก็สามารถอมๆไปเนี่ยแล้วก็กั้วปากทิ้งไว้สักพักหนึ่งคราบพลักก็หลุดได
1: ้
0: มันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าคราบพลักหลุดนะครับลดการสิวฟันก็มีก็คือใส่สารลดการสิวฟันถ้าอยู่ในน้ำยาบ้วนปากได
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือมีประสิทธิภาพทางนี้แต่ทางกายภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนที่ว่าอาจจะมีน้ำยาบ้วนปากที่ฟอกสีฟันอาจารย์เคยได้ยินไหม
1: เคย
0: ก็ใส่พวกดีเทอร์เจนต์หรือพวกเปอร์ออกไซด์ลงไปก็ทำให้ฟันขาวขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยคือฟอกสีฟันอมๆๆไปเนี่ยฟันขาวก็จางขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีของน้ำยาบ้วนปากนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละชนิดแล้วก็น้ำยาบ้วนปากก็อาจจะมีเรื่องของลมหายใจหอมสดชื่น
1: อันนี้ที่อันดับหนึ่ง
0: เลย
1: ใช่
0: เพราะจุดเนี่ยลดเซลล์ฟันนู่นนี่นั่นแล้วบางทีอาจจะรักษาช่วยลดการอักเสบในช่องปากแล้วแต่ชนิดที่ทำไปนะบางทีก็อย่างที่บอกว่าก็จะมีประมาณนี้นะครับในน้ำยาบ้วนปากก็อย่างที่บอกว่าแล้วก็ใส่สี
1: แต่งกลิ่นให้มันดู
0: แต่งกลิ่นใส่สี
1: รสชาติเนาะรสชาติสำคัญ
0: นอกจากน้ำยาบ้วนปากเนี่ยเขาจะมีเรื่องของกลิ่นแล้วนะต้องบอกว่าร
1: สชาติก็สำคัญ
0: รสหรือเฟเวอร์เนี่ยคือในยาสีฟันเนี่ยรสมันยังน้อยเพราะว่าคุณแปรงที่ฟันส่วนใหญ่จะไปถึงลิ้นหรือระบบลดเนี่ยยังน้อยเพราะอาจจะอยู่ที่เล่าฟันใช่ไหมในขณะที่ถ้ามาบ้วนปากเนี่ยมันสามารถกั้วไปถึงลิ้นถึงคอเพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยสำคัญจะเผ็ดร้อนแรงก็ไม่ได้เพราะว่ามันเข้าไปทั้งปากแต่อาจจะต้องมีรสหวาน
1: รสเย็น
0: นนเย็นสดชื่นนะครับแล้วก็ทิ้งอยู่ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของน้ำยาบ้วนปากที่เราคุยกันนะวันนี้เราถึงอาจารย์เตรียมไว้กี่สูตรนะ
1: 2คร
0: ับคือวันเนี้ยในคอร์สที่3ของเทอมเนี้ยของเนี้ยของหลักสูตรเนี้ยวันเนี้ยเรามี2สูตรเลยเป็นน้ำยาบ้วนปาก2สูตร
1: ครับ
0: 2สูตรเนี่ยมีแตกต่างกันคือสูตรแรกเนี่ยวัตถุดิบไม่มากต้องบอกว่าเน้นธรรม

0: ชาติ
1: เน้นสมุนไพร
0: เหมือนกับว่ายาสีฟันสูตรแรกแล้วเป็นสมุนไพรนะ
1: เน้นสมุนไพร
0: สูตรสองก็เป็นสมุนไพรสูตรไอ้ทุกอย่างพูดแบบก็เป็นสมุนไพรนะซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการลดการปวดฟันแบบสมัยโบราณเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มีกลิ่นหอมอยู่บ้าง
1: นะฟันปลูกเสียวฟันพวกนี
0: ้สูตรที่สองก็เป็นสูตรที่เป็นทันสมัยขึ้นเป็นสารกึ่งสังเคราะห์มากขึ้นนะก็จะเป็นเรื่องของลดคาบทักใช่ไหมฮะแล้วก็มีการ
1: ลดกลิ่นปาก
0: ลดกลิ่นปากแล้วก็เพิ่มการเคลือบฟันเข้ามา
1: ใช่ฆ่าเชื้อในปากด้วยนะ
0: ใช่ใช่ก็อย่างที่เราเกริ่นให้ฟังแล้ววันนี้เป็นเรื่องของน้ำยาบ้วนปากแล้วก
1: ็
0: ความแตกต่างของน้ำยาบ้วนปากกับเรื่องของยาสีฟันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากเหมือนกันเราใช้แตกต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราต้องเกริ่นทุกครั้งเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่เรามาสอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องสำอางน้ำยาบ้วนปากอยู่ในของผล
1: ิ
0: ตภัณฑ์ชำระล้างในกลุ่มเครื่องสำอางนะครับซึ่งใช้แล้วต้องล้างออก
1: ค
0: ือน้ำยาบ้วนปากเนี่ยคือถึงกั้วคอเข้าไปไม่ให้กลืนนะ
1: ไม่มีนะ
0: ไม่ใช่อาหารต้องบอกนะไม่ใช่อาหารเราอมอร่อยดีคือซะเลยไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ม
0: ี
1: นะครับ
0: ต้องอมบ้วนปากคายพระคายอะไรออกมาเพื่อให้สดชื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีน้ำยาบ้วนปากก็คือเป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราทำให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูเนี่ยก็คือเป็นการสาธิตอุปกรณ์ง่ายๆทำใช้เอง
1: ได้ที่บ้าน
0: ประหยัดนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้สารสำคัญต่างๆนะครับก็ได้ไปส่วนที่ว่าจะต้องไป
1: ทำขาย
0: ขายดีขายบอกต่อซึ่งสูตรเราเนี่ยสูตรที่เราเอามาให้เนี่ยเป็นสูตรที่โรงงานต่างๆเขาเอาไปทำได้นะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ดีนะ
0: ไม่ใช่สูตรที่แบบเอามาสอนแล้วใช้จริงๆไม่ได้ไม่ใช่
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครศึกษาทำจนชำนาญมีความรู้ความสามารถทำได้มีความคงตัวใช้แล้วดีบอกต่อหรือว่าปุ๊บสามารถไปจดอย.ได้โดยต้องไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยงานอย.นะ
1: คร
0: ับสสจถ้าอยู่ทางจังหวัดก็เป็นสสจังหวัดหน่วยงานเครื่องสำอางนะปร
1: ึ
0: กษาในเรื่องของการผลิตเครื่องสำอางว่าจะต้องจดทะเบียนยังไงขออย.ยังไงนะครับ
1: อ
0: ันนี้เราก็ฝากไว้ว่าเป็นข้อสำคัญนะครับ
1: สำคัญ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าที่เราสอนทุกอย่างเนี่ยนักศึกษาเรียนรู้จากอุปกรณ์ง่ายๆนะครับซึ่งวันนี้เรามี2สูตรนะก็ใช้เวลาพอสมควรเราก็ว่าอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ก็อาจจะสอนไปด้วยแล้วก็เพิ่มเติมไปด้วย
0: คุยไปได้เราที่อะไรได้เราก็จะเพิ่มเติมไปให้นะครับ
1: เพราะว่าในการทำผลิตภัณฑ์พวกนี้มันก็ต้องใช้เวลาน
0: ิดนึง
1: นะครับเดี๋ยวเราพูดอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติเดี๋ยวมันจะไม่ทัน
0: ไม่ทันนะฮะเพราะว่าเยอะวันนี้มี2สูตรด้วยสูตรที่2สูตรสูตรที่1นะเอาสูตรที่1ก็เป็นน้ำยาบ้วนปาก
1: สมุนไพร
0: นะครับซึ่งวัตถุดิบเนาะเอาเริ่มวัตถุดิบเลยเดี๋ยวอาจารย์ลืมนิดนึงเรายังไม่ได้แจ้งอุปกรณ์เลยให้อาจารย์แจ้งอุปกรณ์คร่าวๆก่อน
1: นะครับเพราะว่าในการทำน้ำยาบ้วนปากเนี่ยอุปกรณ์จะแตกต่างจากการทำ
0: ยาสีฟันเพราะยาสีฟันมีสักมีเนื้อมีบนลุ่ม
1: ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องมีเพิ่มเติมเลยนะครับคือกล้วยแก้วนะครับอันนี้กล้วยก็ขอให้เป็นแก้วนะครับผมอันนี้คือกระดาษกองชา
0: เราจะมากรองเศษต่าง
1: ๆนะครับกระดาษกองชาถามว่าถ้ากระดาษกองชาไม่มีเป็นผ้าขาวบางได้ไหม
0: ได้ไหมครับ
1: ผ้าขาวบางก็ได
0: ้ได้นะคร
1: ับแต่ผ้าขาวบางอาจจะต้องใช้หลายชั้นนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าง่ายๆเลยคือกระดาษกองชา
0: ครับแต่กองได้ละเอียดกว่า
1: ใช่ครับมันจะกองละเอียดกว่าสะอาด
0: ไม่ตกตะกอนทำให้สารไม่ตกตะกอนนะครับ
1: อันนี้บิ๊กเกอร์
0: นะฮะ
1: บิ๊กเกอร์ในรูปแบบของปากแคบ
0: ครับ
1: นะครับใช้คู่กัน
0: ใช้ในการกรองสารนะครับ
1: ใช่ครับผมแล้วก็บิ๊กเกอร์
0: ปากกว้างปกติน
1: ะครับในรูปแบบแก้วเช่นกัน
0: ใช้ในการผสมสาร
1: ใช่ครับแล้วก็แท่งแก้ว
0: คนนะครับคนสารนะครับ
1: แล้วก็ถ้วยสแตนเลส
0: ถ้วยสแตนเลสในการคนสารผสมสาร
1: ใช่ครับผมหม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลสนะครับ
1: นะครับแล้วก็ช้อนสแตนเลส
0: ช้อนสแตนเลสนะครับ
1: นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือตะกร้อสแตนเลส
0: ตะกร้อใช้กวนสารนะครับประมาณนั้นต้องเป็นสแตนคือที่เราแนะนำทุกอย่างเป็นสแตนเลสหมดนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ป้องกันการกัดก่อนนะฮะป้องกันการได้รับสารไม่พึงประสงค์ที่ออกมาจากภาชนะนะครับ
1: ผลิตภัณฑ์พวกนี้มันเป็นกรดไม่เป็นด่าง
0: ใช่ครับมีการกัดก่อน
1: ใช่บางทีเราใช้อุปกรณ์ที่ไม่ดี

0: มีการเคลือบมาเนี่ยเราใช้พนันมันร่อนออกมา
1: ครับผม
0: นะครับบางทีมันไม่ทนด้วยนะครับแล้วก็บางทีมีการร่อนออกมาตกลงไปใน
1: ภาชนะ
0: ใช่ครับผมโอเคนะครับ
1: ก็วันนี้เราก็จะมีการให้ความร้อนในสูตรที่1ด้วยก็คือในการให้ความร้อนเนี่ยเพื่อจะสกัดสารจากสมุนไพรออกมา
0: ใช่มันก็คือการสกัดสาร
1: เป็นการสกัดสารแบบง่ายๆโดยการต้มเนาะเพื่อจะเอาสารสำคัญออกมาจากตัวสมุนไพรประมาณนั้น
0: การต้มเนี่ยก็คือการดึงสารสำคัญ
1: ออกมา
0: ของพืชนั้นๆออกมา
1: เพราะเราไม่ต้องการตัวเนื้อตัวเท็กเจอร์ของตัวไอ้นั่นเพราะว่าเราจะทำเป็นน้ำนะจะละลายเป็นสารสำคัญออกมาน
0: ะสมมติวันนี้เราใช้สมุนไพรการภูใช่ไหมครับเราก็จะใช้น้ำเนี่ยแหละดึงสารสำคัญของการภูออกมา
1: น้ำการภูออกมาน
0: ะครับผม
1: เดี๋ยวอาจารย์ทำความสะอาดโชว์นิดนึงนะทำความสะอาดโชว์นิดนึงคือเราต้องที่เราสอนเนี่ยเราจะสอนให้เป็นกิจนิสัยว่าในการทำทุกครั้งก็ต้องทำความสะอาดนะครับบางคนก็มาดูเราทุกครั้งเนี่ยแต่บางคนมาดูใหม่ก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือเราต้องทำให้เป็นว่าในการใช้อุปกรณ์ทุกครั้งเราต้องทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็แนะนำอีกอย่างนึงก็คืออุปกรณ์ที่เราทำเนี่ยดูเหมือนเครื่องใช้ในครัวเรือนเพราะฉะนั้นให้แยกนะฮะไม่ให้เอาอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนมาใช้ปนกับอุปกรณ์ที่ทำเครื่องสำอางนะฮะให้แยกนะครับโอเค
0: นี่ทุกครั้งนะครับที่จะต้องทำผลิตภัณฑ์
1: ถ้าอยู่ในโรงงานเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องมีการใส่ถุงมือใส่หมวกกันผมปิวลงไปนะวันนี้เราแค่สาธิตให้ดูนะฮะถ้าท่านอยู่ที่บ้านท่านก็ต้องควบคุมความสะอาดอยู่ในห้องที่ในระบบไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรนะครับห้องต้องปิดประตูหน้าต่างนิดนึง
0: นะครับซึ่งแอลกอฮอล์ที่ใช้ก็คือแอลกอฮอล์
1: 70%นะครับ
0: ทั่วไปเลยถ้าหาไม่ได้จริงๆก็อุปกรณ์แอลกอฮอล์ล้างแผล
1: ครับผม
0: นะครับผม
1: โอเคมา
0: เราจะมาเข้าสูตรที่1ก่อน
1: วันนี้ใครดูนี่จะโชคดีมากเลยนะฮะเพราะได้2 สูตรน้ำยาบ้วนปาก2สูตรในเทปเดียวนะฮะ
0: นะครับเรามาดูเรื่องน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรเนี่ยวัตถุดิบจะไม่เยอะนะเด
0: ี๋
1: ยวทางทีมงานก็จะขึ้นหน้าจอให้แต่ผมก็จะอธิบายไปด้วยคือตัวแรกนี่เกลือนะฮะ
0: เกลือแกงทั่วไป
1: ใช่ครับเกลือแกงทั่วไปเนี่ยหรือว่าเกลือทางด้านเคมีเครื่องสำอางที่ใช้กับเกลือแกงเนี่ยก็คือลดเค็มลดอะไรเงี้ยเกลือก็คือโซเดียมคลอไรด
0: ์
1: ซึ่งจะมีฤทธิ์ของการช่วยในการแก้ฟันผุปวดฟันได้นะอมเกลือเนี่ยสามารถช่วยเหมือนแก้ปัญหาเรื่องเหงือกเรื่องอะไรได้นะครับตัวที่เกลือเนี่ย2 กรัมนะฮะตัวที่2ก็คือสารส้มสตุสารส้มทำไมต้องสารส้มก็คือก้อนสารส้มเนี่ยที่มีรสฝาดลดเปรี้ยวฝาดเนี่ยช่วยสมานแผลช่วยอะไรนะช่วยในเรื่องของการอักเสบแต่เอามาสตุเนี่ยเพราะจริงๆแล้วสารส้มเนี่ยจะเป็นกรดค่อนข้างแรงเพราะนั้นการสตุก็คือการเอามาผ่านความร้อนคือต้องถ้าคุณได้ก้อนใหญ่มาคุณต้องตำให้ละเอียดก่อนแต่การสตุนะแต่ไปซื้อสตุเขาก็มีขายแหละแต่ให้รู้ว่าสตุเนี่ยก็คือเอาสารส้มมาผ่านความร้อนเพื่อให้มีการแตกตัวแล้วฟูเพื่ออะไรเพื่อเป็นการทำความสะอาดสารส้มเพื่อฆ่าฤทธิ์สารส้มให้มีความฤทธิ์ความแรงน้อยลงอย่างให้เป็นกรดก็เป็นกรดน้อยลงนะให้ความสะอาดมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้มีอะไรความอ่อนโยนให้มีความชุ่มชื้นประมาณนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นผงละเอียดนะครับพอเป็นฟูก็จะมีความก็ใช้แล้วปลอดภัยมากขึ้นนะครับตัวที่3ก็คือกะละบูนนะฮะ2 กรัมกะละบูนนี่ก็จะเป็นตัวของการเรื่องของลดกินปลา ช่วยการประสานแผลในปากนะฮะเมนทอนก็เป็นน้ำมันหอมระเหยเป็นกลิ่นหอมระเหยเนาะช่วยให้สดชื่นนะเมนทอนส่วนการพูเนี่ยก็คือตัวการพูเนี่ยมีฤทธิ์ในเรื่องของการลดปวดฟ
0: ัน
1: โบราณเราใช้มานานแล้วใช้ตัวการพูเนี่ยเอามาอุดฟันแก้ปวดฟันได้นะครับเป็นสมุนไพรที่ช่วยนอกจากเรื่องกลิ่นปากแล้วยังช่วยของการลดปวดนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสูตรธรรมชาติแล้วก็1น้ํา1 ลิตรนะการคูณกรัม
0: นะครับ1ลิตรหรือน้ํา 1,000 กรัม
1: ใช
0: ่นะครับอ่ะอันเนี้ยสูตรที่1เนี่ยเราจะขออนุญาตทําเลยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการต้ม
1: ครับ
0: นะครับมีการต้มเพื่อดึงสารสําคัญของการปูออกมานะครับวิธีการต้มก็ง่ายๆเลยนะครับอาจารย์เราก็ใส่ทุกส่วนรวมกันไปเลย
1: คือสูตรที่1ไม่มีอะไรมากนะวิธีการทำง่ายมากก็คือเอาสารทุกตัวในสูตรที่1เนี่ยนะครับใส่ในหม้อต้มนะฮะแล้วก็ต้มด้วยอุณหภูมิที่ไม่เกิน80 องศา
0: ใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะครับ
1: ต้มตัวไหน

0: จนสีของการพูออกมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนคือให้สีของการพูเนี่ยละลายออกมานะฮะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหลังจากนั้นก็เอามากองมากองจนเกือบจะใสนะฮะอันนี้จะได้เป็นน้ำยาบ้วนปากนะครับ
1: นะครับ
0: อันนี้เราก็ตั้งอุณหภูมิไว้นะฮะแล้วก็เอาการพูใส่เข้าไป
1: ใช่ครับเราก็จะต้มไปเรื่อยๆ
0: คือในการต้มก็เพื่อให้น้ำของสารสำคัญน่ะของการพูน่ะละลายออกมานะฮะส่วนพาร์ทอื่นๆเนี่ยเราใส่รวมกันไปเลยนะครับใส่รวมกันไปเลยก็ให้เกิดการละลายในทีเดียวนะฮะ
1: นะครับระหว่างการทำเราก็จะได
0: ้เพราะระหว่างที่การรอ
1: ใช่ครับผม
0: การรอของสูตรที่1เสร็จเนี่ยสูตรที่1เกิดการละลายหมดแล้วก็เอามากองเสร็จเนี่ยเราจะได้ทำส่วนที่2ไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลานะฮะนะครับเพราะวันนี้เรามี2สูตร
1: เพราะว่าบางทีการดึงสารสำคัญของการฟูมาเนี่ยการต้มมันอาจจะต้องใช้เวลานาน
0: ใช้เวลานะฮะ
1: นะครับ
0: ตัวที่3สารส้มสตุนะครับอันนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะน้ำยาบ้วนปากสูตรโบราณ
1: แต่ใช้ดีนะ
0: ใช้ดีนะครับ
1: ใช้ดีนะ
0: อาจารย์พิชาติยืนยันว่าใช้ดีนะฮะอันนี้ใช้มาเยอะละ
1: ใช่ครับเหมาะมาก
0: ไปหาสาวแล้วปากไม่เหม็นเนี่ยพอใช้สูตรนี้แหละ
1: เหมาะครับคนที่ชอบทานแอลกอฮอล
0: ์
1: หนึ่งแอลกอฮอล์สองดูดบุหรี่ถ้ามันจะเหมาะ
0: อ๋อคือมีค่าบูรุงค่าบุหรี่นี่ก็ได
1: ้
0: กลิ่นบุหรี่เนาะอันนี้แนะนำเลยนะฮะใครสูบบุหรี่มีกลิ่นบุหรี่กลิ่นปากทานแอลกอฮอล์ตอนเย็นเช้ายังมีกลิ่นเนี่ยเอากลิ่นนี้เข้าไปหายเลยนะครับ
1: นะครับก็คือผมจะกลัวคอทิ้งไว้นะครับ3-5 นาทีแล้วก็บ้วนปอกนะครับค่อนข้างที่จะ
0: ใช้หลังทานอาหารก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับอันนี
0: ้เป็นสูตรธรรมชาติที่ง่ายๆนะ
1: ใช่ครับตัวใหญ่ก็จะนำนี่แหละครับที่เรา
0: ครับนี่ขนาดที่ว่า
1: ผู้ชมนี่แหละ
0: เราเริ่มใส่เนี้ยน้ำยังไม่ร้อนเลยนะก็ยังมีกลิ่นหอมเลยออกมานะครับโอเค
1: อันนี้ก็ต้มไปเรื่อยๆ
0: จนก็คือให้สังเกตว่าสารสำคัญในการพูออกมาจนกลายเป็นสีเหลือง
1: น
0: ะเหลืองอ่อนเหลืองอ่อนแล้วเราค่อยเอามากรองอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรอให้ตัวนี้เปลี่ยนสีนะฮะ
1: ครับจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนะระหว่างที่เราร
0: อสูตรที่1เสร็จ
1: ใช่
0: เราก็จะไปดูที่สูตรที่2ว่าเราทำอะไรกันบ้างฮะสูตรที่2มีอะไรบ้าง
1: แต่สูตรที่2นี่ก็สารนี่ค่อนข้างเยอะ
0: เยอะนะครับ
1: มากนะครับสารเยอะแต่มันทำไม่ยากนะครับอาจารย
0: ์คือมีสารในการทำนะมีอินกิเดียนในการทำค่อนข้างจะเยอะแต่วิธีการทำไม่ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่าให้เข้าใจสารแต่ละตัวก่อนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มพูดถึงสารในสูตรที่2นะครับเดี๋ยวให้หน้าจอช่วยขึ้นด้วยนะครับทางชาวผู้ชมชาวบ้านหรือว่านักศึกษาที่ดูอยู่เนี่ยจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันคือในสูตรที่2เนี่ยเป็นน้ำยาบ้วนปากนะ
1: ใช่ครับ
0: สูตรที่ว่าเป็นทันสมัยขึ้นนะสูตรนี้ก็คือจะมีเราจะแบ่งสารต่างๆเป็น4พาร์ทเป็น3พาร์ทนั่น1พาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3ซึ่งพาร์ทที่1เนี่ยสารค่อนข้างจะเยอะนะก็คือตัวแรกก็คือมี DI water หรือน้ำสะอาดน้ำกลั่นนะฮะ
1: น้ำกลั่นหรือน้ำสะอาด
0: นะที่82กรัมอันนี้คือสูตรที่100กรัมนะอาจารย์โชว์นิดนึงน้ำ82กรัมนะฮะ
1: ตัวนี้เลยนะครับ
0: ใช่ครับตัวที่2เป็นไซลิทอล
1: นี่นะคร
0: ับ ไซลิทอลเนี่ยเป็นสารให้ความเย็นสดชื่นไซลิทอลจริงๆให้ความหวานด้วยนะให้ความสดชื่นด้วยนะครับให้ความชุ่มชื้นด้วยที่2กรัมนะไซลิทอลนะครับเป็นน้ำตาลชนิดนึงนะตัวที่3ก็คือโซเดียมซิตรเรตนะโซเดียมซิตรเรตก็คือตัวเกลือที่อยู่ในรูปของกรดมะนาวเนาะนะตัวเนี้ยเป็นตัวคุม pH ของสูตรนะครับใช้ที่ 1% นะครับ
1: ครับผม
0: ตัวที่3ก็คือซูคราโลสนะครับ
1: ครับ
0: ตัวนี้นอกจากมีไซลิทอลแล้วยังมีซูคราโลสก็คือเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ให้ความหวานนะแต่ว่าไม่เกิดอาการบูดของน้ำลายไม่เกิดอาการเปรี้ยวนะครับเป็นซูคราโลสนะฮะไม่ที่.05 กรัมนะครับตัวที่4ก็คือเป็นพอพอลีไกลคอลตัวนี้เป็นตัวช่วยทำละลายสารบางอย่างเนี่ยมันไม่ละลายในน้ำไม่ละลายในน้ำมันแต่ว่าละลายในตัวพอพอลีไกลคอลคือเป็นสารที่ละลายสารที่ละลายในน้ำก็ได้ละลายในน้ำมันก็ได้แล้วก็ตัวเขาเองก็สามารถละลายในน้ำได้นะฮะพอพอลีไกลคอลนะครับช่วยให้ความชุ่มชื้นด้วยที่5กรัมนะครับตัวที่3โซเดียมเบนโซเอทตัวนี้เป็นสารกันเสียนะฮะเป็นสารกันเสียในสูตรนะครับที่.1กรัมนะครับสารกันเสียเราใส่ไม่มากตัวที่4ก็คือเป็นโพลิเมอร์นะฮะ407ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันคือในสูตรเนี่ยเรามีทั้งออยล
1: ์ที่
0: เ ป็นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าเป็นออยล์ที่เกี่ยวกับช่วยในเรื่องของเป็นตัวแอคทีฟ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นในสูตรเนี่ยพาร์ทเราเป็นน้ำซะส่วนใหญ
1: ่
0: ถ้าเราไม่มีตัวเชื่อมเนี่ย
1: แยกชั้น
0: มันก็จะแยกชั้นต
1: ั
0: วเชื่อมก็คือเป็นตัวประสานให้สารที่เป็นน้ำมันเนี่ยกระจายตัวอยู่ในน้ำโดยที่ไม่แยกชั้นออกมาให้เราเข้าใจว่าตัวเชื่อมก็คือตอนนี้ก็ใช้โพลิเมอร์407เป็นตัวเชื่อมนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ตัวต่อมาก็เป็นซิตริกแอซิดก็เป็นตัวปรับค่า pH นะก็คือเป็นกรดมะนาวนะลดค่า pH ลงมานะครับแล้วก็มีซินซิเตรตก็เป็นตัวฆ่าเชื้อแล้วก็ลดค่าผินปูนนะตัวซินซิเตรตเนี่ยเป็นสังกะสีที่อยู่ในรูปของกรดมะนาวเนาะครับลดค่าผินปูนนะครับแล้วก็โซเดียมโคโค่ซัลเฟตก็เป็นสารชำระล้างตัวนึงที่ละลายในน้ำได้นะครับเป็นแล้วก็อ่อนโยนนะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นธรรมชาติด้วยนะครับ
1: อันนี้ส่วนที่1
0: พาร์ทที่1นะพาร์ทที่1ก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวพอดีพาร์ทที่1มี10ตัวนะครับพาร์ทที่2ก็คืออิโมโซเจน404นะครับ
1: ครับ
0: เป็นตัวเชื่อมน้ำ
1: เป็นตัวเช
0: ื่อ
1: มอ
0: ิมเมนชั่นหรือตัวเชื่อมน้ำที่อยู่ในพาร์ทที่2นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีสเปียร์มิ้นท์นะฮะเป็นตัวลดกลิ่นปากนะเป็นน้ำมันสเปียร์มิ้นท์นะครับเป็นสเปียร์มิ้นท์ออยล์แล้วก็เมนทอลนะครับ
1: ครับ
0: สารให้ความสดชื่นนะฮะเมนทอลก็ให้ความเย็นความสดชื่นกลิ่นหอมที่จุด2กรัมนะฮะเมทิลซาลิเซเลตนะฮะตัวนี้ลดกลิ่นปากนะเป็นตัวลดกลิ่นปากที่จุด2นะครับแล้วก็ยูคาลิปตัสนะครับเป็นสารลดกลิ่นปากคือเป็นน้ำมันที่ให้ความหอมและกลิ่นหอมนะเป็นยูคาลิปตัสนะครับลดกลิ่นปากนะจุด 2% แล้วก็สเปียร์มินต์นะฮะเป็นอันนี้เป็นเฟเวอร์ก็คือเป็นลดสเปียร์มินต์คือเป็นกลิ่นมินต์เนี่ยคือเรามีทั้งสเปียร์มินต์ออยล
1: ์
0: ที่ในเรื่องของลดกลิ่นปากแล้วก็บรรเทาความอักเสบนะส่วนเราใส่สเปียร์มินต์ลงไปเนี่ยที่เป็นเฟเวอร์นะให้มีรสสเปียร์มินต์ด้วยมีความตอนระหว่างอมเนี่ยมีรสแบบเหมือนเย็น
1: หวาน
0: หวานรสสเปียร์มินต์เฟเวอร์แล้วก็คูลมินต์นอกจากสเปียร์มินต์เนี่ยทางผู้ออกแบบสูตรเนี่ยก็อย่างใส่คูลมินต์ก็คือตัวสเปียร์มินต์อาจจะซ่าๆนะฮะแล้วก็หอมๆแต่ตัวคูลมินต์เนี่ยจะเย็น
1: ๆ
0: นะครับเป็นมินต์เย็นๆนะฮะใช้แต่งกลิ่นนะครับแต่งกลิ่นที่เป็นลักษณะของเฟเวอร์นั่นคือพาร์ทที่2นะฮะส่วนพาร์ทที่3เนี่ยก็คือน้ำยาบ้วนปากเนี่ยถ้าเราแบบใสๆเลยมันก็จะดูไม่สวยดูคือสีแห่งความสะอาดนี่ก็คือสีฟ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่สีฟ้าลงไปนะทำให้ดูแบบ
1: อันนี้แต่งสี
0: สีฟ้าที่ละลายน้ำ
1: สีฟ้าละลายในน้ำ
0: เพราะสัดส่วนของเราก็คือเป็นน้ำนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือใช้น้ำนะครับ
1: ครับผม
0: ตัวมาก็คือเป็นแอลกอฮอล์ 95% หรือ 96% เป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะตัวนี้ใช้ฆ่าเชื้อนะฆ่าเชื้อแบคจุลินทรีย์จุลชีไอ้พวกตัวเรา
1: แบคทีเรีย
0: แบคทีเรียต่างๆในปากนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนกับเราทำงานทั้งวัน
0: ทำงานทั้งวันพูดทั้งวันนะครับน้ำลายบูดขึ้นมาม
1: ันเกิดเชื้อแบคทีเรียขึ้นมาก
0: ินแป้งเข้าไปเยอะ
1: ใช่ครับแล้ว
0: กินน้ำหวานกินอะไร
1: ท่านผู้ชมอ่ะโอ้โหเราใช้แอลกอฮอล์ 95% ไม่แรงไปหรอคะอาจารย์
0: เราใช้แค่ 5% นิดเดียวเอง
1: ครับผมหรือว่าบางทีเรามีการผสมอย่างอื่นมันอาจจะเจือจาง
0: ใช่เราไม่ได้ให้ท่านดื่มเราแค่อมแล้วก็บ้วนออกนะครับนิดเดียวแอลกอฮอล์ที่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับ
1: นะครับหรือว่าในการแต่งสีน้ำยาบ้วนปากให้ดูนะใช้ถ้าบางทีท่านผู้ชมไม่ชอบสีฟ้าละลายในน้ำมันก็จะมีสีเขียวใช่ไหม
0: ส
1: ี
0: แดงสีม่วง
1: สีม่วง
0: นะครับอ่อนๆ
1: ครับสีเขียวสีแดงสีม่วง
0: สีเหลืองถ้าเป็นสีฟ้าทำให้ดูสะอาดนะครับผม
1: ถ้าสีฟ้าแล้วกลัวมันจะเหมือนน้ำยาเช็ดกระจกเลย
0: ใช่ไหมจะเช็ดสีม่วงก็ได้
1: ใช่ครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีลองให้มัน
0: ใช่ครับใช่ให้ดูน่าใช้นะคร
1: ับเรามาเริ่มวิธีทำ
0: วิธีการทำอาจารย
1: ์
0: ก็คือ
1: เราก็
0: ขั้นตอนที่หนึ่งเลย
1: ขั้นตอนที่หนึ่งเลยคือ
0: เอาพาร์ทที่หนึ่งเนี่ย
1: นำส่วนที่หนึ่งทุกตัว
0: ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะ
1: ที
0: ่บอกว่ามันจะมีตัวที่เป็นโพลิเมอร์ตัวที่อิมเมชันเนี่ยมันจะผสมยากนิดนึง
1: ใช่
0: ก็ครับ
1: เราก็ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับในส่วนของสูตรที่หนึ่งเนี่ยสีเริ่มออกแล้วนะคร
0: ับ ออกมานิดๆนะครับ
1: ใช่ครับสีของตัวการพูเริ่มออกมาแล้วนะครับนะครับสูตรที่หนึ่งนี้เราจะใช้ความร้อนนะสำหรับน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรนะครับแต่สูตรที่สองเนี่ย
0: เราไม่ต้องใช้ความร้อนเลยนะเราแค่เอาพาร์ทต่างๆมาผสมกันในสัดส่วนที่เราให้ไปนะฮะตอนนี้อาจารย์ก็จะค่อยๆเทแต่ละตัวลงไปนะเพียงแต่ว่าบางตัวอาจจะละลายง่ายบางตัวอาจจะละลายยากนะครับแต่ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับ
1: นะครับซึ่งระหว่างการผสมไปเนี่ย

0: แต่เราก็จะได้กลิ่นความฝุ่นชื้นต่างๆเข้ามาเต็มไปหมด
1: ในห้อง
0: ขนาดนี้ยังไม่ได้อมนะ
1: ใช่ยังไม่ได้อมเลยหอมสดชื่นขึ้นมาแล้ว
0: นะ
1: ในห้องขนส่งเนี่ยแต่ในห้องถ่ายเนี่ยถ้าใครดูอยู่นะฮะก็คือจะมีความรู้สึกว่าหอมสดชื่นล่ะ
0: ใช่ครับ
1: กินดีสอหอมมากเลยหอมจนแสบตาเลยครับ มันไม่ใช่หอมเฉพาะจมูกมันขึ้นมาที่ตาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเห็นน้ำตาไหลก็อย่าสงสัยกันนะครับกำลังปื้มปิติกับสูตรที่เราทำ
0: ใช่
1: นะครับนี่อาจารย์พิชัยกำลังเอาทุกอย่างเติมเข้าไปนะฮะก็จะมีตัวน้ำนะฮะตัวโซลิทอลนะครับตัวโซเดียมซิเตตนะครับตัวซูคาโลสพอปรินไกเข้าโซเดียมเบนโซเอทนะฮะโพลิเมอร์407นะครับแล้วก็กรดซิติกซินไตเตตแล้วก็โซเดียมโคโค่ซัลเฟตอันนี้คือพาร์ทที่1ผสมกันอยู่ในภาชนะนะครับให้อาจารย์เอาตัวตะกร้อตีดีกว่าจะช่วยทำละลายได้ดีกว่าม
0: ันตีกันไปหมดแล้วครับตอนนี้ทั้งสูตรที่1ที่2นะคร
1: ับ แต่หอมทั้งคู่นะหอมทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าหอมคนละอย่างแค่นั้นเองแต่ทางผมกับอาจารย์พิชาติแยกแล้วฮะว่าเป็นสูตรไหนเป็นสูตรไหนเพราะว่านอกจากมันจะหอมที่จมูกแล้วมันจะขึ้นตาด้วยนะครับ
0: นะคร
1: ับน้องๆที่ถ่ายทางก็จะยิ้มๆแต่หอมไปด้วยท่าทางจะมีความสุข
0: อันนี้สูตรที่1ไอ้สูตรที่2ในส่วนที่1นะครับแล้วก็วิธีทําที่2ก็คือส่วนที่2
1: ส่วนที่2
0: ใช่ครับทําตัวมา
1: แล้วก็เอาส่วนที่1เนี่ยใส่ไว้แล้วก็รอนะฮะรอก็คือกวนแล้วก็รอนะครับระหว่างที่รอส่วนที่1ให้ละลายเข้ากันเนี่ยเราก็จะผสมส่วนที่2
0: ใช
1: ่ให้เข้ากัน
0: ส่วนที่2นี่คือก็นำเหมือนเดิมครับนำทุกตัวมาผสมเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพียงแต่ว่าในส่วนที่1เนี่ยมันจะมีตัวที่ละลายยากนิดนึงก็คือตัว emulsifier ตัว407นะก็จะทำให้จะละลายยากใช้เวลานิดนึงแต่ทำสูตรเนี้ยดีมากเลยนะครับดูมีความสุขเพราะว่ากลิ่นหอมสดชื่น
0: ใช่ครับมันจะหอมในหลายๆรูปแบบมากมีเย็นสดชื่นมีหอมหวานสดชื่นอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก
1: ็ผมว่าท่านผู้ชมถ้าได้สูตรนี้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทำเลยนะฮะแล้วท่านจะมีบ้านท่านจะหอมหวนมีความสุขมากเลยนะครับ
0: ใช่ครับแล้วเราก็หาใส่ขวดแบบเอาไปใช้ได
1: ้
0: นอกบ้านเราก็สามารถนำไปใช้ได้อ
1: าจารย์
0: พิ
1: ชาติก็จะเอาส่วนที่2นะฮะก็มีตัวอิโซเมเจนนะครับ040นะฮะตัวเชื่อมนะฮะตัวสเปรมินนะฮะตัวเมทนอนนะครับแล้วก็ตัวเมทิลซาลิซาเลตนะฮะตัวยูคลิปตัสนะครับสเปรมินเฟเวอร์คูมินเฟเวอร์นะฮะผสมกันด้วยกันในสัดส่วนที่2ของสูตรที่2นะครับอันนี้ผมก็ช่วยอาจารย์พิชาติควรในสูตรในพาร์ทที่1อยู่นะครับ
0: ครับคูมินนะครับ
1: อันนี้แล้วก็อาจารย์เอาตัวนี้ไปเตรียมไว้เลยฮะ
0: นะครับแล้วก็คนสองส่วนให้ละลายให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะแต่ในส่วนที่2เนี่ยที่มีเกี่ยวกับพวกสเปรย์มิ้นอะไรที่มันเป็นออยล์เขาจะละลายด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้ว
1: คือเขาจะละลายง่าย
0: ใช่
1: เพราะเป็นออยล์ด้วยกันนะฮะทิ้งรวมกันไว้ก็จะละลาย
0: นะครับคือถ้าเรามีเวลาเราก็เทรวมกันแล้วเราก็แลบทิ้งไว้เหมือนเดิม
1: คือพาร์ทที่1เนี่ยมันเป็นพาร์ทที่เป็นละลายในน้ำนะ
0: เนี่ยครับละลายแล้วเขาจะละลายแป๊บเดียวนะครับหรือว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราก็เทแบบเนี้ยทิ้งไว้แล้วเราก็แลบไว
1: ้ทิ้งไว้สักครึ่งวันหรือวันนึงถ้าเราไม่มานั่งกวนนะครับ
0: ใช่ครับแล้ว
1: สามารถทำไว้ล่วงหน้าได้
0: พรุ่งนี้เราก็ค่อยมาผสมตัวด้วยก
1: ัน ครับผมครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับแต่ถ้าเวลาเราน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเขา
1: ช่วยเขา
0: ผสมนะครับซึ่งในสูตรที่1เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะประมาณใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที
1: 15-20 นาทีก็จะออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆ นะออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเรากรองให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วเดี๋ยวเอาให้กรองเขาถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตกรองเลยแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เราทำในขอบสูตรของน้ำต้มสมุนไพรก่อนนะครับ
1: อันนี้เป็นสูตรที่1นะเป็นน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรนะ
0: ใช่คร
1: ับ อย่างขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็จะเอามีเกลือสารส้มสตุนะฮะกระบูนเมนทอนการพูน้ำนะต้มด้วยกันนะฮะสังเกตว่าเราต้มจนตัวการพูเนี่ยละลายออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะครับแล้วเราก็เอามากรองนะครับแล้วก็เอามากรอง
0: นะครับกรองไปด้วยแสบตาไปด้วยนะ
1: ฮะ
0: มันหอม

0: เขาได้ความร้อนขึ้นมานะเขาก็จะหอมหอมเย็นๆด้วยนะครับ
1: ครับนะครับมันก็จะออกสีเหลืองๆอ่อนๆ
0: เหลืองอ่อนๆ นะในสูตรที่1นะครับ
1: ใช่หรือว่า
0: เป็นน้ำยาบ้วนปากสูตรธรรมชาติ
1: ใช่ครับนะครับหรือว่าถ้าบางทีท่านผู้ชม
0: ครับ
1: ไม่ชอบสีอาจจะยังไม่สวย
0: ครับ
1: เราก็ไปหาสีที่ละลายในน้ำ
0: อาจจะแต่งกลิ่นขึ้นมาได
1: ้
0: นะตามความพอใจ
1: ใช่ไปหาสีที่ละลายในน้ำมาใส่เพิ่มได
0: ้ครับ
1: นะครับแต่เรื่องการแต่งกลิ่นเนี่ยผมว่าในสูตรที่ให้ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่ม
1: ใช
0: ่ครับ
1: ค่อนข้างที่จะโอเคแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่เรื่องสีเนี่ยเราใช้สีธรรมชาติของพวกสมุนไพรพวกเนี่ยเขาในการออกสีของเขาอ่ะจะไม่ออกมาเหมือนกับที่เราแต่งสีพวกสี
0: จะไม่เด่นชัดจะไม่เป็นสีจ๋าก
1: ็
0: คือจะเป็นสีตามสีของตัวสมุนไพรที่ให้มา
1: ครับ
0: นะครับดูก็ดูเป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สวยนะครับอาจจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแต่ถ้าท่านใดชอบธรรมชาติก็อาจจะชอบสีแบบนี
1: ้นะ
0: ครับ
1: เนี่ยครับสีเขาก็จะออกสีเหลือง
0: เหลืองอ่อนๆนะฮะอันนี้เรากองแบบละเอียดนะจะไม่มีตะกอนนะฮะจะไม่มีตะกอน
1: ข้อดีของกระดาษกองชาก
0: ็
1: คือค่อนข้างที่จะละเอียดมาก
0: ครับ
1: ค่อนข้างที่จะกองได้ 100% มาก
0: ในสูตรที่เราทำเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ประมาณสัก500กรัมนะฮะ500-600กรัมนะฮะค่อนข้างจะเยอะนะสามารถทำใช้ที่บ้านได้อย่างสบายๆเลยนะฮะได้ทั้งครอบครัวนะครับ
1: ใช่ครับก็เหมือนกับที่บอกไปนะครับก็คือใช้อยู่เหมือนกันนะครับคนที่
0: ใช้ดี
1: ใช่คนที่ทานแอลกอฮอล
0: ์ทานแอลกอฮอล
1: ์ดูดบุหรี่อย่างเงี้ย
0: ดูดบุหรี่มีกลิ่นคาบบุหรี่เนาะน้องๆท่านใดที่ดูอยู่นะมีกลิ่นคาบบุหรี่ปากไม่หอมลองเอาไปใช้ดูนะฮะรับรองจะติดใจนะครับหลังแล้วก็ในสูตรง่ายมากนะสูตรที่1นี่ง่ายมากนะครับทำใช้เองก็ดีทำขายก็ได้นะเพียงว่าทำขายเนี่ยก็ต้องไปศึกษาเรื่องการจดแจ้งอย.นิดนึงนะครับ
1: แล้วก็ในเรื่องการใช้ความร้อนเนี่ยเราใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60-80 องศา
0: คือไม่เกิน80องศานะฮะ
1: ไม่ให้เดือดไม่ให้น้ำเดือด
0: ไม่ต้องให้น้ำเดือดนะครับ
1: เพราะว่าบางทีถ้าน้ำมันเดือดมากเกินไปสารสำคัญของพวกเมนทอนกาลาบูเนี่ย
0: ก็จะเหยไปหมดนะครับก็อาจจะไม่กลิ่นไม่หอมแบบนี้นะครับคือเราต้องรักษาสภาพของสารสำคัญเอาไว้ด้วย
1: ใช่
0: คือไม่ให้โดนความร้อนเดือดจนแบบทำลายโครงสร้างแล้วเหยออกไปนะครับ
1: ใช่นะครับอันนี้ครับอาจารย์เห็นไหมครับสีเขาก็จะดูน่าใช้
0: นะครับลองดมดูสิ
1: หอมครับ
0: นี่ต้องรอให้เย็นนะถึงจะใช้ได้นะครับ
1: ใช่ครับอันนี้ก็สักพักหนึ่งก็เย็นแล้วแหละนะครับอันนี้ก็จะสีออก
0: เป็นน้ำยาบ้วนปาก
1: เหลือง
0: ๆสูตรธรรมชาตินะครับ
1: นะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรนะครับสูตรที่สองนะครับน้ำยาบ้วน
0: คราวนี้สูตรที่สองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็จะพยายามพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีสารตัวโพลิเมอร์407เนี่ยละลายช้านิดนึงนะเราก็พยายามกวนให้เขาละลายนะครับ
1: ใช่ครับสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับ เขาก็จะเห็นเลยว่าละลายหมด
0: ตอนแรกตอนละลายยังไม่หมดเนี่ยเขาจะเป็นขาวขุ่น
1: ใช่
0: นะสีจะเป็นขาวขุ่นนะฮะถ้าเนี่ยก็ยังมี
1: เนี่ยครับ
0: ยังเป็นก้อนอยู
1: ่ใช่ครับเขาจะเห็นเลยว่ายังมีก้อนอยู่
0: ครับผมครับเราก็ต้องค่อยๆกวนลงไปนะครับ
1: เราก็กวนไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: นะครับ
0: ก็ต้องบอกนิดนึงว่าน้ำยาบ้วนปากเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมช่วยในเรื่องของหลังจากที่เราแปรงฟันแล้วอาจจะในระหว่างวันนะครับก็ยังมีกลิ่นปากอยู่แล้วก็เพื่อเสริมความมั่นใจนะฮะหรือว่าคนสูบบุหรี่ระหว่างวันนะก็ทางที่เราจะต้องแปรงฟันบ่อยๆนะฮะบางทีการแปรงฟันบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้เราต้องไปใช้แปรงไปขูดทุกวันแต่ในการอาจจะทำให้ตัวคราบเนี่ยคราบยังไม่ติดเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นมีละก็แค่ใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วก็น้ำยาบ้วนปากเนี่ยสามารถเข้าในช่องปากได้กว้างกว่าน
1: ะครับหรือว่าเท่าที่ผมเคยเห็นนะบางคนเนี่ยใช้น้ำอมน้ำยาบ้วนปากใช่ไห
0: ม
1: บางคนก็เอาแปรงเข้าไปถูด้วย
0: อ๋อก็จะมีแบบนั้น
1: ใช่กับช่วยทำความสะอาดอีกทีนึง
0: เหมือนกับใช้ดับเบิ้ล
1: ใช่มีเคยเห็นนะครับ
0: อาจจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากเยอะ
1: ใช่อาจจะแบบใช้ยาแปรงสีฟันโดยไม่ต้องมียาสีฟันเข้าไปช่วยทำความ
0: คือใช้ยาสีฟันอาจจะไม่มั่นใจ
1: ใช่
0: นะครับไปใช้น้ำยาบ้วนปาก
1: ใช่
0: ครับไปกลัวก็บ้วนออกนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็เรื่องขวดแพ็กเกจจิ้งนะครับอาจารย์เราก็หาซื้อได้

0: ทั่วไป
1: ทั่วไปนะฮะเพียงแต่ว่าสูตรที่1ก่อนจะใส่ขวดต้องรอให้เย็นก่อนนะครับเพราะทำใหม่ๆยังร้อนอยู
0: ่เดี๋ยวเราจะใส่สูตรที่2ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ
1: อันนี้เราก็จะพยายามคนให้สารที่อยู่ตรงตะกอนเนี่ยคือเขาค่อนข้างจะละลายช้านิดนึงนะครับ
0: เราจะ
1: ละลายช้านิดนึง
0: คนให้เขาละลายได้มากที่สุด
1: ได้มากที่สุดนะเพื่อไม่เพี้ยนของสูตรนะครับเพราะจะตกผลิตอยู่ข้างล่างนะใช้เวลาในการเป็นตัวที่อิมเมอร์ชันก็คือตัวที่ละลายทั้งน้ำทั้งมันเนี่ยเพราะนั้นพออยู่ในน้ำเขาจะละลายช้านิดนึงต้องใช้พลังงานในการคนนะครับอันนี้ก็จะมีสารให้ฟองอยู่นิดนึงพอคนไปก็จะเกิดฟองนะครับระหว่างคนก็จะมีกลิ่นหอมนะฮะ
0: ใช่ครับมันหอมหอมหลายหอมหลายแบบมากเลยนะหอมแบบเย็นหอมแบบหวานหอมแบบสดชื่นเนี่ยครับเราหอมค่อนข้างหลายรูปแบบมากนะครับมันไม่เย็นอย่างเดียวมันแบบสดชื่น
1: สดชื่นด้วย
0: ใช่นะครับอันนี้ถ้าทำครั้งหนึ่งนี่ผมว่าก็ใช้ได้เป็นเดือนเหมือนกัน
1: อย่างน้ำยาบ้วนปากอย่างที่บอกว่าเนี่ยทำมาสูตรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราได้มากกว่าครึ่งลิตรไปนะมากกว่า500 ml เนี่ยถ้ารวมทั้งอยู่ในหม้อในตามสูตรที่ให้เนี่ยได้เกือบประมาณ800 ml เนี่ย800 ml ได้เลยนะฮะแบ่งได้ใช้ 2-3 บ้าน
0: ทานข้าวเสร็จประชุมเสร็จอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถใช้ได้ตลอด
1: ใส่ขวดเล็กๆไว้นะครับ
0: เราก็สามารถใช้ได้ตลอดอย่างนี้นะครับโดยที่เราไม่ส่งผลกระทบต่อฟันและเหงือกนะครับบางทีฟันผุอย่างเงี้ยฟันผุคาบผินปูอย่างเงี้ยช่วยได้ดีเลย
1: คือช่วยในเรื่องของคาบผินปูด้วย
0: ใช่ครับ
1: ช่วยของการรักษาเหงือกด้วย
0: ใช่
1: ปิ่นปากด้วยนะลดการเสียวฟันด้วยนะฮะประมาณนั้น
0: ใช่ครับแต่ก็คือเราจะใช้แต่น้ำยาบ้วนปากเลยก็ไม่ได้นะบางทีก็ต้องมีแปรงฟัน
1: บางครั้งพักคาบพลักหรือคาบอะไรที่มันแบบติดแน่นเกินกว่าที่แค่กั้วเปล่าออกนะการใช้แปรงสีฟันหรือบางทีแบบมีเศษอาหารนะที่ติดอยู่ตัวแปรงก็เป็นตัวเขี่ยออกมาได้บางทีเราใช้แรงจากการกั้วปากอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะออกไม่หมด
0: แล้วก็เราก็นี่มันเทปที่3ใช่ไหมม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: จะมีทั้งยาสีฟันสมุนไพรยาสีฟันฝุ่นเจล
1: ใช่ครับ
0: มีน้ำยาบ้วนปาก
1: สูตรสมุนไพรยาแล้วก็สูตรทันสมัย
0: ใช่
1: ดีกว่านะครับ
0: เดี๋ยวเทปต่อไปเราก็มีสเปรย์ดับกลิ่นปาก
1: สเปรย์เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องสเปรย์ดับกลิ่นปากอีกทีนึง
0: เทปต่อไปเราก็เป็นเทปสเปรย์ดับกลิ่นปากนะ
1: ก็คือจะครบวงจร
0: ใช่ครบ
1: เรื่องของช่องปากแหละในเทปนี้ของเรานะในเทอมนี้นะที่ใครเจออาจารย์จะเด็ดอาจารย์พิชัยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับเกี่ยวกับผิดพันทำความสะอาดชำระล้างนะฮะช่วยให้ร่างกายสดชื่นนะครับ
0: ใช่ใช้แล้วก
1: ็แต่จริงเทปเนี่ยชอบมากเลยกลิ่นหอมนะฮะทำแล้วก็สดชื่นไปแล้วก็ได้ถึง2สูตรง่ายๆด้วย2สูตรที่ง่ายๆนะครับละลายได้ยังฮะ
0: ละลายค่อนข้างดีนะครับโอเคนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ขั้นตอนต่อไป
0: นะครับเราก็นำส่วนที่2
1: ส่วนที่2
0: ไปส่วนที่1
1: เทในส่วนที่1นะครับ
0: นะครับ
1: เอาผสมกันนะ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: พาร์ทที่เป็นน้ำกับน้ำมันนะ
0: ใช่ครับผสมกันไปได้เลย
1: ผสมเข้าด้วยกันนะครับดูซิจะเป็นยังไงก็คือตอนนี้นอกจากว่าพาร์ทที่1เนี่ยเขาจะเป็นพาร์ทในส่วนของน้ำนะแล้วก็เป็นสารสำคัญเกี่ยวกับที่เป็นเบสน้ำนะฮะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนของออยล์นะฮะ
0: แล้วในส่วนที่3เนี่ยเราก็เทเข้าด้วยกัน
1: ส่วนที่3นะส่วนที่3ก็คือมีตัวเอทิลแอลกอฮอล์นะ
0: ใช่เราก็
1: 95-96%
0: เราก็เอาแอลกอฮอล์เนี่ย
1: เทลงใน
0: สีเลยครับอาจารย์เพื่อที่เราจะ
1: กั้ว
0: สีใช่กั้วสีออกมานะครับเนี่ยครับกั้วสีออกมาแล้วเราก็เทลงไป
1: เลย
0: ในส่วนที่1กับส่วนที่2
1: ครับเราก็จะได้น้ำยาบ้วนปากสีฟ้าอ่อนสดใสนะฮะกลิ่นหอมนะครับ
0: ใช่ครับเนี่ยครับแค่นี้เราก็ได้น้ำยาบ้วนปากแล้ว
1: ครับ
0: นะครับนะครับแต่น้ำยาบ้วนปากเราอาจจะต้องมีการเซตตัวทิ้งไว้สัก1วัน
1: 1วัน
0: นะครับผม
1: คือมันจะมีสารบางอย่างที่ยังไม่ตกตะกอนใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: ที่ยังละลายไม่หมดเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องถ้าเราทำจริงๆเนี่ยก่อนทำเราก็ต้องเซตตัวไว้1วันแล้วค่อยเอามาเท
0: ทางที่ดีเนี่ยถ้าสมมติท่านผู้ชมมีเวลาเยอะๆเนี่ยทิ้งไว้เลย1วัน
1: ทิ้งไว้เลย1วันนะ
0: ครับทิ้งไว้เลย1วันทั้ง2ส่วน
1: ทั้ง2ส่วน
0: ใช่ไหมครับแล้วว่าวันต่อไปแล้วค่อยเอามาผสมกันเพื่อที่จะให้สารมันละลายได้ 100%
1: การทำก็จะง่ายขึ้น
0: ใช่ครับผม ันนี้เราสามารถใส่แพ็กเกจจิ้งได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ความร้อนนะครับเราก็หาขวดอะไรก็ได้เนาะที่มันใช้สะดวกนะครับ
1: โอ้ก็สีสวยสดใสเพียงแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบสีฟ้าเนี่ยไปติดติงว่าสีฟ้าเนี่ย
0: เหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำ
1: เหมือนน้ำยาล้างคืออะไรที่มันดูสะอาดแต่เขาจะใช้สีฟ้ากัน

0: ค่าซื้อจริงๆแล้วตอนนี้น่าจะอาจจะอุ่นพอจะเทได้แล้วแต่ละแบบนี้อันนี้ตูดธรรมชาติเนี่ยเราไม่ทางทีมงานทางเตรียมเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมสีไว้ให้เพราะว่าเขาต้องการให้เห็นสีของธรรมชาตินะครับกลิ่นหอมมากนะครับของตูดนี้
1: ครับแล้วก็ได้น้ำยาบ้วนปากดีๆไว้ใช้แล้ว
0: ครับ

0: นะครับเสร็จแล้วนะครับ2สูตรนะครับระหว่างรอเวลานะครับเดี๋ยวทางอาจารย์ก็จะ
1: เรายังมีเวลาอยู่เนาะเราก็จะทวนสูตรที่1แล้ววิธีการทำเนาะ
0: ครับ
1: สูตรที่1เนี่ยน้ำยาบ้วนปากสูตรที่1นะที่เห็นสีสวยเหลืองอ่อนๆน่าใช้เนี่ยนะครับประกอบด้วยเกลือนะฮะเกลือก็คือเป็นโซเดียมคลอไรด์นะฮะที่เป็นเกลือแกงหรือว่าเกลือเคมีที่ทำเครื่องสำอางก็ได้นะที่2กรัมนะฮะ2กรัมนะฮะแล้วก็สารส้มสตุนะฮะสารส้มสตุก็คือสารส้มที่ผ่านคือเอาสารส้มเนี่ยไปผ่านความร้อนจนค่าฤทธิ์ของความเป็นกรดที่รุนแรงแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ทำให้มีความสะอาดมากขึ้นก็คือไปคั่วในกระทะจนฟูเป็นฟูแล้วก็ขุดออกมาใช้นะครับแล้วก็มาตำให้ละเอียดนะครับสารส้มตัวตุกก็คือ2กรัมเหมือนกันนะฮะตัวที่3คือกะระบูนนะฮะกะระบูนก็เพิ่มช่วยฆ่าเชื้อในปากนะฮะช่วยลดอาการอักเสบในปากนะฮะที่2กรัมนะฮะเมนทอนก็เป็นหอมเย็นนะฮะช่วยเป็นน้ำมันหอมระเหยนะในปากนะครับเมนทอนที่ใช้ที่1กรัมนะเมนทอนนอกจากมีฤทธิ์เย็นแล้วก็ยังมีฤทธิ์อาจจะเหมือนกับแสบแล้วร้อนด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับตัวที่3ก็คือการพูแห้งเนี่ยก็คือเป็นสมุนไพรการพูนะครับตัวนี้ก็คือใช้การพูแห้งที่1กรัมนะฮะแล้วก็ใช้น้ํา1ลิตรในสูตรเนี่ยเราทํา1ลิตรเลยนะฮะได้1ลิตรปริมาณสารนี่ค่อนข้างจะน้อยนะวิธีการทําก็คือเอาทุกอย่างเนี่ยใส่ในหม้อต้มหม้อสแตนเลสนะครับอาจารย์หม้อต้มให้อุณหภูมิไม่เกิน80องศานะฮะอุณหภูมิตั้งแต่60ถึง80ไปต้มไปจนสังเกตว่าสีของการพูออกมาเป็นสีเหลือง
0: เหลืองอ่อนๆ
1: เหลืองอ่อนๆนะฮะจากนั้นทิ้งไว้จนเต็มที่แล้วก็ค่อยเอามากรองเน
0: ี่
1: ยได้สูตรที่1ละน้ำยาบ้วนปากนะครับในสูตรที่1
0: นะครับอันนี้คือสูตรที่1
1: ครับก็คือถามว่าสูตรที่1เนี่ยช่วยเรื่องอะไรก็ช่วยเรื่องของการลดอาการปวดฟันได้นะครับแล้วก็ให้ลมหายใจหอมสดชื่นนะครับดับกลิ่นปากนะครับสูตรที่2นะฮะก็จะเป็นสูตรที่เป็นสีฟ้านะครับก็จะเป็นสูตรที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับเป็นน้ำยาบ้วนปากนะครับที่ช่วยในเรื่องของลดคราบหินปูนได้นะฮะลดกลิ่นปากนะแล้วก็มีเรื่องของอาการเสียวฟันนะครับเพราะมีสารตั้งต้นแบบใช่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ
0: คุณสมบัติค่อนข้างเยอะ
1: ในถ้ายังไงทางทีมงานก็อาจจะขึ้นจอให้ทีนะครับก่อนเราจะบอกสารก็คือจะแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะในสูตรที่2นะครับก็คือประกอบด้วย DI water หรือน้ำสะอาดนะฮะน้ำในการทำสะอาดเครื่องสำอางก็ใช้น้ำสะอาดนะฮะเป็นตัวทำละลายที่82กรัมนะฮะซาลิทอลนะฮะเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ให้ความสดชื่นและก็ความหวานนะฮะที่2กรัมนะครับตัวที่3ก็คือตัวโซเดียมซิเตตนะฮะช่วยปรับค่า pH ของสูตรนะครับแล้วก็ซูคราโลสก็เป็นสารให้ความหวานอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอพลีนไกคอนเป็นตัวช่วยทำละลายนะบางอย่างอาจจะไม่ละลายในน้ำนะครับแล้วก็ตัวโซเดียมเบโซเอทเป็นสารกันเสียนะครับแล้วก็จะมีโพลิเมอร์470ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมหรือตัวอิมัลซิฟายเออร์ตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันคือในสูตรเราเนี่ยเป็นน้ำแต่สารบางอย่างเขาไม่ละลายน้ำเขาละลายน้ำมันเราจะเอามาให้เขาละลายอยู่ตัวที่ไม่แยกชั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะเราใช้ตัวโพลิเมอร์407เนี่ยที่1กรัมนะครับแล้วก็มีซิตริกแอซิดนะฮะตัวนี้ใช้ปรับค่า pH นะครับที่จุด5กรัมนะครับแล้วก็ซินซิเตตัวนี้เป็นตัวลดค่าผินปูนฮะแล้วก็ช่วยกลับกลิ่นปากด้วยนะฮะที่จุด25กรัมนะฮะแล้วก็โซเดียมโคโคซัลเฟตเป็นตัวช่วยทำความสะอาดนะเป็นตัวสารชำระล้างที่มีฟองแบบเล็กน้อยนะครับช่วยทำความสะอาดเป็นตัวชำระล้างในช่องปากนะครับพาร์ทที่1ก็ผ่านไปขั้นตอนการทำก็เอาพาร์ทที่1ผสมกันแล้วก็คนให้เข้ากันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่า

0: ีบางตัวที่เขาละลายช้าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยก็ควรจะเอาอาจจะผสมทิ้งไว้ล่วงหน้าวันหนึ่งเขาจะละลายไปเองอ่ะประมาณนั้นนะครับพาร์ทที่สองนะฮะก็มีตัวอิโซเจนนะครับอิโซเจนตัว040เนี่ยก็เป็นตัวอิมเมชันอีกตัวนึงที่อยู่ในพาร์ทน้ำมันนะครับแล้วก็มีสเปียร์มินต์ออยล์นะตัวนี้เป็นธรรมชาตินะช่วยลดกลิ่นปากทำให้กลิ่นหอมระเหยนะครับ ตัวเมนทอลนะครับให้ความเย็นสดชื่นที่จุด2กรัมนะครับแล้วก็มีเมทิลซาลิซาเลตนะครับตัวนี้ลดกลิ่นปากนะฮะที่เป็นพาร์ทน้ำมันนะฮะที่จุด2กรัมแล้วก็มีน้ำมันยูคาลิปตัสนะฮะลดกลิ่นเหมือนกันนะครับที่จุด5กรัมนะฮะแล้วก็สเปียร์มินต์ที่เป็นเฟเวอร์หรือเป็นรสชาติสเปียร์มินต์นะครับช่วยแต่งกลิ่นนะฮะแล้วก็ให้รสสเปียร์มินต์ด้วยนะฮะที่จุด5กรัมนะฮะแล้วก็คูมินต์นะครับเฟเวอร์นะเป็นเฟเวอร์ก็คือเป็นกลิ่นที่ออกมาเป็นทางรสชาตินะฮะช่วยแต่งกลิ่นออกมาเป็นรสคูมินต์นะฮะที่จุด3กรัมนะฮะอันนี้ก็คือพาร์ทที่2ก็เอาพาร์ทที่2ผสมรวมกัน
1: ผสมเข้าด้วยกัน
0: ผสมเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นน้ำมันเป็นพาร์ทที่2นะครับส่วนพาร์ทที่3เนี่ยเป็นพาร์ทแต่งสีกับตัวแอลกอฮอล์ก็เอาสีที่ละลายในน้ำมันในน้ำใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: สีเพราะว่าน้ำยาบนปากเป็นพาร์ทของน้ำนะครับใช้สีละลายในน้ำอันนี้เราใช้สีฟ้าแต่ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาทางบ้านเนี่ยอาจจะใช้สีที่ชอบก็ได
1: ้
0: ขอให้เป็นสีเครื่องสำอางที่ใช
1: ้
0: หรือเป็นสีอาหารก็ยังได้ใช่ไหมฮะก็คือเอามาละลายนะฮะกับอีกตัวนึงก็คือเอทิลแอลกอฮอล์นะ 95-96% เป็นตัวลดเชื้อในปากเชื้อจุลินทรีย์ในปากนะครับที่5กรัมนะครับก็เอาส่วนที่2ส่วนที่3แต่ละส่วนเนี่ยผสมกันให้เข้ากันแล้วให้ละลายทั้งหมดหรือถ้าจะทำล่วงหน้าไว้ก็ได้นะครับ แล้วก็พอทุกอย่างละลายทั้งหมดแล้วคุณก็สามารถเอาทุกอย่างมาผสมกันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็วันนี้ผู้ชมทางบ้านนักศึกษาก็ได้2สูตรที่เป็นน้ำยาบ้วนปากนะครับเรา2คนก็จะ
1: ลาไปก่อน
0: นะครับแล้วพบเรากันในเทปต่อไปนะครับผมอาจารย์จะเด็ดเลือดดมนะครับ
1: ครับผมอาจารย์พิชาติเจริญผล
0: ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบ

ไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%

จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์นิพนธ์แก่นโกมลนะครับโดยตอนนี้ก็เป็นตอนที่11แล้วนะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของรายวิชาการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็จะกล่าวถึงในเรื่องของการตรวจสอบเนื้อหาสาระในส่วนของบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ก็ขอแนะนำในประเด็นหัวข้อของการตรวจสอบบัญชีรายได้ในภาพรวมก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วนะครับในการตรวจสอบบัญชีรายได้นั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยเช่นนะครับรายได้จากการขายนะครับหรือในบางกิจการเนี่ยก็อาจจะมีในส่วนของรายได้จากการให้บริการนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งนะครับกิจการเนี่ยอาจจะมีการลงทุนนะครับหรือว่ามีการนำเงินฝากนะไว้กับสถาบันทางการเงินนะครับก็จะเกิดรายการเกี่ยวกับดอกเบี้ยรับก็ได้นะครับหรือแม้แต่กรณีที่กิจการนั้นมีการดำเนินธุรกิจนะครับในระหว่างประเทศก็จะทำให้กิจการนั้นเกิดผลกำไรหรือว่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในขณะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงในเรื่องของบัญชีรายได้ในทางปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะมีในหลายๆรายการนะครับที่เราจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ให้การตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทอมพูดในภาพรวมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตความเป็นจริงนั้นการตรวจสอบบัญชีของรายได้เนี่ยอาจจะมีรายการที่มากกว่าที่อาจารย์ทอมพูดถึงในที่นี้นะครับคราวนี้ในส่วนของการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายบ้างนะครับว่าในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายนั้นมีรายการอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับรายการแรกนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของต้นทุนขายนะครับต้นทุนขายเนี่ยก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับในเรื่องของค่ากรณีที่กิจการมีการขายสินค้านะครับทุกครั้งที่กิจการมีการขายสินค้าเนี่ยก็จะต้องมีการรั

รู้ในส่วนของต้นทุนขายนะครับเช่นเดียวกันกับกรณีที่กิจการนั้นมีรายได้จากการให้บริการนะครับก็จะมีในส่วนของต้นทุนค่าบริการในการคิดนะครับซึ่งก็จะเป็นหลักของการจับคู่นะครับรายได้และก็ค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายต่อมาครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขายนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายนั้นอาจจะหมายถึงพวกค่าโฆษณานะครับหรือค่าประชาสัมพันธ์หรือว่าการส่งเสริมการขายก็ได้นะครับอันนี้ก็จะถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของการขายนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารครับซึ่งโดยปกตินะครับค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ยก็จะเป็นเน้นในเรื่องของส่วนงานของแบ็คออฟฟิศนะครับเช่นหน่วยงานบัญชีนะครับหน่วยงานฝ่ายบุคลากรนะครับหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของแบ็คออฟฟิศนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็อาจจะมีการตัดจำหน่ายนะครับหรือว่ามีการคิดค่าเสริมราคาของรายการที่เป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรนะครับส่วนค่าตัดจำหน่ายที่อาจารย์ทอมพูดไปในตอนแรกนั้นก็จะเป็นในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะครับและท้ายที่สุดครับกรณีที่เป็นกิจการที่มีในเรื่องของการลงทุนนะครับในส่วนของทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เรียกว่าค่าสูญสิ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการคิดค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายรายการนะครับหรือแม้กระทั่งในกรณีที่สินทรัพย์ถาวรของกิจการนะครับที่มีอยู่เนี่ยอาจจะเกิดข้อบ่งชี้ต่างๆที่แสดงถึงว่ากิจการนั้นเนี่ยมีสินทรัพย์ถาวรตัวนั้นแล้วคาดว่าจะไม่รับประโยชน์ในอนาคตนะครับก็อาจจะมีการทบทวนนะครับในเรื่องของอายุการใช้งานแล้วก็มีการพิจารณาครับในเรื่องของการคิดการด้อยค่าของสินทรัพย์นะครับและสำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของดอกเบี้ยจ่ายซึ่งระในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายนั้นเนี่ยก็คืออาจจะมองในมุมที่ว่ากิจการนั้นนะครับมีการกู้ยืมเงินนะครับจากสถาบันทางการเงินนะครับหรือว่ามีการกู้ยืมเงินนะครับจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็จะทำให้กิจการนั้นมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมีรายการดอกเบี้ยจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดเตอร์นะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบรายการเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่ายที่กิจการนั้นได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีปัจจุบันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนในภาพรวมทั้งหมดนะครับที่อาจารย์ทอมจะกล่าวถึงในตอนนี้นะครับเพราะว่าในรายการในการพูดถึงเรื่องของรายได้และค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากมายหลายรายการด้วยกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ทอมก็พยายามยกตัวอย่างนะครับวิธีการในการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็วิธีการตรวจสอบนะครับในกลุ่มตัวอย่างที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับนอกจากนี้นะครับกรณีที่เป็นรายการอื่นเนี่ยลักษณะของวิธีการในการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับรวมถึงวิธีการตรวจสอบนั้นก็มักจะคล้ายคลึงกันนั่นเองเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับก็ขอพูดในประเด็นที่สำคัญนะครับคราวนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบรายได้นะครับอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นครับว่าในกระบวนการในการตรวจสอบรายได้นั้นนะฮะทุกท่านอาจจะมีการตรวจสอบรายได้ที่เกิดจากกระบวนการขายนะครับรายได้ที่เกิดจากการให้บริการนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการคำนวณดอกเบี้ยรับหรือว่ากำไรที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนกรณีที่กิจการนั้นมีการค้าขายกันในสินค้าระหว่างประเทศหรือให้บริการระหว่างประเทศก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีรายได้นั้นอันนี้ก็จะเป็นการพูดในภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าการกำหนดวัตถุประสงค์นั้นจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในประเด็นอะไรบ้างเรามาดูประเด็นที่1กันครับประเด็นที่1นั้นนะครับเราก็จะพูดถึงในเรื่องของรายได้ครับว่ารายได้นั้นได้มีการเกิดขึ้นจริงนะครับในระหว่างงวดบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ที่กิจการได้มีการรับรู้นะครับไว้ในงบการเงินนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเช็คข้อมูลนะครับว่าสอดคล้องแล้วก็ตรงตามใบกำกับภาษีในการเปิดบินขายแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องทำการพิจารณานะครับสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของรายได้จากกิจการนะครับว่าเขานั้นได้มีการบันทึกรายการนะครับอย่างถูกต้องครบถ้วนไหมตรงตามงวดบัญชีหรือเปล่าเพราะว่าหลักๆของการรับรู้รายได้บางครั้งนะครับบางกิจการเนี่ยอาจจะมีการรับรู้รายได้ที่ไม่ตรงงวดบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการตรวจสอบประเด็นเรื่องของการรับรู้รายได้ที่สอดคล้องและตรงตามงวดบัญชีนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับในกระบวนการในการตรวจสอบซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการรายงานทางการเงินนั่นเองนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับข้อที่3ของการตรวจสอบบัญชีรายได้นั้นก็คือในเรื่องของการวัดมูลค่าครับเพราะว่าออดิเตอร์นั้นจะต้องมีการพิจารณาว่าผู้บริหารนั้นได้มีการกำหนดในการวัดมูลค่าของรายได้เนี่ยได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่นะครับเป็นไปตาม

ราตลาดที่มีการซื้อขายกันโดยปกติหรือไม่อย่างไรนะครับออดิเตอร์ก็ต้องมีการเช็คมีการทบทวนในประเด็นเรื่องของการรับรู้รายได้ของกิจการนะครับว่ามีการวัดมูลค่าอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในประเด็นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงว่ากิจการนั้นได้มีการแสดงรายการต่างๆครับในงบการเงินนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ซึ่งโดยปกติแล้วในการรับรู้รายได้นั้นเราจะต้องมีการพิจารณานะครับว่าการแสดงในเรื่องของรายได้ที่ปรากฏอยู่ในงบกำไรขาดทุนนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับตลอดจนในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับรายได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้นว่ากิจการนั้นได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานในการนำเสนองบการเงินหรือไม่นั้นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดครับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีรายได้ในภาพรวมทั้งหมดดังนั้นนะครับเวลากรณีที่ทุกท่านเนี่ยได้การกำหนดวัตถุประสงค์รายการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้นะครับวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ทอมได้กำหนดคร่าวๆนี้ไปอะแดปต์หรือแอพพลายนะครับกับกระบวนการในการตรวจสอบเช่นถ้าเรามีการกำหนดนะครับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีดอกเบี้ยรับนะครับเราก็แค่เปลี่ยนคำว่าดอกเบี้ยนะครับเป็นคำว่าดอกเบี้ยรับแทนเช่นดอกเบี้ยนั้นเกิดขึ้นจริงในงวดบัญชีหรือเปล่านะครับหรือว่าดอกเบี้ยของกิจการนั้นมีการบันทึกนะอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของดอกเบี้ยถูกวัดมูลค่าอย่างเหมาะสมในงวดบัญชีนะครับและท้ายที่สุดดอกเบี้ยนั้นนะฮะกิจการได้มีการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านก็สามารถนะครับนำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ไปปรับใช้นะครับเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีรายได้นะครับคราวนี้เมื่อเราได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไปแล้วนะครับเรามาลองเรียนรู้ในเรื่องของการกำหนดวิธีการในการตรวจสอบบัญชีรายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจสอบนะฮะในส่วนของบัญชีรายได้เช่นรายได้จากการขายหรือว่ารายได้จากการให้บริการซึ่งเป็นรายได้หลักของกิจการเนี่ยเราจะมีกระบวนการและวิธีการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูวิธีที่1กันนะครับวิธี1เนี่ยแน่นอนว่าทุกๆในกระบวนการในการตรวจสอบบัญชีต่างๆในงบการเงินเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยเอาทอมมักจะพูดเสมอว่าในกระบวนการตรวจสอบนั้นในข้อที่1ก็คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบนั่นเองนะครับซึ่งโดยปกตินั้นในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับระหว่างตัวเลขนะครับในงวดบัญชีปัจจุบันกับตัวเลขในงวดบัญชีก่อนนะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีนะครับโดยนำมาข้อมูลนั้นมาทำการเปรียบเทียบกันและดูความแตกต่างของแต่ละปีครับว่าแต่ละปีนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับซึ่งออดิเตอร์นั้นก็จะต้องมีการสอบถามนะครับพูดคุยกับลูกค้าว่าการเปลี่ยนแปลงหลักๆนั้นเกิดจากรายการอะไรบ้างหรือเกิดจากสถานการณ์อะไรนะครับที่ทำให้รายได้ของกิจการนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในตัวอย่างจากการที่อาจารย์ทอมได้ปฏิบัติงานมาเนี่ยนะครับในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของรายได้เนี่ยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับอาจารย์ทอมก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นกิจการเนี่ยอาจจะมี product ใหม่นะครับเข้ามาในระหว่างปีดังนั้นเนี่ยก็ได้รับเป็นที่นิยมนะครับจากลูกค้าก็เลยทำให้ยอดขายนะครับของการขายสินค้าเนี่ยมียอดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหรือว่าในระหว่างปีกิจการได้มีการอนุมัตินะครับการปรับขึ้นราคาของสินค้าในบางรายการนะครับที่มีความจำเป็นก็อาจจะเป็นผลที่ทำให้นั้นกิจการนั้นมียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับหรือบางครั้งนะครับจริงๆแล้วราคาขายสินค้าไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นครับเพียงแต่ว่าวอลุ่มหรือจำนวนของยอดขายสินค้านั้นนะครับมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเกิดจากกรณีที่กิจการนั้นมีการส่งเสริมนะครับการขายการจัดโปรโมชั่นหรือว่าการจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับก็เลยมีผลทำให้ในเรื่องของยอดขายของกิจการนั้นเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเรามองในมุมกลับกันบ้างนะครับในมุมกลับกันเนี่ยกรณีที่กิจการนั้นมียอดรายได้ลดลงเนี่ยออดิเตอร์อาจจะมีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะเกิดจากกรณีที่ในระหว่างปีนั้นสินค้าบางรายการของกิจการหมดนะครับไม่ได้ถูกจำหน่ายหรือว่าเป็นสินค้าที่ล้าสมัยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ทำให้ยอดขายของกิจการนั้นลดลงนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับก็จะทำให้ออดิเตอร์นั้นนะครับสามารถที่จะหาทิศทางนะครับของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบัญชีรายได้นะครับต่อมาครับ
ในวิธีการตรวจสอบวิธีต่อไปก็จะเป็นการมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารต่างๆนั่นเองซึ่งรายการเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้นั้นนะครับต้องขึ้นอยู่กับว่าทุกท่านนั้นได้ดำเนินการตรวจสอบรายได้ในเรื่องของอะไรนะครับเช่นถ้าเราตรวจสอบในเรื่องของรายได้จากการขายนะครับสิ่งสำคัญที่ออดิเตอร์นั้นอาจจะต้องมีการขอกับลูกค้านั้นนะฮะก็นั่นก็คือในเรื่องของสมุดรายวันนะฮะเกี่ยวกับการขายนะครับรวมไปจนถึงใบเอกสารต่างๆเช่นใบกำกับภาษีขายนะครับรายงานการขายนะครับรวมไปจนถึงรายงานเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าของกิจการนะครับในกรณีที่กิจการนั้นมีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนั่นเองนะครับเมื่อเราได้รับเอกสารมาแล้วเนี่ยออดิเตอร์ก็มีหน้าที่นะครับในการตรวจสอบเอกสารต่างๆนะครับกับการบันทึกบัญชีของลูกค้าว่ามีความสอดคล้องต้องกันหรือไม่มีรายการไหนที่น่าจะเป็นข้อผิดพลาดหรือเป็นรายการต้องสงสัยนะครับที่เกิดกระบวนการที่ว่ากิจการนั้นอาจจะไม่ได้มีการขายสินค้าอยู่จริงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการในการตรวจสอบเอกสารเนี่ยออดิเตอร์อาจจะต้องมีความรอบคอบนะครับในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะครับรวมไปจนถึงการทดสอบการคำนวณในรายการเอกสารนั้นว่าตรงและถูกต้องกับการบันทึกบัญชีของกิจการหรือไม่อย่างไรนะครับในกระบวนการขายต่างๆเนี่ยออดิเตอร์นะครับก็จะต้องมีการพิจารณานะครับในเรื่องของการอนุมัติการขายด้วยเพราะว่าสินค้าบางรายการนะครับอาจจะไม่รับการอนุมัติเพื่อจะทำให้การขายนั้นเกิดขึ้นเสร็จสมบูรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นออดิเตอร์อาจจะต้องมีการรู้ที่มาที่ไปนะครับหรือกระบวนการในการอนุมัติการขายของกิจการในแต่ละกิจการนะครับเพราะว่าการอนุมัติรายการขายนั้นบางกิจการนั้นอาจจะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างอาจจะมีการอนุมัตินะครับโดยผ่านระบบของแอปพลิเคชันนะครับบางอย่างนั้นบางกิจการอาจจะมีการอนุมัติโดยผ่านเอกสารรายการต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยออดิเตอร์จะต้องมีการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการอนุมัติการขายของกิจการแต่ละกิจการเองว่ากิจการนั้นใช้ระบบแอปพลิเคชันหรือเป็นระบบในเรื่องของแมนนวลคอนโทรลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการในการตรวจสอบเอกสารต่างๆนะครับในภาพโอเวอร์ออลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของการทำการตัดรายการเกี่ยวกับรายได้นะครับซึ่งศัพท์เทคนิคอลที่เรามักใช้กันเนี่ยเราก็จะเรียกว่าการตรวจนะครับในเรื่องของการคัตออฟเซลล์นะครับก็คือการตรวจตัดยอดขายเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการตรวจตัดยอดขายเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับมีการรับทราบว่าการรับรู้รายได้ต่างๆเนี่ยได้มีการรับรู้รายได้ที่สอดคล้องแล้วก็ตรงกับงวดบัญชีแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ออดิเตอร์นั้นสามารถตรวจสอบนะครับว่าการรับรู้รายได้ดังกล่าวนั้นถูกต้องตรงตามงวดนะครับไม่ได้มีการนำเอารายได้ของงวดบัญชีในอนาคตนะครับมารับรู้เป็นรายได้ในงวดบัญชีปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในภาพรวมนะครับสำหรับกรณีที่ถ้าหากเป็นกิจการนะครับที่มีรายได้หลักนั้นเป็นรายได้จากการให้บริการซึ่งต้องบอกก่อนว่ารูปแบบหรือลักษณะของการให้บริการของแต่ละกิจการนั้นก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับบางกิจการเนี่ยก็มีการให้บริการเสร็จเบ็ดเสร็จในครั้งเดียวนะครับบางกิจการนั้นการให้บริการนั้นอาจจะต้องเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานะครับยาวนานเช่นอาจจะเป็นระยะเวลา1ปี2ปีหรือ3ปีนะครับหรือบางอย่างอาจจะต้องนับเป็นจำนวนครั้งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของธุรกิจของการให้บริการนั้นก็มีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยอาจารย์ทอมก็ขออนุญาตพูดนะครับในภาพรวมว่าในกระบวนการในการตรวจสอบเรื่องของรายได้จากการให้บริการนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยออดิเตอร์นั้นจะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีขายนั่นเองนะครับนอกจากนี้อาจจะมีการทดสอบนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบของตัวเลขนะครับที่อยู่ในใบกำกับภาษีขายว่าได้มีการผูกสูงแม้กระทั่งในเรื่องของการคำนวณถูกต้องหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการของใบกำกับภาษีขายนะครับออดิเตอร์เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบในประเด็นเรื่องของภาษีขายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าในบางกิจการนั้นอาจจะเป็นประเด็นได้นะครับว่าไม่มีในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจการครับว่าได้มีการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนี้ครับ
ในบางกิจการเนี่ยอาจจะมีการให้บริการที่ให้ระยะเวลานะครับมากกว่า 1-2 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีประเด็นในเรื่องของขั้นความสำเร็จของการให้บริการออดิเตอร์นั้นก็อาจจะต้องมีการเช็คนะครับในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของสัญญานะครับว่าในสัญญานั้นมีการกำหนดในเรื่องของขั้นความสำเร็จไว้อย่างไรนะครับมีการกำหนดการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดในงวดใดบ้างและมีทั้งหมดกี่งวดนะครับก็จะนำไปสู่กระบวนการในการทดสอบในการคำนวณในเรื่องของการให้บริการซึ่งทุกท่านก็จะเห็นว่าในกระบวนการตรวจสอบบัญชีรายได้นั้นระหว่างรายได้ที่เกิดจากการขายนะครับกับรายได้ที่เกิดจากการให้บริการนั้นมันจะมีวิธีหรือกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับจากการที่ได้พูดคุยในตอนแรกเนี่ยก็จะพบว่าการตรวจสอบในเรื่องของรายได้จากการให้บริการเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มในการวางแผนในการตรวจสอบเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากกว่ารายได้จากการขายนะครับเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในกระบวนการรับรู้รายได้จากการให้บริการเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเสร็จหรือจบในครั้งเดียวนะครับเพราะว่าบางครั้งการให้บริการนั้นเราอาจจะต้องมีการเซอร์วิสหรือให้บริการลูกค้าเนี่ยมากกว่า1ครั้งก็เลยทำให้กระบวนการในการรับรู้รายได้ของการให้บริการเนี่ยมีความซับซ้อนและมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับถ้าเรามีการพูดถึงในเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบดอกเบี้ยรับนะครับเขาบอกว่าในการตรวจสอบในเรื่องของดอกเบี้ยรับนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ากิจการนั้นนะครับได้มีการลงทุนนะครับเช่นอาจจะมีการฝากเงินนะครับไว้กับสถาบันทางการเงินหรือแม้แต่กรณีที่กิจการนั้นมีการให้กู้ยืมนะครับซึ่งในรูปแบบของการให้กู้ยืมนั้นถ้าเรามองในมุมของสวัสดิการนะครับก็อาจจะเป็นการให้กู้ยืมกับพนักงานในองค์กรนะครับแล้วก็มีการคิดดอกเบี้ยกันนะครับหรือแม้แต่การให้กู้ยืมในรูปของสวัสดิการนะครับก็อาจจะมีการให้กู้ยืมนะครับระหว่างกรรมการของบริษัทด้วยกันเองนะครับหรือแม้แต่จะให้การกู้ยืมนั้นกับกลุ่มบริษัทนะครับในเครือก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรู้ในเรื่องของดอกเบี้ยรับนั้นก็มักจะเกิดจากเคสต่างๆที่อาจารย์ทอมเล่าไปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องนั้นถ้าเป็นดอกเบี้ยรับที่เกิดจากธนาคารนะครับเราก็อาจจะไปชีเช็คในเรื่องของบุ๊กแบงค์นะครับหรือรายการสเตทเมนต์นะครับว่ามีกระแสเงินเข้าตรงนี้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับรวมไปจนถึงอาจจะมีการเช็คในเรื่องของสัญญาให้กู้ยืมเงินนะฮะของกิจการว่าลักษณะการกำหนดเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยวิธีการกระบวนการในการทดสอบการคำนวณ นะครับเกี่ยวกับการคำนวณเรื่องของดอกเบี้ยรับนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในกระบวนการในการตรวจสอบดอกเบี้ยรับนั่นเองนะครับถ้าหากเรามาดูในประเด็นของรายได้ในเรื่องของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะว่าในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยในการดำเนินธุรกิจนะครับไม่ว่าจะรูปแบบของกำไรนะครับจากอัตราแลกเปลี่ยนบางครั้งเนี่ยบางสถานการณ์นั้นด้วยความที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมในประเด็นในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในตลอดระหว่างงวดบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นในบางครั้งก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ในบางครั้งนะครับก็อาจจะเกิดในรูปแบบของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นในกระบวนการครับในการตรวจสอบในเรื่องของกำไรขาดทุนนั้นออดิเตอร์นั้นก็อาจจะอาศัยนะครับวิธีการทดสอบครับว่าในกิจการนั้นมีการคำนวณในเรื่องของการรับรู้เนี่ยกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับรวมไปจนถึงเรทหรืออัตราที่ใช้ในการคำนวณนะครับซึ่งข้อควรระวังเลยก็คือว่าในแต่ละกิจการบางครั้งเนี่ยเขาจะมีการกำหนดนะครับอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นเองซึ่งเอาไว้ใช้ในกลุ่มของธุรกิจในกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งในประเด็นนี้ทางอาจารย์เนี่ยก็อยากจะแนะนำทุกท่านว่าในกระบวนการจริงๆแล้วการรับรู้นะครับเกี่ยวกับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเรามักจะอ้างอิงเรทนะครับจากในเรื่องของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือเราเรียกตัวย่อสั้นๆว่า BOT นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออดิเตอร์นะครับได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการรับรู้นะครับผลกำไรหรือขาดทุนเนี่ยออดิเตอร์ต้องมีการเช็คนะครับนิดนึงว่าในนโยบายของการรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนนะครับจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราจะต้องมีการพิจารณาโดยอ้างอิงจากเรทอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่กิจการหรือว่าลูกค้าของเรานั้นได้มีการคำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเนี่ยโดยใช้เรทที่กำหนดขึ้นจากบริษัทแม่
ในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับในเรื่องของการรับรู้นะครับกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของกิจการนั้นๆด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งมาตรฐานนั้นได้ให้อิงกับในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะอาศัยนะครับวิธีการคำนวณครับโดยใช้เป็นอัตราส่วนนะครับซึ่งเราอาจจะนำเอาเรทอัตราแลกเปลี่ยนนะครับของกิจการเช่นกิจการนั้นอาจจะมีการดีลธุรกิจนะครับกับประเทศญี่ปุ่นประเทศอเมริกาประเทศยุโรปนะครับเราอาจจะอาศัยเรทต่างๆตัวนี้นะครับมาพล็อตเป็นกราฟก็ได้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในระหว่างปีนะครับว่ามีรายการเคลื่อนไหวนั้นมูฟเมนต์เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับหรือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับก็จะทำให้กระบวนการในการรับรู้ผลกำไรหรือว่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นอยู่ในระดับที่คงที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้ก็อาจจะอาศัยในกระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดนั้นจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบรายได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในกระบวนการในการตรวจสอบได้ทั้งหมดนั้นจริงๆมีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆท่านก็สามารถนำเอาแนวคิดหรือกระบวนการตัวอย่างของการตรวจสอบรายได้นั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับในขณะเดียวกันเรามาดูถึงในเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายบ้างนะครับว่าในกระบวนการตรวจสอบในค่าใช้จ่ายนั้นมีลักษณะของการตรวจสอบในเรื่องอะไรเพราะว่าในงบการเงินนะครับรายการที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายนั้นค่อนข้างที่จะมีจำนวนมากมายเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้อาจารย์ทอมก็จะขออนุญาตนะครับกำหนดการตรวจสอบนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในบางประเด็นนะครับที่สำคัญยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะมาพูดคุยกันนะครับว่าการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายนั้นเราจะมีวิธีการนะครับตั้งแต่กระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับไปจนถึงในเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบของค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับในกระบวนการในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายอย่างที่กล่าวไปในตอนช่วงต้นนะครับว่าค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงรายการที่เป็นต้นทุนขายก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของต้นทุนค่าบริการก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ากิจการนั้นลักษณะของการประกอบธุรกิจนั้นอยู่ในรูปแบบของการขายสินค้านะครับหรือว่ารูปแบบของการให้บริการนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกระบวนการในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนั้นก็จะรวมถึงต้นทุนขายนะครับต้นทุนจากการให้บริการนะครับหรือแม้แต่บางครั้งกิจการก็มีการเสียค่าใช้จ่ายนะครับในแง่ของค่าใช้จ่ายในการขายหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นดังกล่าวนั้นก็อยู่ในการตรวจสอบของบัญชีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับคราวนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเรามาดูในการกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะครับว่าในลักษณะของการกำหนดวัตถุประสงค์โดยรวมนะครับของบัญชีค่าใช้จ่ายนั้นมีอะไรที่เราจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์กันบ้างนะครับเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1ก็จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายครับว่าค่าใช้จ่ายของกิจการนั้นนะครับเกิดขึ้นจริงๆในระหว่างงวดบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพวกเราตรวจสอบบัญชีอย่างเช่นนะครับค่าใช้จ่ายในการขายเราก็อะแดปต์แล้วก็ปรับไปเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเกิดขึ้นจริงในระหว่างงวดบัญชีอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาในวัตถุประสงค์ที่2ครับเขาบอกว่าในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเนี่ยของค่าใช้จ่ายข้อที่2เนี่ยจะเป็นการพูดถึงว่ากิจการนั้นมีการบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามงวดบัญชีที่เกิดขึ้นในปีนั้นนะครับและก็เป็นไปตามมาตรฐานของการรายงานทางการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยออดิเตอร์ก็ต้องไปเช็คแล้วล่ะครับว่าลักษณะของค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเช่นอาจจะเป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานนะครับค่าเช่าเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของดอกเบี้ยจ่ายที่อาจจะเกิดรูปแบบจากการที่กิจการนั้นได้มีการไปกู้ยืมเงินนะครับจากสถาบันทางการเงินหรือว่าเป็นการกู้ยืมเงินกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันก็ได้เพราะฉะนั้นในกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยการกำหนดวัตถุประสงค์ของการบันทึกบัญชีนักศึกษาก็ต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของเอกสารควบคู่กันไปด้วยนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับของการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในข้อที่3
ก็จะเป็นการมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของว่าค่าใช้จ่ายนั้นของกิจการนะครับได้มีการวัดมูลค่านะครับอย่างเหมาะสมในงวดบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแรกนะต่างๆเลยเนี่ยเวลาเราพูดถึงตัวเลขก่อนนะครับเขาบอกว่าตัวเลขนั้นที่เราจะใช้ในการกำหนดหรือวัดมูลค่านั้นจะต้องมีความสอดคล้องแล้วก็ตรงกับรูปแบบของเอกสารเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดมูลค่านั้นจะต้องมีการวัดมูลค่าโดยอ้างอิงเช่นนะครับอาจจะมีการอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมนะครับหรือแม้กระทั่งการอ้างอิงจากการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ในบริบทของตัวมาตรฐานในแต่ละฉบับที่มีการกำหนดของรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการนั่นเองนะครับและท้ายที่สุดครับในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนะครับก็คือการแสดงรายการต่างๆที่ปรากฏในงบการเงินนะครับซึ่งมาตรฐานฉบับที่1นะครับการนำเสนองบการเงินเนี่ยก็ได้มีการกำหนดนะครับวิธีการแสดงรายการต่างๆในงบการเงินว่าเราจะมีวิธีการแสดงนะครับด้วยจำนวนเต็มนะครับหรือว่าวิธีสุทธินั่นเองนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริบทนะครับของค่าใช้จ่ายที่เรากำลังที่จะแสดงรายการในงบการเงินนั่นเองนะครับและก็สุดท้ายครับในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับข้อมูลค่าใช้จ่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทว่าลักษณะของค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าใช้จ่ายอะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้านักศึกษาได้มีการตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับค่าเช่านะครับซึ่งค่าเช่าที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะมีการขอเอกสารต่างๆนะครับรวมไปจนถึงมีการขอสัญญาที่เกิดขึ้นจากการเช่านั้นๆ นะครับเราก็มีการตรวจสอบแล้วก็ดูว่าข้อมูลต่างๆนั้นมีความจำเป็นต้องมีการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ใช้งบมันเกิดความเข้าใจอย่างละเอียดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับตัวสัญญานะครับแล้วก็ไปรีเช็คนะครับในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่ากิจการนั้นได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ในภาพรวมทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างต่อนะครับว่าถ้าสมมติว่านักศึกษาเนี่ยมีการตรวจสอบเกี่ยวกับบัญชีค่าเสื่อมราคาแน่นอนครับในกระบวนการของการคิดค่าเสื่อมราคาซึ่งมันเป็นการตัดนะครับอย่างเป็นระบบนะครับเนื่องจากว่าสินทรัพย์ถาวรที่กิจการได้มีการซื้อขึ้นมานั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการเสื่อมนะครับไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการคิดค่าเสื่อมราคานั้นก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ก็จะช่วยให้ออเดิเตอร์นั้นสามารถทดสอบการคำนวณได้อย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการตรวจสอบค่าเสื่อมราคาเราก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันครับก็คือเช่นค่าเสื่อมราคานั้นเกิดขึ้นจริงในระหว่างงวดบัญชีนะครับค่าเสื่อมราคานั้นของกิจการมีการบันทึกบัญชีนะครับอย่างถูกต้องครบถ้วนซึ่งรูปแบบการบันทึกนั้นนะฮะกิจการอาจจะมีการกำหนดเป็นนโยบายไว้ก็ได้นะครับว่าเรามีการคำนวณค่าเสื่อมทุกๆเดือนนะครับเดือนละ1ครั้งแล้วก็มีการบันทึกบัญชีอย่างน้อย1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้ออดิเตอร์ก็จะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นไปตามนโยบายหรือไม่อย่างไรนะครับรวมไปจนถึงการวัดมูลค่านะครับอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยวิธีการในการทดสอบการคำนวณ นะครับเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาว่าเขานั้นได้มีการบันทึกรายการรวมไปจนถึงการคำนวณเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคานั้นถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่มีการวัดมูลค่าอย่างเหมาะสมหรือเปล่านะครับและท้ายที่สุดครับแน่นอนว่าในกระบวนการในการตรวจสอบเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาก็ต้องมีการเช็คนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงรายการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในบริบทของฝ่ายขายหรือว่าเป็นค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นกับฝ่ายบริหารนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการปันส่วนนะครับในส่วนของค่าเสื่อมราคานั้นจัดประเภทหมวดหมู่ให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโรงงานนะครับค่าเสื่อมของโรงงานก็น่าจะอยู่ในบริบทของต้นทุนขายนะครับหรืออาคารสำนักงานขายนะครับตรงนี้ค่าเสื่อมราคาก็ต้องอยู่ในบริบทของค่าใช้จ่ายในการขายนั่นเองนะครับหรือแม้แต่กรณีที่กิจการนะครับมีอาคารสำนักงานซึ่งเป็นสำนักงานที่ลักษณะของการธุรการต่างๆนะครับก็คือเป็นแบ็คออฟฟิศในส่วนนี้ค่าเสื่อมราคาก็จะจัดอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์นะครับของการกำหนดในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบกันบ้างนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยในกระบวนการในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนะครับเราก็อาจจะอาศัยวิธีการตรวจสอบเช่นเดิมครับก็คือเป็นการวิเคราะห์นะครับเปรียบเทียบเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันนะครับเปรียบเทียบกับ
งวดบัญชีปีก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่อย่างไรนะครับหรือแม้แต่กรณีที่มีค่าใช้จ่ายรายการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในระหว่างปีนะครับออดิเตอร์อาจจะต้องมีการรีเช็คข้อมูลแล้วก็ถามเหตุผลและความจำเป็นนะครับของรายการยอดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือเกิดขึ้นในระหว่างปีนะครับรวมไปจนถึงกรณีที่เมื่อเรามีการวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วมีการพบว่าค่าใช้จ่ายบางรายการนั้นได้มีการหายออกไปจากระบบของการบันทึกบัญชีเราอาจจะต้องมีการสอบถามลูกค้านิดนึงนะครับว่าในกระบวนการที่ค่าใช้จ่ายนั้นได้มีการสูญหายไปนั้นเนี่ยเกิดจากกระบวนการในการลืมบันทึกหรือว่าจริงๆแล้วกิจการได้มีการโยกค่าใช้จ่ายบางรายการเนี่ยโยกไปรวมกับบัญชีค่าใช้จ่ายตัวอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ออดิเตอร์จะต้องมีความรอบคอบแล้วก็มีการตรวจเช็คข้อมูลตรงนี้ให้ดีพอสมควรมีเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดความลำบากนะครับในเรื่องของกระบวนการในการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในแต่ละปีนั้นว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนี้ครับในการตรวจสอบในเรื่องของการวิเคราะห์เปรียบเทียบของบัญชีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับซึ่งจะช่วยให้เรานั้นเห็นเป้าหมายแล้วครับว่าค่าใช้จ่ายที่มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างออดิเตอร์ก็จะไปโฟกัสในกลุ่มค่าใช้จ่ายนั้นนะครับเพราะว่าในชีวิตความเป็นจริงแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าค่าใช้จ่ายนั้นมีรายการบัญชีนี้ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการวิเคราะห์เปรียบเทียบก็จะทำให้ช่วยนะครับเกี่ยวกับกระบวนการในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดนะครับแต่เราอาจจะมีการเลือกรายการค่าใช้จ่ายที่มีความเหมาะสมนะครับในแต่ละรายการแล้วก็มาพิจารณาค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายนั้นต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งหน้าจอที่ทุกท่านเห็นนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของกระบวนการในการตรวจสอบบัญชีซื้อซึ่งเป็นกระบวนการของการรับรู้นะครับในส่วนของต้นทุนขายหากกิจการนั้นได้มีการจำหน่ายสินค้าตัวนี้ออกไปนั่นเองนะครับยกเว้นแต่ว่ากรณีที่เรามีรายการซื้อเข้ามาก็จริงว่าแต่เรานั้นไม่ได้มีการจำหน่ายหรือขายออกไปนะครับลักษณะของรายการซื้อสินค้าตัวนี้ก็จะกลายเป็นสต็อกเป็นสินค้าของเราที่มีไว้ขายในอนาคตหรือในปีถัดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการตรวจสอบซื้อนั้นหลักๆก็จะไปมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารนะครับการตรวจสอบรายวันในสมุดรายวันซื้อนะครับโดยอาจจะมีการรีเช็คตัวเลขนะครับมีการชนตัวเลขกันมีการทดสอบการคำนวณที่เกิดขึ้นในระหว่างทางว่ามีการคำนวณอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบนะครับในลักษณะของเอกสารเกี่ยวกับการซื้อนะครับนอกจากนี้บางครั้งเนี่ยนะฮะออดิเตอร์อาจจะใช้วิธีการนะครับในการกำหนดเกี่ยวกับในเรื่องของอัตรานะครับอัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงินเช่นอาจจะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับรายการซื้อนะครับกับการตั้งเจ้าหนี้ของกิจการว่ามีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่าอาจจะมีการวิเคราะห์นะครับในรูปแบบของอัตราส่วนแนวโน้มนะครับหรือแนวตั้งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ในเรื่องของอัตราส่วนความสัมพันธ์ของรายการซื้อนะครับกับการรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นของกิจการนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการวิเคราะห์นะครับในการตรวจสอบของบัญชีซื้อนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในกระบวนการในการตรวจสอบบัญชีซื้อเนี่ยเราก็อาจจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับซึ่งเราอาจจะดูว่าในเรื่องของกระบวนการในการอนุมัตินะครับรายการซื้อว่ากิจการนั้นมีกระบวนการในการอนุมัติรายการซื้ออย่างไรนะครับโดยอาจจะพิจารณาตั้งแต่หนึ่งเลยก็คือความเหมาะสมของราคาที่ซื้อนะครับเจ้าที่ได้มีการเสนอราคานั้นถูกเข้าพิจารณาในส่วนของคณะกรรมการในการจัดซื้อแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกรณีที่กระบวนการในการจัดซื้อนั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการในรูปแบบของคณะกรรมการนะครับก็จะเป็นการยากครับเพราะว่าอาจจะเกิดประเด็นในเรื่องของข้อผิดพลาดหรือกระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่ไม่ได้ผ่านการอนุมัติการซื้อมานะครับเพราะฉะนั้นออดิเตอร์ก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็มีการเช็คระบบด้วยว่าลูกค้านั้นได้มีการปรับแล้วก็ยืนยันใช้ตามกระบวนการของนโยบายของบริษัทที่มีการตั้งไว้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับในการตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของรายการซื้อนะครับนอกจากนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ย้ำเตือนอีกสักครั้งหนึ่งก็คือว่าในการตรวจสอบรายการซื้อสินค้าเนี่ย
นะครับออดิเตอร์ต้องมีการเช็คว่ากระบวนการนี้นะครับกิจการนั้นใช้ระบบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้านั้นอยู่ในรูปแบบใดนะครับเพราะว่าบางกิจการนั้นก็อาจจะเป็นในรูปแบบของ periodic นะครับก็คือการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือการสะสมสินค้าคงเหลือนะครับด้วยวิธีแบบสิ้นงวดซึ่งวิธีนี้ก็จะเหมาะกับกิจการขนาดเล็กนะครับซึ่งมีรายการสินค้าในการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันนั้นไม่ได้มีรายการที่เพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรนะครับซึ่งมันก็จะตรงกันข้ามกับกรณีที่กิจการนะครับมีการวัดมูลค่าของสินค้าเนี่ยด้วยเป็นวิธีแบบต่อเนื่องนะครับหรือกิจเนี่ยเรามีการเรียกว่า perpetual เพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการต่างๆนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของการรับรู้นะครับเกี่ยวกับค่าขนส่งเข้าเพราะว่าในบางครั้งการตรวจสอบรายการบัญชีซื้อนั้นโดยปกติแล้วถ้าเป็นวิธี periodic นั้นจะไม่ได้ถูกรวมรายการค่าขนส่งเข้าแต่อย่างไรนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับวิธีperpetual นะครับเพราะว่าวิธี perpetual นั้นจะเป็นวิธีการที่เราจะนำเอาตัวค่าขนส่งเข้านะครับเข้าไปรวมอยู่ในบัญชีของสินค้าคงเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ออดิเตอร์จะต้องมีความเข้าใจนะครับในกระบวนการของ

นโยบายของการรับรู้เกี่ยวกับการซื้อสินค้าว่ากิจการนั้นใช้ระบบในเรื่องของ periodic หรือ perpetual นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับบางท่านอาจจะรู้สึกสงสัยนะครับว่าในกระบวนการในการตรวจสอบบัญชีซื้อสินค้าเนี่ยหากกรณีที่กิจการนั้นใช้ระบบ perpetual นั้นจริงๆแล้วการใช้ระบบ perpetual นั้นมันเหมาะกับลักษณะของกิจการอะไรได้บ้างนะครับโดยหลักๆนะในกระบวนการของ perpetual นั้นเราก็จะใช้วิธีการนะครับโดยที่ต้องดูความเหมาะสมของกิจการนะครับว่าความเหมาะสมของกิจการนั้นเป็นกิจการขนาดใหญ่หรือไม่นะครับแล้วมีลักษณะของสินค้านั้นที่มีความหลากหลายและมีปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับรวมไปจนถึงกิจการนั้นมีเงินทุนงบประมาณต่างๆที่เพียงพอต่อการซื้อระบบโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันที่นำเข้ามาช่วยนะในกระบวนการในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ perpetual เพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้นะครับก็จะทำให้ช่วยให้ออดิเตอร์นั้นสามารถกำหนดทิศทางหรือว่าวางแนวทางในการตรวจสอบได้ว่านะครับว่าสินค้านั้นเป็นลักษณะของ periodic หรือว่าเป็นลักษณะของ perpetual นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนของรายการซื้อซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีความสอดคล้องกับในเรื่องของการตรวจสอบต้นทุนขายนั่นเองเพราะว่าในการซื้อสินค้านั้นก็จะมีการลิงก์ข้อมูลต่างๆนั้นที่สอดคล้องกับในเรื่องของต้นทุนขายนั่นเองนะครับสำหรับรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการสุดท้ายครับก็คือเป็นรายการในการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายโดยที่อาจารย์ทอมก็มีการพูดถึงในเรื่องของวิธีการตรวจสอบของค่าใช้จ่ายในการขายนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายในการให้การบริหารต่างๆนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายจริงๆของกิจการนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับแต่ว่าเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินนั้นเกิดความเข้าใจเราก็เลยมีการแยกออกเป็น2 ส่วนก็คือกลุ่มของค่าใช้จ่ายในการขายหากกิจการขายสินค้านะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายในการให้บริการครับในกรณีที่กิจการนั้นมีการให้บริการเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของ Front Office ครับก็คือเป็นส่วนหน้าที่ทำให้กิจการนั้นมีรายได้เกิดขึ้นในระหว่างปีนะครับส่วนค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารนั่นเองเพราะว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับในส่วนงานของ Back Office นะครับก็จะได้แก่พวกเงินเดือนของพนักงานบัญชีนะครับหรือว่าเงินเดือนของพนักงานจัดซื้อพัสดุนะครับหรือว่าโรงงานต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของการให้บริการค่าใช้จ่ายในการบริหารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายในการขายการให้บริการและการบริหารนะครับ3ส่วนนี้ก็จะมีแนวทางแล้วก็วิธีการตรวจสอบที่คล้ายคลึงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ทอมก็เลยมีการยกตัวอย่างในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับนำไปปรับยุคปรับใช้นะครับกับกระบวนการในการตรวจสอบต่างๆได้เช่นกันนะครับซึ่งวิธีแรกครับก็จะเป็นวิธีที่คล้ายๆกับทุกๆวิธีที่ผ่านมานะครับซึ่งรายการแรกเลยก็คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับจำนวนค่าใช้จ่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นหากเรามีการตรวจสอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขายนะครับเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับกับจำนวนค่านะครับขายสินค้าที่เกิดขึ้นนะครับว่ากิจการนั้นมีการขายสินค้าไปปริมาณเท่าไหร่นะครับดังนั้นค่าใช้จ่ายในการขายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายของปีก่อนว่ามีความแตกต่างอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของค่าใช้จ่ายในการขายนั้นก็อาจจะเกิดจากกรณีที่กิจการนั้นมีการปรับโปรโมชั่นนะครับหรือว่ามีการส่งเสริมการค้าเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ออดิเตอร์ต้องมีการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการจัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายควบคู่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นบางปีที่กิจการนั้นมีค่าส่งเสริมในการขายเนี่ยค่อนข้างเยอะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าในปีนั้นเนี่ยยอดในการขายสินค้านั้นอาจจะมีราคาที่มีมูลค่าที่มันไม่ได้สูงมากดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้กิจการนั้นต้องมีการจัดนะครับการส่งเสริมการขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบก็จะช่วยเราในประเด็นนี้นะครับต่อมาครับเมื่อเรามีการวิเคราะห์เปรียบเทียบในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจารย์ทอมพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของที่มาที่ไปครับโดยดูลักษณะของเอกสารที่เกิดขึ้นของบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในส่วนของบัญชีค่าใช้จ่ายนั้นเราอาจจะมีการเช็คในเรื่องของเอกสารเกี่ยวกับค่าเช่านะครับเช่นกิจการเนี่ยมีการเช่าอาคารสำนักงานนะครับซึ่งสำนักงานที่ว่านี้อาจจะเป็นสำนักงานขายสินค้าก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสำนักงานแบ็คออฟฟิศซึ่งให้พนักงานบัญชีหรือว่าพนักงานในองค์กรที่ทำงานด้านธุรการเนี่ยอยู่

่นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการเช่าต่างๆนะครับก็ต้องมีการรีเช็คเกี่ยวกับสัญญานะครับว่าการบันทึกบัญชีตัวเลขต่างๆนั้นตรงตามสัญญาตรงตามใบเสร็จรับเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบนะครับหรือแม้แต่ในกระบวนการในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายอื่นๆนะ

ผู้ที่เป็นอยู่ในฐานะเจ้าหนี้เนี่ยได้มีการรับเงินจากเราไปแล้วจริงๆนะครับกระบวนการในการออกเช็คต่างๆที่เรานั้นได้มีการให้กับทางเจ้าหนี้ไปเนี่ยเขาได้มีการนำไปขึ้นเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนนะแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้เราสามารถรีเช็คได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่กิจการได้รับรู้ไปเนี่ยได้มีความสอดคล้องแล้วก็ตรงกับหลักฐานต่างๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนะครับคร่าวๆที่เป็นการตรวจสอบในแง่มุมของค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับแต่มันยังมีค่าใช้จ่ายบางตัวที่อาจารย์ทอมอาจจะยังพูดไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นักแต่ว่าก็อาจจะเป็นลักษณะของการนำเสนอตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับตัวสุดท้ายครับที่อาจารย์จะพูดก่อนจะจบในตอนที่11ของวันนี้นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคานะครับในเรื่องของการตัดจำหน่ายแล้วก็มูลค่าค่าสูญสิ้นต่างๆนะครับโดยหลักเกณฑ์นั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการทดสอบนิดนึงนะครับว่าลักษณะของตัวการคิดค่าเสื่อมราคาการตัดจำหน่ายและมูลค่าสูญสิ้นนั้นกิจการได้มีการวางนโยบายเกี่ยวกับอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์หรือไม่อย่างไรนะครับเราก็อาจจะมีการทบทวนนะครับเกี่ยวกับอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ที่นำมาใช้ในการคิดค่าเสื่อมคิดค่าตัดจำหน่ายนะครับหรือว่าคิดในเรื่องของมูลค่าสูญสิ้นแล้วก็มีการทดสอบการคำนวณที่เกิดขึ้นครับนอกจากนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมเลยก็คือว่าในเรื่องของการบันทึกรายการนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการดูตัวเลขนะครับแล้วก็มีการรีเช็คว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับอย่างเช่นสินทรัพย์ถาวรเนี่ยกิจการยังคงใช้อยู่หรือไม่อย่างไรเพราะว่าถ้าหากไม่ใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันเป็นข้อบ่งชี้อย่างนึงที่เกิดกระบวนการในการด้อยค่าเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยวันนี้นะครับอาจารย์ทอมก็ยกตัวอย่างคร่าวๆที่ทำให้เราพอเห็นในเบื้องต้นว่าในกระบวนการในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในภาพรวมนั้นจริงๆแล้วมีหลากหลายรายการด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยทำให้เรานั้นพอเห็นแนวทางในกระบวนการในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปนะครับก็เป็นการพูดถึงในเรื่องของบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ทอมเน้นย้ำว่าในการนำไปใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเอากระบวนการตัวอย่างตัวนี้เป็นแนวทางในการตรวจสอบในอนาคตได้นะครับไปปรับใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์นิพนธ์แก่นโกมลจากสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็ขอจบการนำเสนอภายเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมี

ขัดหยาบนะครับอย่าขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วจะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้นะครับอีกหนึ่งผืนนะครับ

โดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อม

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและน้องๆทางบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลของเราก็ดำเนินมาถึงตอนท้ายๆแล้วนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะจะเป็นชื่อตอนที่น่าสนใจมากๆก็คือนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจค้าปลีกค่ะธุรกิจค้าปลีกนะคะนับได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับประเทศไทยทำรายได้ติด1ใน10ของ GDP หรือรายได้ประชาชาติหลายปีอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องๆทางบ้านสนใจที่จะประกอบการเป็นของกิจการธุรกิจค้าปลีกแล้วก็การใช้นวัตกรรมในการช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจนั้นจะทำให้น้องๆนะคะสามารถที่จะมีโอกาสในการประสบความสำเร็จแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขด้วยค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากทางซีเนียร์ซอฟต์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็เป็นคิวของพี่เก่งนะคะขออนุญาตให้พี่เก่งแนะนำตัวกับน้องๆทางบ้านก่อนเลยค่ะ
1: ครับก็สวัสดีน้องๆอีกรอบนึงเนาะพี่ชื่อเก่งพัทรศักดิ์นะครับวันนี้ก็มาจากซีเนียร์ซอฟต์นะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับน้องเกี่ยวกับนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับค้าปลีกเลยนะครับจริงๆเกี่ยวกับการค้าปลีกเนี่ยสำคัญกับประเทศอย่างที่อาจารย์บอกนะครับสำคัญมากๆวันนี้ที่พี่จะให้เนื้อหาก็คือจะเรื่องเกี่ยวกับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความหมายของธุรกิจค้าปลีกคืออะไรแล้วก็รูปแบบของธุรกิจตามที่เราเห็นในชีวิตประจำวันอ่ะคือแบบไหนที่เรียกว่าค้าปลีกบ้างนะครับ
0: ค่ะอันนี้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกมาบรรยายให้น้องๆโดยตรงเลยนะคะอาจารย์กิ๊กรู้สึกว่าเด็กๆอย่าพลาดตอนนี้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาทางอีเมลของอาจารย์กิ๊กได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ไว้ตอนท้ายรายการนะคะตอนนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมารับชมเนื้อหาของรายการในตอนนี้ได้เลยค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะครับน้องๆจะได้รู้จักกับนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลนะครับเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกนะครับในวันนี้พี่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกคืออะไรและการนวัตกรรมที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีกเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านวัตกรรมที่ใช้กับธุรกิจค้าปลีกมีอะไรนะครับทีนี้หัวข้อวันนี้ของเรานะครับพี่จะทำมาด้วยกัน4หัวข้อหลักๆนะครับก็คือ retail business หรือธุรกิจค้าปลีกคืออะไรเรามาดูความหมายก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วความหมายธุรกิจค้าปลีกเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับหัวข้อถัด

คือโมเดลธุรกิจค้าปลีกนะครับนอกจากเราจะรู้ความหมายแล้วนะครับเราจะทราบด้วยว่าเอ้ยโมเดลจริงๆในการทำธุรกิจค้าปลีกเนี่ยมันมีอะไรบ้างในการทำโมเดลหรือกระบวนการทำธุรกิจค้าปลีกนะครับหัวข้อถัดมาคือพี่จัด6ประเภทรูปแบบของธุรกิจค้าปลีกมาให้น้องๆเห็นปุ๊บน้องๆน่าจะเข้าใจทันทีว่าเอ้ยแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าธุรกิจค้าปลีกแล้วน้องจะวันนี้น้องๆได้ความรู้กลับไปน้องจะแยกออกว่าธุรกิจค้าปลีกมันคือแบบไหนอะไรที่เรียกว่าธุรกิจค้าปลีกนะครับส่วนถัดมาหัวข้อสุดท้ายของพาร์ทนี้ก็คือว่านวัตกรรมโมเดลธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เทรนด์มาแรงของธุรกิจค้าปลีกที่เจ้าของธุรกิจหรือคนทำธุรกิจค้าปลีกนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทิศกันเลยที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับและคิดว่าน่าจะใช้กันอยู่ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตอีกหลายปีด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับรีเทลบิสเนสหรือธุรกิจค้าปลีกคืออะไรนะครับความเข้าใจของน้องให้น้องลองนับ1 2 3ดูแล้วคิดว่าธุรกิจค้าปลีกคืออะไรที่ให้เวลา1 2 3คิดในใจครับแล้วลองคิดดูว่าธุรกิจค้าปลีกคือแบบไหนนะครับถ้าคิดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับธุรกิจค้าปลีกคือธุรกิจที่เกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการก็ได้นะครับที่ส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยตรงหรือผู้บริโภคคนสุดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งจะขายอะไรก็ได้ย้ำต้องถูกกฎหมายด้วยนะครับและเป็นการขายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคที่ซื้อไปใช้งานคนสุดท้ายจริงๆนะครับโดยจะใช้เองหรือซื้อฝากคนอื่นก็ได้หรือให้เป็นของขวัญแก่คนอื่นก็ได้นี่คือคำนิยามนะครับความหมายของธุรกิจค้าปลีกนะครับพอเข้าใจความหมายเนาะทีนี้ธุรกิจค้าปลีกถ้าพี่ยกตัวอย่างเร็วๆตอนนี้อะไรที่เรียกว่าธุรกิจค้าปลีกให้น้องเข้าใจแล้วง่ายๆเลยตอนนี้ก็คือว่าร้านอาหารก็เป็นธุรกิจค้าปลีกแบบนึงนะครับร้านสะดวกซื้อก็เป็นธุรกิจค้าปลีกแบบนึงนะครับร้านขายเสื้อผ้าก็เป็นธุรกิจแบบนึงนะครับร้านขายเครื่องเขียนซึ่งน้องเข้าไปซื้อกันอยู่แล้วก็เป็นธุรกิจค้าปลีกอย่างนึงเพราะเราเข้าไปซื้อเป็นคนสุดท้ายเราซื้อไปใช้งานหรือซื้อฝากเพื่อนเห็นไหมครับอีกอย่างนึงร้านขายเครื่องสำอางน้องๆก็ต้องเข้าไปซื้อกันเนาะก็ใช้เองเราซื้อมาใช้เองนะครับหรือร้านขายมือถือสิ่งเหล่านี้เป็นธุรกิจค้าปลีกทั้งหมดเลยเราเรียกรวมว่าธุรกิจค้าปลีกนะครับทีนี้เรามาดูโมเดลของธุรกิจค้าปลีกนะครับหรือกระบวนการของธุรกิจค้าปลีกมีอะไรบ้างโมเดลของธุรกิจค้าปลีกต้องประกอบด้วย4ผู้ด้วยกันนะครับ4ผู้คืออะไรบ้าง1ผู้ผลิตนะครับ2ผู้ค้าส่งนะครับ3ผู้ค้าปลีกและ4สุดท้ายคือผู้บริโภคอันนี้สำคัญมากนะครับแต่ละผู้เนี่ยเรามาดูกันว่ากระบวนการหรือมีความสำคัญยังไงในโมเดลของธุรกิจค้าปลีกนะครับผู้ผลิตหรือโรงงานผลิตเมนูแฟคเจอร์นะครับผู้ผลิตเนี่ยแน่นอนครับเขาเป็นผู้ผลิตสินค้าเนาะผู้ผลิตสินค้าคือมีโรงงานมีเครื่องจักรมีวัตถุดิบสุดท้ายคือมีแรงงานประกอบขึ้นมานะครับผลิตสินค้าขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปขึ้นมาตัวหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหยิบจับวัตถุดิบหลายอย่างมารวมกันเป็นสินค้าโปรดักที่พร้อมขายนะครับส่วนที่สองก็คือว่าเป็นผู้ค้าส่งนะครับหรือโฮมเซลนะครับผู้ค้าส่งเนี่ยก็คือจะไปซื้อสินค้าสำเร็จรูปแล้วจากโรงงานนะครับมาเพื่อทำอะไรมาเพื่อส่งต่อให้กับผู้ค้าปลีกหรือรีเทลเลอร์นะครับพูดง่ายๆว่าผู้ค้าส่งซื้อสินค้ามาจากโรงงานผู้ผลิตในปริมาณจำนวนมากนะครับแล้วก็ส่งให้กับรีเทลเลอร์หรือผู้ค้าส่งอีกทีนึงนะครับผู้ค้าส่งเข้ามาซื้อก็จะมีหลายรายมากนะครับก็จะเข้ามาซื้อกันหลายรายเพื่อกระจายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกทั่วไปนะครับสุดท้ายที่สำคัญก็คือคัสโตเมอร์ก็คือพวกเรานะครับหรือผู้บริโภคนะครับเราก็จะไปหาซื้อสินค้ากับรีเทลเลอร์หรือผู้ค้าปลีกอีกทีนึงนะครับซื้อไปใช้เองนะครับนี่คือเป็นโมเดลคร่าวๆมีด้วยกัน4ผู้นะครับทวนให้อีกรอบนึงก็คือมีผู้ผลิตเนาะมีผู้ค้าส่งมีผู้ค้าปลีกและที่สำคัญคือผู้บริโภคครับทีนี้เรามาดู6ประเภทของรูปแบบของธุรกิจค้าปลีกวันนี้พี่จัดประเภทของธุรกิจค้าปลีกให้น้องเข้าใจง่ายๆคิดว่าน่าจะเห็นภาพกันง่ายๆว่าสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันร้านเหล่านี้หรือประเภทธุรกิจเหล่านี้นี่คือประเภทธุรกิจค้าปลีกเนาะซึ่งเราจะเห็นกันว่ามีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับประเภทที่1 นะครับการขายเล่หาเล่รถเข็นเป็นการขายที่นำเอาสินค้าไปขายถึงหน้าบ้านนะครับเช่นรถขายตามบ้านหรือถ้าเมื่อก่อนถ้าเราจะชอบเรียกกันก็คือรถพุ่มพวงรถที่มีเป็นรถกระบะแล้วก็มีผักผลไม้เนื้อหมูอะไรห้อยเต็มรถได้หมดเลยครับหรือเป็นรถซาเล้งนะครับหรือเป็นรถเข็นหรือเป็นมอเตอร์ไซค์ซึ่งจะวิ่งเข้ามาขายของเราในหมู่บ้าน

นะครับตัวเนี้ยที่เราเห็นน่ะก็เป็นธุรกิจหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการค้าปลีกเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้าปลีกเห็นไหมครับว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยในชีวิตประจำวันเราเจออยู่แล้วแบบที่หนึ่งถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งฟู้ดทรัคนะครับก็เหมือนกันก็เป็นธุรกิจใช้รถเหมือนกันขับไปจอดที่ไหนก็ได้ขับไปที่ตลาดก็ได้ขับไปขายริมชายหาดก็ได้นะครับขับไปทุกที่ที่อยากขายนี่คือธุรกิจค้าปลีกนะครับข้อที่สองนะครับประเภทที่2ของรูปแบบธุรกิจค้าปลีกคือห้างสรรพสินค้าซึ่งน้องๆทุกคนเคยเข้าอยู่แล้วนะ Department Store นะครับ Department Store เนี่ยหรือห้างสรรพสินค้าหรือห้างเนี่ยมีข้อกําหนดแบบนี้นะครับก็คือว่าห้างเนี่ยเวลาเราจะเปิดห้างเนาะต้องมีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปถึงจะเรียกว่าห้างนี่คือข้อกําหนดที่1นะครับและนี่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของห้างคือใครกลุ่มลูกค้าคือเราแต่เขาจะกําหนดมากกว่านั้นยอดไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ปานกลางถึงสูงนะครับนี่คือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของห้างสรรพสินค้าที่เปิดมานะครับแล้วสินค้าที่ขายอยู่ในนั้นล่ะมีอะไรบ้างเราเห็นในห้างมีตั้งหลายมีทุกอย่างเลยครับแต่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ดูดีทันสมัยมีคุณภาพดีมีสินค้าที่เป็นแบรนด์นะครับที่ผลิตในประเทศเราเองนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับห้างสรรพสินค้าอยู่รอบตัวเราให้เราลองนึกภาพนะครับว่าห้างที่รู้จักมีที่ไหนบ้างเซ็นทรัลเดอะมอลล์โรบินสันพวกนี้คือห้างนะครับจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้านี่คือรูปแบบที่2นะครับทีนี้รูปแบบที่3ครับประเภทรูปแบบของธุรกิจค้าปลีกแบบหนึ่งก็คือดิสคาวต์สโตร์นะครับไฮเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับข้อกำหนดของธุรกิจประเภทนี้นะครับพื้นที่ขนาดเท่าไหร่เรามาดูกันพื้นที่จะเหมือนกับห้างสรรพสินค้านะครับก็คือตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปเหมือนกันคือพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับลูกค้ากลุ่มไหนล่ะที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ดิสคาวต์สโตร์เขาได้วางตำแหน่งทางการตลาดไว้นะครับก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ปานกลางลงมาครับอย่างห้างสรรพสินค้าคือรายได้ที่ปานกลางขึ้นไปข้างบนเนาะส่วนดิสคาวต์สโตร์ก็คือรายได้ตรงกลางแล้วลงมาด้านล่างนะครับนี่คือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Discount Store นะครับสินค้าที่จัดจำหน่ายอยู่ใน Discount Store ก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ชีวิตประจำวันนั่นแหละครับถ้าเราจะเห็นภาพจริงๆอะไรที่เรียกว่า Discount Store นะครับ Big C ครับเป็น Discount Store Tesco Lotus ครับ Macro ครับเห็นไหมครับถ้าเรามองพี่พูดชื่อปุ๊บน้องจะนึกภาพสินค้าที่อยู่ในนั้นเลยว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับมีทุกกลุ่มเลยมีทุกอย่างอันนี้แตกต่างจากห้างสรรพสินค้าเมื่อกี้นะครับดิสคาวต์สโตร์จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับรูปแบบถัดมารูปแบบที่4ของธุรกิจค้าปลีกนะครับเขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับพื้นที่ขนาดเท่าไหร่ล่ะเหมือนห้างสรรพสินค้าไหมเหมือนดิสคาวต์สโตร์ไหมใช้พื้นที่น้อยกว่าครับใช้พื้นที่ตั้งแต่400ตารางเมตรขึ้นไปนะครับก็คือจะเป็นร้านย่อมลงมาหน่อยนึงนะครับเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคนที่เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็คือจะคล้ายห้างสรรพสินค้าเลยนะครับสินค้าที่ขายอยู่ในนั้นคืออะไรนะครับก็คือเป็นสินค้าที่บริโภคอุปโภคในชีวิตประจำวันเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารของกินของสดใหม่ที่มีความหลากหลายมากครับทั้งเป็นสินค้าที่นำเข้าและก็ผลิตในบ้านเราเองนะครับอาหารทะเลนะครับเครื่องสำอางพวกนี้ผักผลไม้ใช่หมดเลยนะครับทีนี้อะไรที่เรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้น้องๆทราบกันอยู่แล้วน้องๆน่าจะเคยเข้าไปช็อปกันอยู่แล้วเนาะประจำท็อปครับเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับจัดอยู่ในรูปแบบธุรกิจค้าปลีกนะครับกูเม่มาร์เก็ตครับฟู้ดแลนด์ครับแม็กแวลูนะครับชื่อที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นชื่อที่จัดอยู่ในรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่เป็นประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับทีนี้น้องน่าจะพอเข้าใจแล้วเรามาด้วยกัน4รูปแบบของธุรกิจค้าปลีกแล้วเนาะเรามาทวนกันมีห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็มีดิสคาวต์สโตร์นะครับมีหาบเล่แล้วก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ต4ประเภทแล้วนะครับเรียกไม่เหมือนกันเพราะมีความแตกต่างปกติเนี่ยถ้าเราเข้าไปหรือเราเห็นเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดนะครับแต่จริงๆเขามีชื่อของเขามีประเภทของเขานะครับทีนี้

ประเภทรูปแบบที่5ก็คือร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อกับซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้แตกต่างกันนะครับเห็นไหมชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะแต่ใกล้เคียงร้านสะดวกซื้อคือร้านอะไรคือร้านที่เรานึกถึงแล้วเราเข้าไปซื้อของไม่รู้แหละเดินเข้าไปซื้อของหิวน้ำก็เข้าไปซื้อน้ําหิวขนมก็ไปซื้อขนมหิวของกินก็ไปซื้อของกินนะครับร้านสะดวกซื้อร้านของชําหรือโชห่วยไม่ว่าเราจะเรียกแบบไหนก็คือเป็นประเภทรูปแบบเดียวกันนะครับร้านขายของชํากับร้านโชห่วยก็เหมือนกันคือแค่ต่างแค่ชื่อเรียกนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ convenience store express mini mart นะครับนี่คือรูปแบบธุรกิจค้าปลีกอีกแบบหนึ่งแบบที่5แล้วนะครับทีนี้เรามาดูพื้นที่กันพื้นที่ที่เป็นร้านสะดวกซื้อหรือมินิมาร์ทซูเปอร์สโตร์นะครับมีพื้นที่ขายตั้งแต่40ตารางเมตรขึ้นไปให้น้องลองนึกภาพอะไรที่เป็นร้านสะดวกซื้อนะครับจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคใช้ประจำวันเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ไหนในแหล่งชุมชนครับเน้นความสะดวกสบายเน้นความสะดวกให้แก่ลูกค้าทุกวันนี้ร้านที่เป็นสะดวกซื้อส่วนใหญ่เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นมีที่จอดรถให้ละเห็นไหมครับเพราะว่ามีที่จอดรถให้ก็มาจอดแป๊บเดียวหมุนเวียนกันไปด้วยความรวดเร็วนะครับรูปแบบของธุรกิจค้าปลีกที่เป็นร้านสะดวกซื้อร้านของชำหรือโชห่วยนะครับถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็คือ7 Eleven นะครับ Family Mart นะครับนี่คือจัดอยู่ในประเภทร้านสะดวกซื้อร้านขายของชำหรือโชห่วยนะครับซึ่งเราเข้ากันอยู่ทุกวันนะครับนี่คือประเภทที่5แล้วนะครับทีนี้เรามาดูประเภทที่6นะครับรูปแบบธุรกิจค้าปลีกนะครับประเภทที่6คือร้านขายสินค้าเฉพาะอย่างนะครับเฉพาะอย่างคืออะไรคือขายสินค้าในสายการผลิตเดียวหรือมีสินค้าประเภทเดียวนะครับอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปร้านวัสันบูธเห็นไหมครับ2ร้านนี้ขายสินค้าเหมือนกันมีอะไรบ้างล่ะครีมบำรุงผมนะครับโฟมล้างหน้านะครับนี่คือขายสินค้าในสายของเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับยาสระผมครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำนี่คือเหมือนกันเลยเห็นไหมครับอีกแบบนึงคือร้านขายสินค้าทุกอย่างราคาเดียวอย่างเช่นร้านทุกอย่าง20อันนี้ก็เป็นการขายสินค้าเฉพาะทางแบบนึงเหมือนกันถ้าเราจะเห็นคือทุกอย่าง20อาจจะเป็นอีกประเภทนึงคือถ้าเราเห็นในห้างคือจะเป็นไดโซนะครับแล้วก็มีอีกหลายแบรนด์ซึ่งเป็นขายสินค้าเฉพาะอย่างจริงๆนะครับหรือถ้าพี่จะยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพเข้าไปอีกว่าอันนี้อย่างเช่น Home Pro Home Work ไทยวัสดุนี่ก็คือเป็นธุรกิจค้าปลีกรูปแบบนึงซึ่งขายสินค้าเฉพาะอย่างจริงๆอย่างเช่นว่าอย่างตัวพี่เองเนาะเวลาพี่จะต้องการซื้อท่อน้ำหรือต้องการซื้อไขควงต้องการซื้อหลอดไฟต้องการซื้อเครื่องมือช่างพี่ก็จะนึกถึง Home Pro แบบนี้ครับเราไม่ได้นึกถึงห้างสรรพสินค้าเราไม่ได้นึกถึงร้านขายของชำเราไม่ได้นึกถึงดิสคาวต์สโตร์นะครับแต่เราจะนึกถึงร้านประเภทที่ขายสินค้าเฉพาะอย่างจริงๆเพราะว่าจะมีสินค้าให้เราเลือกหลากหลายนะครับเรื่องจริงแล้วนี่คือ6ประเภทของธุรกิจค้าปลีกที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเริ่มตั้งแต่เล็กๆหาบเล่เลยจนมาเป็นdepartment store หรือห้างสรรพสินค้านะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อถัดไปคือนวัตกรรมโมเดลธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่เรามาดูกันว่าเทรนด์มาแรงกับธุรกิจค้าปลีกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีเทรนด์อะไรบ้างนะธุรกิจค้าปลีกเขาใช้อะไรกันนะในการค้าขายในการติดต่อกับลูกค้านะครับเรามาดูกันนะครับทีนี้จะให้เข้าใจก่อนนะครับว่าเทรนด์การทำค้าปลีกนะครับทุกวันนี้นะครับแม้ลูกค้าเราเนี่ยจะไปซื้อไม่ข้างตัวเราเองนะครับจะไปซื้อสินค้าออนไลน์กันเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าร้านค้าหรือร้านค้าที่มีหน้าร้านจะไม่ได้จำเป็นอีกต่อไปธุรกิจค้าปลีกจริงๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยที่นิยมกันเลยคือว่ามีทั้งที่เป็นออฟไลน์นะครับมีทั้งที่เป็นออนไลน์ด้วยทั้ง2ช่องทางทั้ง2รูปแบบเนี่ยผสมผสานกันนะครับธุรกิจค้าปลีกต้องทำทั้งคู่ควบคู่กันไปไม่มีช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ที่คุณทำควบคู่กันไปเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันจะเพิ่มทวีคูณในการขายเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าเลือกทำช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับเนื่องจากพฤติกรรมจริงๆแล้วจากเขาสำรวจมานะครับนอกจากพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเราเองนะครับชอบการซื้อขายแบบนี้นะครับเช่นเราหาสินค้าใน Google เนาะเราเสิร์ชเราต้องการสินค้าสักตัวหนึ่งแต่สุดท้ายเราไป

ซื้อสินค้าที่หน้าร้านนะครับก่อนตัดสินใจซื้อจริงเราไปทดลองใช้งานดูก่อนเราไปหยิบจับดูก่อนไปดูขนาดมันใหญ่ไหมดูว่ามันเหมาะมือเราไหมหรือหน้าตาเป็นยังไงซึ่งเราไม่เคยเห็นสุดท้ายหน้าร้านก็ยังจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจค้าปลีกอยู่ดีในปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วธุรกิจค้าปลีกนะครับทุกวันนี้ขยายตัวมากนะครับมีสาขาหนึ่งก็จะเพิ่มไป 2, 3, 4, 5 สาขานะครับเพราะว่าธุรกิจค้าปลีกเป็นการสินค้ามันหมุนเวียนไวแล้วก็เติบโตไวด้วยนะครับทีนี้เทคโนโลยีที่ธุรกิจค้าปลีกนำมาใช้ที่เป็นเยอะๆเลยพี่มั่นใจว่าส่วนมากเลยมากกว่า 90% ใช้นวัตกรรมนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ภายในร้านค้าปลีกนะครับมีอะไรบ้างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยคือนวัตกรรมเกี่ยวกับภายในร้านนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคจริงๆถ้าเรามองภาพว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยถ้าเรามองภาพว่าตัวเราไปอยู่ในร้านนั้นนะครับเราอยากได้ความสะดวกสบายอะไรภายในร้านค้าปลีกนั้นนะครับแน่นอนครับนวัตกรรมเก่าๆเมื่อก่อนนี้ที่เราเห็นก็คือว่าเราอยากรู้สินค้าว่ามันราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเดินเข้าไปถามพี่แคชเชียร์เนาะถามพนักงานเจ้าหน้าที่เขาว่าเฮ้ยตอนนี้สินค้าราคาเท่าไหร่บาร์โค้ดที่ติดเชลฟ์ไม่มีเลยจะทำยังไงดีอยากรู้ราคานะครับเมื่อก่อนก็จะมีเครื่องเช็คราคาหรือไพเช็คเกอร์ที่ติดอยู่ตามมุมหรือตามเสาในร้านนั้นๆค้าปลีกนั้นๆเราก็สามารถที่หยิบสินค้าไปสแกนได้เลยนะครับเราก็จะเห็นราคาเห็นว่ามีโปรโมชั่นไหมเห็นว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับนี่คือนวัตกรรมที่เมื่อก่อนมีนะครับทุกวันนี้ใช้น้อยแล้วก็หายไปนะครับเพราะว่าด้วยการเทรนตามเทคโนโลยีมันก็จะเปลี่ยนกันไปพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนไปนะครับภายในร้านเนี่ยก็จะมีนวัตกรรมอีกหลายอย่างมากเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างเช่นสแกนดูรูปภาพไหมนะครับก็ได้นะครับหรือจะสแกนดูข้อมูลผลิตภัณฑ์แหล่งผลิตก็ได้นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันนะครับส่วนถัดมาที่ธุรกิจค้าปลีกใช้กันเลยก็คืออันนี้ไม่ใช้ไม่ได้เลยนะครับคือ Cloud Computing นะครับ Cloud Computing คืออะไรก็คือการเก็บข้อมูลไว้บนฟ้านะครับการมีข้อมูลสินค้าคงคลังที่อัจฉริยะช่วยบริหารจัดการระบบร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงกระบวนการเช็คสินค้าหรือตรวจสอบสินค้าได้แบบเรียลไทม์นะครับสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีนวัตกรรมตัวนี้นะครับธุรกิจค้าปลีกเนี่ยทำได้ยากยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าสินค้าสมมติว่าถ้าร้านเราเป็นร้านจำหน่ายรองเท้านะครับรองเท้าคู่นี้สต็อกสินค้าของเราหมดสาขาไหนมีสต็อกบ้างแน่นอนครับเมื่อก่อนนี้เราทำได้หน้าที่ได้อย่างเดียวคือเริ่มตั้งแต่ส่งอีเมลไปสอบถามใช้เวลานานหน่อยขยับขึ้นมาหน่อยใช้มือถือโทรถามสอบถามเจ้าที่ที่สาขานู้นมีสินค้าไหมสาขานี้ตัวนี้แกก็ใช้เวลาในการทดสอบการเช็คกันเหมือนกันนะครับแต่นี้นวัตกรรมนี้ไม่ใช้แล้วนะครับทุกวันนี้เจ้าที่ก็สามารถที่จะหยิบหรืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์ยิงบาร์โค้ดหรือค้นหาสินค้าก็จะเห็นเลยว่าสินค้าตัวนี้อยู่ที่สาขาไหนบ้างนะครับนวัตกรรมแบบนี้จำเป็นมากกับธุรกิจค้าปลีกจำเป็นยังไงเพราะว่าทำให้เราไม่เสียลูกค้าไปไงครับเพราะด้วยความธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากด้วยนะครับดังนั้นการค้าขายหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการค้าปลีกเนี่ยต้องรวดเร็วแล้วมีข้อมูลครบนะครับอย่างตัวพี่เองพี่ไปซื้อของถ้าสาขานี้ไม่มีปุ๊บพี่ก็จะเดินเข้าอีกร้านนึงอาจจะเป็นร้านคู่แข่งไม่ใช่ร้านของเราเขาอาจจะมีสินค้ามีของก็ได้แต่ถ้าเราสามารถที่จะตรวจสอบสินค้าให้กับลูกค้าได้เลยว่าเอ้ยสินค้าตอนนี้มีอยู่นะแต่มีอยู่ที่สาขานี้พี่มารับพรุ่งนี้ได้ไหมหรือพี่รอสักครู่ได้ไหมจะให้เจ้าที่เอามาส่งให้ที่นี่มันก็ทำให้เราไม่พลาดการขายทำให้เราไม่สูญเสียรายได้ทำให้เราเพิ่มรายได้ให้กับสาขาเราด้วยเห็นไหมครับมันและอีกอย่างนึงก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจค้าปลีกของเราด้วยนะครับดังนั้นเวลาแม้กระทั่งเรื่องของการอัปเดตข้อมูลนอกจากการเช็คแล้วการอัปเดตข้อมูลเหมือนกันนะครับในกรณีที่เรามีส่วนกลางนะครับเราสามารถที่ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าคลาวด์เนี่ยในการอัปเดตข้อมูลระหว่างสาขาทุกที่ให้มารวมที่เดียวจุดศูนย์กลางที่เดียวกันได้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดราคาขายจากที่เดียวและกระจายไปทุกสาขาพร้อมกัน100สาขาพันสาขาได้ในเสี้ยววินาทีสาขานั้นก็จะได้ราคาอัปเดตใหม่เหมือนกันไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสาขาไหนก็เป็นราคาเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยี

ข่าวบางธุรกิจค้าปลีกนะครับกำหนดให้แต่ละสาขาราคาสินค้าไม่เท่ากันก็มีนะครับไม่เท่ากันทำไมถึงกำหนดไม่เท่ากันล่ะพี่ด้วยความที่บางทีสาขาอยู่กรุงเทพยกตัวอย่างนะครับอีกสาขาหนึ่งอาจจะอยู่ที่3ชายแดนจังหวัดภาคใต้นะครับดังนั้นจะมีเรื่องของคอสของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นคือค่าขนส่งนะครับดังนั้นสินค้าที่เราส่งจากกรุงเทพไปเขาก็ต้องบวกค่าขนส่งเพิ่มขึ้นมาด้วยดังนั้นราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอย่างถ้าเราให้เห็นภาพในชีวิตประจำวันเลยถ้าน้องจะสังเกตง่ายๆคือน้ำมันน้ำมันที่กรุงเทพกับน้ำมันที่ต่างจังหวัดราคาไม่เท่ากันนะครับนั่นแหละครับเพราะมีต้นทุนวัตถุดิบที่มันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยมีความสำคัญมากมันลดคอสลดทุนสิ่งเหล่านี้ให้เรานะครับมันทำให้เราสามารถเช็คมันทำให้เราสามารถตรวจสอบมันทำให้เราสามารถดูข้อมูลที่อยู่ห่างไกลกันได้นะครับส่วนเทคโนโลยีถัดมาก็คือช่องทางเข้าถึงลูกค้าแบบครอบคลุมถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆหรือคำศัพท์ที่เขาใช้กันคือ Omnichannel นะครับหรือ Omnichannel Marketing นะครับคืออะไรถ้าพี่อธิบายให้เข้าใจง่ายๆคร่าวๆรวมๆก็คือว่าการเชื่อมต่อทุกการติดต่อที่ลูกค้าติดต่อเราเข้ามาหรือการประสานหรือการรวมมารวมที่จุดๆเดียวนะครับตัวอย่างเป็นยังไงอย่างเช่นลูกค้าติดต่อมาทาง LINE ทาง Instagram TikTok Facebookไม่ว่าลูกค้าจะติดต่อมาทางไหนก็จะถูกรวมมาที่ศูนย์กลางนะครับโดยเราใช้เจ้าหน้าที่แค่1คนนะครับหรือกี่คนก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยติดต่อมาจากช่องทางไหนนะครับนี่คือเขาเรียกว่าการประสานช่องทางการติดต่อนะครับทีนี้การรวมช่องทางการติดต่อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะออนไลน์นะครับรวมถึงออฟไลน์ด้วยนะครับทั้งออฟไลน์ออนไลน์เลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยธุรกิจส่วนใหญ่ที่เป็นธุรกิจค้าปลีกจะทำแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เพื่อตอบโจทย์ทำไมเขาถึงทำนวัตกรรมแบบนี้เกิดขึ้นด้วยความที่ลูกค้าเรามีความหลากหลายครับด้วยความที่ความสะดวกลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องการติดต่อเราผ่านโทรศัพท์บางคนต้องการติดต่อเราผ่าน LINE Official บางคนต้องการติดต่อเราผ่าน Facebook อะไรก็ได้ที่ลูกค้าสะดวกนะครับดังนั้นไม่ว่าลูกค้าจะติดต่อมาทางไหนเราก็รับได้หมดเลยนะครับและอย่างข้อดีสำหรับผู้ค้าปลีกที่นำนวัตกรรมนี้มาใช้นะครับก็คือจะทราบข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าว่าลูกค้าชอบใช้ channel ไหนมาติดต่อเราและยังสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายไว้ได้ด้วยนะครับซึ่งพี่จะยกตัวอย่างค่อนข้างง่ายๆว่าพี่ใช้งานเองพี่เห็นธุรกิจแบบนี้ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นร้านขายยานะครับอย่างร้านขายยาเนี่ยเท่าที่พี่เห็นก็คือพี่ก็เสิร์ชอินเทอร์เน็ตไปพี่ก็เจอปุ้มร้านขายยาทีนี้ก่อนที่เราจะซื้อยาบางทีเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรักษาโรคหรือจะเจ็บป่วยมาเนี่ยเราต้องไปที่โรงพยาบาลหรือร้านขายยาทุกวันนี้เราไม่ต้องละนะครับเราสามารถที่จะแชทได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนทางโซเชียลมีเดียของเราที่เราถนัดที่เราสะดวกได้เลยนะครับเราเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เภสัชให้คำปรึกษากับเราเลยทันทีเราก็สามารถคุยโต้ตอบกันได้เลยแม้กระทั่งเปิดกล้องคุยกันได้เลยนะครับพอเราเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะจ่ายยาให้เรานะครับว่าถ้ามีอาการแบบนี้ใช้ยาตัวนี้ปุ๊บเรียบร้อยเราสามารถที่จะทำการสั่งซื้อเพื่อให้จัดส่งมาที่บ้านเราเลยก็ได้ทุกวันนี้มี delivery ทันทีเหมือนกันหรือเป็นอีกวันนึงเช้าวันรุ่งขึ้นเราจะได้รับของแน่นอนนะครับหรือถ้าใครจะสะดวกเอารายการที่เภสัชแนะนำมาไปซื้อที่ร้านขายยาเลยก็ได้เห็นไหมครับว่านี่คือช่องทางแบบนึงที่เขาเรียกว่า Omnichannel ในการติดต่อนอกจากการที่เราต้องซื้อของออนไลน์อย่างเดียวไม่ใช่แล้วเพราะบางทีผลิตภัณฑ์บางอย่างเราต้องทดลองก่อนหรือต้องการข้อมูลที่มันละเอียดมากกว่านั้นเราสามารถที่จะพูดคุยผ่านทางออนไลน์ได้ก่อนและสุดท้ายก็ไปถึงหน้าร้านเพื่อสอบถามอีกรอบนึงหรือสอบถามคำถามที่เราอยากจะรู้มากขึ้นกว่าเดิมหรือละเอียดกว่าเดิมนะครับเพื่อตัดสินใจในการซื้อสินค้านั้นๆนะครับอย่างเช่นเราอาจจะไปลองอาจจะมีตัวยาอีกหลายตัวก็ได้เราจะซื้อมา1 2 3 4ตัวมาทดลองกับเราเองก็ได้นะครับนี่คือการเข้าถึงลูกค้าที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับส่วนถัดมานะครับโปรแกรมสมาชิกหรือ Loyalty โปรแกรมนะครับตัว Loyalty โปรแกรมเนี่ยสำคัญมากในปี2023จนถึงอนาคตเลยนะครับเพราะคืออะไรเพราะคือการที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนั่นเองนะครับข้อดีนอกจากการทำให้ซื้อซ้ำแล้วมันเกิดอะไรอีกรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นครับกำไรที่มากขึ้นครับยอดขายที่มากขึ้นครับแล้วมากขึ้นแบบง่ายๆด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาลูกค้าใหม่

0: ให้เสียเวลานะครับเราสามารถที่จะเก็บประวัติของลูกค้าสมาชิกไว้ในธุรกิจค้าปลีกของเรานะครับดังนั้นจำเป็นมากนะครับ Loyalty Program หรือ CRM นะครับสำหรับธุรกิจค้าปลีกเพราะว่าการแข่งขันสูงดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะเก็บรวบรวมลูกค้าสมาชิกไว้ในแพลตฟอร์มที่เราเก็บรวบรวมสมาชิกไว้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้ทีเดียวทั้งหมดโดยใช้ต้นทุนต่ำสุดด้วยนะครับซึ่งบัตรใจลูกค้าได้ในระยะยาวนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีสมาชิกอย่างถ้าเราเคยไปซื้อของเนาะตามห้างหรือตามร้านที่เราให้สมัครสมาชิกสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากที่เราซื้อของเสร็จคืออย่างเช่นคะแนนสะสมแล้วเราจะได้สักพักนึงเราจะเห็นเขาแจ้งมีคูปองส่วนลดให้เราเก็บมีกิฟต์วอเชอร์ให้เรามีราคาสินค้าราคาพิเศษเพื่อแจ้งเราอยู่เรื่อยๆสิทธิประโยชน์แจ้งเราอยู่เรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้ต้นทุนต่ำมากนะครับเขาบอกว่าในการหาลูกค้าใหม่ใช้ต้นทุนมากกว่าดูแลลูกค้าเก่ามากกว่า10เท่าเลยนะครับอย่างสมมติว่าถ้าเราเอาเงินไปหาลูกค้าใหม่อย่างเช่นไปทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ขึ้นทีวีไปให้ยูทูบเบอร์ทำให้หาลูกค้าใหม่เราใช้เงิน1ล้านบาทแต่ถ้าเราใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Loyalty โปรแกรมนะครับเราใช้เงินแค่แสนเดียวในการทำมันแตกต่างกัน10เท่าเห็นไหมครับสมมติว่าถ้าธุรกิจค้าปลีกเราลงทุนเกี่ยวกับค้าใหม่100ล้านเราใช้เงินลงทุนเกี่ยวกับการรักษาฐานลูกค้าเก่าร้านเดียวเองเห็นไหมครับว่าแตกต่างมโหฬารแต่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นทวีคูณและก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับดังนั้นโปรแกรมลูกค้าสมาชิกหรือ Loyalty โปรแกรมเนี่ยเลยเป็นที่นิยมนวัตกรรมตัวนึงซึ่งธุรกิจต้องมีทีนี้จะย้ำว่าไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นค้าปลีกอย่างเดียวนะครับทุกธุรกิจด้วยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนถัดมาคือการนำเอา QR code มาใช้ในธุรกิจค้าปลีกนะครับแน่นอนนะครับนอกจากธุรกิจร้านอาหารที่เราเห็นเวลาเราไปทานอาหารเนาะไปทานบุฟเฟ่ไปทานหมูกระทะไปทานชาบูทุกวันนี้เราจะเห็น QR code ให้เราสแกนนะครับบางคนก็สแกนสั่งสินค้าได้บางคนก็สแกนเพื่อดูภาพสินค้าแล้วแต่เลยครับเทคโนโลยีมาแรงนวัตกรรมมาแรงสำหรับในยุคนี้ก็คือการนำ QR code มาใช้ในธุรกิจนะครับ QR code มีแบบไหนบ้างถ้าพี่สรุปเร็วๆสั้นๆง่ายๆเช่นให้ลูกค้าสแกน QR code สั่งอาหารด้วยมือถือตัวเองได้ตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้าว่าผลิตสินค้ามาจากที่ไหนก็ได้นะครับสแกนเพื่อตรวจสอบจำนวนสต็อกสินค้าคงเหลือก็ได้สแกนเพื่อตรวจสอบว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมครับสแกนจ่ายเงินด้วย QR code ก็ได้นะครับสแกนรู้ถึงแหล่งที่มานะครับก็ได้สแกนถึงวิธีใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆก็ได้เห็นไหมครับ QR codeจำเป็นกับชีวิตประจำวันมากเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งซึ่งทุกธุรกิจนิยมนำมาใช้ในปัจจุบันดังนั้นถ้าน้องๆนะครับมีญาติพี่น้องหรือพี่พ่อแม่เปิดร้านอยู่ยังไม่มีนวัตกรรมเหล่านี้ให้ลองจัดหาไปใช้ในธุรกิจมันจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจตัวเราเองนะครับส่วนถัดมาสิ่งที่เราจะเห็นง่ายๆเลยก็คือว่าป้ายราคาแบบดิจิตอลนะครับข้อดีเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปซื้อของตามซูเปอร์สโตร์หรือห้างเราจะเห็นสังเกตไหมครับว่าจะมีป้ายราคาอยู่ที่เชลเนาะป้ายราคาอยู่ที่เชลเนี่ยบอกอะไรเราบ้างบอกราคากับบาร์โค้ดว่าราคานี้มีเท่าไหร่แค่นั้นเองครับแต่ถ้าราคาสินค้าตัวนี้มีโปรโมชั่นเราจะไม่ทราบเลยแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนราคาสินค้าล่ะมันมีโปรโมชั่นเราต้องปิดเอามาปิ้นสติ๊กเกอร์มาปิดที่เชลใหม่เราต้องเสียเวลาในการทำนะครับนวัตกรรมตัวนี้ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันกับธุรกิจค้าปลีกเพราะว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยสินค้าราคาเปลี่ยนไปอยู่เสมอเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันไม่ต่างจากราคาทองราคาน้ำมันเลยครับนะครับมีการขึ้นลงเหมือนกันดังนั้นในการที่เราจะปริ้นสติ๊กเกอร์แปะที่ตัวสินค้านะครับมันใช้เวลาและค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้แรงงานคนในการทำด้วยใช้แรงงานคนในการปริ้นเสร็จปุ๊บต้องใช้แรงงานคนในการไปหาสถานที่ที่เราจะติดหาเชลหาชั้นว่าจะติดตรงไหนแก้ไขตรงไหนและที่สำคัญไม่สวยด้วยนะครับบางทีเราติดสติ๊กเกอร์เสร็จเคยน้องสังเกตไหมว่าบางทีมีราคาใหม่มาเราเอาสติ๊กเกอร์ไปติดทับๆมันก็หนาเตอะเลยบางคนก็ไปแกะออกก็ไม่สวยทำให้เชลพังที่ติดป้ายราคาพังนะครับหรือบางที่ก็อาจจะใช้ป้ายตั้งอันนี้ก็ไม่สะดวกใหญ่เพราะต้องมาปรับเปลี่ยนบางทีราคาสินค้าเปลี่ยนไปพี่เคยไปซื้อสินค้านะครับแล้วทีนี้เชลบอกราคานึงไปที่นั้นอีกราคานึงราคาขึ้นถ้าราคาถูกลงไม่มีปัญหากับผู้บริโภคถูกไหมแต่ถ้าเป็นราคาที่ขึ้นจะมีปัญหากับผู้บริโภคอย่างเราละเราก็ต้องเอใจว่าเมื่อกี้เราดูราคามาเท่านี้นี่ ทำไมราคามันแพงขึ้นเราต้องจ่ายเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับทีนี้มันก็เลยเกิดนวัตกรรมตัวหนึ่งชื่อว่าป้ายราคาแบบดิจิตอลนะครับข้อดีของป้ายแบบนี้ก็คือปรับเปลี่ยนราคาได้ตลอดเวลาเลยหรือปรับเปลี่ยนทำโปรโมชั่นได้ตลอดเวลาอย่างเรียลไทม์เลยครับแก้เดี๋ยวนั้นอัปเดตเดี๋ยวนั้นทั้งเชลหรือทั้งร้านเปลี่ยนใหม่หมดเลยแม้กระทั่งเชลแม้กระทั่งแคชเชียร์ก็จะอัปเดตราคาใหม่ให้เราเปลี่ยนเลยข้อดีของวิธีนี้ก็คือปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นสูงนะครับทำได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ลูกค้าก็สะดวกกับลูกค้าด้วยได้ราคาที่แม่นยำถูกต้องด้วยนะครับไม่ผิดพลาดด้วยเห็นไหมครับนี่คือป้ายราคาแบบดิจิตอลที่นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกนำมาใช้อีกหนึ่งตัวนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการทำระบบโลจิสติกที่ครบวงจรเราสามารถที่จะไปซื้อสินค้าแล้วก็ให้ร้านค้าส่งให้เราได้เลยเหมือนกันอย่างเช่นเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะบางทีเราอยากซื้อของฝากพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนเราทีนี้เรามีเพื่อนหลายคนเรามีพี่น้องหลายคนเราอาจจะซื้อของจำนวนมากซึ่งจะไม่สะดวกในการที่เราต้องขนบางทีอาจจะเป็นอย่างพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยพี่ไปเชียงใหม่พี่ไปเห็นเชียงใหม่พี่ไปถึงโอ่งใบใหญ่มากเลยพี่จะแบกขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้พี่จะส่งขนส่งเองก็หนักลำบากขนส่งดังนั้นพี่ได้โอ่งใบนี้พี่ก็เลยต้องคุยกับร้านเขาบังเอิญโชคดีมากครับร้านสามารถจัดส่งให้เราได้ร้านสามารถที่จะเรียกโลจิสติกเข้ามารับแล้วก็ไปส่งให้เราที่กรุงเทพได้เลยนะครับดังนั้นการทำธุรกิจค้าปลีกนอกจากที่เราจะมีระบบที่ดีมีราคาที่ดีแล้วก็เรื่องขนส่งเนี่ยต้องคำนึงถึงด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราจ่ายเงินเสร็จปุ๊บนะครับนวัตกรรมที่เข้ามาตรงนี้ก็คือว่าจะลิงก์กับตัวระบบ delivery เลยจะลิงก์กับระบบโลจิสติกเลยนะครับเราพิมพ์ใบเสร็จปุ๊บทางร้านก็จะพิมพ์ครั้งเดียวได้ใบเสร็จให้ลูกค้าได้สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดติดที่สินค้าที่อยู่เบอร์โทรเราเรียบร้อยเลยแล้วก็ได้เรียกทางโลจิสติกขนส่งมารับด้วยทำครั้งเดียวครบวงจรในทีเดียวซึ่งง่ายสะดวกและรวดเร็วมากในการทำธุรกิจค้าปลีกแบบนี้นะครับและสิ่งสำคัญตอนนี้บูมมากดังมากเลยครับถ้าน้องจะเห็นก็คือถ้าน้องพี่เชื่อว่าน้องๆเคยเห็นผ่านตาหรือเคยได้ยินแน่นอนคือการไลฟ์สตรีมมิ่งไลฟ์ขาย24ชั่วโมงโดยเราไม่ต้องไลฟ์เองเราใช้ไอโครนนิ่งแม่ค้ามานั่งไลฟ์แทนพี่เลยเข้าไปดูว่าเขาทำยังไงนะตกใจเหมือนคนมาก AI ไลฟ์สด24ชั่วโมงเหมือนคนมากนะครับปกติคนเราเนี่ยเราไลฟ์เนี่ย 4-5 ชั่วโมงนี่เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเพลียแล้วนะครับไม่สดชื่นแล้วไม่สามารถกระตุ้นยอดขายได้ไม่สามารถกระตุ้นกับลูกค้าไม่สามารถเล่นกับลูกค้าได้นานขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราก็เลยมีนวัตกรรมกับธุรกิจค้าปลีกคือเอา AI เข้ามาไลฟ์สดแทนซึ่งน่าแปลกกว่านั้นก็คือการไลฟ์สดเหมือนคนพูดจาเหมือนคนถ้าไม่ดูจริงแทบแยกไม่ออกเลยนะครับและที่สำคัญก็คือนวัตกรรมตัวนี้ราคาถูกมากราคาไม่ถึง 30,000 ก็สามารถได้ AI ตัวนี้มาไลฟ์แล้วมาคนนิ่งแล้วเห็นไหมครับว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยนวัตกรรมที่พี่คัดมาวันนี้เป็นนวัตกรรมที่ธุรกิจจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับและก็อยู่คู่กับธุรกิจค้าปลีกจริงๆในปัจจุบันถ้าธุรกิจค้าปลีกไหนยังไม่มีOmnichannelไม่สามารถที่จะรวมทุกช่องทางที่ลูกค้าสนใจสินค้าเรามารวมที่เดียวกันได้ธุรกิจนั้นก็จะพลาดการขายไปธุรกิจไหนที่ยังไม่มีโลจิสติกหรือขนส่งเข้ามาซัพพอร์ตลูกค้าธุรกิจนี้ก็จะขาดไปก็จะเติบโตได้ช้าเหมือนกันก็จะพลาดในการขายไปเหมือนกันนะครับและจริงๆแล้วเทคโนโลยีในส่วนของการทำค้าปลีกเนี่ยมีเยอะมากแต่ที่พี่เลือกมาให้คือจำเป็นและใช้จริงๆในปัจจุบันนะครับทีนี้ก่อนจะจากกันวันนี้นะครับพี่ก็จะขอบอกน้องๆว่านวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวพี่จะมีพาร์ท2เดี๋ยวจะพาน้องไปดูว่านวัตกรรมปกกับค้าปลีกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันในพาร์ทต่อไปครับ
1: ค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้รับชมรายการเกี่ยวกับนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกไปแล้วนะคะแต่เนื่องจากเนื้อหาในตอนค้าปลีกมันแน่นมากเลยเนาะพี่เก่งเนาะเวลาเราไม่พอนะคะน้องๆทางบ้านติดตาม รับชมตอนต่อไปนะคะในตอนหน้าจะเป็นชื่อตอนว่าธุรกิจค้าปลีกในตอนที่2ค่ะและดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดน้องๆมีข้อสงสัยอย่างไรเนี่ยสามารถอีเมลมาสอบถามอาจารย์กิ๊กนะคะได้ที่ขวัญฤทัย b@rmutp.ac.th นะคะเดี๋ยวพี่ๆจะขึ้นให้ตอนท้ายรายการนะคะและสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กแล้วก็พี่เก่งนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดหลอแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลก

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะ2ไฟส่องสว่างนะครับ3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะวันนี้เราเจอกันเป็นเทปที่3แล้วสำหรับรายการของเรานะคะก็มุ่งหวังที่จะให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ได้รับชมรายการนี้ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะวันนี้นะคะครูอุ๋มก็นั่งอยู่กับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4เหมือนเช่นเคยแต่วันนี้ก็จะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะเนื่องจากว่าในแต่ละเทปเนี่ยก็จะมีหลายๆคนจากปี4นะคะของสาขานี้นะคะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพื่อที่จะมาเสนอเรียกว่าเป็นการเสนอกันละกันนะคะเสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานให้กับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถดูรายการของเรานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะก็จะมีหลายแพลตฟอร์มนะคะให้ได้ติดตามชมทั้งการรับชมนะคะผ่านทางโทรทัศน์นะคะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ก็มีนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะคะที่ติชมรายการมานะคะก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นอย่างยิ่งว่าจะดูหลักสูตรหรือว่ารายการนี้นะคะไปจนจบเลยนะคะกำลังจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าในช่วงเทปท้ายๆเนี่ยนะคะก็จะมีการให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าไปในห้องเรียนนะคะที่ครูอุ๋มเนี่ยได้สอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศเห็นภาพนะคะว่าเทคนิคในการสอนรายวิชานี้นะคะกว่าที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีลักษณะบุคลิกภาพเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะให้พวกเขาได้แนะนำตัวกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากคนแรกค่ะเช่นค่ะ
1: นายพิยากรภูนอ้อยชื่อเล่นชื่อเป็นนะครับอายุ22ปีครับผม
2: ครับผมนายธนากรไพบูลย์พาดินนะครับชื่อเล่นชื่อบอลอายุ21ปีครับ
3: ผมนายณัฐชัยนิจจำรัดชื่อเล่นชื่อณัฐอายุ22ปีครับ
4: สวัสดีครับผมนายเนทอนคำวุฒิชื่อเล่นชื่อเนนะครับอายุ25ปีครับ
5: สวัสดีครับผมนายธีรวัฒน์เกียรติชีพชื่อเล่นชื่อโอ๊ตอายุ22ปีครับ
0: ในวันนี้ให้เกียรติกับทางขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเห็นพวกเขามานั่งอยู่ตรงนี้นะคะทุกๆคนเลยแหละค่ะตื่นเต้นรู้สึกไงบ้างลูก
1: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นนะละแต่ว่าผมก็ย้ำไปเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตื่นเต้นก็จะตื่นเต้นอยู่ไม่นานนะคะเดี๋ยวก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นทั่วประเทศเลยดังนั้นก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกแต่ความทั่วประเทศตรงนั้นนะคะก็จะเป็นการทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าพวกเราไม่ได้เรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานแค่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่พวกเรายังสามารถที่จะสื่อสารกับทุกๆคนที่อยู่ในประเทศของเราว่าเราเรียนอะไรไปบ้างด้วยนะคะเดี๋ยวถามพิธีกรเอ็กซ์ต้าก่อนละกันนะคะคือโอ๊ตนะคะทำไมถึงอยากที่จะมานั่งตรงนี้คู่กันคะ
5: ก็ตื่นเต้นดีครับที่ได้มาถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าเก็บไว้เป็นประสบการณ์ติดตัวครับผม
0: ก็เป็นประสบการณ์ติดตัวไว้นะคะงั้นขออธิบายให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับแต่ละเทปของรายการนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนาะก็จะมี2เทปนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามเราไปนะคะในเทปแรกและเทปที่2จะมีหัวข้อที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับวันนี้ค่ะโอ๊ตซึ่งเทปนี้นะคะทุกคนเลือกในหัวข้อที่มีชื่อว่าความตั้งใจความตั้งใจในมุมมองของโอ๊ตโอ๊ตอยากเห็นไหมคะว่าความตั้งใจของเพื่อนๆจะแตกต่างจากกลุ่มของเราไหมเนาะเดี๋ยวเราถามเขากันก่อนดีกว่านะคะถ้าพูดถึงเจ้าความตั้งใจกี่พยางค์สามพยางค์ความตั้งใจพวกเราคิดว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานอย่างไรบ้างคะ
4: ทำอะไรสักอย่างเนี่ยครับเวลาที่เรามีความตั้งใจเนี่ยมันจะทำให้งานชิ้นนั้นเนี่ยมันสำเร็จและมันทำได้ดีมากกว่าการที่เราไม่ตั้งใจไม่ใส่ใจมันพอเราตั้งใจเนี่ยปุ๊บเนี่ยพอมันออกมาดีมากๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ภูมิใจแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้งานชิ้นนั้นที่ออกมาดีนะมันคือผลของความตั้งใจที่เราทำออกมาครับ
0: แล้วมันช่วยเสริมบุคลิกภาพของเด่นยังไงบ้างอะลูกพอเรามีความตั้งใจกับสิ่งใด
4: ๆพอเวลาเรา มีความตั้งใจมากๆนะครับเราจะพยายามทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูดีไปหมดอย่างเช่นการที่ก่อนจะมาออกรายการนะครับเราก็ต้องพยายามตั้งใจในการเตรียมบทพูดเตรียมหัวข้อนะครับการที่จะให้มาแล้วก็ให้มันแบบว่าดีที่สุดเพอร์เฟกต์ที่สุดครับผม
0: งั้นคนต่อมาเลยแล้วกันเนาะลูกบอลค่ะ
2: ความตั้งใจสำหรับผมว่ามีผลนะครับ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเราตั้งใจทำงานได้รับมอบหมายมาออกมาให้มันดีที่สุดและงานเรามันดีจริงมันก็จะส่งผลให้เรามีโปรไฟล์ในการทำงานติดตัวไปนะครับทำให้คนรอบข้างเนี่ยเวลาถ้ามีงานอะไรที่จะมอบหมายให้เราอีกก็จะอาจจะเราอาจจะเป็นตัวเลือกแรกที่เขาจะเลือกครับ
0: เชิญนัทค่ะ
3: สำหรับผมนะความตั้งใจต่อการทำงานนี่มีผลต่อการทำงานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มในการตั้งหัวข้อการทำงานดำเนินงานและตอนสุดท้ายเราควรจะตั้งใจในทุกๆช่วงเวลาที่เราทำไม่ควรจะตั้งใจแค่บางช่วงเวลาเราจะได้ผลงานที่ออกมาดีและเราจะภูมิใจกับสิ่งสำเร็จของเราครับ
0: เคยไหมนะที่แบบบางอย่างตั้งใจแบบแค่บางช่วงเวลา
3: เคยครับเป็นบ่อยมาก
0: เป็นบ่อยมากกับอะไร
3: กับการทำงาน
0: กับการทำงาน
3: ครับการทำการบ้าน
0: การบ้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การบ้านเยอะไหมลูก
3: ครับส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนโปรแกรม
0: เขียนโปรแกรมเขาไม่ได้ให้เขียนในห้องเรียนใช่ไหมใช่ปะ
3: จะมีบางส่วนที่เป็นในห้องเรียนแล้วก็จะมีบางส่วนที
0: ่เทคโฮมกับบ้านใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นชาววิทยาการคอมพิวเตอร์ก็เห็นว่าจะไม่ค่อยได้นอนหรอคะ
3: เรื่องจริงครับเรื่องจริ ง
0: ว่าม
6: ีส่วน
0: มีส่วน
3: คร
0: ับ โอเคเชิญเลยค่ะขอบคุณคณะ
7: สำหรับผมว่ามีส่วนครับเพราะว่าปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยตั้งใจทำอะไรเลยแต่พอมาเรียนที่นี่ครับกลายเป็นว่าเราต้องคิดใหม่ว่าเราต้องตั้งใจเรียนมากขึ้นครับแล้วก็มันจะได้ส่งผลกับอนาคตเราด้วยครับเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยเกรดที่ออกมามันก็ไม่ดีครับแล้วพอไปส่งสมัครแข่งกับใครเงี้ยมันก็เขาจะตัดเราออกครับเพราะว่าเกรดเราไม่ดี
0: ค่ะทำไมนัทถึงบอกว่าตัวเองมีประสบการณ์แบบว่าไม่ตั้งใจกับอะไรเลยเพราะอะไรคะ
7: เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องการเรียนเลยครับตั้งแต่เด็กแล้วครับก็เลยไม่รู้ว่าจะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเรียนเพื่ออะไรครับ
0: เรายังไม่รู้ไงว่าวัตถุประสงค์เราเรียน
7: ตอนนั้นยังไม่มีเป้าหมายอะไรเลย
0: ค่ะ
7: ก็เลยไม่ค่อยจะตั้งใจเรียนครับพอเข้ามหาลัยก็มีเป้าหมายครับก็เลยตั้งใจมากขึ้นครับ
0: อะไรทำให้นัทตั้งใจอะไรทำให้เนตั้งใจมากยิ่งขึ้นคะ
7: น่าจะเป็นอนาคตนะครับเพราะว่า
0: เราเริ่มคิดแล้วใช
7: ่ไหมใช่ครับด้วยอายุเราก็เลยวัยมาแล้วครับเรามาเรียนช้าครับก็เลยต้องตั้งใจกว่าคนอื่นครับ
0: คุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้เนด้วยนะคะโอ๊ตมองยังไง
5: ผมว่าที่เพื่อนๆเขาพูดมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยความตั้งใจเรื่องนี้ผมมองว่ามันเริ่มสื่อไปถึงคุณภาพหลายๆอย่างถ้าเรามีความตั้งใจใช่ครับมันก็จะไม่ว่าเราทำอะไรตอนนั้นอยู่ความตั้งใจมันจะสร้างคุณภาพตรงนั้นขึ้นมาเป็นมาตรฐานให้คนอื่นมองแล้วมันก็

0: โยงเข้าไปหาบุคลิกภาพของเรา
1: ท็อปปิกที่วันนี้เราคุยกันค่อนข้างที่จะมีมิตินะคะและลึกซึ้งมากค่ะในการที่เราจะนำมาฟอร์มบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะงั้นถามต่อนะคะทุกคนล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ของความตั้งใจทั้งนั้นแหละงั้นตอบครูอุ๋มกับคุณผู้ชมหน่อยว่าเราเคยใช้ความตั้งใจไปกับสิ่งที่ยากนิยามยากเลยนะยากในชีวิตเคยบ้างไหมแล้วใช้กับอะไรคะ
2: เรื่องของการเรียนนะครับ
1: ที่นี่หรอ
2: ใช่ครับ
1: มหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์มหาว
2: ิ
1: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิยาก
2: ใช่ครับเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าส่วนหนึ่งที่มันยากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยพูดตรงๆคือเราไม่ได้ถนัดมากตอนแรกที่มาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็มาเรียนตามเพื่อน
1: คร
2: ับแต่เราพอเราเริ่มมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพอเราตั้งใจจริงๆอ่ะเราก็สามารถที่จะทำได
1: ้
2: ครับดังนั้นก็รู้สึกว่าอ่ะปีสี่เราก็ลองอีกสักตั้งนึงก็จะจบแล้วเราก็จะตั้งใจให้มันถึงฝั่งฝันให้มันสำเร็จนะให้ได้ครับครับ
1: ถามได้ไหมเป็นจบจากตอนม .6 ใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับสายสามัญ
1: ค
2: ่ะโรงเรียนบางประหันครับเป็นสายสามัญทั่วไปเนี
1: ่ยแล้วความกลัวที่มันเกิดขึ้นเป็นห่วงๆเนี่ยก่อนที่จะมาตั้งใจจริงๆเนี่ยเราว่ามันเกิดจากอะไร
2: ก็คงจะเป็นที่ว่าย
1: ากจริงๆหรือยังไง
2: ใช่ครับมันยากเพราะว่าเราตอนแรกที่ผมได้สัมภาษณ์แบบว่าติดที่เนี่ยครับผมก็ถามว่าย้ายได้ไหม
1: ย้ายเลยนะ
2: ใช่ครับย้ายได้ไหมผมถามอาจารย์เขาเพราะตอนแรกผมกลัวว่าเฮ้ยมันไม่ได้แน่ๆเลยเรามันยากมากเราทำมันไม่ได้แต่พอเราได้เรียนจริงๆแล้วโอ้เราก็ทำได
1: ้
2: ครับผม
1: พอเราได้ผ่านมัน
2: ใช่ครับเราก็
1: เราผ่านได้เราก็รู้สึก
2: ใช่ครับเรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นครับผม
3: สำหรับผมก็จะเหมือนของทางเบนเลยนะครับแต่ของผมจะเป็นเกี่ยวกับการที่ว่าการทำโปรเจกต์ในชั้นเรียนนะครับ
1: เริ่มทำตอนปีอะไรคะ
3: เริ่มทำตั้งแต่ปีหนึ่งเลยครับเขาให้ฝึกทำเป็นมินิโปรเจกต์ก่อนครับ
1: ค่ะตอนนั้นก็รู้สึกแล้วว่ายาก
3: ใช่ครับผมรู้สึกเลยว่ายากเพราะว่ามันจะเป็นการต้องทำโค้ดในการศึกษาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับแล้วพอมาเป็นปีสุดท้ายนี่เราต้องทำโปรเจกต์จบเราจะเป็นต้องศึกษาข้อมูลใหม่โดยที่บางเรื่องเราก็อาจจะยังไม่รู้เราก็เลยต้องศึกษาข้อมูลใหม่ทั้งหมดครับครับผม
1: แล้วเราศึกษายังไง
3: อาจจะดูคลิปใน YouTube อะครับแต่บางทีคลิปใน YouTube ก็จะเป็นของชาวต่างชาติที่เขาสอนเราก็อาจจะต้องตั้งใจมากขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าเขาสอนค่อนข้างเร็วแล้วก็เป็นโค้ดที่เราต้องแกะเอาเองครับ
1: สมมุติถ้าเราไม่ไปดูคลิปใน YouTube ไม่ได้ศึกษาด้วยตัวเองรอดไหม
3: ไม่น่ารอดเลยครับจ้ะมันยากค่อนข้างยากมากครับ
1: แล้วเรื่องที่เขาไม่ได้สอนในห้องแล้วทำไมเราถึงต้องรู้ความรู้สึกของบอลเพราะอะไร
3: มันอาจจะเป็นโค้ดพื้นฐานที่เป็นทางลัดไปในโค้ดอื่นแต่ว่าเขียนสั้นกว่าอะไรประมาณนี้ครับ
1: เป็นเทคนิค
3: ครับผม
1: เราจำเป็นต้องรู้
3: ครับ
4: ของผมนี่ก็จะเฟดออกมาจากการเรียนนิดนึงนะ
1: คร
4: ับจะเป็นการฝึกเล่นกีตาร
1: ์เล่นกีตาร์เราเล่นได้ยังตอนนี
4: ้เล่นได้นิดหน่อยนะ
1: คร
4: ับก็ช่วงแรกๆที่ฝึกเล่นนะครับก็คือจะยากมากเพราะเราอยากจะเล่นกีตาร์เป็นเราอยากจะร้องเพลง
1: ใช่ไหม
4: นิ้วนี่เป็นรอยด้านหมดเลยช่วงแรกคือแบบทรมานมากไม่อยากเล่นเลยแต่เราก็คือแบบมีความตั้งใจเราอยากจะอยากเล่นกีตาร์เราอยากร้องเพลงผ่อนคลายให้ในชีวิตเราบ้าง
1: เราทรมานอยู่นานไหมไอ้จับเน
4: ี่
1: ย
4: เป็นเดือนเลยนะครับ
1: เป็นเดือน
4: ใช่
1: หลายเดือน
4: กว่านิ้วมันจะด้านนะใช่และกว่าจะจับคอร์ดเป็นกว่าจะเล่นกีตาร์เป็นฝึกนานอยู่มากก็คือแบบฝึกแล้วก็แบบเล่นไม่ได้ดีดไม่ออกเราก็จะโมโหตัวเองท้อมาช่วงน
1: ั้
4: น
1: ท้อเลยใช่ไหม
4: แล้วก็จะแต่ก็ฝึกต่อไปเรื่อยๆต้องใช้แบบทีวันละนิดวันละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆจนผ่านมาทุกวันนี้ก็จะภูมิใจมากว่าฝึกเล่นมาได้ยังไงผ่านมาเร็วมากเลยอะไรแบบนี้ครับ
1: คือความเล่นได้กับความเล่นไม่ได้ตอนนั้นเราเห็นศักยภาพของตัวเองที่พัฒนาขึ้น
4: ใช่ครับเห็นว่าเราพัฒนาขึ้นมาไกลมากจากจับเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยมาเริ่มเล่นเป็นเริ่มเล่นได้มาก
1: เริ่มไม่ดูละ
4: ใช่
1: เริ่มเริ่มดีดได้แล้ว
4: ครับผมขอบคุณ
1: ความตั้งใจของนัทค่ะมาถึงเนบ้างค่ะลูก
5: เรื่องยากสุดของผมก็คงจะเป็นเรื่องการเรียนนี่แหละครับ
1: เรียน
5: เพราะว่าจากเมื่อก่อนเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งครับที่ไม่ค่อยสนใจการเรียนก็ทำให้มีวันนึงครับก็คงเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตนะครับตอนปวช.นะครับที่แม่เขามาบอกครับว่าอยากเรียนต่อไหมถ้าเรียนแม่จะลาออกให้ก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าทำไมต้องทำให้ครอบครัวผิดหวังก็เลยนะครับก็เลยกลับมาตั้งใจเรียนแต่ก็ด้วยความที่เราห่างจากการเรียนไปนานนะครับพื้นฐานวิชาคณิตก็ไม่มีนะครับ

0: แต่วิทยาการคอมนี่เขาจะเน้นเรื่องคณิตมากครับใช่ก็ต้องตั้งใจกว่าอื่นแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับที่ช่วยกันครับ
1: ใช่เหมือนที่เขาช่วยกัน
0: ใช่ครับคงเป็นเรื่องยากสุดชีวิตครับเรื่องการเรียน
1: โอ๊ตเป็นไงลูกมีเรื่องที่ยากในชีวิตแล้วเราได้ใช้ความตั้งใจนี่นะคะ
2: น่าเป็นเอาเป็นเรื่องใกล้ตัวก็คือเรื่องเรียนเนี่ยแหละครับอย
1: ่
2: างเพื่อนผมพูดมาเนี่ยตอนที่เขาเข้ามาเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเรียนที่นี่เขาตามเพื่อนมาแต่พอเขาได้ลองแล้วเนี่ย
1: เพื่อนที่ว่านี่ใช่หนูไหมลูก
2: เพราะมันไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นคนเอาคือพอเขาได้ตั้งใจลองจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ผ่านมาได
1: ้
2: เพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดไม่มีความตั้งใจตรงนี้แล้วความรู้สึกที่เขารู้สึกตอนนั้นคือเขาอยากย้ายไปแต่เขายังมีความตั้งใจอยู่มันเลยกบความคิดตรงนั้นไปได้ทำให้เขายังอยู่กับเราตอนนี้ครับส่วนบอลที่เขาบอกว่าวิชานี้มันยากและจนต้องไปศึกษาความรู้จาก YouTube ซึ่งเป็นความรู้นอกห้องเรียนผมมองว่าในห้องเรียนเนี่ยเขาสอนพื้นฐานไปแต่ว่าที่ศึกษามาคือเทคนิคอื่นๆที่เข้ามาเสริมให้มันเรามองโค้ดมันง่ายขึ้นให้เราสามารถไปต่อได้ในบางอย่างที่เราเรียนในห้องเรียนเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจ
1: คร
2: ับส่วนของนัทที่เขาเรียนฝึกดีดกีตาร
1: ์
2: ทีนี้ผมที่เขาบอกว่ามันดีดไปดีดมามันเจ็บนิ้วมันอะไรแล้วจนรู้สึกว่าเราท้อเหมือนกันเลยครับเขามีความตั้งใจจนความตั้งใจนี่มันกบความลำบากตรงนั้นไปทำให้เขาสามารถเล่นกีตาร์เป็นทุกวันนี้และร้องเพลงเพราะด้วย
1: นี่ค่ะจะต้องโชว์ซะหน่อยแล้ว
2: ครับนี่รุ่นพี่ผมนี่คือโตที่สุดในห้องเป็นพี่ใหญ่ของห้องเลยใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ที่เขามีจุดเปลี่ยนชีวิตตรงนั้นแล้วก็ทำให้เขากลับมาตั้งใจตรงนี้ก็คือเนี่ยครับได้รับความตั้งใจแล้วได้ส่วนของเพื่อนๆในห้องและน้องๆช่วยกันประคองกันมาทำให้มาอยู่ตรงนี้ส่วนสำหรับตัวผมเองที่ได้เรียนตรงนี้ก็ได้เพื่อนๆเหมือนกันครับเราที่อยู่ห้องนี้ค่อนข้างจะเหนียวแน่นก็เลยผ่านความยากตรงนั้นมาได้มีทั้งความตั้งใจผ่านความยากตรงนั้นได้และมีเพื่อนๆทุกคนครับทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ครับผม
1: นี่พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเชื่อว่าผู้ชมเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกแบบเดียวกับครูอุ๋มคือเขาบอกว่าเขาแบบเหนียวแน่นตั้งใจมากซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะใครที่ตั้งใจดูอยู่ตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปนี้นะคะวันนี้ครูอุ๋มให้ทริคอย่างหนึ่งคือการที่เราสอนให้เด็กๆต่างๆได้รู้ว่าการทำงานนั้นถ้าคนเดียวอาจจะไม่ได้ผลสำเร็จเท่าหลายคนนะคะซึ่งก็ผูกโยงถึงประสบการณ์ของห้องนี้ด้วยนะคะที่พวกเขาเองเขาตั้งใจกันเป็นทีมเลยก่อนหน้านี้นะครูสอนเขาเนี่ยศิลปะการดำรงชีวิตแต่ว่านี่ก็ยังจำเด็กไม่ได้เลยเพราะว่าโควิดแล้วก็แบบจะไม่ได้เจอกันเลยนะคะจะเจอกันแต่ในออนไลน์ใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่เห็นตัวเป็นๆกันนะคะแต่พอเห็นแล้วเนี่ยเลยรู้ว่าเอ้ยเด็กกลุ่มนี้นะคะมีกระบวนการกลุ่มเนี่ยที่เหนียวแน่นนะคะแล้วก็น่ารักนะคะดังนั้นถ้าพูดถึงความตั้งใจแล้วพวกเราเนี่ยเป็นทีมกันแบบนี้ครูอุ๋มว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราอาจจะเรียนกันนะคะเพียงแค่กี่คาบ3ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะคงจะได้มีกระบวนการกลุ่มนะคะได้เห็นผลงานของพวกเขาอีกแน่นอนต้องติดตามไปถึงเทปท้ายๆนะคะมาถึงอีกคำถามหนึ่งคือพอพวกเราเล่าเนาะว่าพวกเราไปเจอสิ่งยากแล้วไอ้เจ้าความตั้งใจนี่แหละใช่ไหมเป็นที่แบบว่ามันช่วยนะคะให้ทุกคนนะคะรวมถึงโอ๊ตด้วยเนี่ยได้ผ่านเรื่องยากมาได้งั้นกระซิบบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าเราคงเคยผิดหวังถูกไหมทุกคนนะคะถ้าเราเคยที่จะผิดหวังแล้วเนี่ยเราเคยผิดหวังกับความตั้งใจของเราเองเนาะหรือว่าเราเคยทำให้ความตั้งใจที่เขาที่คนอื่นกับเราแล้วเขาผิดหวังเขาเสียใจเนี่ยเคยมีบ้างไหมแล้วอยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมได้ฟังค่ะ
0: ผมนะครับส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือการที่ทำให้คนที่คาดหวังกับเราเนี่ยเขาผิดหวังไม่ได้อย่างที่เขาคาดเอาไว้คาดจะหวังไว้กับสูงซึ่งผมกลัวมากๆสิ่งนี้กลัวยิ่งกว่าตัวเองผิดหวังเองอีกแบบยิ่งถ้าแบบพวกคนที่เขา
1: แสดงว่าเขาคิดมากอยู่นะ
0: ใช่ครับก็คิดมากครับผมก็อย่างเช่น
1: ใคร
0: พ่อแม่เนี่ยครับ แต่ว่าผมก็ไม่เคยทำอันนี้ผมก็ไม่เคยทำให้เขาแบบว่าไม่ผิดหวังรุนแรงอะไรนะครับแต่ว่าคือเรากลัวเองด้วยแหละว่าโหถ้าแบบสมมติเราเรียนไม่จบอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยไม่จบไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่จบเขาก็ต้องมีความแบบเสียใจบ้างใช่เขาต้องคิดบ้างแหละดังนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมกลัวมากๆก็เลยเป็นหนึ่งในความแรงผลักดันตั้งใจทำให้ผมเนี่ยยังเรียนอยู่แล้วก็จะเรียนให้จบก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่อยากให้เขาผิดหวัง
1: เรียนเพื่อพ่อแม่
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็เพื่อตัวเองด้วยครับ
1: เพื่อตัวเองด้วย
0: ครับผม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็สำหรับผมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการติวข้อสอบครับคือว่าบางทีที่เราติวข้อสอบมันก็จะมีบางบทเรียนที่ผมได้ข้ามไปเพราะว่าผมคิดว่าผมรู้แล้วบทเรียนนี้ไม่จำเป็นต้องติวก็ได้แต่ว่าเวลาเข้าไปในห้องสอบแล้วผมไปเจอโจทย์ข้อนั้นจริงก็ทำไม่ได้ครับมันก็เลยเป็นทำให้คะแนนผมลดลงผมก็เลยผิดหวังครับ
1: อ๋อนั่นคือการผิดหวังดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาคาดไว้กับตัวเองเนาะว่าเอ้ยแบบเราแบบเราวางแผนอะดูเหมือนบอลจะเป็นคนที่วางแผนตัวเองได้เป็นขั้นเป็นตอนนะดูว่าจะมีความถนัดทางด้านนี้ด้วยใช่ไหมคะพอเขาวางแผนปุ๊บแล้วผมไม่ได้เป็นดังที่แผนที่เขาตั้งไว้ก็จะรู้สึกอย่างนั้น
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเรากลับไปเสียใจกับมันแล้วจะเสียเวลาชีวิตไปเปล่าๆครับก็เลยทำรอบหน้าให้ดีขึ้นครับ
1: นี่ดูสิคะ
3: ครับผม
1: ไปแบบเท่ๆเลย
4: สำหรับผมครับความผิดหวังต่อตัวเองก็คือการที่เราตั้งใจตั้งเป้าหมายเรื่องหนึ่งไว้แล้วและเราทำเป้าหมายนั้นไม่สำเร็จ
1: หลายครั้งไหม
4: หลายครั้งมากหลายครั้งมากเลยครับ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมที่นัดบอกว่าหลายครั้งเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องรู้เกรดนัดก่อนนะดูเหมือนไม่น่าผิดหวังเลยนะแบบว่า3กว่าลูกหวังว่าเท่าไหร่ลูก
4: 3.5
1: ค่าขึ้นเราอยากได้แบบนั้น
4: ใช่ครับก็ถ้าสำหรับผมนะครับเราผมการเรียนผมก็พอไปได้มีเพื่อนๆช่วยกันตลอดแต่จะเป็นความผิดหวังในเรื่องของการใช้ชีวิตเรามากกว่าที่เรา
1: เคยพลาดหรอ
4: ใช่เราตั้งใจตั้งเป้าหมายไว้เราตั้งใจกับเรื่องนั้นแต่เราพลาดทำไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว
1: ้ค่ะนัดยกตัวอย่างได้ไหมลูก อย่างเช่น
4: สมมติว่าเป็นปีใหม่นะครับเราขึ้นปีใหม่เราก็จะตั้งเป้าหมายปีใหม่สักเรื่องหนึ่งการเก็บเงินการออกกำลังกายการทำนู่นทำนี่สำหรับทุกคนแต่ว่าพอผ่านมาเรื่อยๆปุ๊บเวลาผ่านไปความตั้งใจที่เรามีจาก
1: ร
4: ้อย
1: ใ
4: ช่ครับมันลดลงไวมากไวจน
1: ข้ามปีหรือเปล่าคะ
4: ไวจนเราลืมไปเลยว่าเราตั้ง
1: ว่าเราตั้งไว้
4: ใช่ครับพอรู้ตัวอีกทีก็คือเราพลาดเป้าหมายนั้นไปแล้วเราก็จะเสียใจกับมันมาก
1: ค่ะเสียใจอยู่นานไหมเราหลุดออกจากตรงนั้นได้ยังไง
4: ก็เราผมก็พอคิดได้ก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็จะคิดว่า
1: ชีวิตเริ่มใหม่ได้ทุกวัน
4: เริ่มใหม่เริ่มหนึ่งนับหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สายเราก็จะกลับมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นครับ
5: ของผมก็ผิดหวังกับตัวเองครับเรื่องน่าจะเป็นเรื่องการเรียนนะครับเพราะว่าเคยย้อนกลับคิดว่าทำไมตอนนั้นถึงไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ทำไมถึงเกเร
1: ย้อนคิดบ่อยไหม
5: บ่อยครับว่าทำไมนำให้ครอบครัวผิดหวังแต่ก็นั่นแหละครับอดีตมันย้อนกลับไปไม่ได
1: ้
5: ทุกวันนี้ก็เลยพยายามตั้งใจเรียนให้จบตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ครับ
1: หลายคนก็จะตอบแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเสียนะคะเพราะเราเสียดายที่เราไม่ได้ตั้งใจในสิ่งนั้นแต่อย่างที่โอ๊ตบอกว่าเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้เนาะโอ๊ตฟังทุกคนพูดแล้วโอ๊ตรู้สึกไงบ้าง
2: ผมว่าความตั้งใจของเขาเนี่ยถ้ามันผิดหวังเนี่ยเอาผมก่อเกินเรื่องของตัวเองนิดนึง
1: ค่ะ
2: ตอนเรื่องผิดหวังของผมก็คืออย่างตอนสอบกับวิชาหนึ่งนะครับผมตั้งใจว่าวิชานี้เราต้องได้คะแนนระดับนี้ครับผม
1: เอเลยนะ
2: ใช่และทีพอสอบก็เป็นจริงแล้วผลคะแนนออกมาเราได้น้อยกว่าที่เราคาดหวังไว
1: ้เท่าไหร
2: ่จำไม่ได้ครับไม่แน่ใจก็คือผมตั้งไว้ระดับหนึ่งแต่มันต่ำกว่าที่เราคาดหวังก็แล้วกันครับและทีนี้ก็คือมันทำให้เราผิดหวังแต่ก็มีผมว่าต้องมองหาจุดดีจุดไหนที่จะมาให้กำลังใจหรือว่าทำให้ความตั้งใจของเรายังอยู่ยกอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยเพื่อนผมชื่อนัทคนนี้นะเห็นเขาบอกว่าผิดหวังบ่อยหลายครั้งแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีเกรดที่สูงในห้องคนหนึ่งใช่ครับทีนี้ตอนที่ผมรู้สึกว่าผิดหวังกับคะแนนตรงนั้นเนี่ยแต่มีอยู่ครั้งนึงมันเป็นจังหวะที่รู้สึกว่าพอดีผมเกรดเยอะกว่าเขา
1: ผมก็สู้กันอยู่ใช่ไหมลูก
2: ใช่ใช่ เราต้องหาบางอย่างที่มันมีสิ่งที่ทำให้เราผิดหวังก็จริงครับแต่ถ้าเราหาสิ่งที่มาให้กำลังใจเราได้เนี่ยถึงเราจะผิดหวังกับตรงนั้นแต่เราก็ยังมีสิ่งที่เราสำเร็จอยู่เหมือนกันครับผม
1: ถ้าเราเรียนกับครูอุ๋มไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่บทเรียนหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับวิกฤตในชีวิตนะคะซึ่งอยู่ในพาร์ทหนึ่งของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะหลายนักพัฒนาบุคลิกภาพเลยแหละที่เขายืนยันว่าถ้าเราได้ผ่านวิกฤตในชีวิตอะไรก็ได้มันจะได้บางสิ่งตามมาอย่างพวกเราอย่างเงี้ยพอผ่านจุดที่ยากของชีวิตความตั้งใจก็เลยเป็นไงเกิดขึ้นเลยนะคะทุกคนน่าจะมีประสบการณ์ในการใช้ความตั้งใจในชีวิตเนาะเดี๋ยวให้เล่ากันดีกว่าดีไหมคะงั้นขอให้เริ่มจากเบนก็ได้นะคะ
0: ก็คงเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้อายุ22เราก็โอ้โหเรียนมาเกือบตลอดแล้ว22ปีเรียนมาเป็น10ปีแล้วก็คงจะเป็นเรื่องช่วงตอนม.ปลายเอ้ยม.ต้นม.ปลายนะครับช่วงมัธยมก็คือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยคือเราเรียนไปงั้นแหละเราไม่มีเป้าหมายด้วยซ้ำเรายังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็เรียนไปไม่ได้ตั้งใจแล้วก็วิชาอะไรมาก็เรียนมันก็ผ่านหมดตกก็ซ่
1: อม
0: แต่พอขึ้นมหาลัยเนี่ยมันปรากฏว่ามันไม่ใช่อะโอ้โหมันเปลี่ยนไปหมดเราต้องตั้งใจกว่าเดิมแบบมากขึ้นในทุกๆเรื่องเลยจากจะมาแบบว่าตกก็ว่าซ่อมทีหลังก็ผ่านมันไม่ได้แล้วใช่ครับก็คืออันนี้ตกแล้วตกเลยก็โหจากที่ปกติเมื่อก่อนผมไม่เคยติวหนังสือเลยก่อนสอบแล้วก็เข้าไปกาพอขึ้นมหาลัยเนี่ยก็ต้องจ้างใจติวมากขึ้นพอมีการบ้าน
1: ติวเองหรือว่า
0: ช่วยกันติวด้วยครับแล้วก็ติวเองด้วยก็เพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันติวด้วยส่วนหนึ่งก็คือแบบว่าทำให้มาถึงจุดนี้ได
1: ้
0: ก็พอมีเพื่อนๆนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นมหาลัยพอเราตั้งเป้าต้องตั้งใจมากขึ้นเนี่ยอีกอย่างนึงก็ความรับผิดชอบก็มากขึ้นด้วยพออายุมากขึ้นเราก็เริ่มต้องคิดถึงอนาคตโหแบบว่าเอ้ยอีกหน่อยเราจะไปทำอะไรจบไปเราจะหางานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยพอด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจพื้นฐานนะไม่ได้ดีแต่แรกเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นตั้งใจมากกว่าคนอื่น อย่างเช่นวิชาคณิตนะครับผมเป็นคนที่เกลียดวิชาคณิตมากๆเมื่อก่อน
1: ตั้งแต่เด็กเลยเหรอลูก
0: อ๋อตั้งแต่ม.ปลายเนี่ยครับ
1: รู้สึกว่ามันยาก
0: ไม่ชอบมันยากมากๆครับแล้วก็แบบแอนตี้มาตลอดไม่ตั้งใจไม่แต่ที่จะอ่านแล้วก็กาเลย
1: ค่ะ
0: แต่พอเราเรียนสาขาเนี่ยเราขึ้นมหาลัยเนี่ยมันตกไม่ได้แล้วเราก็ต้องเอ้ยลองดูตั้งใจมันลองทำมันจากสิ่งที่เราแบบว่าต่อต้านมาตลอดเราลองตั้งใจดูเอ้ยพอลองทำจริงๆเนี่ยแล้วพอวิชาสาขาเนี่ยมันวิชาคณิตมันเยอะมากใช่ไหมครับแล้วมันจำเป็นต้องใช้เราก็ลองตั้งใจทำดูปรากฏว่าเออไม่พอลองทำดูมันก็ได
1: ้
0: มันก็อาจจะมันก็พอได้อยู
1: ่แล้วทำไมเบนถึงรู้ว่าพอได
0: ้เพราะเราลองทำดูว่ามันได้จาก
1: หาคำตอบได
0: ้ได้ครับจากที่แบบเราไม่ทำไม่คิดจะทำเลยใช่ครับเพราะเรากลัวมาเราเกลียดมาตลอดเพราะอย่างนี้เราทำได้เสร็จเพื่อก็เออวะเราก็ภูมิใจแล้วรู้สึกว่าเออทำไมก่อนนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเราเสียดายมากๆนะเอ๊ะทำไมเราน่าจะตั้งใจมาตั้งนานแล้วเราก่อนหน้านี้ก็ปล่อยไปแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอดีตนะครับเราก็กลับไปแก้ไขกันมันไม่ได
1: ้
0: ก็อยากจะฝากว่าเออถ้าเรายังแบบมีเวลาเนี่ยเราตั้งใจกับมันเลยดีกว่าที่จะมาช้ามาตั้งใจช้าไปหน่อยเนี่ยมันอาจจะแบบอาจจะมานึกเสียดายทีหลังได
1: ้
0: ครับก็ถ้ามีเวลาก็ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยจบครับ
3: ก็สำหรับผมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำโปรเจกต์เมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับต้องย้อนกลับไปตอนผมเริ่มทำโปรเจกต์ก็ผมได้วางแผนเอาไว้นะครับว่าจะมีการศึกษาข้อมูลหรือทำนะครับโดยที่เดือนแรกเนี่ยผมใช้เวลาทั้งหมดไปกับการศึกษาข้อมูลนะครับไม่ว่าเป็นคู่ครับผมทำงานเป็นกลุ่มก็เป็นการศึกษาข้อมูลศึกษาโค้ดนะครับโดยที่มันก็จะมีหลายคลิปวิดีโอที่ผมต้องดูหลายอย่างที่ผมต้องเตรียมการนะครับในศึกษาในเดือนแรกก็จะผมศึกษาไปเรื่อยจนแล้วก็จะมีเวลาพักให้ตัวเองแบบว่าพอศึกษาถึงระดับนี้แล้ววันนี้ก็จะเป็นวันพักของผมก็จะทำงี้วนไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเดือนแรกเดือนที่2ของผมก็จะเป็นการเตรียมการนำสิ่งที่ผมศึกษามาใช้งานนะครับโดยที่เดือนที่2ผมจะมีปัญหากับการทำโปรแกรมนะครับคือคลิปที่ผมไปดูมามันเป็นคลิปที่อัปโหลดไว้นานแล้วแล้วพอไปใช้กับโปรแกรมในปัจจุบันที่มันอัปเดตแล้วมันก็เลยจะไม่ตรงนะครับก็เลยจะมีปัญหานิดปัญหาหน่อยก็เลยต้องลองผิดลองถูกกันมาเรื่อยๆนะครับ โดยที่เดือนที่3นะผมไปเจอวิธีใหม่มาที่ซึ่งมันง่ายกว่าวิธีแรกที่ผมศึกษาในเดือนแรกใช่ครับก็เลยผมก็เลยคิดว่าผมลบวิธีทั้งหมดทิ้งไปเลยแล้วใช้เดือนที่3นี้ศึกษาวิธีใหม่นะครับแต่ว่าวิธีใหม่เนี่ยมันค่อนข้างง่ายแบบง่ายมากถ้าเทียบกับ2เดือนแรกที่ผมทำนะครับก็เลยทำให้ผมสามารถทำโปรเจกต์ได้ทันนำเสนอความก้าวหน้าครับในเดือนที่3ครับ
1: ไม่ธรรมดาเลย
3: ครับผม
1: แล้วดูสายตาของบอล นะคะไม่เสียไม่คือเขาอาจจะบอกว่าเขาเสียดายนั่นแหละว่าแต่ก็คือไม่เสียใจที่2เดือนแรกเขาค้นหาวิธีแล้วมันพลาดไป
3: ในเมื่อมันใช้ไม่ได้แล้วก็ควรเปลี่ยนวิธี
1: เปลี่ยนวิธีค่ะ
4: สำหรับผมก็จะประสบการณ์ก็จะเป็นการแข่งกีฬา
1: ค่ะ
4: เป็นกีฬา
1: ชนิดไหนลูก
4: Table Tennis
1: อ๋อก็คือปิงปอง
4: ครับผม
1: ค่ะ
4: ระดับมัธยมต้นช่วงนั้นก็จะเป็นตัวเป็นนักกีฬาแข่งของ
1: โรงเรียนเลยเหรอลูก
4: ก็จะซ้อมหนักมากครับใช้ความตั้งใจกลับบ้านเย็นทุกวันเลยครับแม่ก็จะบ่นตลอดว่ากลับเย็นตลอดเลยแล้วก็จะซ้อมไปเรื่อยๆประมาณเดือนกว่าๆก่อนจะแข่งก็เวลาก็ไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะพื้นฐานเราก็ไม่ได้แน่นเราก็จะซ้อมต่อไปเรื่อยๆซ้อมกับเพื่อนมั่งเราใช้ความตั้งใจเรามีเป้าหมายว่าเราอยากได้ที่หนึ่งเป้าหมายเรายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ไปก่อนครับ
1: เหรียญทอง
4: ใช่ครับเหรียญทองก็แข่งซ้อมไปเรื่อยๆพอถึงวันแข่งเนี่ยคือไม่ได้ไป
1: เอ้าเกิดอะไรขึ้นลูก
4: พี่เข้าโรงพยาบาล
1: เกิดอุบัติเหตุหรอ
4: ใช่ก็เราก็ต้องไปหาครอบครัวเราก่อนก็กลายเป็นว่าความเสียใจที่เกิดขึ้นก็คือทุกอย่างมันทั้งครอบครัวแล้วก็ความเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็จะถาโถมมาแล้วก็จะประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
4: แต่เราก็ผ่านมาได้แล้วเราก็จำไว้ว่าเราก็รักครอบครัวแล้วเราก็เป้าหมายของเราก็ยิ่งใหญ่ก็จะไม่เสียดายกับตรงนั้นครับ
1: แต่นั้นก็ได้ตั้งใจอย่างเต็มที
4: ่ตั้งใจอย่างเต็มที่
1: นะคะคือเราก็ไม่เสียใจแหละที่เราแบบเนาะได้แบบตั้งใจไปแล้วแต่ท้ายที่สุดมันก็จะมีสิ่งที่เราควบคุมไปไงไม่ได้เกิดขึ้น
5: ประสบการณ์ผมครับก็คงต้องย้อนไปตั้งแต่เด็กครับว่าตั้งแต่อนุบาล1จนถึงอนุบาล3เนี่ยผมเป็นคนที่รู้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าตัวเองไม่ชอบการเรียนพ่อกับแม่มันก็เล่าให้ฟังเสมอว่าตอนจะขึ้นรถโรงเรียนเนี่ยร้องไห้ตลอดตั้งแต่อนุบาล1อนุบาล3คร
1: ับ
5: ใช่แล้วก็พอมาป.1ก็ไม่ร้องนะครับพอมีเพื่อนครับก็เลยเรียนเล่นเล่นไปเรื่อยจนจบป.6ครับแล้วก็มาเข้ามัธยมช่วงมัธยมก็ยังไม่มีเป้าหมายชีวิตอะไรครับก็ไม่ได้วางแผนอะไรก็เหมือนเดิมครับเรียนเล่นเล่นจนถึงจบม.3ครับด้วยความที่เรียนเล่นเล่นไม่ได้ตั้งใจครับเกรดมันก็ไม่ดีครับต่อม.4ที่เดิมไม่ได้ก็เลยต้องหันเหตัวเองไปเรียนสายอาชีพแต่พอไปอยู่สายอาชีพก็เป็นจุดพลิกผันในชีวิตนะครับว่า
1: เป็นไงคะ
5: เกเรครับติดเพื่อนติดเกม
1: เต็มที่เลยใช
5: ่ครับ
1: ใช้ชีวิต
5: ก็เลยทำให้จบช้าครับเพราะว่ากว่าเราจะคิดได้ก็มันก็สายไปแล้วครับว่าเพื่อนจบไปแล้วแต่เรามีที่เราเกเรไปตอนปีปวช.2ครับมันติดหลายตัวครับก็เลยต้องเรียนจบช้ากว่าเพื่อนช่วงนั้นก็เลยเรียนเก็บไปด้วยแล้วก็เรียนกศน.ไปด้วยครับสองอย่างแล้วก็ตอนจบกศน.ก็เอาเลยอาวุธม.6ครับไปลองทำสมัครงานดูครับได้ทำงานที่ฝ่ายผลิตที่โรงงานหนึ่งครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากต้องยืนวันหนึ่งก็8ถึง12ชั่วโมงครับทำอยู่ได้ประมาณ2เดือนก็ลาออกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าไม่ได้ดูถูกนะครับถ้าเราเรียนจบแค่นี้เราก็คงได้แค่นี้แหละแต่ถ้าเรามีวุฒิปตรีหน่อยเราก็มีโอกาสเลือกงานมากกว่านี้ก็เลยหันเหตัวเองมาตั้งใจเรียนเข้ามหาลัยครับเพราะต้องขอบคุณเพื่อนนะครับเพราะเพื่อนเรียนมหาลัยก่อนนะเพื่อนเป็นคนพาชวนมาเรียนแล้วก็พามาสมัครครับแล้วก็พอเข้ามหาลัยก็มีเป้าหมายชีวิตมากขึ้นว่าตัวเองอยากทำอะไรแล้วก็ตั้งอนาคตไว้ยังไงก็นี่ครับตรงนี้ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วครับ
2: เรื่องที่เพื่อนๆทุกคนเล่ามานี่ความตั้งใจเป็นสิ่งที่นำพาเข้ามาถึงตรงนี้ทั้งนั้นเลย
1: ค่ะอ
2: ย่างเบนซ์เนี่ยพูดถึงการเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาไม่ชอบวิชานี้เลยแล้วตอนเรียนก็บางทีอาจจะตามไม่ทันแล้วก็ยังมีประคองความตั้งใจทำให้จากที่ทำข้อนั้นไม่ได้ก็เริ่มทำได้แล้วก็สอบผ่านมาด้วยอย่างบอลนี่เรื่องโปรเจกต์ครับที่เขาพยายามศึกษามานี่ก็คือความตั้งใจแล้วครับแล้วก็ของนัดที่เขาตั้งใจซ้อมปิงปองเพื่อจะไปแข่งของโรงเรียนแต่พอดีว่ามีอะไรมาสกัดดาวรุ่งตรงนี้ไปไม่งั้นเขาอาจจะเป็นแชมป์ไปแล้วก็ได
1: ้ค่ะ
2: ครับผมก็คือทำให้เขาต้องเลือกมันเป็นจุดที่ทำให้เราต้องเลือกเกี่ยวกับความตั้งใจที่เราอุตส่าห์ต ั้นตรงนี้มาแล้วแต่มีบางอย่างที่เราต้องทิ้งความตั้งใจเราไปผมว่าที่เขาพูดนี่ก็คือเขาเลือกที่จะไปอยู่กับพี่เพื่อว่าจะไม่เสียใจ

0: ต่เลือกที่จะเสียดายกับปิงปองดีกว่าครับผมอย่างของพี่เนที่อาจจะช้ากว่านิดนึงเสียเวลาไปกับตอนที่พี่เขาเกเร
1: นิดเดียว
0: นิดนึงครับที่เขารู้สึกว่าเพื่อนเขาเหมือนนำหน้าไปแล้วเพราะว่าในรุ่นเดียวกันแต่เหลือพี่เขาคนเดียวครับเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรคนอื่นนำหน้าไปแล้วแต่รอบนี้พี่ไปพร้อมพวกผมครับ
1: ช่วยกันนิยามความตั้งใจให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าความตั้งใจเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังหาคำตอบของไอ้คำนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าเราจะบอกว่าก่อนหน้าที่เราจะมาเรียนที่นี่เรายังไม่มีความตั้งใจงั้นสาขาเนี้ยต้องให้อะไรกับพวกเราอย่างแน่นอนแต่มันคืออะไร
2: สำหรับผมมันก็คือการตั้งเป้าหมายว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ
1: น
2: ะครับไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามว่ามันจะเล็กน้อยหรือจะเป็นความตั้งใจที่ใหญ่มากก็ตามแต่ว่าผมก็มองว่ามันก็ไม่ใช่ความตั้งใจทุกอย่างที่มันจะสำเร็จนะครับอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันไม่ใช่ว่าเราตั้งใจแล้วทุกอย่างมันจะสมหวังไปหมดนะครับมันก็ต้องมีบางอย่างที่มันไม่สมหวังบ้างอย่างนัดเนี่ยก็มันก็ต้องมีบางอย่างที่แบบตั้งใจไว้หลายอย่างบางครั้งก็เราก็ทำไม่ได้เลยก็มีเราก็ต้องทิ้งมันไปแต่ว่าสิ่งสำคัญผมว่ามันก็คือการที่เราไม่หยุดตั้งใจมากกว่าเราก็ต้องตั้งเป้าหมายของเราส่วนถ้าถามว่าความตั้งใจสำหรับสาขานี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยวิชานี้มันเป็นวิชาที่ยากนะครับความตั้งใจเนี่ยมันผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะว่ามันไม่สามารถที่จะมาแบบว่าเฮ้ยมาเรียนเล่นๆแล้วไปได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องใช้ความตั้งใจที่มากและยิ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ถนัดหรือว่ามีพื้นฐานมาแต่ก่อนเนี่ยเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นหลายเท่านะครับทำให้เราเนี่ยถึงจะผ่านไปได้นะครับผม
3: ก็สำหรับผมนะครับก็จะเหมือนของเบนเลยที่ว่าความตั้งใจหรือความหมายของผมก็คือการที่เรามีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราต้องการวิ่งตามเป้าหมายนั้นให้ถึงนะครับโดยที่ทำให้สำเร็จส่วนสำหรับความตั้งใจสำหรับสาขานี้นะครับก็คือการที่เราต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเรียนนะครับเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์สอนในห้องอาจจะเป็นแค่พื้นฐานเราจำเป็นต้องไปศึกษาเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมนอกห้องเรียนนะครับ
4: การนิยามความตั้งใจของผมคำสั้นๆเลยโฟกัสครับ
1: โฟกัสนะลูก
4: พยายามมองเป้าหมายที่เราตั้งใจไว
1: ้
4: อย่ามองกว้างมากจนเราหลุดโฟกัสที่เราตั้งไว้จนเราไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายอยู่ตรงหน้าเราก็ควรจะไปทางตรงไปเรื่อยๆโฟกัสกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้เรื่อยๆครับ
5: นิยามผมก็คือการตั้งเป้าอะไรสักอย่างนึงแล้วต้องทำให้สำเร็จนะครับสมมติว่าผมมีเป้าหมายของผมคืออยากจะตั้งใจเรียนให้จบป.ตรีครับตอนนี้ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วครับ
1: ใกล้แล้วค่ะ
5: ประมาณนี้ครับผม
1: ยินดีล่วงหน้าน
0: ิยามของความตั้งใจนะครับที่เพื่อนๆพูดมานี่ผมขอเสริมนิดนึงก็คือว่า
1: เชิญค่ะ
0: ตั้งเป้าหมายเรามีเป้าหมายแล้วแต่พอถึงเวลาที่เราพยายามทำไปเรื่อยๆแล้วมันมีบางอย่างที่มาขัดมาลังมาบังเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยเราไม่ละความตั้งใจเราไม่ละความพยายามที่จะข้ามมันไปมันคือการไม่ท้อถอยกับความสำเร็จของเราที่เราจะตั้งเป้าเอาไว
1: ้ค่ะ
0: อย่างมีเพื่อนผมที่เขามาพูดคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องทองที่ว่าเหลืออีกนิดนึงจะถึงทองแล้ว
1: จากหนังสือเขานะ
0: ใช่ครับจากหนังสือที่เขาเล่าให้ฟังก็คือ
1: เขาอยู่ในนี
0: ้ใช่ใช่ครับไปหันพอดี
1: ค่ะ
0: ก็คือหนังสือนะเขาบอกว่ามันเหลืออีกแค่ไม่กี่เมตรไม่กี่ฟุตก็จะเจอทองแล้วแต่ว่าคนนั้นเขาเสียความตั้งใจเสียความพยายามที่ตั้งเป้าหมายไว้เขาทิ้งตรงนั้นไปทำให้เขาพลาดทั้งที่มันอยู่แค่นิดเดียวเองผมก็เลยหวังว่าถ้าเกิดเขาไม่ทิ้งความตั้งใจตรงนั้นไปแล้วเขาไปต่อเหมือนกับทุกคนที่ตั้งความสำเร็จตั้งความสิ่งที่เราอยากทำไว้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราไม่ยอมแพ้ที่จะไปต่อเราก็จะไปเจอมันจนได้ครับ
1: ความตั้งใจแค่3พยางค์นี้นะคะเราใช้มันได้เยอะเลยอะเนาะบางคนใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนจากชีวิตหนึ่งไปอีกชีวิตหนึ่งได้เลยนั่นเองมันเป็นเหมือนพลังลับอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานไปได้ต่อให้ตัวโอ๊ตเองนะคะหรือว่าตัวเนตัวของนัทนะคะบอลหรือเบนซ์ก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายต่างกันแต่ไม่ว่าเราจะมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันยังไงแล้วเรามุ่งไปที่การทำงานในสายไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจเราก็จะไปไม่ถึงเลยนะคะงั้นมาถึงเรื่องของการเรียนที่นี่บ้าง

0: ดีกว่า
1: ทำไมอ่ะดูแบบว่าเพลียๆคือพอบอกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการเข้ามาเรียนที่นี่นะคะในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างที่เทปที่แล้วๆที่คุณผู้ชมได้ดูน่ะแหละนะคะก็คือหลายคนก็มาจำลองนะคะประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าอ๋อการเรียนที่นี่เป็นแบบนี้นี่เองนะคะแต่พอเรานำความตั้งใจมาเชื่อมโยงกับการเรียนที่นี่แล้วเนี่ยนะคะครูเชื่อว่าพวกเราต้องเปลี่ยนไปอ่ะจากเดิมเยอะมากน้อยแค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ก็ถ้าเทียบกับตอนเมื่อก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับว่าโหมันก็อย่างที่ผมพูดไปนะว่าการเรียนมหาลัยเนี่ยมันต้องจริงจังมากขึ้นและความรับผิดชอบเนี่ยมันสูงมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องแบบจากที่ไม่ติวก็ต้องติวและส่วนของการเรียนที่เนี่ยก็อันจริงผมบอกว่าจริงๆสิ่งที่มันทำให้มาถึงจุดนี้ได้ก็คือสังคมของเพื่อนเนาะเราไม่สามารถที่จะคือ
1: ไม่ใช่ชุดวิชาใช่ไหมที่เราเข้าไปเรียนจะเป็นสังคมของเพื่อนที่มีบทบาทมากกว่า
2: ใช่ครับก็คือแบบว่าแบบบางคนเพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็แบบว่าอาจจะแบบเกเรไปบ้างนะครับเราก็ช่วยกันว่าเอ๊ะทำไมไม่มาเรียน
1: ดึงกันมา
2: ช่วยกันดึงให้มันมาถึงตรงนี้ได้ซึ่งผมว่ามันสำคัญมากๆนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้เนาะมันเป็นสังคมถ้าคุณต่อให้คนที่เก่งมากๆเนี่ยมันก็คุณก็ยังต้องทำงานร่วมกับคนอื่นอยู่ดีนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าสังคมของที่เนี่ยนะมหาลัยเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นสังคมที่ดีนะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโอเคที่นี่หมดเลยนะผมก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับกับการเรียนสังคมที่นี่ครับไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไร
1: ค่ะเลยทำให้เรานั้นใช้ความตั้งใจ
2: ใช่ครับ
1: ได้อย่างเต็มที
2: ่เป็นช่วยเป็นแรงผลักดันอีกส่วนหนึ่งครับผม
3: ก็สำหรับผมนะครับถ้าเทียบกับตอนเรียนช่วงมัธยมต้นกับมัธยมปลายนะครับผมรู้สึกว่ามันยากขึ้นนะครับเราจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในช่วงมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เราแค่เรียนในห้องแล้วเราก็สามารถทำข้อสอบได้นะครับแต่ว่าถ้ามาเรียนที่นี่เราจำเป็นต้องหาเทคนิคหรือวิธีการต่างๆเพิ่มเติมนะครับ
1: ค่ะ
3: ของตัวเอง
1: บอลเล่าให้ฟังได้ไหมอยากสัมผัสบอลในแบบเบบี้อ่ะคือตอนเป็นเบบี้ตอนคือยังไม่ได้เข้าสู่ที่เนี่ยนะเราวางแผนเก่งเราเป็นลักษณะอย่างเงี้ยลุกเราเป็นแบบนี้เลยไหม
3: อ๋อไม่เป็นครับตอนนั้นผมสบายสบายเลยครับผมเรียนสบายสบายเลยเพราะว่าผมไม่รู้สึกเครียดกับการเรียนเท่าไหร่ครับตอนเรียนช่วงมัธยมต้นมัธยมปลายผมจะเป็นคนที่แบบชิลจัดๆเลยครับ
1: เห็นป่ะแต่พอมาถึงที่นี่ยังชิลอยู่ไหม
3: ก็ชิลไม่ได้แล้วครับมันค่อนข้างยากขึ้นครับผม
1: แต่เราก็จะไปต่อ
3: ครับผม
1: ในความไม่ชิลตรงนี้เราเสียดายไหมว่าเอ้ยเราอยากจะไปสู่พื้นที่ที่แบบเป็นเด็กๆอย่างเดิม
3: เราก็อาจจะใช้เวลาในวันหยุดนะครับในการที่แบบเราจะชิลๆแบบผมอาจจะหาวันหยุดให้ตัวเองแบบไม่ทำอะไรเลย
1: ค่ะ
3: อาจจะว่างๆไปเลยทั้งวันประมาณนะครับ
4: ความตั้งใจก่อนจะเข้าเรียนที่นี่สำหรับผมคือลูกศรนะลูกศรที่พุ่งไปด้านหน้าเลย
1: พุ่งไปด้านหน้า
4: คือก่อนเข้ามาคือคิดว่าเราเข้ามาเรียนเราเรียน4ปีปุ๊บเราเขียนโปรแกรมได้เราเป็นโปรแกรมเมอร์ทำงานได้แต่พอเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยคือลูกศรที่พุ่งไปเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันมีลูกศรเล็กๆกระจายไปทุกทิศทุกทาง
1: ค่ะ
4: ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอาจารย์หรือว่าการเล่นกีฬาการเข้าสังคมต่างๆทุกวิชาเรียนทุกอย่างครับทุกศรพวกนั้นมีเป้าหมายมีความตั้งใจมีความตั้งใจอยู่ทุกทางที่เราไปอย่างตอนนี้อย่างของบอลที่บอกมาว่าเราจะมีวันหยุดสำหรับการพักผ่อนสำหรับผมนี่คือไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลย
4: เพราะผมวันธรรมดาก็มาเรีย
1: น
4: แล้วก็วันหยุดก็ทำงานต่อเลยก็จะม
1: อง
4: ว่า
1: ที่ไหนลูก
4: ที่เซ็นทรัลครับ
1: เซ็นทรัลทำอะไรคะ
4: เป็นร้านขายขนม
1: ร้านขายขนมค
4: ่
1: ะ
4: ก็จะมองว่า
1: ไปอุดหนุนได้เซ็นทรัลยุทธยา
4: ความตั้งใจของเราเนี่ยคือเราใช้กับทุกเรื่องครับทุกทางที่เรามุ่งหน้าไปไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานซึ่งจะมองว่าทุกทางที่เราไปเนี่ยคือเราต้องมีความตั้งใจสำหรับตรงนั้นครับผม
5: สำหรับผมครับตั้งแต่เข้ามาเรียนที่นี่ก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับปกติตัวเองไม่ค่อยวางแผนอะไรพอมาที่นี่ปุ๊บก็ต้องวางแผนแล้วก็จะว่าไงดีล่ะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือร้นกับอะไรเลยครับพอมานี่ปุ๊บก็ต้องกระตือร้นทุกอย่างเพราะว่าด้วยความที่เราเรียนช้ากว่าคนอื่นครับมันก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นครับ
1: ค่ะ
5: ก็ใช่ครับจากจุดนั้นก็ตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ไกลแล้วครับ
1: ใกล้แล้ว
5: ใกล้สำเร็จแล้วครับ
1: ค่ะ
6: ที่เพื่อนเล่ามาทั้งหมดเนี่ย
0: มันจะเริ่มเปลี่ยนก็คือตอนที่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัย
1: เทคโนโลยีแรกเลยนะ
0: ราชมงคลนี้ครับใช่ครับมันจะเริ่มเปลี่ยนตอนขึ้นมามหาลัยที่นี่แหละครับ
1: ค่ะตั้งแต่ปีหนึ่ง
0: ใช่ตั้งแต่ปีหนึ่งจากที่ตอนเรียนมัธยมของแต่ละคนนี่อาจจะไม่ได้มีความตั้งใจมากเท่าตอนนี
1: ้
0: ก็คือพอมาอยู่ที่นี่แล้วที่นี่มหาวิทยาลัยนี้มันทำให้ความตั้งใจเราเพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วต้องผมขออนุญาตขอบคุณอาจารย์

0: พอเจออาจารย์ท่านนี้เราต้องพุ่งขึ้นไปสูงมากเลยเราต้องคือเขากระตุ้นให้เราทำงานตรงนี้ให้เสร็จแล้วต้องข้ามต่อไปผ่านไปได้จนทำให้พวกเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะมีติด F ติด I อะไรพวกนี้มันอาจารย์ท่านนี้เขาสอนให้เราได้เจอเขากระตุ้นเราจนข้ามมาถึงปีนี้ปี4ของเราได
1: ้
0: ต้องขอบคุณอาจารย์ท่านนี
1: ้พอมาถึงวินาทีนี้นะคะคุณผู้ชมคงเห็นด้วยกับครูอุ๋มนะคะว่าการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นส่วนสำคัญก็คือความตั้งใจนะคะที่ทุกคนได้ช่วยกันนำเสนอเพื่อให้หลายๆท่านที่อยากจะพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเราจะไม่ได้พัฒนาเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนะคะแต่เราจะพัฒนาจากบุคลิกภาพภายในพัฒนาโดยเริ่มต้นจากหลายๆส่วนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือความตั้งใจค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในเทปหน้าขอบคุณนะบุคลิกภาพอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ครูอุ๋มและนักศึกษาทุกคนก็คงจะต้องลาไปแล้วล่ะค่ะขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มี

0: ส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขา

0: หาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับกระผมอีกครั้งกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับสิ่งที่ผมจะมาบรรยายในวันนี้ก็คือเรื่องขององค์ประกอบของศิลปะนิยามขององค์ประกอบศิลป์มีหลายนิยามนะครับแต่สำหรับวันนี้นี่ผมหมายถึงองค์ประกอบของศิลปะหมายถึงสัจธาตุคือสิ่งที่ศิลปินใช้สำหรับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับสัจธาตุเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรมีความสำคัญขนาดไหนชั่วโมงนี้ผมจะนำท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกันนะครับรู้จักสัจธาตุอย่างเดียวก็คงไม่พอนะครับต้องรู้จักว่าการนำสัจธาตุเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็มีความสำคัญด้วยนะครับมาเรียนรู้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เรียนรู้ในการนำทัศนธาตุไปใช้สร้างสรรค์ศิลปะอย่างไรให้เกิดสุนทรียภาพหมายถึงให้ความงามความประทับใจเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับก็เหมือนกับเราไปตลาดนะครับเพื่อจะไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารสักอย่างวัตถุดิบที่ว่าก็คือพวกหมูเห็ดเป็ดไก่กะปิน้ำปลาเหล่านี้เป็นต้นนะครับเปรียบเสมือนทัศนธาตุทางศิลปะนั่นเองเมื่อซื้อวัตถุดิบเหล่านี้มาแล้วก็นำมาปรุงแต่งให้เกิดเป็นอาหารที่น่ารับประทานมีรสชาติที่อร่อยและก็มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ต้องเรียนรู้วิธีการปรุงอาหารด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมและก็ถูกวิธีในการผสมพวกวัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นเข้าด้วยกันนะครับการสื่อสารอารมณ์และความคิดในศิลปะผู้สร้างสรรค์ต้องนำองค์ประกอบทางศิลปะเพื่อสร้างภาพจะเห็นได้ว่านักประพันธ์ใช้ข้อความเรียบเรียงคำประสานกันก่อเกิดเป็นวรรณกรรมสื่อความหมายและก็อารมณ์ในผลงานของเขาส่วนนักดนตรีนี่ใช้เสียงรูปแบบต่างๆนะครับสูงสูงต่ำต่ำเพื่อสร้างท่วงทำนองถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรีทัศนศิลปินจะใช้ทัศนธาตุทางศิลปะนี่แหละครับในการบอกเล่าสิ่งที่ตัวเองคิดและก็รู้สึกสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อสารอารมณ์ทางความคิดความรู้สึกออกมาทัศนธาตุทางศิลปะก็คือเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักโอนแก่พื้นที่ว่างแล้วก็ลักษณะผิวต่างๆนี่คือสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นเพื่อสื่อความหมายและอารมณ์ความรู้สึกผ่านทางผลงานศิลปะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมนะครับการสื่อสารอารมณ์และความคิดมีหลายวิธีนะครับในการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นข้อความเสียงและก็รูปภาพทัศนธาตุทางศิลปะจะถูกใช้เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่มีความหมายและสื่ออารมณ์ตามวิธีการนั้นๆเอาละครับทีนี้มาลงในเรื่องของทัศนธาตุในเชิงลึกกันสักหน่อยนะครับทัศนธาตุในภาษาอังกฤษใช้คำว่า visual elements ประกอบด้วยคำสองคำนะครับก็คือทัศนะกับคำว่าธาตุทัศนะหมายถึงการเห็นความเห็นเครื่องรู้เห็นสิ่งที่เห็นการแสดงส่วนคำว่าธาตุก็หมายถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลายเมื่อนำสองคำนี้มาส่วนที่กันนะครับก็คือคำว่าทัศนะกับธาตุก็หมายถึงส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายที่สามารถมองเห็นด้วยตาผมอ้างเองมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับทีนี้มาดูความหมายของทัศนธาตุทางศิลปะว่าเป็นอย่างไรทัศนธาตุในทางทัศนศิลป์เนี่ยหมายถึงส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวพื้นที่ว่างทัศนธาตุเหล่านี้ปรากฏตัวอยู่ในธรรมชาติทั่วไปนะครับสามารถนำมาประกอบกันเป็นงานศิลปะที่แตกต่างกันสามารถทำให้เกิดความสะเทือนใจได้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยการใช้ทัศนธาตุเนี่ยแหละครับมาประกอบกันในสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีอย่างลงตัวเมื่อนำทัศนธาตุมาอยู่รวมกันอย่างพอเหมาะผสมผสานกันอย่างกลมกลืนภายใต้แนวความคิดก็กลายเป็นผลงานศิลปะสัมผัสรับรู้ได้ด้วยการดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายความหมายของคำว่าทัศนศิลป์ไว้ดังนี้ทัศนศิลป์คือศิลปกรรมประเภทหนึ่งนะครับซึ่งแสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรงรับรู้ด้วยการเห็นและการสัมผัสได้ด้วยการจับต้องผลงานศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่สองส่วนก็คือส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นโครงสร้างของวัตถุที่มองเห็นได้เป็นชิ้นงานกับส่วนที่เป็นการแสดงออกทางความคิดความรู้สึกอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงสร้างของวัตถุนั่นเองเราเรียกองค์ประกอบส่วนแรกว่ารูปทรงหรือองค์ประกอบทางรูปธรรมและก็เรียกส่วนหลังว่าเนื้อหาหรือองค์ประกอบทางนามธรรมดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะก็คือรูปทรงกับเนื้อหานั่นเองนะครับ
ตัวทัศนธาตุเองได้แก่เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นที่ว่างและก็ลักษณะผิวเป็นสิ่งที่มีความหมายและก็มีความสวยงามในบางแง่มุมแต่ทัศนธาตุไม่ใช่ศิลปะนะครับเป็นเพียงเครื่องมือหรือสื่อสำหรับใช้ในการถ่ายทอดความคิดให้ปรากฏออกมาเป็นภาพเท่านั้นสามารถสรุปได้ว่าทัศนธาตุก็คือเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงรูปทรงกับเนื้อหาออกมานั่นเองมาลงในรายละเอียดถึงความสำคัญขององค์ประกอบทางศิลปะหรือทัศนธาตุของศิลปะกันนะครับในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะองค์ประกอบศิลป์คือเครื่องมือหรือส่วนประกอบทางศิลปะต่างๆที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบศิลปะนี้มีความสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผลงานนั้นสามารถประสบความสำเร็จและก็มีคุณค่าศิลปินจึงนำส่วนประกอบเหล่านี้แหละครับมาจัดวางประสานกันหรือจัดเรียงเพื่อเกิดเป็นผลงานศิลปะที่สมบูรณ์และก็สวยงามการสร้างผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นแบบ2มิติหรือ3มิติต้องใช้ส่วนประกอบต่างๆตามจุดประสงค์ของผู้สร้างจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงคุณลักษณะคุณค่าของส่วนประกอบเหล่านี้เพื่อให้สามารถสร้างผลงานที่สมบูรณ์และก็มีคุณค่าทัศนธาตุศิลปะเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยศิลปินสามารถนำความคิดอารมณ์ความรู้สึกปรากฏในผลงานศิลปะได้อย่างชัดเจนนะครับการนำทัศนธาตุมาใช้สร้างสรรค์ในศิลปะนั้นในแต่ละสาขาวิชาด้านศิลปะเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการสื่อความหมายเนื้อหาสาระลักษณะรูปแบบลักษณะเฉพาะและประเภทของผลงานนั้นๆว่าเป็นอย่างไรไม่ว่าผลงานนั้นจะเป็นแบบ2มิติหรือ3มิติล้วนต้องใช้ทัศนธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งสิ้นนะครับการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจในองค์ประกอบศิลป์นั้นเป็นการเรียนรู้เพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดระเบียบให้กับทัศนธาตุแต่ละชนิดอยู่ร่วมกันประสานกันอย่างกลมกลืนมีความสมดุลในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อความเป็นเอกภาพของผลงานสามารถตอบสนองแนวความคิดและเป้าหมายที่ศิลปินต้องการสื่อสารกับผู้ชมด้วยผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้นรับรู้ได้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้องเรื่องของทัศนธาตุเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาด้านศิลปะนะครับต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอันมากเลยนะครับเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความหมายมีคุณค่ามีความสวยงามประทับใจนักศึกษาจำเป็นจะต้องมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจใฝ่หาศึกษาเรียนรู้อ่านหนังสือหรือตำราเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบศิลป์เน้นเรียนรู้เรื่องทฤษฎีและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับสิ่งที่กล่าวมาก็คือส่วนที่เป็นทฤษฎีและความรู้ที่ศิลปินต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองเทคโนโลยีและก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในยุคสมัยนี้นี่ทำให้เราสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะจากทุกมุมโลกได้อย่างสะดวกและก็ง่ายดายเป็นอย่างยิ่งนะครับดูผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือหน้าจอสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือของเราแต่การออกไปดูผลงานจริงๆนั้นเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่ามีความหมายที่แตกต่างการได้มีโอกาสได้ดูผลงานศิลปะชิ้นจริงๆนับว่าเป็นประสบการณ์ทางทัศนศิลป์ที่พิเศษเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่การออกไปดูผลงานจริงๆนั้นเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่ามีความหมายที่แตกต่างจากจอมือถือหรือจอคอมพิวเตอร์นะครับการได้มีโอกาสได้ดูผลงานศิลปะชิ้นจริงๆนับว่าเป็นประสบการณ์ทางทัศนศิลป์ที่พิเศษเป็นอย่างยิ่งและก็ดูอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์และเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าผลงานศิลปะแต่ละชิ้นศิลปินได้นำทัศนธาตุมาใช้งานอย่างไรจึงสามารถตอบสนองความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเขาได้สรุปถึงความหมายของผลงานนั้นๆได้การมีโอกาสได้เยี่ยมชมผลงานศิลปะจริงๆมีความสำคัญนะครับได้อรรถรสสุนทรียะมากกว่าการดูจากสื่อออนไลน์ผลงานจริงสัมผัสได้ด้วยตาและก็ความรู้สึกที่ลึกซึ้งโดยการเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมในหอศิลป์ต่างๆนะครับแต่อย่างว่าแหละครับสมัยนี้นี่การเดินทางไปดูงานศิลปะของจริงก็บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนอกจากต้องฟันฝ่ากับการจราจรที่ติดขัดแล้วไปถึงก็อาจจะไม่มีที่จอดนะครับหรือไม่ก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับประเทศไทยนี่หอศิลป์เนี่ยจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นเพราะการดูจากอินเทอร์เน็ตก็มีความสำคัญเราดูเพื่อเอาความรู้แล้วก็อาจจะได้แรงบันดาลใจตรงนั้นสำคัญมากนะครับเราศึกษาศิลปกรรมของผู้อื่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เรามาเนรมิตความคิดของเราให้เป็นผลงานศิลปะกันนะครับเป็นส่วนสำคัญนักศึกษาศิลปะควรรู้จักการตั้งข้อสังเกตรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์รู้จักการตั้งคำถามเกี่ยวกับทัศนธาตุเช่นทัศนธาตุอะไรที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในผลงาน
และส่วนไหนมีความสำคัญรองลงไปนี่คือการทำความเข้าใจเป็นการเรียนรู้ถึงวิธีการในการที่ทัศนธาตุถูกนำไปใช้ประกอบในผลงานการรู้จักการตั้งคำถามและหาคำตอบเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจถึงเนื้อหาและความหมายของผลงานนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับทัศนธาตุที่ปรากฏในศิลปะมีความสำคัญทั้งสิ้นแต่ทัศนธาตุอะไรสำคัญที่สุดแสดงถึงศักยภาพเด่นชัดกว่าทัศนธาตุอื่นๆขึ้นกับว่าผลงานนั้นเนี่ยเป็นผลงานที่มีรูปแบบลักษณะเนื้อหาอย่างไรแนวความคิดหรือจุดมุ่งหมายของศิลปินมีความต้องการจะสื่อสารอะไรออกมามีเป้าหมายที่จะบอกอะไรกับผู้ดูเป็นสำคัญนะครับทัศนธาตุที่บรรยายเป็นทัศนธาตุพื้นฐานทั้งนั้นนะครับเป็นเบสิกอิเลเมนต์แต่ก็สำคัญทั้งหมดเลยนะครับนักศึกษาศิลปะทุกแขนงจำเป็นต้องเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจเป็นฐานความรู้เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและเพื่อการพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในขั้นสูงต่อไปนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าทัศนธาตุทางศิลปะคือเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นที่ว่างและลักษณะผิวเอาล่ะครับทีนี้เรามาเริ่มทำความรู้จักตัวทัศนธาตุแต่ละชนิดที่ผมพูดมานะครับเรามาเริ่มกันในเรื่องของเส้นกันก่อนเริ่มที่ความสำคัญของเส้นนะครับในการสร้างรูปทรงต่างๆเส้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นปฐมบทในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและก็เป็นสิ่งที่เริ่มต้นในกระบวนการคิดค้นและก็สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเริ่มต้นการพัฒนาก็มาจากเส้นนะครับเส้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกเส้นสามารถสื่อความหมายและรับรู้ได้ด้วยรูปแบบต่างๆและก็มีความสำคัญในการแปลงความคิดความรู้สึกให้เป็นรูปธรรมที่สามารถเข้าใจได้เป็นวิธีการถ่ายทอดที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับเส้นนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในศิลปะทุกแขนงและก็เป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยศิลปินใช้เส้นเป็นพื้นฐานในการสร้างรูปภาพแล้วก็สื่อความหมายต่างๆในผลงานของพวกเขาเส้นที่มีรูปแบบและทิศทางที่แตกต่างกันสามารถสร้างความรู้สึกและอารมณ์ที่แตกต่างกันให้กับผู้ดูผลงานได้นะครับสามารถแปลงความคิดและความรู้สึกซึ่งเป็นนามธรรมนี่ให้กลายเป็นรูปธรรมและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการถ่ายทอดเส้นทางทัศนศิลป์นี้มีอยู่2ประเภทนะครับก็คือเส้นที่ปรากฏตามการเห็นของสายตาและก็เส้นที่ปรากฏขึ้นมาในความคิดของเราเส้นที่ปรากฏตามการเห็นของสายตานั้นเป็นอย่างไรก็คือเส้นที่เกิดขึ้นจากการกระทำและวิธีการต่างๆนะครับเพื่อเกิดเป็นร่องรอยในทางยาวบนระนาบนะครับมีหลากหลายลักษณะเช่นตรงเส้นโค้งเส้นซิกแซกเส้นหนาเส้นบางเหล่านี้เป็นต้นเส้นแบบนี้สามารถมองเห็นได้โดยตรงแล้วก็มีความสำคัญปรากฏให้เห็นในสภาพแวดล้อมทั่วไปหันไปทางไหนก็จะเห็นเส้นแบบนี้แฝงตัวไปทั่ว2เส้นที่ปรากฏขึ้นมาในความคิดเป็นอย่างไรก็คือเส้นที่เกิดขึ้นในความคิดและจินตนาการนั่นเองนะครับความหมายของเส้นชนิดนี้ก็คือเส้นที่เกิดขึ้นในจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเขาจะมองเห็นด้วยความรู้สึกและก็อยู่ในมโนทัศน์ของเขานะครับคนทั่วไปมองไม่เห็นเราก็มองเห็นเส้นแบบนี้เกิดขึ้นในใจของเราได้เช่นเดียวกันนะครับยังมีเส้นอีกแบบนึงซึ่งสำคัญก็คือเส้นโดยในนะครับเส้นโดยในนี้ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงเช่นกันนะครับแต่เกิดขึ้นในจินตนาการและก็การเป็นผลจากการจัดวางรูปร่างและก็รูปทรงบนพื้นที่นะครับมีความสำคัญมากเพราะเป็นโครงสร้างที่จำเป็นของงานศิลปะ

ในการสร้างรูปทรงในการจัดวางรูปทรงในพื้นที่ของศิลปะนั้นๆ นะครับเส้นทางทัศนศิลป์มีความหลากหลายและก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างงานศิลปะทั้งเส้นที่ปรากฏตามการเห็นของสายตาและก็เส้นที่ปรากฏขึ้นมาในความคิดล้วนมีบทบาทที่สำคัญในการจินตนาการและการสร้างรูปทรงศิลปินจะใช้สื่อสารสู่ผู้ชมนั่นเองนะครับทีนี้มาดูเรื่องสีกันบ้างนะครับเป็นทัศนธาตุอีกตัวนึงที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันสีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการสื่อความหมายสีมีความสำคัญทั้งในด้านความรู้สึกในด้านการสื่อสารทางความคิดสีมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์สื่อสารผลงานศิลปะเพื่อสื่อความหมายและบอกเล่าอารมณ์ผ่านสีนะครับสีสามารถให้ความหมายและอิทธิพลต่อผู้ชมสีทำให้งานศิลปะมีความหมายที่แตกต่างกันตามแนวคิดและก็อารมณ์ที่ศิลปินต้องการจะแสดงออกมาสีในศิลปะเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งซึ่งสื่อความหมายและก็เหตุผลทางอารมณ์ที่เข้าใจได้เหมือนกันทั่วโลกนะครับนอกจากนี้การเรียนรู้และเข้าใจสีนี่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษาด้านศิลปะเป็นอย่างยิ่งเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าและก็สร้างความประทับใจการใช้สีต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับแนวคิดอิทธิพลของสีในงานศิลปะไม่เฉพาะเพียงการสื่อความหมายและก็สื่อความรู้สึกเท่านั้นนะครับแต่ยังสร้างความสวยงามและก็สุนทรียะด้วยอิทธิพลของสีมีผลต่อจิตใจและก็สะเทือนถึงอารมณ์สีเป็นเครื่องมือที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารทางการรับรู้ต่างๆของมนุษย์ในทุกกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการเลือกใช้สีและวิธีการในการใช้สีสร้างความหมายคือสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยกำหนดหรือบ่งบอกความคิดและความรู้สึกของผู้สร้างผลงานแล้วก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับผลงานได้สีถือว่าเป็นภาษาชนิดหนึ่งนะครับของมนุษยชาติเป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความคิดสื่อความหมายระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับการรับรู้เรื่องสีการตีความหรือการสื่อความหมายมีความแตกต่างกันไปเนื่องจากสีจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อค่านิยมทางสังคมในแต่ละวัฒนธรรมด้วยรวมทั้งความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะครับสีสามารถกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเป็นตัวจำแนกสิ่งต่างๆให้เห็นชัดเจนสีช่วยเกิดความสวยงามมีความงามขึ้นมาในภาพนะครับสีแสดงถึงความหมายของรูปทรงแสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆเช่นสีแดงหมายถึงการห้ามหยุดความอันตรายสีเขียวหมายถึงผ่านไปได้ปลอดภัยสีฟ้าหรือคือเสรีภาพเหล่านี้เป็นต้นนะครับศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสมือนว่าทำหน้าที่ใส่ความคิดให้ความหมายตลอดจนความรู้สึกเข้าไปในผลงานศิลปะผ่านทางรูปทรงและก็ทัศนธาตุต่างๆโดยมีสีเป็นตัวอธิบายในยะที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในสีสามารถสื่อความคิดหรือสาระที่ศิลปินต้องการแสดงออกมาได้โดยตรงสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆในภาพเป็นตัวเชื่อมผสานให้ภาพมีความกลมกลืนมีบทบาทที่สำคัญทำให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพได้ในที่สุดแล้วสีสามารถสื่อความหมายและก็อารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยตัวของมันเองนะครับพร้อมกันนั้นก็สร้างสุนทรียะทางอารมณ์ให้เกิดขึ้นกับศิลปินผู้สร้างผลงานกับผู้ชมได้อย่างน่าอัศจรรย์สีมีอิทธิพลต่อจิตใจสามารถกระตุ้นให้จิตร้อนรุ่มหรือทำให้จิตสงบเยือกเย็นผ่อนคลายได้ในขณะเดียวกันสีเมื่ออยู่ในบริบทที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อความรู้สึกที่แตกต่างกันไปด้วยผลงานศิลปะที่ดีนั้นจะถูกกำหนดให้สีใดสีหนึ่งมีอิทธิพลแผ่กระจายคลุมไปทั่วทั้งภาพนะครับเราเรียกว่าสีส่วนรวมการคุมสีส่วนรวมให้เป็นสีใดสีหนึ่งช่วยให้ทัศนธาตุประสานกันได้ดีและสร้างความกลมกลืนให้เกิดขึ้นนอกจากโครงสีส่วนรวมแล้วสียังมีรายละเอียดปลีกย่อยออกไปอีกนะครับก็คือยังมีการแยกเป็นสีร้อนสีเย็นหรือเรียกว่าวรรณะของสีได้แก่วรรณะสีร้อนกับวรรณะสีเย็นทั้งสองวรรณะนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันการรู้จักใช้วรรณะของสีทำให้สื่อความหมายทางศิลปะผ่านทางสีได้ดียิ่งขึ้นนะครับการใช้สีที่ดีและงดงามนั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดในการแสดงออกคือสื่อสัญลักษณ์ทางความคิดและความรู้สึกเพื่อก่อเกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์อันเป็นเป้าหมายของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินสีมีอยู่2ชนิดนะครับได้แก่สีธรรมชาติเป็นสีที่มีอยู่ในธรรมชาติและพบเห็นกันทั่วๆไปนะครับเช่นสีของดอกไม้ใบไม้สีของน้ำทะเลสีที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสีของท้องฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่แตกต่างสีของรุ้งที่เกิดขึ้นเมื่อแสงส่องผ่านละอองฝนหรือสีของน้ำทะเลที่สะท้อนอย่างสวยงามเมื่อถูกแสงส่องกระทบ
สีของเมฆสีของบรรยากาศที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาหรือฤดูกาลต่างๆสองสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นผลจากการผลิตทางอุตสาหกรรมนะครับเราใช้สีเหล่านี้เพื่อสร้างผลงานศิลปะทั้งในฝั่งของวิจิตรศิลป์และก็ฝั่งของงานประยุกต์ศิลป์สีที่มนุษย์สร้างขึ้นมี2ชนิดก็คือสีของแสงกับสีที่เป็นวัตถุธาตุสีของแสงเป็นสีที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อเปิดให้แสงส่องออกมานี่คือสีที่นำไปใช้ในการตกแต่งอาคารและสถานที่ต่างๆนะครับเช่นอาคารสาธารณะศาสนสถานห้องแสดงงานศิลปะหรือสถานที่จัดการละเล่นการแสดงละครการโฆษณาห้องแสดงนิทรรศการสินค้าเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นระเบียบสวยงามและดึงดูดความสนใจของผู้ชมนะครับกับสีอีกตัวนึงก็คือสีวัตถุธาตุเป็นสีที่นำมาใช้ในด้านการพาณิชย์ศิลป์และวิจิตรศิลป์นะครับโดยศิลปินและช่างศิลป์ใช้สีวัตถุธาตุในการสร้างผลงานต่างๆในหลากหลายสาขาเช่นใช้วาดภาพสีน้ำวาดภาพสีน้ำมันทาสีบ้านเป็นสีผสมอาหารหรือสีสำหรับเครื่องสำอางเหล่านี้เป็นต้นนะครับการระบายสีหรือผสมสีเพื่องานจิตรกรรมจิตรกรต้องทำความเข้าใจมีหลักการในการใช้สีที่ถูกต้องและความเชี่ยวชาญในการผสมสีในแต่ละสีเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้ตามที่ต้องการนะครับเอาละครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของรูปทรงกันบ้างรูปทรงในศิลปะคือสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายของเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ให้ปรากฏออกมารูปทรงโดยทั่วไปมีลักษณะเป็น3มิตินะครับคือรูปทรงสันฐานที่ประกอบด้วยความกว้างความยาวความหนาหรือลึกอาจจะรวมไปถึงความสูงด้วยนะครับรูปทรงทำให้เกิดปริมาตรหรือมวลรูปทรงเป็นองค์ประกอบโดยส่วนรวมของภาพเมื่อรูปทรงปรากฏตัวพื้นที่ว่างก็จะลดลงไปในทันทีในขณะเดียวกันทัศนธาตุอื่นๆก็จะปรากฏตัวตามมาด้วยนะครับรูปทรงเป็นตัวการสำคัญที่สามารถสื่อสารถึงความหมายจากศิลปินไปสู่ผู้ดูและด้วยรูปทรงเพียงส่วนเดียวก็ช่วยให้ศิลปินสามารถสื่อความหมายออกมาสู่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องอาศัยเรื่องหรือเนื้อเรื่องใดๆนับได้ว่ารูปทรงมีความสำคัญที่สุดสามารถกล่าวได้ว่ารูปทรงคืองานศิลปะนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อรูปทรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาพทัศนธาตุตัวอื่นๆก็จะปรากฏตัวตามขึ้นมาด้วยเช่นเส้นสีรูปร่างน้ำหนักพื้นที่ว่างและก็พื้นผิวและเมื่อปรากฏรูปทรงเรื่องหรือเนื้อหาก็จะปรากฏตัวขึ้นมาทันทีเป็นเงาตามตัวศิลปินต้องควบคุมการแสดงออกนี้ให้สื่อความหมายตรงตามแนวคิดที่วางไว้รูปทรงเป็นโครงสร้างทางรูปของงานศิลปะในภาพเขียนชิ้นหนึ่งจะมีรูปทรงที่หลากหลายนะครับหรืออาจจะมีเพียงรูปทรงเดียวหรืออาจจะหลายๆรูปทรงมารวมกันก็ได้รูปทรงมี3มิติเสมอก็คือมีความหนาความกว้างความยาวมีโครงสร้างและก็มีความหมายในตัวรูปทรงกับที่ว่างจะอยู่ด้วยกันและทั้ง2 อย่างนี้จะประกอบกันเป็นผลงานศิลปะรูปทรงมี3ชนิดนะครับก็คือ1รูปทรงตามธรรมชาติหรือรูปทรงอินทรีประกอบด้วยรูปทรงของสิ่งมีชีวิตหรือคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตที่สามารถเจริญเติบโตมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เช่นรูปทรงของมนุษย์สัตว์พืชชนิดต่างๆ2รูปทรงเรขาคณิตนะครับเป็นรูปทรงที่มีลักษณะที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตนั่นเองนะครับเช่นรูปทรงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเหล่านี้เป็นต้นรูปทรงเหล่านี้นี่มีบทบาทสำคัญในการสร้างโครงสร้างหรือเป็นพื้นฐานของรูปทรงชนิดอื่นๆนะครับ3รูปทรงอิสระเป็นรูปทรงที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนอาจจะไม่มีชีวิตหรือมีชีวิตก็ได้นะครับมีลักษณะที่สร้างความเคลื่อนไหวหรือความมีชีวิตชีวาเช่นรูปทรงของลวดลายประดับต่างๆลวดลายการพลิ้วไหวของชายผ้ารูปทรงของก้อนเมฆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเมื่อศิลปินมีแรงบันดาลใจเกิดแนวความคิดในการสร้างงานการถ่ายทอดจะถูกเริ่มต้นโดยการใช้เส้นสร้างรูปทรงที่เกิดขึ้นจากภาพในจินตนาการรูปทรงทั้ง3ชนิดดังกล่าวจะถูกนำมาใช้งานเพื่อสื่อความหมายทางความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะโดยทันทีนะครับเส้นทำหน้าที่แปลความคิดเป็นรูปภาพหรือรูปทรงกระบวนการพัฒนาจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นผลงานศิลปะที่สมบูรณ์รูปทรงทั้ง3ชนิดจะปรากฏตัวออกมาอย่างไรนั้นขึ้นกับเหตุผลตามแนวคิดของศิลปินผู้สร้างสรรค์นั่นเองนะครับลักษณะของโครงสร้างของรูปทรงนี่มีอยู่2ประเภทหลักๆก็คือ 1. รูปทรงที่มีลักษณะเป็นโครงนะครับตามภาพที่ผมขึ้นให้ดู 2. รูปทรงที่มีลักษณะเป็นมวลนะครับการทำงานร่วมกันระหว่างรูปทรงและเนื้อหาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างผลงานศิลปะที่มีคุณค่าและก็สวยงามรูปทรงและเนื้อหา
ป็นตัวสร้างความสุนทรียภาพในผลงานศิลปะนะครับสุนทรียภาพก็คือ

ผลลัพธ์ที่เกิดจากรูปทรงและเนื้อหาให้ความหมายและคุณค่าในผลงานศิลปะออกมาการทำให้รูปทรงสอดคล้องกับเนื้อหาเป็นกระบวนการทางปัญญาความคิดของศิลปินเพื่อให้การสร้างสรรค์นั้นมีคุณค่ามีความหมายมีความงามมีความประทับใจรูปทรงและเนื้อหาไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้นะครับต้องสอดคล้องให้ความหมายและคุณค่าในผลงานศิลปะนั้นๆทั้ง2องค์ประกอบนี้มีส่วนสำคัญต้องมีความเป็นเอกภาพรูปทรงสื่อถึงโครงสร้างและรูปแบบในขณะที่เนื้อหาให้ความหมายในเชิงทางความคิดทางความรู้สึกและก็ผนวกกันเป็นสุนทรียภาพรูปทรงและเนื้อหาทำให้ผลงานศิลปะมีคุณค่าและสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารความคิดความรู้สึกของศิลปินต่อผู้ชมนะครับรูปทรงกับเนื้อหาเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญเมื่อรวมตัวประสานกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างกลมกลืนแล้วสุนทรียภาพก็เกิดขึ้นนะครับหมายความว่าจะได้ผลงานศิลปะที่สื่อความหมายออกมาได้ตามที่ต้องการรูปทรงคือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์เมื่อมีรูปทรงเกิดขึ้นก็จะมีเนื้อหาตามมาในทันทีรูปทรงคือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์เป็นส่วนที่สำคัญให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัสเป็นความสุขทางตาพร้อมๆกันนั้นรูปทรงก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเองในตัวเองด้วยรูปทรงเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างแรงสะเทือนให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกรวมไปถึงปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตแล้วรูปทรงก็คือส่วนที่เป็นกายส่วนเนื้อหาก็คือส่วนที่เป็นใจรูปทรงและเนื้อหาจึงไม่อาจแยกออกจากกันได้นะครับในงานศิลปะที่ดีทั้งสองส่วนนี้จะเป็นสิ่งเดียวกันถ้าแยกออกจากกันเอกภาพก็จะถูกทำลายเนื้อหาคือองค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิตเนื้อหาที่ได้จากรูปทรงจากเรื่องราวและสัญลักษณ์ในงานศิลปะนั้นก็เกิดความสะเทือนอารมณ์อันเป็นผลจากการประสานกันของทัศนธาตุที่เป็นระเบียบกลมกลืนสมส่วนในรูปทรงให้ความรู้สึกอิ่มเอิบปีติสง่างามเมื่อรู้จักรูปทรงแล้วก็มารู้จักรูปร่างกันด้วยนะครับรูปร่างเนี่ยมี2มิตินะครับความหมายจากพจนานุกรมบอกไว้ว่ารูปร่างคือความกว้างและก็ความยาวสิ่งที่เห็นแต่เพียงขอบนอกมีลักษณะจำกัดเพียงความกว้างกับความสูงเท่านั้นรูปร่างเป็นองค์ประกอบที่เกิดจากเส้นที่ลากไปในทิศทางต่างๆนะครับแล้วก็มาบรรจบกันที่จุดเริ่มต้นพื้นที่ที่เกิดขึ้นในกรอบของเส้นที่ลากมาบรรจบกันนั้นนั่นก็คือรูปร่างนั่นเองรูปร่างมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาตินะครับมีทั้งแบบ2มิติแล้วก็แบบ3มิติและแสดงเฉพาะเส้นรอบนอกโดยตัดความหนาออกไปเหลือเพียงรูปแบนๆไม่มีโครงสร้างแสดงเฉพาะพื้นที่ระนาบไม่แสดงปริมาตรหรือมวลของสิ่งนั้นแต่ก็ยังสามารถสื่อความหมายเห็นในภาพรวมของสิ่งนั้นๆได้นะครับอย่างดูรู้ดูออกว่าเป็นรูปร่างของอะไรรูปร่างนี้คืออะไรรูปร่างมีอยู่4ลักษณะนะครับก็คือ1รูปร่างธรรมชาติเป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นเส้นรอบนอกของสิ่งต่างๆไม่มีโครงสร้างเป็นเพียงแผ่นระนาบเท่านั้นนะครับ2รูปร่างเรขาคณิตเป็นรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นประกอบด้วยเส้นตรงและก็เส้นโค้งมาประกอบกันนะครับเช่นรูปครึ่งวงกลมรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมเป็นเพียงแผ่นระนาบธรรมดาไม่มีโครงสร้าง3รูปร่างอิสระเป็นรูปร่างต่างๆที่นอกเหนือจากรูปร่างธรรมชาติและก็รูปร่างเรขาคณิตนะครับเป็นเพียงแผ่นระนาบไม่มีโครงสร้างเช่นเดียวกัน4รูปร่างทางความคิดเป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นในมโนคติอันเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือเป็นแรงบันดาลใจปรากฏภาพรูปร่างขึ้นมาในจินตนาการนั่นเองไม่เหมือนรูปร่างธรรมชาติใดๆเลยนะครับทีนี้มารู้จักคำว่าน้ำหนักกันบ้างน้ำหนักในงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการสร้างภาพน้ำหนักคือความเข้มความอ่อนของสีและความเข้มความอ่อนของแสงเงาที่เกิดขึ้นกับรูปทรงค่าความอ่อนแก่นี้มีผลต่อการรับรู้ทางสุนทรียะด้วยนะครับน้ำหนักจะสร้างมิติให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะน้ำหนักสามารถทำให้เรารู้สึกถึงมิติที่3ของรูปภาพนะครับการใช้ความอ่อนหรือความแก่ทำให้เรามองเห็นวัตถุในภาพมีระยะใกล้ไกลตื้นลึกน้ำหนักในศิลปะจะสร้างความแตกต่างให้กับรูปทรงกับพื้นหรือฉากหลังการใช้น้ำหนักสามารถสร้างมิติให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะและมีอิทธิพลต่อความคิดการใช้น้ำหนักในรูปทรงทำให้วัตถุเนี่ยดูสมจริงทำให้ภาพมีมิติ2มิติ3มิติเกิดขึ้นเกิดระยะส่งผลต่อความคิดและสร้างความรู้สึกต่างๆให้กับผู้ชมนะครับค่าน้ำหนักของความอ่อนความแก่ความมืดความสว่างเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารความคิดและความรู้สึกเกิดภาพลวงตาให้รู้สึกถึงความใกล้ใครตื้นลึกเกิดขึ้นในผลงานปริมาตรของรูปทรง

จากน้ำหนักอ่อนแก่จะทำให้ภาพมีความลึกความมืดและความสว่างของภาพเป็นความอ่อนแก่ของสีตามลำดับสีเข้มสุดก็คือสีดำจนกระทั่งไปถึงอ่อนสุดก็คือสีขาวนั่นเองนะครับทีนี้มาดูเรื่องพื้นผิวกันบ้างพื้นผิวเนี่ยมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือพื้นผิวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับพื้นผิวที่มนุษย์เป็นผู้ทำขึ้นมาในผลงานศิลปะนั้นในลักษณะผิวมีหลายลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับเช่นความหยาบความลื่นความขรุขระพื้นผิวสามารถส่งผลในการรับรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับสามารถสัมผัสได้ด้วยการสัมผัสโดยตรงและก็สัมผัสทางตาลักษณะของพื้นผิวสามารถสร้างความสวยงามให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะนะครับพื้นผิวที่หยาบจะให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรงและก็น่ากลัวได้ในขณะที่พื้นผิวที่เรียบเนียนจะให้ความรู้สึกถึงความนุ่มนวลสบายน่าจับต้องพื้นผิวมี2ลักษณะก็คือ1พื้นผิว2มิติเกิดบนพื้นที่แบนและก็ราบสามารถรับรู้ได้ด้วยสายตานะครับมีทั้งพื้นผิวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพื้นผิวที่สร้างขึ้นโดยวิธีการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินศิลปินใช้วิธีการต่างๆเพื่อสร้างลักษณะผิวขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการหรืออาจจะใช้เทคนิคทักษะทางฝีมือในการวาดเลียนแบบลักษณะพื้นผิวนั้นๆ2พื้นผิวแบบ3มิติมีลักษณะพื้นผิวที่ขรุขระและนูนขึ้นมาจากผิววัสดุมีทั้งแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์กระทำขึ้นมานะครับศิลปินอาจจะใช้พื้นผิวที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินำวัสดุที่มีพื้นผิวตรงกับความต้องการมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องปรับปรุงปรับทำการตกแต่งใดๆการใช้พื้นผิวที่มีอยู่แล้วอาจจะช่วยสร้างผลงานที่สื่อความหมายตอบสนองความต้องการของผู้สร้างสรรค์ไปถึงผู้ชมได้เป็นอย่างดีศิลปินอาจจะใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะครับการทดลองค้นคว้าทำพื้นผิวให้เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆผลของการทดลองนั้นอาจจะเกิดลักษณะผิวที่พิเศษเป็นการค้นพบแนวทางด้านเทคนิคที่เป็นแบบลักษณะเฉพาะตัวสำหรับศิลปินผู้นั้นก็เป็นได้นะครับพื้นผิวในศิลปะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างความน่าสนใจและประสิทธิภาพในการสื่อสารความคิดและความรู้สึกต่างๆได้ลักษณะพื้นผิวสามารถรับรู้ได้2ทางก็คือ 1. รับรู้ทางตาการรับรู้ทางตานี้อาจจะเกิดจากการสร้างภาพลวงตาให้เกิดเหมือนว่ามีพื้นผิวจริงๆโดยเทคนิคต่างๆที่ศิลปินคิดค้นทดลองและก็สร้างสรรค์ขึ้นมีลักษณะเป็น3มิติในความรู้สึกแต่หากเราไปสัมผัสพื้นผิวจริงๆอาจจะไม่เป็นอย่างที่เห็นก็ได้นะครับเช่นภาพเขียนก้อนหินศิลปินอาจจะใช้เทคนิคทางการวาดภาพระบายสีจนเหมือนเป็นหินจริงๆมีผิวขรุขระแต่เมื่อเรามือไปสัมผัสที่ภาพก็จะรู้ว่าพื้นผิวมันคนละเรื่องกับที่ตาเห็นก็ได้กับ2การรับรู้ด้วยการสัมผัสที่พื้นผิวโดยตรงนะครับศิลปินอาจจะนำวัสดุจริงๆมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยไม่ต้องใช้เทคนิคหรือตัวช่วยใดๆให้เกิดภาพดวงตาก็ได้นะครับมีลักษณะเป็น3มิติอย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยทัศนธาตุต่างๆจะปรากฏตัวขึ้นมาทันทีพื้นผิวก็เช่นกันนะครับจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามลักษณะผิวจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นมาโดยปริยายเกิดขึ้นมาแล้วศิลปินผู้สร้างงานต้องจัดการกับลักษณะผิวนั้นให้ได้นะครับเพื่อให้ได้ผลไปสู่สนทยภาพเป็นไปตามแนวความคิดที่ได้วางไว้นั่นเองเอาละครับทีนี้มาดูอีกตัวนึงก็คือพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างเป็นเสมือนเวทีที่ทัศนธาตุอื่นๆจะลงเป็นปรากฏตัวในบทบาทของรูปทรงทัศนธาตุแต่ละประเภทใช้พื้นที่ว่างแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานพื้นที่ว่างนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆส่วนขององค์ประกอบศิลปะที่มีความสำคัญเท่าๆกับทัศนธาตุอื่นๆนะครับเป็นที่อยู่ของรูปทรงการจัดวางรูปทรงลงไปในพื้นที่ว่างเป็นการแก้ปัญหาพื้นที่ว่างในงานศิลปะที่ดีวิธีหนึ่งนะครับการปล่อยพื้นที่ว่างไว้ในอัตราส่วนที่พอดีจะทำให้ผลงานดูแล้วไม่รู้สึกอึดอัดรู้สึกมีอากาศไหลผ่านพื้นที่ว่างมีทั้งความเป็นบวกและก็มีความเป็นลบโดยพื้นที่ว่างที่เป็นรูปทรงจะเป็นพื้นที่ว่างบวกนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นก็คือพื้นที่ว่างลบปกติพื้นที่ว่างจะไม่มีขอบเขตนะครับแต่ในงานทัศนศิลป์นั้นพื้นที่ว่างจะปรากฏตัวภายในพื้นที่ที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์กำหนดขึ้นมาพื้นที่ว่างปรากฏตัวบนผิวรูปทรงและก็รูปร่างระยะห่างกันระหว่างรูปร่างและรูปทรงช่องว่างในตัวรูปทรงในงานประติมากรรมพื้นที่ว่างปรากฏตัวในงานสถาปัตยกรรมทั้งภายในและก็ภายนอกศิลปินต้องควบคุมพื้นที่ว่างในผลงานให้ได้ในอัตราส่วนที่พอดีหากปล่อยพื้นที่ว่างให้มีมากจนเกินไปอาจจะทำให้ผลงานไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรก็ได้นะครับ
ถ้าหากมีรูปทรงอัดแน่นเกินไปพื้นที่ว่างน้อยก็จะรู้สึกอึดอัดขัดใจดูแล้วเกิดความรู้สึกไม่สบายตาสร้างความเครียดให้กับผู้ชมได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่ว่างจะมากหรือน้อยสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินแล้วเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรนะครับต้องดูที่เจตนาของศิลปินเป็นสำคัญว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรออกมาบางครั้งบางเหตุผลบางอย่างของผู้สร้างสรรค์หรือของศิลปินเนี่ยอาจจะไม่ต้องการให้มีพื้นที่ว่างเกิดขึ้นในภาพเลยก็ได้นะครับขึ้นกับว่าแนวความคิดของศิลปินจะเสนอถึงสภาวะอะไรเป็นสำคัญเป็นหน้าที่ของศิลปินนะครับที่ต้องควบคุมและก็กำหนดการแสดงศักยภาพของทัศนธาตุต่างๆให้เกิดขึ้นตามความต้องการบนพื้นฐานของความงามทางศิลปะและนี่ก็คืออรรถรสของสุนทรียภาพนั่นเองที่พูดมาข้างต้นทั้งหมดนั้นก็คือทัศนธาตุนะครับหวังว่าคงได้รู้จักกันไปแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเรียนรู้นำทัศนธาตุต่างๆมาประกอบกันในงานศิลปะนะครับหลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์หลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์นี่หมายถึงการรู้จักนำทัศนธาตุต่างๆมาใช้ซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดก็ได้แก่เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างเหล่านั้นล่ะครับมาจัดวางให้อยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมสื่อสารออกมาได้ตามเจตนารมณ์ตามแนวความคิดของศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ทำให้เกิดความงามดูแล้วมีชีวิตชีวาสวยงามประทับใจและสามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้กับผู้ดูเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้างสรรค์หรือศิลปินตามที่คาดหวังไว้นั่นแหละครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นแขนงใดสาขาใดก็ตามนะครับต้องเรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์ของการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ซึ่งเป็นหลักสากลนะครับอันประกอบไปด้วยทัศนธาตุต่างๆดังที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั่นแหละครับเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงหลักการและก็การนำทัศนธาตุเหล่านั้นมาใช้งานนะครับและต้องมีความเข้าใจถึงธรรมชาติของทัศนธาตุเหล่านั้นด้วยนะครับเพื่อให้สามารถควบคุมให้ได้ผลงานออกมาเป็นไปตามความคิดที่ศิลปินได้กำหนดไว้เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งแนวความคิดมาจากบุคคลต่างๆที่ศิลปินได้รับรู้และก็สะเทือนใจนะครับก็เกิดอารมณ์อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ต้องอาศัยทัศนธาตุต่างๆเพื่อสื่อสารออกมาเป็นผลงานทางทัศนศิลป์นะครับให้ผู้อื่นได้รับรู้ได้รับทราบถึงความคิดหรือเจตนาของผู้สร้างเราสามารถนำทัศนธาตุต่างๆมาประกอบกันแสดงออกได้3รูปแบบหลักๆนะครับก็คือแบบเหมือนจริงแบบกึ่งเหมือนจริงแล้วก็ไม่เหมือนจริงนะครับทัศนธาตุแต่ละชนิดให้ความหมายและความรู้สึกที่แตกต่างกันไปศิลปินต้องนำทัศนธาตุเหล่านี้มาใช้เพื่อตอบสนองความคิดตนเองให้ได้เพื่อให้มีความงามเกิดขึ้นความงามทางศิลปะนี่เป็นสิ่งสากลนะครับศิลปะจะขาดความงามไม่ได้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อการสร้างสรรค์นั้นแสดงความงามออกมาอย่างมีเหตุผลสามารถอธิบายได้ต้องตอบข้อซักถามดับความสงสัยให้กับผู้ชมได้ในทุกประเด็นนะครับจึงจะถือว่าผลงานนั้นมีคุณภาพและก็คุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงทัศนธาตุสามารถให้คำตอบในเจตนาของศิลปินได้ว่าต้องการสื่อสารอะไรออกมาเป็นภาษาที่แปลความคิดของศิลปินให้ผู้ชมเห็นภาพและเข้าใจเนื้อหานั้นหลักการสำคัญในการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้แก่ความเป็นหน่วยขนาดจุดเด่นความกลมกลืนความสมดุลจังหวะสัดส่วนความแตกต่างและก็ทิศทางนะครับซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความเป็นหน่วยก่อนนะครับก็คือการจัดการให้รายละเอียดต่างๆที่อยู่ในภาพมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่กระจายไปคนละทิศคนละทางและทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้นั้นรูปทรงต้องมีการเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันหรือสัมพันธ์กันทิศทางของลีลาท่าทางของรูปทรงที่เกิดขึ้นต้องไม่ชักนำสายตาออกไปนอกภาพการทับซ้อนกันการสัมผัสกันของรูปทรงช่วยให้เกิดความเป็นหน่วยเดียวกันได้นะครับ2ขนาดขนาดของรูปทรงที่นำมาใช้สร้างความน่าสนใจเกิดขึ้นในภาพได้ควรมีขนาดหลายขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดเล็กๆไล่เรียงกันไปจนถึงขนาดใหญ่3จุดเด่นหมายถึงส่วนสำคัญที่โดดเด่นปรากฏชัดและก็สะดุดตาที่สุดนะครับอาจจะเรียกว่าจุดเด่นหรือเรียกว่าส่วนประธานของภาพก็ได้ศิลปินต้องแสดงออกถึงเนื้อหาหรือเรื่องราวที่ปรากฏชัดน่าสนใจและก็มีพลังอำนาจเพื่อให้จุดเด่นแสดงตัวตนในผลงานให้ได้การสร้างจุดเด่นนั้นโดยการกำหนดให้ส่วนประกอบต่างๆเป็นตัวสนับสนุนที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันจุดเด่น

จะวางอยู่ส่วนไหนของภาพก็ต้องแสดงศักยภาพของจุดเด่นให้ได้มีพลังในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมจุดเด่นต้องจุดเดียวหากจุดเด่นมี2จุดจะทำให้ภาพไม่มีความเป็นเอกภาพคุณค่าทางศิลปะก็จะหายไป4ความกลมกลืนทัศนธาตุแต่ละชนิดต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันคล้ายคลึงกันอย่างกลมกลืนไม่จัดวางอย่างสเปสปะขาดการประสานกันไม่เป็นหนึ่งเดียวความกลมกลืนนี่ทำให้ภาพมีความเป็นเอกภาพโดยสมบูรณ์นะครับ5ความสมดุลภาพต้องมีความสมดุลซึ่งขาดไม่ได้ความสมดุลจะทำให้รู้สึกได้ถึงความมั่นคงมีการทรงตัวที่ดีไม่รู้สึกโน้มถ่วงหรือหนักไปข้างใดข้างหนึ่งความสมดุลนี้ใช้ความรู้สึกเป็นตัวชี้วัดนะครับความสมดุลเกิดขึ้นได้โดยการรู้จักใช้ทัศนธาตุที่เหมาะสมการถ่วงน้ำหนักเพื่อให้เกิดความสมดุลนั้นนี่อาจจะใช้รูปทรงใช้น้ำหนักอ่อนแก่ใช้สีพื้นที่ว่างหรืออาจจะใช้พื้นผิวก็ได้นะครับขึ้นกับลักษณะของผลงานนั้นๆความสมดุลมี2แบบก็คือความสมดุลแบบสมมาตรเป็นแบบ2ข้างเหมือนกันผู้พบเห็นสามารถรู้สึกได้ง่ายเป็นความสมดุลธรรมดาสามารถทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน2ความสมดุลแบบอสมมาตรเป็นแบบที่เรียกว่า2ข้างไม่เหมือนกันนะครับด้านซ้ายและด้านขวามีความแตกต่างกันไม่เท่ากันแต่ถ่วงดุลกันได้ทำให้ภาพเนี่ยสมดุลเกิดขึ้นในความรู้สึกนะครับทัศนธาตุทางศิลปะทุกชนิดรวมทั้งขนาดของรูปทรงสามารถนำมาสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในภาพได้6จังหวะในการจัดวางรูปทรงด้วยจังหวะที่ดีแล้วก็มีความเหมาะสมจะเกิดความงามจังหวะการจัดวางเป็นชั้นเชิงอย่างหนึ่งการจัดวางรูปทรงซ้ำๆกันถี่บ้างห่างบ้างอย่างมีจังหวะจะโคนและก็ลีลาที่ดีทำให้ภาพนั้นมีชีวิตชีวาน่าประทับใจนะครับเจ็ดก็คือสัดส่วนหมายถึงการคำนึงถึงสัดส่วนการใช้ทัศนธาตุต่างๆด้วยความพอดีสัดส่วนของทัศนธาตุในภาพต้องมีความเหมาะสมพอดีจึงจะเกิดสุนทรียภาพได้นะครับการจัดทัศนธาตุมีความสัดส่วนสัมพันธ์กันมีความสมส่วนในเรื่องของขนาดรูปทรงรูปทรงระหว่างรูปทรงต้องควบคุมให้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์จะเป็นอย่างยิ่งแต่ต้องศึกษาเรียนรู้จักวิเคราะห์รู้จักหลักเกณฑ์การใช้ทัศนธาตุเป็นไปตามหลักแล้วก็จัดวางองค์ประกอบศิลป์เพื่อการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์สัดส่วนเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความสมส่วนของขนาดและก็คุณสมบัติต่างๆของส่วนต่างๆในรูปทรงหรือวัตถุเช่นขนาดรูปทรงความเข้มความหนักความเบาเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสมและก็สมส่วนระหว่างส่วนต่างๆในภาพและเมื่อเทียบเคียงกับวัตถุอื่นๆที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันในแง่ของขนาดและคุณสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องในความสมส่วนความเหมาะสมกับความเป็นจริงของวัตถุนั้นๆ 8. ความแตกต่างหมายถึงการนำทัศนธาตุที่แตกต่างกันมาใช้งานร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดความขัดแย้งเป็นการแก้ปัญหาความซ้ำซากน่าเบื่อหน่ายเช่นการใช้เส้นนอนมาขัดแย้งกับเส้นตั้งรูปทรงธรรมชาติกับรูปทรงเรขาคณิตสีในวันณะร้อนกับสีในวันณะเย็นขนาดของรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันเป็นต้นนะครับซึ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความสะดุดตาและกระตุ้นประสาทให้ตื่นตัวได้ข้อที่9ทิศทางหมายถึงการใช้เส้นและรูปทรงมาจัดวางในทิศทางที่นำสายตาให้คล้อยตามในแนวทางที่เหมาะสมเกิดความแปลกใหม่มีชีวิตชีวาและสามารถสร้างความเป็นเอกภาพให้กับภาพได้จังหวะของการวางขนาดของทัศนธาตุต่างๆโดยมีเส้นเป็นตัวหลักเกิดความเคลื่อนไหวที่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นระหว่างทัศนธาตุคือรูปทรงและก็พื้นที่ว่างเกิดทิศทางให้การมองคล้อยตามสรุปหลักเกณฑ์สำคัญที่ต้องคำนึงในการทำงานศิลปะก็คือต้องคำนึงถึงความหมายเนื้อหาสาระนะครับต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวเป็นหน่วยเดียวมีความเป็นเอกภาพผลงานต้องมีจุดเด่นนะครับหนึ่งเดียวแล้วก็ต้องมีจุดรองต้องมีความกลมกลืนต้องมีความสมดุลต้องมีจังหวะในการจัดวางที่ดีต้องมีสัดส่วนสมต้องมีความแตกต่างระหว่างทัศนธาตุและต้องมีทิศทางการนำสายตาที่ดีต้องสื่อสารความคิดอารมณ์ความรู้สึกให้ตรงไปตามเป้าหมายหรือแนวคิดที่วางไว้นะครับสำคัญมากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารออกมาผ่านผลงานศิลปะนั้นการใช้ทัศนธาตุนั้นอาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างรวมกันก็ได้นะครับการควบคุมไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กล่าวมางานศิลปะขาดความกลมกลืนไม่ได้ขาดความกลมกลืนแล้วจะทำให้งานไม่มีความเป็นเอกภาพทัศนธาตุทุกชนิดสามารถสร้างความกลมกลืนให้กับภาพได้ความกลมกลืนนี้ก็คือการประสานกันของทัศนธาตุในภาพสอดคล้องไปตามแนวความคิดจึงจะเกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่าและก็นำพาไปสู่ความสำเร็จก็คือมี

สุนทรียภาพสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมนะครับศิลปะนี่มันต้องมีความแปลกมีความสวยและก็ต้องยกระดับคุณค่าของจิตใจนะครับ3อย่างที่ผมพูดทิ้งท้ายนี้เดี๋ยวค่อยมาขยายความในโอกาสต่อไปนะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดในวันนี้เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ต้องใช้ทัศนธาตุมาทำการจัดวางตามหลักเกณฑ์ตามกฎเกณฑ์นะครับเป็นสิ่งที่

ที่ต้องมาเรียนรู้เรื่องขององค์ประกอบศิลป์นะครับที่ผมพูดนี่เน้นไปที่นักศึกษานะครับไม่ได้พูดถึงศิลปินมืออาชีพค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับการพัฒนาการมันใช้เวลาการเรียนทางด้านศิลปะไม่มีทางลัดมีทางเดียวก็คือชั่วโมงบินนะครับหมายถึงว่าถ้าทําเยอะๆก็จะได้ผลเยอะเห็นภาพเยอะๆก็จะเกิดองค์ความรู้ทางศิลปะนะครับอ่านเยอะๆอาจารย์ศิลป์บอกอาจารย์ศิลป์พิรศรีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยบอกไว้ว่านายไม่อ่านแล้วนายจะรู้อะไรนะครับนั่นคือการอ่านหนังสือแต่สําหรับคนที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต้องการเป็นศิลปินต้องการเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องอ่านงานสร้างสรรค์นะครับดูภาพเขียนชิ้นหนึ่งต้องอ่านในรายละเอียดอ่านไปถึงทัศนิอ่านไปถึงทัศนธาตุที่เขานำมาใช้อ่านไปถึงกฎเกณฑ์ของการจัดวางองค์ประกอบศิลป์อ่านไปถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ศิลปินถ่ายทอดอ่านไปถึงความหมายอ่านไปถึงเนื้อหาสาระอ่านทุกๆอย่างแม้แต่วัสดุว่าศิลปินใช้วัสดุอะไรในการวาดภาพก็คือการศึกษาในรายละเอียดนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องหมั่นศึกษาสิ่งเหล่านี้จะทำให้การศึกษาศิลปะนี่พัฒนานะครับศิลปะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นตัวชี้วัดรสนิยมของคนในประเทศนะครับถ้าคนในประเทศไม่รู้จักศิลปะประเทศนั้นก็จะด้อยพัฒนานะครับเพราะศิลปะเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความเจริญอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทั่วโลกที่มนุษยชาติเนี่ยเขาใช้ในการตัวชี้วัดของความเจริญนะครับทำไมยุโรปจึงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไปดูศิลปะของเขาเนี่ยการพัฒนาแล้วเนี่ยไม่ใช่ความร่ำรวยอย่างเดียวนะครับต้องมีรสนิยมที่ดีด้วยนะครับการพัฒนาตัวเองต้องพัฒนาทั้งรสนิยมพัฒนาความเป็นอยู่พัฒนาด้านเศรษฐกิจสรุปแล้วก็พัฒนาทุกด้านนะครับให้ไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้เกิดความสมบูรณ์ที่ยั่งยืนนั่นเองครับโอเคครับวันนี้ผมก็ได้บรรยายมาซึ่งทุกอย่างที่บรรยายในวันนี้นี่เป็นการบรรยายโดยสรุปโดยย่อนะครับเพราะว่าเนื้อหาวันนี้ถ้าจะเรียนจริงๆต้องใช้เวลาเรียนเป็น1เทอมเป็น1ภาคเรียนนะครับแต่ในโลกของศิลปะแล้วนี่เราจะไม่มีกําหนดการศึกษาทุกวันนี้นี่ผมเองเนี่ยสอนศิลปะก็ยังต้องศึกษาศิลปะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันนะครับอย่างที่บอกโลกเปลี่ยนไปอะไรๆก็เปลี่ยนสิ่งที่เคยมีความหมายมีคุณค่าในอดีตวันนี้ก็ลดความมีความหมายลงไปบางอย่างอาจจะถูกลืมคนรุ่นใหม่อาจจะสิ่งที่คนรุ่นเก่าเคยเห็นคุณค่าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักการปรับตัวแล้วก็ตื่นตัวอยู่เสมอนะครับเอาละครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับที่ให้กับผมได้มามีโอกาสในการบรรยายในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนถึงวินาทีนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนน

0: ประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์บลูเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวก ละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการของเราในวันนี้นะคะก็คือรายการนิทานธรรมนำชีวิตนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการจะเริ่มต้นรายการด้วยบันทึกแด่ลูกรักนะคะรักดีความรักของแม่ยามลูกเกิดแม่เจ็บเจียนตายยามลูกเป็นไข้แม่ให้การรักษายามลูกไม่สบายแม่ก็ให้ทานยายามลูกขันษาแม่ก็ชื่นใจถ้าลูกประพฤติดีลูกก็จะพบกับคนประพฤติดีถ้าลูกประพฤติชั่วลูกก็จะพบกับคนประพฤติชั่วขอให้ลูกเลือกคบให้ถูกต้องลูกควรจะยอมผิดใจกับคนสุภาพชนแต่อย่าผิดใจกับคนพาลจะเดือดร้อนความรักไม่มีขายถ้าลูกอยากให้ผู้อื่นรักถูกต้องทำตัวให้น่ารักเมื่อลูกทำตัวให้น่ารักแล้วเมื่อนั้นลูกก็จะได้รับความรักตอบและจงจำไว้ความดีไม่มีขายใครอยากได้ก็ทำเอาเองลูกจงทักทายผู้อื่นด้วยรอยยิ้มลูกจงสังเกตเมื่อไม่มีคำถามก็ไม่มีการโกหกเมื่อลูกไม่พูดลูกก็จะไม่กล่าวคำเท็จความภาคเพียรในการเรียนความสนใจฝักใฝ่ในวิชาเรียนความทดสอบอยู่เสมอในการเรียนลูกต้องปฏิบัติอยู่เสมอการเรียนก็จะบรรลุผลสำเร็จความรักของคนเป็นที่มาแห่งความสุขความเกลียดเป็นที่มาแห่งความทุกข์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำให้ใจเป็นสุขความสงสารและเมตตานำพาให้พ้นทุกข์คือขอให้ลูกทำดีไว้เพื่อนเปรียบเสมือนมีดดาบสองคมคือเป็นดาบที่มีคมทั้งสองด้านถ้าได้เพื่อนดีก็จะทำให้เราเจริญถ้าได้เพื่อนไม่ดีก็จะทำให้เราเสื่อมถ้าลูกรักและเมตตาผู้อื่นในวันนี้ลูกก็จะได้รับความรักและเมตตาในวันหน้าพูดจริงไปนรกโกหกขึ้นสวรรค์ขอให้ลูกพิจารณาให้ดีว่าบางสิ่งพูดความจริงแล้วทำให้ใครเดือดร้อนทั้งเราและเขาจากตกนรกแต่ถ้าเราโกหกเพื่อให้คนอื่นดีกันรักกันไม่โกรธกันทั้งเราและเขารวมผู้อื่นจากได้ขึ้นสวรรค์คือเป็นสุขและไม่ทุกข์ใจลูกจงจำไว้ถ้าลูกต้องการให้เป็นที่รักของทุกคนลูกจะต้องมีความโอบอ้อมอารีมีวจีที่ไพเราะต้องสงเคราะห์ผู้อื่นและวางตนให้เหมาะสมลูกรักถ้าลูกอยากเป็นคนที่มีความสุขใจลูกต้องมองแต่ส่วนดีของผู้อื่นและมองส่วนเสียของเราว่ามีบ้างหรือไม่ถ้าลูกมองเห็นส่วนเสียของเราแล้วก็ให้ลูกรีบปรับปรุงแก้ไขลูกจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขด้วยเมตตาให้ความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนกรุณาช่วยเหลือเพื่อนไม่หวังสิ่งตอบแทนมุทิตาพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นทำดีอุเบกขาคืออยู่เฉยๆเมื่อจะเกิดการทะเลาะหรือทำลายกันและกันเราอย่าเข้าไปยุ่งหรือยุยงให้ทะเลาะกันความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีไปไหนมาไหนก็บอกผู้เป็นใหญ่ในบ้านในเรือนเขาจะได้รับรู้และช่วยเหลือในสิ่งจำเป็นสำหรับเราอยู่คนเดียวขอให้ลูกระวังความคิดอยู่กับญาติมิตรขอให้ลูกระวังคำพูดนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มนิทานธรรมะวันนี้นะคะเริ่มจากผู้นำกลางทะเลทรายในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีพระราชาชื่อพรหมทัตพระองค์ทรงส่งเสริมการค้าขายต่างแดนครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดในตระกูลพ่อค้า
ได้นำกองเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าไปขายต่างเมืองเป็นประจำทุกปีปีหนึ่งพ่อค้าหนุ่มคิดจะนำสินค้าไปขายยังแดนไกลซึ่งที่ที่จะไปนั้นต้องเดินทางผ่านทะเลทรายที่กว้างยาวถึง60โยชน์หรือ960กิโลเมตรนะคะ1โยชน์เท่ากับ16กิโลเมตรในทะเลทรายนั้นมีทะเลทรายละเอียดค่ะเต็มไปหมดทรายดังกล่าวนะคะละเอียดมากถึงขั้นที่ว่าเมื่อกอบขึ้นมาแล้วก็จะไหลลงหมดไม่ค้างอยู่ในมือสภาพบรรยากาศทั่วไปตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจะร้อนและร้อนมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งไม่สามารถเดินทางข้ามไปได้คนหรือกองเกวียนค่ะจะเดินทางผ่านทะเลทรายนั้นจะไปได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นพอรุ่งเช้าก็ต้องหยุดเดินทางนำเกวียนมันล้อมเป็นวงแล้วทำประรำขึ้นบางกองเกวียนจากนั้นก็จะรีบปรุงอาหารบริโภคเสร็จแล้วก็จะนั่งรอให้หมดวันอยู่ใต้ประรำคั้นเวลาเย็นพอพระอาทิตย์ตกดินทะเลทรายเริ่มเย็นก็จะรีบปรุงอาหารบริโภคและเมื่อทรายเย็นดีแล้วก็จะเริ่มขับเกวียนออกเดินทางการเดินทางในทะเลทรายก็เหมือนกับการเดินทางในทะเลคือต้องการผู้นำทางและผู้นำทางทางทะเลทรายนั้นจะอาศัยดวงดาวเป็นตัวกำหนดนำในการเดินทางพ่อค้าหนุ่มคิดถึงปัญหาดังกล่าวจึงหาคนที่มีความรู้เรื่องการเดินทางในทะเลทรายมาเป็นผู้นำทางทั้งพ่อค้าหนุ่มและผู้นำทางต่างปรึกษากันอยู่ตลอดระยะเวลาการเดินทางและเมื่อมาถึงทะเลทรายก็ออกเดินทางตามแผนที่กำหนดไว้คือออกเดินทางในเวลากลางคืนและหยุดพักในเวลากลางวันพ่อค้าหนุ่มและผู้นำทางพากองเกวียน500เล่มเดินทางไปไกลถึง59โยชน์แล้วและเหลืออีกเพียง1โยชน์ก็จะพ้นทะเลทรายระยะทางเหลืออีก1โยชน์เราจะใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่พ่อค้าหนุ่มถามคืนนี้คืนเดียวก็คงจะพ้นแล้วผู้นำทางตอบไม่ต้องรีบร้อนหรอกพวกเราเหนื่อยกันมามากแล้วคืนนี้ขอให้เดินทางกันแบบสบายๆเมื่อตกลงกันได้ดังนั้นครั้นถึงเวลาเย็นหลังจากปรุงอาหารเย็นบริโภคแล้วพ่อค้าหนุ่มก็สั่งให้ทิ้งสัมภาระที่พอจะทิ้งได้ซึ่งไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้อีกต่อไปเช่นน้ำและฟืนเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะพ้นจากทะเลทรายแล้วพวกบริวารพากันดีใจทิ้งฟืนและน้ำตามคำสั่งเนื่องจากจะทำให้เกวียนเบาและเดินทางได้เร็วขึ้นผู้นำทางซึ่งจะประจำอยู่ที่เกวียนและเล่มหน้ารู้สึกสบายใจที่อีกไม่นานเกวียนก็จะพ้นจากทะเลทรายแล้วตนก็จะได้พ้นจากภาระหนักคือการนั่งดูดวงดาวแล้วกำหนดเส้นทางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคนขับเกวียนเล่มหลังๆยังหลับได้บ้างแต่ผู้นำทางหลับไม่ได้เลยเขาต้องคอยดูดวงดาวและบังคับเกวียนให้เดินทางไปตามทางเพราะหากผิดเส้นทางแล้วเกวียนก็จะวนกลับมาที่เก่าหรือไม่ก็วนเวียนอยู่ในทะเลทรายด้วยความสบายใจที่จะพ้นภาระหนักผู้นำทางจึงขับเกวียนนำไปอย่างไม่รีบร้อนเขานั่งได้สักพักหนึ่งรู้สึกเมื่อยจึงล้มตัวลงนอนมองดูดวงดาวพลางร้องบอกให้เกวียนเล่มหลังๆขับตามมาเขาเหนื่อยอ่อนมาหลายคืนดังนั้นเมื่อล้มตัวลงนอนจึงหลับไปโดยไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมเสียงเงียบหายไปคนขับเกวียนเล่มหลังๆสงสัยแต่ก็ไม่มีใครคิดอะไรมากคงขับเกวียนไปตามเกวียนเล่มแรกวัวลากเกวียนไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไปตามทางที่ผู้นำทางกำหนดแต่กลับลากเกวียนออกนอกเส้นทาง
วกกลับหลังนะคะไปตามทางที่เพิ่งผ่านมาเอ๊ะทำไมมันนานนักเล่าคนขับเกวียนเล่มหลังๆชักสงสัยเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางนอกจากทะเลทรายที่เวิ้งว้างหรือจะมาผิดทางพ่อค้าหนุ่มก็สงสัยเช่นเดียวกันวัวยังลากเกวียนไปเรื่อยๆผู้นำทางหลังจากหลับเต็มที่แล้วมาสะดุ้งตื่นเอาเวลาเช้าแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าเขาแงนดูดวงดาวก็รู้ได้ทันทีว่ามาผิดทางกลับเกวียนกลับเกวียนเขาลุกขึ้นยืนร้องบอกเสียงดังพร้อมทั้งโบกมือให้สัญญาณกลับเกวียนฝ่ายพ่อค้าหนุ่มและคนขับเกวียนต่างก็ลุกขึ้นร้องบอกและโบกมือให้สัญญาณเกวียนเล่มหลังๆเช่นเดียวกันขบวนเกวียนย้อนกลับหลังอีกแต่ก็ไปไม่พ้นทะเลทรายเสร็จแล้วเพราะพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าเสียก่อนทะเลทรายเริ่มร้อนพ่อค้าถึงสั่งให้หยุดเกวียนแล้วนำมาล้อมเป็นวงเหมือนเช่นทุกครั้งแต่ครั้งนี้หลังจากทำประรำบังแสงแดดแล้วทุกคนก็หลบเข้ามานั่งพักผ่อนอยู่ใต้ท้องเกวียนโดยไม่ได้กินอาหารเช้าเนื่องจากทิ้งน้ำและฟืนไปหมดแล้วไม่มีอะไรใช้ปรุงอาหารตายแน่พวกเราคราวนี้ทุกคนคร่ำครวญอย่างท้อแท้พ่อค้าหนุ่มเห็นบริวารคร่ำครวญแล้วให้รู้สึกสงสารแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะเกรงว่าจะไปกระทบผู้นำทางเข้าจึงได้แต่คิดหาวิธีช่วยเหลือทุกคนท้อแท้กันหมดแล้วหากเราท้อแท้อีกคนหนึ่งก็จะพากันตายหมดเช้านั้นเองขณะที่แถะแดดยังไม่ร้อนจัดพ่อค้าหนุ่มก็ออกเดินทางหาแหล่งน้ำจนกระทั่งไปพบกอหญ้าคากอใหญ่กอหนึ่งจึงคิดได้ว่าในทะเลทรายที่แห้งแล้งเช่นนี้มีหญ้างอกขึ้นได้แสดงว่าข้างใต้หญ้าคาลงไปจะต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงคั้นแล้วเขาจึงสั่งให้คนเอาจอบมาขุดที่ตรงนั้นลึกลงไปได้60ศอกขณะที่ขุดลึกลงไปได้ขนาดนั้นผลปรากฏว่าจอบกระทบถูกหินข้างใต้ทุกคนเริ่มท้อถอยเพราะแผ่นหินแข็งมากจนในที่สุดก็ถึงกับทิ้งจอบยืนมองหน้ากันเวรกรรมแท้ๆมีเสียงบ่นดังขึ้นพ่อค้าหนุ่มกลับไม่ท้อแท้เหมือนคนอื่นๆเขาเชื่อมั่นว่าใต้หินแผ่นนี้จะต้องมีน้ำจึงค่อยๆไต่ลงไปยืนอยู่บนหินแล้วคุกเข่าแนบหูลงฟังเสียงผลปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ข้างใต้ด้วยความดีใจจึงรีบขึ้นมาบอกคนใช้ให้เอาค้อนเหล็กไปทุบแผ่นหินจะได้ผลหรือนายคนใช้ถามด้วยความไม่มั่นใจเอาเถอะทำไปก่อนพ่อค้าหนุ่มตัดบทเห็นไหมทุกคนท้อถอยกันหมดแล้วหากเจ้าท้อถอยอีกคนหนึ่งพวกเราก็จะพากันตายหมดเชื่อข้าเถอะข้างใต้แผ่นหินมีน้ำเมื่อทำลายแผ่นหินได้เราก็จะได้น้ำกินน้ำใช้ตกลงนายคนใช้ตอบตกลงพลางถือค้อนเหล็กลงไปในหลุมเขาทุบอยู่สองสามครั้งแผ่นหินแตกกลางทันใดนั้นเองสายน้ำใหญ่เท่าลำตาลก็พุ่งขึ้นทุกคนดีใจรีบมาดื่มมาอาบกินอย่างสดชื่นจากนั้นก็ปรุงอาหารบริโภคกันอย่างมีความสุขรวมทั้งวัวก็อิ่มหมีพีมันไปด้วยคั้นถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศทั่วไปก็เริ่มเยือกเย็นพื้นทรายไม่ร้อนพ่อค้าหนุ่มก็นำกองเกวียนออกเดินทางไปตามทางที่ผู้นำทางกำหนดผู้นำทางไม่ยอมเผลอหลับอีกในที่สุดกองเกวียนทั้ง500เล่มก็ข้ามพ้นทะเลทรายและไปถึงที่ขายสินค้าตามที่พ่อค้าหนุ่มกำหนดไว้เป็นจุดหมายปลายทางพ่อค้าหนุ่มเดินทางไปค้าขายครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเกินคาดขายสินค้าได้กำไรถึง 3-4 เท่า
ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลที่คุ้มค่าความเหนื่อยยากจากนั้นก็นำกองเกวียนกลับบ้านเกิดโดยเดินทางผ่านทะเลทรายอีกครั้งหนึ่งนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความท้อแท้เป็นภัยใหญ่สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จเมื่อไม่ท้อแท้ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้เสมอดังเช่นพ่อค้าหนุ่มเจ้าชายสอนยักษ์ครั้งนั้นในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาในชาตินี้พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเจ้าชายมหิดสาสกุมารเป็นพระโอรสพระองค์โตของพระราชาซึ่งเกิดจากพระอัครมเหสีเมื่อเจ้าชายเจริญพระชนมายุ 3,000 ษาพระราชบัณฑาก็ประสูติพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งมีหน้าตาน่ารักผิวงามพวกโขนจึงถวายพระนามว่าเจ้าชายจันทกุมารเจ้าชายทั้งสองทรงมีความรักต่อกันมากหลายปีต่อมาพระราชบัณฑาเสด็จสวรรคตในขณะที่เจ้าชายทั้งสองพระองค์ยังทรงพระเยาว์พระราชาทรงให้ความรักและทรงหวังอย่างยิ่งที่จะให้สืบราชสมบัติแทนพระองค์ต่อมาพระราชาทรงแต่งตั้งพระสนมรูปงามนางหนึ่งเป็นพระอัครมเหสีพระนางให้กำเนิดพระโอรสชื่อสุริยกุมารวันหนึ่งพระราชาประทับอยู่กับพระอัครมเหสีใหม่ตอนหนึ่งของการสนทนาพระราชาตรัสว่าน้องหญิงลูกของน้องน่ารักดูฉลาดไม่แพ้พี่ชายทั้งสองพี่ขอให้พรไว้หากน้องต้องการสิ่งใดให้เขาก็ขอมาพี่ยินดีให้ตามที่ขอพระนางดีพระทัยมีสีพระพักสดชื่นทูลว่าถ้าอย่างนั้นเอาไว้ให้ถึงเวลาก่อนหลายปีผ่านไปเมื่อเจ้าชายสุริยกุมารเจริญวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วพระอัครมเหสีจึงทูลขอพระพรจากพระราชาว่าเสด็จพี่เพคะเสด็จพี่ยังจำได้ไหมว่าเคยตรัสสิ่งใดไว้เมื่อครั้งที่ลูกสุริยกุมารยังเยาว์อยู่ตอนนี้ลูกก็โตแล้วน้องจึงขอพระราชสมบัติให้ลูกสุริยกุมารน้องหญิงว่าอะไรนะพระราชาตรัสถามน้องขอราชสมบัติให้ลูกสุริยกุมารเพคะพระนางตรัสย้ำไม่ได้พี่ยกให้ไม่ได้หรอกพระราชาตรัสตอบเสด็จพี่เป็นกษัตริย์แล้วต้องไม่คืนคำนะเพคะพระนางทวงใช่พี่เป็นกษัตริย์แต่พี่ไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดนั้นในเมื่อลูกมหิดสาสกุมารและลูกจันทกุมารก็ยังอยู่แม้จะไม่ใช่ลูกของน้องแต่ก็เป็นลูกของพี่เขามีสิทธิ์ในราชสมบัติยิ่งกว่าลูกสุริยกุมารเสียอีกหากพี่ยกให้ก็จะเป็นที่ครหาของคนทั่วไปเสด็จพี่เพคะเท่าที่เสด็จพี่ว่าก็มีเหตุผลแต่เหตุผลนั้นมาทีหลังพรที่ให้น้องกับลูกไว้พระนางยืนยันพระราชาตรัสว่าเอาละน้องหญิงขอเวลาให้พี่ตัดสินใจสัก3วันวันรุ่งขึ้นพระราชาทรงรับสั่งให้เจ้าชายมหิดสาสกุมารและเจ้าชายจันทกุมารเข้าเฝ้ารับสั่งว่าทรงรักและห่วงใหญ่มากจากนั้นทรงเล่าถึงพรและคำขอพรของมเหสีพระองค์ปรึกษาเจ้าชายทั้งสองว่าจะทำอย่างไรดีเสด็จพ่อหากเป็นความประสงค์ของเสด็จแม่ลูกว่าก็สมควรที่น้องสุริยกุมารจะได้ราชสมบัติลูกกับน้องจันทกุมารจะขอออกไปอยู่ป่าเจ้าชายมหิดสาสกุมารทูลพระราชาได้ยินดังนั้นทรงเข้าสวมกอดแล้วตรัสว่าลูกรักหลังจากพ่อตายแล้วขอให้ลูกทั้งสองกลับมาเอาราชสมบัตินั้นพระโอรสทั้งสองก้มลงกราบพระบาททูลลาขณะนั้นเจ้าชายสุริยกุมารประทับสำราญพระอิริยาบถในสนามหน้าพระตำหนักเห็นเจ้าพี่ทั้งสองเสด็จลงจากตำหนักพระราชบิดามีสัมภาระเตรียมเสด็จออกจากพระราชวังจึงเสด็จเข้าไปสอบถามทรงทราบว่าจักไปอยู่ป่า
จึงปรารถนาเสด็จติดตามไปด้วยและไม่ฟังคำทัดทานจากเจ้าพี่ทั้งสองแต่ประการใดเจ้าชายสุริยะตรัสว่าเจ้าพี่พระบิดาของเรายังทรงมีพระชนอยู่เมื่อไม่อาจทัดทานได้เจ้าชายทั้งสองจึงจำยอมให้ตามเสด็จในการเสด็จครั้งนี้พระราชาและพระมเหสีต่างก็ทรงทราบทั้งหมดเสด็จบ่ายพระพักไปยังป่าหิมพานต์ระหว่างทางเสด็จดำเนินเจ้าชายทั้งสามรู้สึกเมื่อยล้าจึงชวนกันพักที่โคนต้นไม้ข้างทางเจ้าชายมเหสาสกุมารตรัสกับเจ้าชายสุริยะว่าเบื้องหน้ามีสระน้ำใหญ่อยู่มีสระน้ำใสสะอาดรสจืดสนิทพี่อยากให้น้องไปอาบดื่มกินแล้วตักมาให้พี่ทั้งสองดื่มกินบ้างเจ้าชายสุริยะทูลรับแล้วเสด็จไปยังสระนั้นเล่ากันว่าณสระน้ำนั้นท้าวเวสสุวรรณได้ให้รากสดน้ำตนหนึ่งดูแลและมีผลประโยชน์โดยจับคนที่ลงไปในสระน้ำนั้นกินยกเว้นผู้ที่รู้เทวธรรมนับแต่นั้นมารากสดจับคนที่ลงไปสระแล้วถามถึงเทวธรรมใครตอบไม่ได้ก็จะกินเสียเจ้าชายสุริยกุมารไปถึงสระแล้วลงเล่นน้ำอย่างสบายพระทัยรากสดจับพระองค์ได้ทูลถามเทวธรรมว่าคืออะไรเจ้าชายตอบว่าคือพระจันทร์และพระอาทิตย์รากสดเห็นว่าเจ้าชายไม่รู้จักเทวธรรมจึงจับขังไว้ใต้สระเจ้าชายมเหสาสกุมารเห็นพระอนุชายังไม่เสด็จกลับจึงส่งเจ้าชายจันทกุมารไปดูเจ้าชายจันทกุมารก็ถูกจับและถามถึงเทวธรรมเจ้าชายตอบว่าคือทิศ4จึงถูกจับไปขังไว้อีกเจ้าชายมหิดสาสกุมารเห็นพระอุชาทั้งสองไปแล้วไม่กลับมาเชื่อว่ามีอันตรายแน่จึงเสด็จไปยังสระน้ำนั้นทรงเห็นว่ามีแต่รอยเท้าคนลงไม่มีรอยเท้าขึ้นทรงมั่นพระทัยว่าน้องทั้งสองได้รับอันตรายแน่จึงทรงถืออาวุธยืนระวังตัวอยู่ลากสดจับตาดูอยู่แล้วแปลงตัวเป็นชายชาวป่าเข้ามาหาถามถึงเหตุที่ทำไมจึงยอมลงอาบน้ำดื่มน้ำมหิสาสกุมารสดับเสียงก็รู้ว่าชายคนนี้คือรากสดปลอมตัวมาจึงตัดถามถึงพระอนุชาท่านจับน้องเราไปทำไมรากสดจึงเล่าถึงคำสั่งมีหน้าที่ดูแลจากท้าวเวสสุวรรณแล้วถามเจ้าชายว่าเทวธรรมคืออะไรตรัสว่าเราตอบได้แต่ขอโอกาสอาบน้ำชำระกายให้สะอาดก่อนรากสดยอมตามที่เจ้าชายมหิดสาสกุมารเสนอยอมให้สงสนานจัดพระกยาหารและน้ำให้เสวยแล้วทูลเชิญประทับบนตั่งที่จัดถวายเจ้าชายตรัสตอบว่าเทวธรรมคือธรรมะที่ทำให้เป็นเทวดาได้แก่ฮิริความละอายใจที่จะทำชั่วโอตัปปะมั่นคงอยู่ในกุศลธรรมจัดเป็นคนสวยเป็นคนงามในโลกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนมีเทวธรรมรากสดฟังแล้วเลื่อมใสเพราะเป็นคำตอบที่ตรงกับท้าวเวสสุวรรณเฉลยไว้กล่าวว่าท่านผู้เป็นบัณฑิตข้าพเจ้าเลื่อมใสท่านยินดีคืนน้องชายให้หนึ่งคนท่านจะให้นำน้องชายคนไหนมาตัดตอบว่าน้องชายคนเล็กรากสดกล่าวตำหนิว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านรู้เรื่องเทวธรรมแต่ไม่ได้ประพฤติตัวอย่างที่รู้เลยทำไมเล่าการที่ท่านนำน้องชายคนเล็กมาโดยทิ้งน้องคนโตนับว่าทำตัวอย่างที่ไม่ดีคือทำให้ผู้น้อยไม่เคารพผู้ใหญ่น้องชายคนเล็กของท่านจะเหิมเกริมได้ท่านเข้าใจผิดข้ารู้ทั้งเทวธรรมและประพฤติตามท่านรู้ไหมน้องชายคนเล็กมีบุญคุณแก่ข้าพเจ้าและน้องชายคนโตมากทำให้ข้าพเจ้าทั้งสองออกมาอยู่ป่าการอยู่ป่าช่วยให้เราปลอดภัยจากนั้นตรัสเล่าถึงการขอและการยกราชสมบัติให้ลากสดฟัง
น้องชายคนเล็กเป็นคนดีไม่ละโมบในลาสมบัติยังยอมออกมาลำบากด้วยข้าพเจ้าและน้องชายคนโตระลึกถึงความดีของเขาฉะนั้นหากจะไว้ชีวิตขอให้ไว้ชีวิตน้องชายคนเล็กก็แล้วกันที่สำคัญข้าพเจ้ากับน้องชายคนโตคงอยู่อย่างสุขสงบไม่ได้หากน้องชายคนเล็กต้องตายเพราะจะถูกกล่าวหาว่ารุมฆ่าน้องหากบอกว่ายักษ์กินใครจะเชื่อรากสดชื่นชมยกย่องเจ้าชายเป็นอันมากแล้วนำเจ้าชายทั้งสองมาคืนจากนั้นเจ้าชายมหิดฐาสกุมารทรงเตือนสติรากสดด้วยธรรมะเป็นอันมากเจ้าชายทั้งสามพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นจนเวลาผ่านไปหลายปีวันหนึ่งเจ้าชายมหิดฐาสกุมารตรวจดูดวงดาวบนท้องฟ้าทรงทราบว่าพระราชบิดาสวรรคตแล้วจึงพร้อมด้วยพระอนุชาทั้งสองเสด็จกลับเมืองชาวเมืองถวายการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติและอภิเษกเจ้าชายมหิดฐาสกุมารเป็นพระราชาทรงตั้งเจ้าชายจันทกุมารเป็นพระอุปราชตั้งเจ้าชายสุริยกุมารเป็นเสนาบดีทรงดูแลรากสดให้มีความเป็นอยู่อย่างดีนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีแม้จะมีมิตรชั่วก็พยายามทำมิตรชั่วนั้นให้เป็นคนดีและผลแห่งความดีนั้นย่อมตอบสนองให้เขาพ้นจากความตกต่ำพ่อค้าสองตระกูลครั้งนั้นมีตระกูลพ่อค้าสองตระกูลคือตระกูลเหนือกับตระกูลใต้สองตระกูลต่างเป็นสหายสนิทสนมสืบทอดกันมาในชาตินี้พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นบุตรของตระกูลเหนือพระเทวทัตเกิดเป็นบุตรของตระกูลใต้สองคนเป็นสหายกันเจริญวัยแล้วต่างทำกิจการค้าเมื่อหน้าฝนผ่านไปอากาศทั่วไปเริ่มแห้งแล้งพ่อค้าหนุ่มของสองตระกูลเริ่มตระเตรียมสินค้าเพื่อค้าขายยังต่างเมืองเหมือนทุกๆปีสองสหายสนทนากันถึงเมืองและเส้นทางที่จะนำสินค้าไปขายคิดตรงกันว่าควรจะไปยังเมืองนั้นแต่เส้นทางเป็นดงกันดารน้ำดื่มน้ำใช้นั้นหายากพ่อค้าหนุ่มของตระกูลใต้กล่าวว่าเราน่าจะไปพร้อมกันพ่อค้าหนุ่มตระกูลเหนือกล่าวว่าเพื่อนรักเราไม่รังเกียจหรอกที่ท่านจะไปด้วยแต่เกรงว่าจะเป็นปัญหามากเพราะขบวนเกวียนของเราต่างมีคนละ500เล่มเกวียนหากไปพร้อมกันจะมีถึง1,000เล่มใหญ่มากไปผู้คนและวัวมีจำนวนมากไปน้ำกินน้ำใช้ย่อมไม่พอสินค้าขายยากเพราะมีมากไปเราต้องไปคนละคราวอยู่แต่ว่าใครจะไปก่อนไปหลังถ้าอย่างนั้นให้เราไปก่อนก็แล้วกันพ่อค้าหนุ่มแห่งบ้านใต้กล่าวเพราะเขาเห็นว่าการไปก่อนจะได้ประโยชน์หลายอย่างคือเดินทางราบเรียบอยู่วัวจะได้กินหญ้าก่อนตนและบริวารจะได้เก็บผักผลไม้กินก่อนจะได้ใช้น้ำกินน้ำใช้ก่อนและที่สำคัญจะได้ตั้งราคาสินค้าตามใจชอบก่อนได้สิเพื่อนพ่อค้าหนุ่มตระกูลเหนือกล่าวเพราะเขาเห็นว่าการไปทีหลังก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างคือจะได้ไม่ต้องไปบนทางที่ขรุขระเพราะขบวนเกวียนที่ล่วงหน้าไปก่อนจะช่วยปราบดินให้วัวจะได้กินหญ้าอ่อนที่งอกใหม่หลังจากวัวที่ล่วงหน้าไปกินหญ้าแก่หมดแล้วตนและบริวารก็จะได้กินผักอ่อนใช้น้ำที่พวกก่อนขุดไว้และไม่ต้องตั้งราคาสินค้าเองขายตามที่พวกก่อนตั้งไว้เมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วพ่อค้าแห่งบ้านใต้ก็จัดขบวนเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าและน้ำสำหรับกินและใช้ทุกอย่างพร้อมสับแล้วเขาก็พาบริวารออกเดินทางมุ่งไปยังเมืองจุดหมายทันทีทางไปเมืองนั้นจะต้องผ่านดงกันดารแห่งหนึ่งอันเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกยักษ์กินคนวันที่ขบวนเกวียน500เล่มของพ่อค้าตระกูลใต้ไปถึงดงนั้นพ
พวกยักษ์ดีใจมากจึงประชุมวางแผนจะจับพ่อค้าหนุ่มและบริวารกินพวกยักษ์เห็นว่าคนมีจำนวนมากหากบุกจับซึ่งหน้าก็จะพากันแตกตื่นวุ่นวายจะเหน็ดเหนื่อยโดยไม่จำเป็นทางหนึ่งที่จะบั่นทอนคนพวกนี้ให้อ่อนกำลังลงได้คือต้องทำให้อดน้ำขณะนั้นพ่อค้าหนุ่มแห่งตระกูลใต้ได้ขับนำขบวนเกวียนเลยปากลงมามากแล้วหัวหน้ายักษ์เริ่มต้นเนรมิตป่าให้เขียวขจีเกวียนหนึ่งเล่มเทียมวัวสีขาวปลอดหนึ่งคู่เนรมิตให้มีโคลนติดที่ล้อแล้วแปลงร่างตัวเองและบริวารเป็นมนุษย์นั่งอยู่บนเกวียนมีดอกบัวทัดหูและถือพืชผักผลไม้กัดกินที่เนรมิตเช่นนี้ก็เพื่อให้พ่อค้าหนุ่มและบริวารเห็นแล้วจะเกิดความเชื่อว่าสถานที่ข้างหน้าไม่กันดารแต่สมบูรณ์ด้วยน้ำและอาหารจะได้เทน้ำทิ้งกันทั้งหมดเมื่อพวกเขาขับเกวียนสวนทางมาพ่อค้าหนุ่มแห่งตระกูลใต้พบเข้าจึงหยุดขบวนเกวียนสนทนาพวกยักษ์บอกถึงความสมบูรณ์แห่งน้ำและอาหารพวกเขาหลงเชื่อเมื่อพวกยักษ์เลยไปแล้วเขาก็สั่งบริวารให้เทน้ำทิ้งฝ่ายบริวารดีใจทำตามนั้นเพราะเกวียนจักไม่หนักทำให้การเดินทางเร็วขึ้นขบวนเกวียนของพ่อค้าเดินทางต่อไปจนเย็นก็ยังไม่พบบ่อน้ำคนและวัวต่างกระหายน้ำจนอ่อนเพลียเมื่อพระอาทิตย์ตกดินความมืดปกคลุมพ่อค้าหนุ่มและบริวารไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงหยุดพักแรมณที่นั้นด้วยความเหนื่อยอ่อนหลับไหลโดยไม่ได้ดื่มน้ำหรือบริโภคอาหารขณะที่ทุกชีวิตหลับสนิทยักษ์และบริวารก็พากันออกจากที่อยู่จับพ่อค้าบริวารและวัวกินจนหมดทิ้งไว้แต่กองกระดูกเกินกากับกองเกวียนที่มีสินค้าอยู่เต็มฝ่ายพ่อค้าหนุ่มแห่งตระกูลเหนือปล่อยเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนเห็นว่าเป็นเวลาเหมาะสมสมควรออกเดินทางทุกอย่างพร้อมก็พากันออกเดินทางไปตามเส้นทางที่กองเกวียนขบวนแรกไปจนมาถึงปากทางเข้าดงกันดารอันเป็นถิ่นยักษ์พวกยักษ์กินคนทราบว่ามีขบวนคนและสัตว์พร้อมด้วยเกวียน500เล่มก็ดีใจที่จะมีอาหารคือมนุษย์และวัวจึงกระทำอุบายเหมือนครั้งก่อนพ่อค้าหนุ่มแห่งตระกูลเหนือเป็นคนที่ฉลาดนะคะเขาเคยทราบว่ายักษ์ที่แปลงเป็นมนุษย์มีพิรุธอยู่สองอย่างคือตาแดงกับไม่มีเงาตัวปรากฏขณะนั้นที่สนทนากันเขาสังเกตเห็นพิรุธสองอย่างนี้จึงรู้ว่าเป็นยักษ์แปลงเขาเอ่ยปากขอบคุณยักษ์ที่แปลงปรารถนาดีว่าขอบคุณที่ท่านหวังดีแต่พวกข้าพเจ้าเป็นพ่อค้าจะประมาทไม่ได้เมื่อยังไม่เห็นแหล่งน้ำใหม่จะไม่ยอมเทน้ำเก่าทิ้งอย่างเด็ดขาดเมื่อพวกยักษ์ขับเกวียนเลยไปบริวารของเขาเชื่อตามที่ยักษ์แปลงบอกเริ่มจะเทน้ำทิ้งพ่อค้าหนุ่มเรียกประชุมแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายทุกคนก็เห็นแล้วว่าในที่นี้ไม่มีแหล่งน้ำเลยมีแต่ความแห้งแล้งไม่มีฝนหรอกเพราะหากฝนตกจะต้องมีลมพัดท้องฟ้าจะต้องมีก้อนเมฆฟ้าจะต้องร้องและแลบให้พวกเราเห็นพวกคนที่ผ่านไปนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นยักษ์กินคนพวกมันต้องการหลอกให้เราเทน้ำทิ้งจะได้ไม่มีน้ำดื่มพวกเราจะอ่อนเพลียแล้วมันจะมากินพวกเราได้ง่ายเพื่อเราตระกูลใต้ที่ล่วงหน้ามาคงจะตายหมดแล้วพวกยักษ์คงหลอกให้เทน้ำทิ้งและจับกินป่านนี้คงเหลือแต่กระดูกกองเกวียนเป็นแน่พวกบริวารฟังแล้วให้เกิดความกลัวเชื่อตามนั้นไม่มีใครกล้าเทน้ำทิ้งไม่นานพวกเขาก็เดินทางไปพบกับเกวียน500เล่มมีสินค้าเต็มมีกระโหลกคนและกระโหลกวัวกระจายเกลื่อนกราดพวกเขาเห็นแล้วต่างหวาดกลัวแล้วก็หดหู่ใจพ่อค้าหนุ่มบอกให้บริวารทุกคนไม่ต้องกลัวและสั่งให้หยุดค้างคืนตรงบริเวณนั้นโด
ดยให้เอาเกวียนล้อมรอบเป็นกำแพงให้ทุกคนกินอาหารและให้หญ้าให้น้ำวัวกินให้อิ่มก่อนพลบค่ำจากนั้นก็จัดให้คนนอนล้อมวัวอยู่ในวงล้อมของกองเกวียนแล้วจัดตั้งกองกำลังถือดาบยืนอารักขาอยู่ไว้สู้กับพวกยักษ์ที่เชื่อว่าจะต้องมาแน่ฝ่ายพวกยักษ์ตกดึกคืนนั้นก็พากันออกมาเหมือนเคยทุกตนต่างดีใจที่ได้กินเนื้อมนุษย์อีกแต่ครั้นมาถึงแล้วพบกับกองกำลังอารักขาอย่างเหนียวแน่นที่พ่อค้าหนุ่มจัดไว้ก็ไม่กล้าเข้าไปหัวหน้ายักษ์เห็นไม่ได้โอกาสจึงสั่งให้ถอยกลับเข้าที่อยู่ตามเดิมซึ่งทำให้พวกยักษ์บริวารต่างพากันเสียดายเพราะรู้ว่าเมื่อไหร่จะมีอาหารอโนชามาถึงปากอย่างนี้อีกพ่อค้าหนุ่มนะคะก็นำกองกำลังอารักขาอยู่จนรุ่งเช้าเมื่อทั้งคนและวัวต่างอิ่มหมีพีมันกันแล้วก็สั่งให้ตรวจดูความพร้อมเกวียนเล่มใดที่ชำรุดก็ให้ทิ้งไปเกวียนที่ต้องซ่อมก็ให้ซ่อมใหม่ให้แข็งแรงสินค้าที่มีราคาน้อยก็ให้คัดทิ้งเสียละบ้างและเมื่อได้เวลาสมควรแล้วก็สั่งให้เดินทางกันต่อไปจนกระทั่งถึงเมืองอันเป็นจุดหมายปลายทางได้สำเร็จหลังจากขายสินค้าได้หมดและได้ราคาดีแล้วพ่อค้าหนุ่มแห่งตระกูลเหนือก็พาบริวารกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้อย่างปลอดภัยและเตรียมตัวเพื่อค้าขายในปีต่อไปนิทานธรรมะเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าการยอมเสียเปรียบคนอื่นบ้างเป็นสิ่งที่พึงกระทำผู้ฉลาดย่อมจะทำความเสียเปรียบนั้นให้เป็นความได้เปรียบได้ในที่สุดมิตรแท้ของเจ้าชายครั้งนั้นในเมืองพาราสีแคว้นกาสีมีพระราชาชื่อพระเจ้าพรหมทัตพระองค์มีพระโอรสเกิดจากพระอัครมเหสีและพระสนมอื่นๆรวมร้อยพระองค์ในชาตินี้พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นอมาตย์ผู้ฉลาดได้รับแต่งตั้งให้ดูแลถวายความรู้ด้านศิลปะวิทยาแก่เจ้าชายสังวรกุมารพระราชโอรสพระองค์เล็กของพระราชาพระราชาทรงดูแลพระโอรสทุกพระองค์เป็นอย่างดีเมื่อพระโอรสพระองค์ใดเจริญวัยพอที่จะศึกษาศิลปะวิทยาได้ก็ทรงมอบพระโอรสพระองค์นั้นให้อมาตย์ที่ทรงไว้พระทัยดูแลและสอนศิลปะวิทยาครั้นจบการศึกษาแล้วก็ทรงส่งไปให้ครองเมืองต่างๆที่อยู่ในการปกครองของพระองค์ผลปรากฏว่าพระโอรส99พระองค์ทรงได้ครองเมืองทั่วท้วนทุกพระองค์ฝ่ายเจ้าชายสังวรกุมารก็อยู่ในฐานะเช่นเดียวกันดังนั้นหลังจากทรงจบการศึกษาแล้วจึงตัดปรึกษากับอมาตย์ผู้เป็นพระอาจารย์หากพระบิดาส่งฉันไปครองเมืองเหมือนเสด็จพี่ทุกพระองค์ฉันควรจะทำอย่างไรดีควรไปหรือไม่ควรไปข้าแต่พระกุมารอมาตย์กราบทูลพระองค์ไม่ควรไปทำไมล่ะพระองค์ใฝ่ฝันอยากจะครองราชบัลลังก์ไม่ใช่หรือใช่ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอกราบทูลว่าไม่ควรไปเหตุผลล่ะเจ้าชายรับสั่งถามตอนนี้พระองค์อย่าเพิ่งตัดถามถึงเหตุผลเลยจำไว้แต่ว่าเมื่อพระราชบิดาตัดถามถึงพระประสงค์ก็ขอให้กราบทูลอย่างที่หม่อมฉันสอนเถิดจากนั้นอมาตย์ก็สอนคำที่ควรและคำที่ไม่ควรแก่เจ้าชายเพื่อใช้กราบทูลแด่พระราชา

วันหนึ่งพระราชาทรงทราบว่าพระโอรสพระองค์เล็กทรงศึกษาศิลปะวิทยาจบแล้วทรงรับสั่งให้เข้าเฝ้าและรับสั่งว่าพี่ๆของลูกเมื่อศึกจบแล้วก็ได้ไปครองเมืองลูกเองจะได้เช่นนั้นชอบใจเมืองไหนบอกพ่อมาข้าแต่พระบิดาหม่อมฉันเป็นลูกคนเล็กขึ้นชื่อว่าลูกแล้วคือผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดอยู่เบื้องบาทของบิดาเมื่อหม่อมฉันจากไปเสียไกลแทบเบื้องพระบาทของพระบิดาก็จักว่างเปล่าไม่มีผู้อยู่รับใช้ใกล้ชิดขอให้หม่อมฉันได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระบาทเถิดพระราชาทรงพอพระทัยกราบทูลคำกราบทูลของเจ้าชายมากจึงทรงอนุญาตให้ตามที่คูณขอเจ้าชายสังวรกุมารก็อยู่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระบาทมานับแต่นั้นจนเป็นที่ไว้วางพระทัยของพระบิดาท่านอาจารย์จะให้ฉันทำอะไรต่อไปอีกเจ้าชายทรงปรึกษากับพระอาจารย์ในวันหนึ่งหลังจากแน่พระทัยว่าคำแนะนำขั้นต้นของพระอาจารย์ผ่านพ้นไปด้วยดีข้าแต่พระกุมารพระบิดาทรงมีอุทยานเก่าหลายแห่งแต่ละแห่งมีไม้ดอกไม้ผลมีอยู่มากมายหากพระองค์ได้มาสักแห่งหนึ่งก็จะทำการสงเคราะห์ข้าราชบริพารที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระราชบิดามาพระองค์อย่าตรัสถามถึงเหตุผลเลยขอให้พระองค์สงเคราะห์ข้าราชบริพารอย่างเต็มพระทัยก็แล้วกันอมาตย์ทูลชี้แจงเจ้าชายทรงทำตามที่อมาตย์แนะนำอย่างเต็มพระทัยทรงขยายการสงเคราะห์ออกไปถึงชาวเมืองทาสกรรมกรกำลังพลรวมทั้งสัตว์พาหนะอาทิช้างม้าและสัตว์ต่างๆที่ควรสงเคราะห์อำมาตย์ผู้เป็นอาจารย์กราบทูลแนะนำให้กระทำการสงเคราะห์พวกทูตกับพวกพ่อค้าในเรื่องที่พักที่หลับที่นอนอาหารการกินอย่าให้บกพร่องส่วนพวกพ่อค้าเรื่องภาษีอากรหากลดหรือยกให้บ้างบางส่วนก็ควรทำตอนนี้ขอพระองค์อย่าเพิ่งตรัสถามถึงเหตุผลเลยเจ้าชายสังวรกุมารทรงทำตามที่พระอาจารย์แนะนำผลปรากฏในเวลาต่อมาว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักพระองค์และไม่มีใครที่จะไม่รักพระองค์ต่อมาพระราชาประชวรหนักและรู้พระองค์ว่าจะมีพระชนอยู่ได้ไม่นานจึงรับสั่งให้ประชุมอมาตย์และตรัสสั่งเสียลูกเราทุกคนมีสิทธิ์ได้เสวยสเวตฉัตรเหมือนกันแต่คนที่ครองใจคนทั้งหลายได้ย่อมมีสิทธิ์มากกว่าขอให้พวกเจ้ายกเสวตฉัตรให้ลูกเราคนนั้นเถิดขันตัดสั่งเสียได้ไม่นานพระราชาก็สวรรคตอำมาตย์ทั้งหลายปรึกษาหารือกันโดยยึดพระดำรัสตัดสั่งของพระราชาเป็นหลักทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเจ้าชายที่ครองใจคนทั้งหลายไว้ได้คือเจ้าชายสังวรกุมารจึงถวายเสวตฉัตรทูลเชิญเจ้าชายขึ้นครองราชเฉลิมพระนามว่าพระเจ้าสังวรมหาราชทันทีหลังจากได้ครองราชแล้วพระเจ้าสังวรมหาราชก็ทรงหวนนึกถึงเหตุผลที่พระอาจารย์ทูลแนะนำให้ทำสังคมสงเคราะห์ได้ชัดเจนฝ่ายเจ้าชาย99พระองค์เมื่อทรงทราบข่าวพระบิดาสวรรคตและทรงทราบว่าพระอนุชาพระองค์เล็กได้ครองราชสมบัติต่างก็ไม่พอพระทัยจึงพร้อมกันยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีส่งสารไปถวายพระเจ้าสังวรมหาราชว่าให้เลือกระหว่างสงครามกับความสงบไม่ต้องการให้เกิดสงครามขอให้ยกราชสมบัติให้เจ้าพี่แต่ถ้าต้องการสงครามก็ให้ครองราชต่อไปจะทำอย่างไรดีท่านอาจารย์พระเจ้าสังวรมหาราชตรัสถามพระอาจารย์ด้วยพระสุรเสียงแสดงความวิตกกังวลขอให้สบายพระทัยเถิดพระเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบทูลฝ่าบาทไม่จำเป็นต้องรบกับเจ้าพี่ทั้งหลายหรอกแต่ขอให้ทรงปฏิบัติตามที่หม่อมฉันแนะนำคือแบ่งพระราชสมบัติของพระบิดาที่มีอยู่ในพระคลังออกเป็นร้อยส่วนแล้วส่งไปถวายเจ้าพี่พระองค์ละหนึ่งส่วนพร้อมทั้งทูลว่าไม่ขอรบ
พระเจ้าสังวรมหาราชทรงทำตามคำแนะนำเจ้าชายอุโบสถกุมารพระเจ้าพี่พระองค์โตคันได้พระราชทรัพย์แบ่งส่วนแบ่งแล้วก็พอพระทัยจึงทรงเกลี้ยกล่อมพระอนุชาทั้ง98พระองค์ให้เลิกคิดชิง

อยู่ตำแหน่งเดียวพวกเราทั้งหมดจะเป็นกษัตริย์พร้อมกันทีเดียวย่อมไม่ได้บัดนี้น้องชายคนเล็กของเราได้เป็นกษัตริย์แล้วจึงขอให้เราทุกคนยอมรับและกลับไปครองเมืองตามที่พระบิดามอบให้ตามเดิมเถิดเจ้าชายทุกพระองค์พร้อมได้ฟังเจ้าพี่พระองค์โตตรัสดังนั้นก็พอพระทัยอ่อนยอมปฏิบัติตามและก่อนเสด็จกลับเมืองได้เข้าเฝ้าพระเจ้าสังวรมหาราชถึงพระตำหนักถวายบังคมประทับนั่งบนราชอาสน์ที่ต่ำกว่าส่วนพระเจ้าสังวรมหาราชประทับนั่งบนพระแท่นสีหนาถภายใต้เสวตฉัตรตัดสนทนากับเจ้าพี่เจ้าชายทั้งหมดประทับอยู่กับพระเจ้าสังวรมหาราชนานถึง1เดือนและก่อนลากลับทุกพระองค์ก็ถวายคำมั่นสัญญาว่าขอเดชะมหาราชขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญในราชสมบัติเถิดหม่อมฉันทุกคนจะเป็นต่างพระเนตรพระการคอยดูแลเมืองในปกครองให้เรียบร้อยขอทรงอย่าวิตกกังวลเลยพระเจ้าสังวรมหาราชทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามคำแนะนำของพระอาจารย์ผู้เป็นบัณฑิตส่งผลให้แว่นแคว้นของพระองค์สงบสุขตลอดราชการนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรแท้นะคะคือมิตรที่หวังประโยชน์เพื่อมิตรอย่างแท้จริงครูอาจารย์ที่ดีนับว่าเป็นมิตรแท้นะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิบูลย์จักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

0: และบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร
1: ์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันลักษณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาและในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขีหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของคณะพระสงฆ์นั้นเราจะต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของสังคมโลกเช่นเศรษฐกิจและการเมืองว่ามีเหตุสำคัญประการใดบ้างที่จะทำให้คนทั้งหลายนั้นต่างพยายามแสวงหาความสุขเพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมซึ่งความต้องการความสุขของทุกๆคนนั้นก็มีความแตกต่างกันไปและในที่นี้ก็อาจจะมีรสนิยมและความต้องการของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันความสุขที่หาได้ในทางโลกนั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งตัดสั่งสอนว่ามีความสุขที่หาได้ทางธรรมเรียกว่าความสุขของคฤหัสถ์ดังในรายการที่ชื่อว่าขีหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาการแสวงหาความสุขของทุกคนจึงมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ซึ่งโลกนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะมีวิธีการหาความสุขนั้นได้อย่างไรณโอกาสนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อใจความสำคัญและที่มาของหลักที่สุขขอกับนมัสการด้วยความเคารพครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสารวุฒิครับ
0: ผมครับ
1: ใจความสำคัญและที่มาของหลักขีหิสุขในทางพุทธศาสนามีการปรับใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที่มุ่งเสริมสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในชุมชนนั้นให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อให้เกิดความเจริญในทุกๆด้านทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้ดำเนินการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่ให้มากที่สุดในปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศตามแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปลักษณะการขาดสมดุลของโครงสร้างทางสังคมซึ่งไม่อาจปรับตัวให้ได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วการล่มสลายทางวัฒนธรรมของชุมชนทำให้ความสำคัญกับค่านิยมที่มุ่งประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมคือพูดง่ายๆมีการพัฒนาเป็นไปทางวัตถุเร็วมากแต่ทางด้านบุคคลก็ พัฒนาได้น้อยลงว
0: ิ
1: ถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
0: ใช่ครับ
1: รวมถึงการปรับเปลี่ยนลักษณะวิถีการดำเนินชีวิตในชุมชนที่ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกชุมชนมากกว่าปัจจัยภายในชุมชนคือพูดง่ายๆจะนำสิ่งภายนอกเข้ามาในชุมชนตลอดเลยพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยครับผมโดยส่วนมากหลักพุทธศาสนามองว่าการมองโลกโดยไม่แบ่งเป็นขาวและดำอย่างนั้นเรียกว่าการมองโลกแบบอาทะวิภาวะคือทัศนะการมองโลกดังกล่าวเป็นรากฐานของปฏิบัติการสันติวิธีเพราะทำให้ตระหนักว่ามีแต่สันติวิธีเท่านั้นถึงจะขจัดความเลวร้ายออกไปจากสังคมได้อย่างแท้จริงคือพูดง่ายๆการจะพัฒนาสังคมเนี่ยถ้าเราปัจจัยภายนอกเข้ามาเยอะเกินมันก็มีปัญหาขึ้นมาหลายๆอย่างสังคมก็เจอเกิดความวุ่นวายเพราะว่ามีการแข่งขันกันตลอด
0: ใช่ครับถึงได้มุ่งเน้นไปทางด้านสันติวิธีซ
1: ึ่
0: งหลักสันติวิธีนี้ก็เปรียบเสมือนการทำเรียกว่าความสง
1: บ
0: สันติก็คือความสงบความสงบในที่นี้ทางพระพุทธศาสนาก็แจกแจงได้ว่าเขาเรียกว่าการสงบทางใจเป็นสำคัญครับ โดยมีหลักธรรมที่เรียกว่ามโนกรรม
1: ค
0: ือการไม่โลภอยากได้ของเขา1การไม่พยาบาทปองร้ายเขา1และเห็นชอบตามคันลองของธรรมอ
1: ัน
0: นี้เขาเรียกว่าเป็นสันติวิธีโดยการใช้ความสงบเพื่อเข้ามาจัดการในชุมชนเขาเรียกปัจจุบันในชุมชนนี้มีความเจริญทางด้านวัตถุไปมาก
1: โ
0: ดยนำหน้าจากจิตวิญญาณสมัยก่อนมนุษย์คนเราชุมชนตามบ้านนอกก็จะอาศัยวัดในการพัฒนาจิตใจใช่ไหมครับ
1: เป็นที่เรียนรู้ครับ
0: คือเป็นที่เรียนรู้ทางด้านจิตใจเนี่ยเป็นสำคัญ
1: ครับ
0: คนเวลาตกทุกข์ได้ยากก็จะพึ่งวัด
1: ครับ
0: แต่สมัยนี้เวลาตกทุกข์ยากแล้วก็จะพึ่งอะไรครับพึ่งอินเทอร์เน็ต
1: ใช่
0: ไหมครับพึ่งโทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ครับ
0: พึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม
1: ่
0: ก็จะทำให้การอบรมบ่มนิสัยก็แตกต่างกันไป
1: ครับ
0: ถ้าไปเจอคติธรรมที่ดีก็สามารถที่จะนำพาชีวิตไปสู่หนทางที่ดีได
1: ้
0: เป็นสันติวิถีได้แต่ถ้าเราไปเจอสิ่งที่ไม่ดีก็สามารถทำให้จิตใจเรานั้นไขว้เขว คือไม่ยึดหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาจะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะเพราะว่าเทคโนโลยีนี้สามารถปรุงแต่งได้ทุกเรื่องทุกอย่าง
1: ครับ
0: และอาจจะทำให้เกิดการแยกขาวแยกดำชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: พอเกิดการแยกขาวแยกดำเขาเรียกว่าธรรมะฝ่ายขาวแล้วก็ธรรมะฝ่ายดำเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ตัวผู้เลือกว่าจะรับรู้ทางฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำถ้ารับรู้ทางฝ่ายขาวความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจก็จะน้อยลงใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับทีนี้เรามาดูว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามีแค่คนชั่วอย่างเดียวใช่ไหมความรุนแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือความชั่วที่อยู่ในจิตใจครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับทีนี้
1: ถูกกระตุ้นออกมาคร
0: ับ คร
1: ับ
0: ช่วยอธิบายครับ
1: การใช้ความรุนแรงนั้นนะทำได้อย่างมากเพียงแค่ขจัดความชั่วร้ายออกไปได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่สามารถขจัดความชั่วร้ายออกไปได้อย่างแท้จริง
0: ครับ
1: ความชั่วร้ายยังคงอยู่เพราะหนึ่งโครงสร้างหรือระบบที่หล่อหลอมเพิ่มพูนความชั่วร้ายเช่นความเห็นแก่ตัวความโกรธเกลียดหรือความอยุติธรรมยังไม่ได้รับการแก้ไข
0: ครับ
1: ครับสองความชั่วร้ายในใจของผู้คนยังมีอยู่รวมทั้งในใจของผู้ที่เป็นฝ่ายขจัดคนชั่วร้ายเองด้วย
0: ครับ
1: บางคนก็ต้องการใช้อาศัยความรุนแรง
0: ครับ
1: เพื่อขจัดความชั่วร้ายออก
0: ใช่
1: แต่ผลที่ได้ปุ๊บมันกลับไปในทางถูกกันข้าม
0: ครับ
1: คือมุ่งจะใช้ความรุนแรงขจัดความชั่วร้ายออกอย่างเดียวแต่ไม่ถึงผลกระทบ
0: ใช่ครับ
1: คนที่หวังดีที่แรกทําไปทํามากลายเป็นคนไม่ดีไปซะอย่างนั้น
0: ใช่ครับเป็นไปได้ครับ
1: ครับผม
0: อันนี้คือใช้ความรุนแรงเข้ามาจัดการกับความชั่ว
1: ใช่ครับ
0: ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเขาเรียกว่าพื้นฐานจิตใจเดิมเนี่ยมีความชั่วอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นคนชั่วอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ทางพระพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าคนพาล
1: ใช่ครับ
0: เมื่อคนพาลจะทำอะไรก็จะทำชั่วไปทั้งหมดไม่ว่าจะพูดก็พูดชั่วใช่ไหมครับพูดคำหยาบ จะคิดก็คิดแต่เรื่องชั่วๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะทำอะไรก็ทำแต่เรื่องชั่วๆอันนี้คือเป็นลักษณะของคนผ่านง่าย
1: ๆใช่ครับ
0: แต่การที่จะแก้ไขนั้นพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่ากรรมที่โดนบันดาลให้เขานั้นได้เป็นคนผ่าน
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทั้งหมด
1: ครับ
0: แต่ถึงวันหนึ่งคนผ่านนี้สามารถกลับตัวกลับใจได้ก็ด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
1: ถูกต้องครับ
0: เรียกว่าเป็นความชั่วที่อยู่ในใจแต่สามารถจะนำออกมาได้ขจัดออกไปได้แค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาตามรายการข้างต้นก็จะบอกว่าขี้หิธรรมใช่ไหมครับขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาจะเน้นเรื่องปัญญานี้เป็นสำคัญ
1: ครับ
0: เพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคนี้จะเน้นในเรื่องของศาสนาแห่งปัญญาคือใช้ปัญญา
1: เซฟคามาแล้วคุณต้องคิดวิเคราะห์ดูว่าสิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งไหนถูกหรือผิดยังไงก็แล้วแต
0: ่
1: และบางครั้งบางอย่างเราต้องการจะแก้ปัญหาปุ๊บใช้ความรุนแรงมากเกินไปก็ไม่ได้
0: ครับ
1: มันเป็นการกระตุ้นความชั่วร้ายในจิตใจมนุษย์ออกมา
0: ใช่ครับ
1: ต้องการจะแก้ให้ดีใช้สุดแล้วกับเกิดผลเสีย
0: ครับ
1: ต้องครับ
0: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าการจัดการกับความรุนแรง
1: ครับ
0: โดยเน้นไปที่หลักของสันติวิธี
1: ใช่ครับถูกต้องครับสันติวิธี
0: ความสงบ
1: ครับ
0: พุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตถิใช่ไหมครับนัตถิสันติปรังสุขัง
1: ครับ
0: สุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มี
1: ไม่มี
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เรามาดูความสำคัญของการใช้ปฏิบัติหลักสันติวิธีครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือเราจะให้หลักการมองโลกโดยไม่แบ่งเป็นขั้วตรงข้ามอย่างชัดเจน
0: ครับ
1: ครับเป็นใช้การหลักปฏิบัติสันติวิธีเพราะปฏิบัติการสันติวิธีนั้นแท้ที่จริงก็การผสานสิ่งที่ดูเหมือนอยู่คนละขั้วให้เชื่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยความน่าอยู่ของชุมชนเป็นสิ่งที่แต่ละชุมชนจะเป็นผู้กำหนดเองดังนั้นความหมายของชุมชนน่าอยู่จึงมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายบางแห่งให้ความหมายลักษณะของผลลัพธ์หรือผลกระทบบางแห่งให้ความหมายในเชิงของกระบวนการในระยะแรกของการดำเนินโครงการเมืองน่าอยู่ส่วนใหญ่จะใช้ความหมายขององค์กรอนามัยโลกที่ได้ให้ความหมายไว้ว่าเมืองน่าอยู่หมายถึงเมืองที่มีการสร้างสรรค์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพและสังคมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการขยายแหล่งทรัพยากรของชุมชนตัวให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการทำวิถีทางของชีวิตเพื่อให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลักการสร้างคุณภาพชีวิตในชุมชนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ประเทศไทยของเราไม่ใช่ว่าจะไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
1: ครับ
0: ประเทศไทยของเรานั้นมีการกำหนดนโยบายที่เรียกว่านโยบายเมืองน่าอยู่ครับชุมชนน่าอยู่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของและสังคมแห่งชาติฉบับที่9แล้วครับโดยมีสำนักคณะกรรมการพัฒนาเมืองแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองนั้นให้น่าอยู
1: ่ครับ
0: ทีนี้เรามาดูคำกำหนดการที่เขียนว่าเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่นี้เป็นอย่างไรครับ
1: ครับชุมชนที่อยู่อาศัยทั้งในเขตเมืองและชุมชนบทที่มีสภาพแวดล้อมและสภาพชีวิตที่ดีมีสังคมที่เอื้ออาทรมีชุมชนเข้มแข็งมีความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงมีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณเป็นลักษณะของเมืองและชุมชนซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นิยามความหมายที่หน่วยงานภาครัฐจะใช้พัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับการศึกษาครั้งนี
0: ้
1: จึงใช้ความหมายดังกล่าวนี้นอกจากนี้จะมีการศึกษาความหมายของชุมชนน่าอยู
0: ่
1: ตามการรับรู้ของคนในชุมชนประกอบด้วยเพราะความน่าอยู่จะต้องไปตามการรับรู้ของคนในชุมชนว่าจะต้องมีความน่าอยู่อย่างใดจึงจะดีสำหรับการอยู่ร่วมกันในชุมชนและการพัฒนาชุมชนนั้นๆครับผม ช่องว่างของการจัดรายได้ระหว่างคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมครับจะต้องอย่าให้มันเหลื่อมล้ำกันมากคร
0: ับ ใช่ครับ
1: หมายความว่าในชุมชนส่วนมากจะเป็นภาคการเกษตร
0: ใช่
1: ส่วนในเมืองก็เป็นภาคอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: จะต้องอย่าให้มันเหลื่อมล้ำการพัฒนาให้ดีทุกอย่างครับ
0: ก็เป็นแผนพัฒนาที่ว่าชุมชนเราจะมีความสุขได
1: ้
0: ก็ต้องดูที่การเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเป็นสำคัญ
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้ใจความสำคัญของการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจจะดีได้ต้องอยู่ที่หลักพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับจะนำหลักพุทธธรรมของพระเจ้านี้มาใช้ปรับปรุงในชีวิตประจำวันนี้ได้อย่างไรก็จะมีคำของสมเด็จพระพุทธจารย์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตครับ
1: ครับ
0: ท่านได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาคืออะไรครับ
1: ครับเป้าหมายของการพัฒนาก็คือการปลดปล่อยตนเองให้พ้นจากความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตใจโดยการให้ความสำคัญกับความสุขทางจิตใจอันเกิดจากความภาพที่พึ่งตนเองได้และความเข้มแข็งของบุคคลและสังคมซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นระดับของการพัฒนาประการหนึ่งในบรรดาตัวชี้วัด4ประการ
0: ครับครับอันนี้ก็คือเป็นการทำอย่างไรก็ได้ให้ทั้งทางกายและใจนั้นพ้นจากทุกข
1: ์ใช่ครับ
0: เป็นนิยามสั้นๆของท่านพระพุทธสัพโพสาจารย์คือประยุทธ์ประยุทธ์โต
1: ใช่ครับ
0: ให้หลักการไว้สั้น
1: ๆไว้ท่านให้ไว้ทั้งหมด4ประการครับ
0: ครับมีอะไรบ้างครับ
1: ประการแรกครับ1พัฒนากายมีการพัฒนาทางกายภาพอันได้แก่มีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคือพูดง่ายๆร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยเจ็บใดๆมาบิดเบียนคร
0: ับ
1: ไม่ขาดอาหารมีเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยาบรรเทารักษาโรคมีสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสังคมที่ดีครับนี่คือเรียกว่าพัฒนาทางด้าน
0: ทางกายใช่ครับ
1: 2พัฒนาทางด้านศีลธรรมหมายความว่ามีการพัฒนาด้านระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายอันเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้ได้รับความสงบสุข
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสามารถขจัดข้อขัดแย้งและจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างยุติธรรมโดยเฉพาะเป็นกติกาที่อยู่ในจิตสำนึกของผู้คนที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาสังคม
0: ใช่ครับ
1: ผมคือด้านเรื่องศีลนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: อัน
1: ส่วน
0: ข
1: ้อที่3ครับพัฒนาจิต
0: ครับ
1: มีการพัฒนาจิตใจด้านการฝึกอบรมจิตใจให้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติทั้ง3ประการคือคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตและสุขภาพจิต
0: ครับ
1: ซึ่งใน3ข้อเนี่ยจะแบ่งย่อยได้อีก3คือ1 3.1 นะครับคุณภาพจิตเป็นจิตที่มีพื้นฐานที่ดีอันได้แก่มีเมตตามีความรัก
0: ครับ
1: ความเป็นมิตรความปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นมีความกรุณามีใจเสียสละแบ่งปันมีใจเผื่อแผ่อบอ้อมอารีครับนี่เรียกว่าคุณภาพจิตส่วนประการต่อไป 3.2 สมรรถภาพจิต
0: ครับ
1: เป็นจิตที่มีความสามารถเนื่องจากถูกฝึกให้มีสติความภาคเพียรสู้การสู้งานมีความอดทน
0: ครับ
1: มีสมาธิแน่วแน่มีสัจจะเอาจริงเอาจังมีความเด็ดเดี่ยวต่อไม่ทานและอุดมการณ์ในจิตใจ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนประการต่อไปในหัวข้อจิต 3.3 ก็คือสุขภาพจ
0: ิต
1: ครับเป็นจิตที่มีสุขภาพดีมีจิตใจเป็นสุขสดชื่นร่าเริงเบิกบานปลอดโปร่งสงบผ่องใสไม่ขุ่นมัว
0: ครับ
1: และประการสุดท้ายประการที่4เรียกว่าพัฒนาปัญญา
0: ครับ
1: มีการพัฒนาปัญญาอันได้แก่ความรู้ความเข้าใจในศีลและศาสตร์ต่างๆอย่างไม่มีอคติ
0: ครับ
1: คือความเห็นผิด
0: ครับ
1: ครับมีความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงรู้เท่าทันธรรมชาติและสังขารกับโลกและชีวิตถึงขั้นทำจิตให้เป็นอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสมบูรณ
0: ์ครับผม
1: จะเห็นได้ว่าการพัฒนาด้านความสุขในชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยหลักธรรมเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนมีความสุขสงบโดยชาวพุทธที่อย่างวินัยธรรมอยู่แบบบุญกิจวัตถุที่ได้อยู่ร่วมกันครับผมมีชุมชนที่น่าอยู่ตามหลักศาสนาเพราะตอนนี้ก็คือมีโครงการวัด
0: วัดประชารัฐ
1: ประชารัฐครับ
0: สร้างสุข
1: สร้างสุขครับ
0: ครับเป็นโครงการที่พระผู้ใหญ่ใช่ไหมครับท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
1: ใช่ครับ
0: ครับ เกี่ยวกับการพัฒนาวัดกับชุมชนร่
1: วมก
0: ัน โดยมีหน่วยงานราชการต่าง
1: ๆ
0: เข้ามามีส่วนร่วม
1: ถูกต้องครับ
0: พัฒนาไปร่วมกัน
1: ครับคือวัดจะทำอะไรก็แต่ก็จะบอกทางหน่วยงานแล้ว
0: ครับ
1: ให้เข้ามาช่วยตรงนั้นตรงนี้แล้วเอาประชาชนเข้ามา
0: ครับ
1: ครับเข้ามาในวัดก็มีการสอนหลักธรรมบ้างหล
0: ัก
1: การปฏิบัติกันต่าง
0: ๆ
1: เพื่อว่าเป็นความรู้พัฒนาทางด้านกายจิตวิญญาณความรู้ให้เกิดปัญญาทุกอย่างครับมาร่วมกัน
0: ก็กิจกรรมที่เกี่ยวกับวัดประชารัฐสร้างสุขนี
1: ้
0: ที่สำคัญก็คือกิจกรรม5สอคือจะทำวัดยังไงให้เป็นสะอาดล่มลื่นน่าอยู่แล้วก็มีการจัดระบบระเบียบ
1: คือ
0: จัดสถานที่จอดรถจัดสถานที่มีป้ายบอกว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนศาลาหอฉันอยู่ตรงไหนก็มีการกำหนดจุดชัดเจนอันนี้เป็นกิจกรรมที่วัดประชารัฐสร้างสุขนั้นได้กำหนดไว้
1: อย่างช่วงวันหยุดงาน
0: ครับ
1: ก็คือแทนที่จะไปเที่ยวก็ดื้อก็เข้ามาในวัด
0: พากันมาปฏิบัติธรรม
1: ปฏิบัติธรรมมานั่งทำสมาธิบ้างแล้วทำใจสบายมีการสอนให้รู้หลักสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำสิ่งไหนดีได้ไม่ดีมีการลูกหลานเข้าวัดคร
0: ับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าท่านปอประยุทธ์โตใช่ไหมครับสมเด็จประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านก็วางหลักการไว้4ข้อก็คือการพัฒนากายใช่ไหมครับการพัฒนาศีลการพัฒนาจิตแล้วก็การพัฒนาปัญญาซึ่งตรงกับหลักธรรมะที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3อย่าง
1: ถูกต้องครับ
0: บุญกิริยาวัตถุ3มีอะไรบ้างครับ
1: ก็มีถ้าเป็นหลักของขี้หีก็คือชาวบ้านนะก
0: ็
1: คือ1ทาน
0: คือ
1: การให
0: ้ครับทานน้ำไม้เรียกว่าทานน้ำไม้
1: ใช่ครับสองศีลคือความปกติ
0: ครับ
1: แต่ชาวบ้านทั่วไปก็เอาแค่ศีลห้าก็พอ
0: ครับ
1: ครับและแต่ความอุตสาหะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อันที่สามก็คือ
0: ภาวนา
1: การภาวนาครับ
0: ใช่
1: คือการทำให้มีให้เป็น
0: ครับ
1: ทำไปเรื่อยๆก็พูดง่ายๆจริงๆแล้วชาวบ้านทั่วไปถ้าคุณสามารถให้ได้สามอย่างหนึ่งให้วัตถุสิ่งของคือการแบ่งปันกันและกัน
0: ใช่ครับใช
1: ่ข้อแรก2ให้ความรู
0: ้ครับ
1: แนะนำสิ่งต่างๆประสบการณ์ต่างๆแนะนำการดำเนินชีวิตก็ถือว่าการให้เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วให้ประการสุดท้ายการให้อภัย
0: ครับ
1: และสำคัญที่สุดคือนี้ก็คือเราอยู่ร่วมกันอาจจะเป็นการกระทบกระทั่งกันบ้างถ้ารู้จักให้อภัยให้สิ่งของให้ความรู้ทุกอย่างก็ดีหมด
0: ใช่
1: และคนเราจะให้ได้ปุ๊บก็ต้องมีศีล
0: ครับ
1: อย่างศีล5เนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกๆคนเลย
0: ใช่
1: ถูกมั้ยต้องมีศีล5
0: ครับ
1: 1คิดเลยอยู่ด้วยกันไม่มีการฆ่าไม่มีการบิดเบียนกันและกัน
0: ใช่ครับ
1: จะเป็นหลักประกันเรื่องด้านความปลอดภัย
0: ใช่
1: ข้อที่2ปุ๊บเราก็ไม่ลักทรัพย
0: ์ครับ
1: ทุกคนจะอยู่ด้วยความหมดห่วงไม่ประตูบ้านไม่ปิดก็ยังได้
0: ใช่ครับ
1: ถูกมั้ย
0: ใช่
1: ของเครื่องไม่หายแน
0: ่ใช
1: ่แล้วข้อที่3ปุ๊บมีครอบครัวก็รักครอบครัวกันคือการมีสุวิชาจารย
0: ์ครับ
1: คือลูกเมียคนอื่นปุ๊บเราก็ไม่ไปยุ่งร
0: ัก
1: เฉพาะคู่ครองของเราเยอะถึงวันควรแล้วข้อที่4เว้นโทษการพูด4อย่างที่จริงแล้วเนี่ยการพูดควรจะเว้นให้ได้4อย่าง1เราอยู่ด้วยกันก็ไม่พูดมุสาคือพูดโกหก
0: ครับใช่
1: สำคัญที่สุดถูกมั้ย2ปุ๊บไม่พูดคำส่อเสียดให้คนเจ็บช้ำน้ำใจเมื่ออยู่ในบ้านเนี่ยบางคนโมโหปุ๊บไปพูดส่อเสียดอีกคนอุตส่าห์ใจกูได้พูดอีกคนก็เข้าไปร้องไห้ในครัวมันก็ให้สมควรต่อจิตใจกันแล้วกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วเว้นโทษการพูดที่3ก็คือเว้นโทษการพูดคำหยาบ
0: ครับ
1: บางครั้งคนเราอารมณ์หงุดหงิดร้อนก็ร้อนไปพูดคำหยาบไปด่ากันท้ายสุดแล้วก็บันดาลโทสะกันได้
0: ใช่
1: ถูกไหมครับแล้วข้อสุดท้ายเลยเว้นการโทษเว้นการพูดเพ้อเจ้อเลวไหลบางครั้งบางอย่างเนี่ยเรานิ่งคือยังดีกว่าถ้าไปพูดเพ้อเจ้อบางครั้งไม่เกิดประโยชน์เลยถูกไหมครับแล้วข้อสุดท้ายเว้นโทษจากน้ำเมาจะเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเพราะว่าคนเราเวลามันขาดสติกินเหล้าเมายาเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ฆ่าได้ไม่รู้จับผิดเป็นถูกเลยใช่ไหมครับคือ5ข้อนี้คือพื้นฐาน
0: ครับเป็นเรียกว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเพราะการใช้คำพูดนะครับ
1: ใช
0: ้คำพูดนี่สำคัญมากที่สุดเขาบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดใช่ไหมครับแต่อยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดนะ
1: ใช่คร
0: ับ เราไม่รู้ว่ามิตรที่เราไปคบนั้นจะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีถ้าเราพูดแต่เรื่องดีครับมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่เมื่อไหร่ที่เราไปพูดติฉินนินทาติเตียนผู้อื่นสิ่งพวกนี้ก็จะบานปลายครับเป็นโทษมาหาเราได้อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญในการที่จะอยู่ในชุมชนให้มีความสุข
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามองแล้วชุมชนนั้นมีคุณธรรมใช่ไหมครับมีศีล5หรือโครงการหมู่บ้านศีล5อย่างเงี้ยครับ ก็จะทําให้หมู่บ้านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
1: มีความสุข
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างครับใช้หลักการพอเพียงด้วยครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้

0: กัน
1: เมื่อพูดถึงคำว่าพอเพียงมันก็จะมีคำที่หลายคนอาจจะคิดว่าเรามีชีวิตแค่นี้พอแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แบบนี้ใช่พอเพียงไหมครับ
0: คำว่าพอเพียงหมายความว่าอยู่แล้วไม่เดือดร้อนครับอยู่แล้วไม่เดือดร้อนหมายความว่าพระเจ้าท่านบอกว่าคนเราอยู่ด้วยลมหายใจของเราถ
1: ู
0: กไหมครับหายใจเข้าหายใจออกปุ๊บต้องให้มีประโยชน
1: ์ครับ
0: นะประโยชน์อะไรบ้าง1ประโยชน์แก่ตน
1: ครับ
0: 2ประโยชน์แก่ครอบครัวของเราร ักษาดูแลครอบครัวเราให้ดีข้อที่3ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
1: ใช่
0: เนี่ยคือความดีที่สุดแล้วถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยแล้วคนเราถามว่าจะทำไงให้ดีได
1: ้ครับ
0: อยู่ที่การเรียนรู้ครับ
1: ครับ
0: เรียนรู้เสร็จแล้วปุ๊บก็นำความรู้มาสร้างประโยชน
1: ์
0: ให้แก่ตนไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นขโมยขจรถูกไหมเอามาสร้างฐานะสร้างให้ดีเสร็จแล้วปุ๊บก็มาสร้างประโยชน์ต่อสังคมหรือแม้กระทั่งประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่ากับประเทศอื่น
1: ๆ
0: เนี่ยนี่สำคัญที่สุดแล้วพุทธก็คือสอนตรงนี
1: ้
0: ทุกคนจะต้องมีปัญญาเรียกว่าปัญญาที่เกิดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เราเข้าใจทุกๆอย่าง
1: อันนี้คือเป็นความหมายของคำว่าพอเพียงทางพระพุทธศาสนา
0: ถูกต้องครับ ไม่ได้กำหนดว่าคุณต้องรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่คุณอยู่แล้วคุณสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง
1: ถ
0: ูกไหมครับสร้างประโยชน์ให้ในครอบครัวของเรา
1: บาง
0: คนครอบครัวยังแตกแยกอยู่เลยถ
1: ู
0: กไหมสร้างครอบครัวแล้วให้ดีเมื่อครอบครัวพื้นฐานนี้ปุ๊บสังคมประเทศชาติเราก็ดีตามกันไปสุดยอดครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำของรัชกาลที่9ของเรานะครับ ว่าการพอเพียงใช้ชีวิตพอเพียงเป็นแบบไหนและใช้ชีวิตอย่างไรแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นคำว่าพอเพียงเมื่อพอเพียงแล้วเราขอแค่เราพอใจ
0: ใช่ครับ
1: ทุกสิ่งทุกอย่าง
0: สิ่งที่เรามีอยู่ครับ
1: ครับพอใจแล้ว
0: ไม่เคยหาได้มันโดยทางที่ไม่ชอบต้องได้มาโดยความยุติธรรมได้ด้วยปัญญาของเราครับ
1: ครับเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาจิตพัฒนาใจพัฒนากายแล้วก็พัฒนาศีลรวมกันอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ3ประการคือทานศีลแล้วก็ภาวนา
0: ภาวนาคร
1: ับก็เป็นหลักเรียกว่าเป็นใจความสำคัญเลยของหลักที่หิสุขใช่มั้ยครับคือจะมีความสุขตามแบบคฤหัสถ์ได้ก็ต้องมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อมีธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยครับป
0: ั
1: ญญาในการนำธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น
0: มาใช้ครับ
1: ครับมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันโดยให้มองที่จุดเล็กๆก็คือที่ตัวเราก่อนใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ให้พัฒนาที่ตัวเราก่อนเมื่อเราพัฒนาที่ตัวเราเองแล้วก็ไปพัฒนาที่ครอบครัวของเรา
0: ครอบครัวของเราครับใกล้ตัว
1: เมื่อพัฒนาครอบครัวเราแล้วก็ไปพัฒนาชุมชน
0: ครับ
1: ขยายวงกว้างออกไปทีนี้ประเทศเราก็จะอยู่ด้วยหลักของธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะนำชุมชนนั้นให้มีความสุขได
0: ้
1: ตามเขาเรียกว่าโครงการต่างๆที่มีเข้ามาเรื่อยๆครับถ้าปฏิบัติตามยังไงก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วคร
0: ับ ก็พูดง่ายๆสังคมประเทศไทยเราเป็นสังคมชาวพุทธในชุมชนนั้นก็ต้องมีวัดซึ่งวัดเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งต่างๆใช่ไหมครับ
1: ถ้า
0: ความดีไม่ดีการอยู่ร่วมกันอะไรให้เป็นสุขทุกอย่างคือมีวัดแล้วก็มีสถานอำนวยสะดวกเช่นอนามัยโรงพยาบาลต่างๆต้องอยู่ในใกล้ในชุมชนนั้นคนจะได้ไม่ยากทิ้งผ่านกันใช่ไหมครับจะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขครับเพราะว่าทุกคนต้องเกื้อกันหมดแหละทั้งภาคเกษตรกรรมในชุมชน
1: ใช่
0: แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมหรือแม้ก็ในชุมชนใหญ่ๆที่ต้องอยู่คือต้องกระจายกันให้หมดให้มันแบบอย่าให้เหลื่อมล้ำกันมาก
1: ครับ
0: ให้อยู่ตัวรอดได้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันหมดถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็น
0: หลักของขี้หิครับ
1: หลักขี้หิครับพูดง่ายๆก็คือความสุขของคฤหัสถ์นะครับการจะมองหาความสุขให้กับตนเองหรือว่าให้กับครอบครัวเนี่ยครับต้องมีหลักครับอย่าทำอะไรโดยที่ว่าไม่มีแบบแผนคนเราเกิดมาแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเราเรียนศึกษาการมีการศึกษาแล้วเราทีนี้เราก็ต้องวางแผนในอนาคตว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนที่จะทำให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตครับ
0: ก็ใช้ชีวิตให้ดีอย่าให้เป็นหนี้ให้เป็นสิน
1: ครับ
0: คนเราถ้าบางทีแล้วใช้ชีวิตไม่ดีปุ๊บเป็นหนี้เป็นสินมันก็ลำบากอีก
1: ครับค
0: ือมันก็จะทำได้ทุกอย่างถูกไหมครับ
1: ใช่
0: คร
1: ับ คือความเขาเรียกว่าไอ้คำว่าหนี้สินนี่แหละครับ มันจะบังคับให้เราเนี่ยสามารถทำความชั่วได้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เพราะยุคสมัยนี้ก็แนะให้คนเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะรอดตารอดใจกันหมดทุกอย่างใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับก็ต้องจะศาสนาพุทธเข้าไปคอยช่วยเหลือช่วยแลกแต่ให้ได้สบายใจค่อยๆปลดหนี้ปลดสินไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพัฒนาถ้าใครไม่มีหนี้ได้ก็เป็นการดีรู้จักการพอเพียงการใช้ของทุกอย่างไม่ใช่อะไรที่มันเกินตัวจนเกินไป
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นหลักพอเพียงง่ายๆสั้นๆที่

0: ให้ใจความสำคัญเกี่ยวกับความสุขของคฤหัสถ
1: ์
0: ดังนี้แล้วก็มาดูในหัวข้อของกัลยาณมิตรครับ
1: ครับ
0: การจะมีความสุขหรือตามหลักของคิหิสุขได้อันดับแรกก็คือกัลยาณมิตรนี่สำคัญนะครับ เราคบกัลยาณมิตรไปในทางไหนก็จะมีชีวิตไปในทางเดียวกันกับกัลยาณมิตรนั้นเมื่อมีกัลยาณมิตรที่ดีใช่ไหมครับ ชีวิตเราก็จะดำเนินไปในทางที่ดีด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เมื่อเราคบคนไม่ดีการดำเนินตามหลักที่สุขของเราก็จะไปในทางที่ไม่ดีด้วยความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตของเรานั้นก็จะเหลือน้อย
1: ครับ
0: บางคนเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้จนตลอดรอดฝั่งใช่ไหมมีตัวอย่างให้เห็นมากมายใช่ไหม
1: คร
0: ับ บางคนเกิดมาก็เสียตั้งแต่อายุยังน้อย
1: ครับ
0: บางคนก็เสียชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่ม
1: ครับ
0: หรือวัยกลางคนก็มีครับมีให้เห็นมากมายเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาท
1: ใช่คร
0: ับ ไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิต
1: ครับไม่ควรประมาทในแต่ละวัยครับ
0: ครับ
1: ครับคือต้องรู้เลยว่าณวันนี้เราอยู่ในวัยไหนอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: วัยเด็กก็ควรจะเรียนให้สูงที่สุด
0: ครับ
1: เพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาปุ๊บจะได้ปัญญาเนี่ยมาสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได
0: ้
1: ประกอบอาชีพให้สำเร็จให้ได
0: ้
1: ถ้าเราไม่เรียนรู้ให้เกิดปัญญาปุ๊บทำอะไรมันก็ลำบากไปจัดทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่มีให้ถ้าคนเราไม่ปัญญารักษาไว้มันก็หมดไปอยู่ดีทุกคนต้องเรียนรู้มันแหละไม่
0: ใช่
1: ไปเรียนรู้ทั้งโลกและทางธรรม
0: ใช
1: ้ประโยชน์ได้หมดทุกอย่าง
0: ครับคือการเรียนรู้นี่ไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เราต้องศึกษาไปเรื่อย
1: แล้วก็อีกอย่างครับเด็กสมัยนี้อย่าคิดว่าเราให้แก่ก่อนเพื่อเข้าวัดบางครั้งคนเราก็ไม่ได้แก่เหมือนกัน
0: ไม่ถึงไม่ต้องรอแก
1: ่ได
0: ้เข้าก่อน
1: ใช่ต้องรู้จักแล้วว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไร
0: ใช
1: ่พ่อแม่มีคุณยังไง
0: ครับ
1: พระกษัตริย์มีคุณยังไงสนามมีคุณยังไงให้ความรู้ได้ยังไง
0: ค
1: ือต้องสอนให้เรื่อยให้เกิดปัญญาคิดได้ได้เด็กจะได้วางรากฐานตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพอโตขึ้นมาปุ๊บจะกลายเป็นเด็กที่มีคุณภาพ
0: ครับ
1: เพื่อที่เอาความรู้เนี่ยสร้างตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไปตลอดพุทธศาสนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆส่งเสริมไป
0: ครับ
1: ผม
0: ก็เป็นหลักที่เราจะดำเนินชีวิตนะครับโดยความไม่ประมาทก็ให้เรานึกถึงที่ตัวเราเนี่ยเป็นสำคัญว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัยไหน
1: ใช่ครับ
0: เป็นวัยเด็กวัยหนุ่มสาวหรือวัยแก่ชราครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็ให้นึกถึงคำสอนที่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่เราต้องน้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปรับปรุงใช้ในแต่ละวัยให้ชีวิตเรานั้นสมบูรณ์ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่เสียดายทีหลังครับ
1: ครับ
0: สำคัญนะครับว่าเวลาเรามาถึงจุดนี้ปุ๊บอ้าวแล้วทำไมเวลาที่ผ่านมาเราไม่ยอมทำบุญทำทาน
1: ครับ
0: ทำไมปล่อยให้ล่วงเลยมาถึงจุดนี้แล้วอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นความเสียดายทีหลังได้อันนี้ก็เป็น
1: ถึงว่าถ้าพูดเรื่องทำบุญทำทานก็คือการให้ทานนะครับ
0: ครับ
1: คุณเราต้องจับการให้เสียสละแบ่งปันซึ่งกันและกันเมื่อต่างคนต่างแบ่งให้ปุ๊บโจรขโมยก็ไม่มีถูกไหมครับทุกคนแบ่งปันกันและอย่างเมื่อถึงเราแก่ชราไปปุ๊บหลักการคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะสอนเราได้จริงๆนะว่าคนเราไม่พ้นกับคำว่าเกิดเสร็จปุ๊บผ่านวัยหนุ่มสาวก็มีคำว่าแก
0: ่
1: แก่เสร็จปุ๊บก็เจ็บท้ายสุดแล้วก็ลัดจากตรงนี้ไปจะสิ่งที่เหลือไว้ก็คือคุณงามความดี
0: ใช่ครับ
1: พอเราคิดได้ในทุกๆวัยพอเราคิดได้ปุ๊บคิดเรามีความสุขแล้วคนเราอีกอย่างถ้าเราแก่ตัวไปปุ๊บต้องรู้จักการปล่อยวางเสียสละถอยออกมาเช่นหลักการของพุทธศาสนาก็คือหลักของภูมิหัน4
0: ครับ
1: ครับเมตตา
0: ครับ
1: กรุณามุทิตา
0: เป็น
1: แล้วก็อุเบกขาเป็นภูมิหัน
0: สำ
1: คัญที่สุดคร
0: ับ ใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ
1: ่
0: หรือว่าเป็นคุณธรรมของพ่อแม่ก็ว่าได
1: ้
0: ต้องมีหลักพรหมวิหาร4
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ก็อยู่ในหลักของคิหิสุขเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: หลักตรงนี้ครับสอนเราได้ดีเลยครับพ่อแม่มีลูกทั้งที่ลูกสบายแล้วก็อยากให้ลูกมีความสุขยิ่งขึ้นไปคือเลือกเมตตาครับ
0: ใช่ครับใช
1: ่ถ้าลูกเกิดความลำบากพ่อแม่ก็จะมีความกรุณา
0: ใช่
1: ถูกไหมอยากให้ลูกพ้นจากความทุกข
0: ์ใช่ครับ
1: ลูกคอยได้ดีก็คอยมุทิตาคอยให้เพิ่มไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ข้อสุดท้ายเลยพ่อแม่ต้องมีคำว่าอุเบกขา
0: ครับ
1: ครับต้องรู้จักปล่อยวางให้ลูกได้ดำเนินต่อไปเรื่อยไปเรื่อยแต่พ่อแม่ก็อย่าทิ้งต้องคอยดูแลตลอด
0: ใช่ครับ
1: ซัพพอร์ตครอบครัวเราอะไรเราครับ
0: ต้องคอยซัพพอร์ตลูกตลอด
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าลูกจะไม่ดีหรือว่าทำไม่ดีอะไรไหมครับพ่อแม่นี่จะคอยดูแลตลอดคอยช่วยเหลือตลอด
1: แล้วก็พ่อแม่สำคัญอีกอันนึงก็ต้องมาไม่ยึดติดในสังขารของพ่อแม่ เพราะวันหนึ่งปุ๊บเมื่อมันแก่ชราไปปุ๊บสังขารก็คืนสู่ธรรมชาติ
0: ครับใช่
1: ก็คือจิตเราก็ไปเกิดแค่คุณงามความดี
0: ครับ
1: ถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ทำความดีให้ลูกหลานพูดถึงมันก็ไม่มีอะไรนึกถึงถูกไหมเพราะนั้นพ่อแม่ก็สำคัญที่สุด
0: ครับ
1: อยู่ที่วัยเด็กคิดให้ได
0: ้ครับ
1: คุณเป็นพ่อเป็นแม่ทำให้ลูกเห็น
0: ตั
1: วอย่างที่ดี
0: ครับ
1: ว่าจิตคนเราถึงเวลาปุ๊บมันก็ไปทุกคน
0: ใช่
1: แต่อยู่ยังไงอยู่ให้มีความสุข
0: ครับ
1: อยู่ให้พอเพียง
0: ครับ
1: อยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนสังคมและประเทศชาติ
0: ใช่ครับ
1: อยู่ตามลมหายใจของเรานี่แหละสำคัญที่สุดครับ
0: ครับพระเจ้าก็จะเขาเรียกว่ามีคติธรรมที่สอนพระอานนท์เถระใช่ไหมครับว่าอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อานนท์พระอานนท์บอกว่าวันละ7ครั้งพระเจ้าบอกเธอยังประมาทอยู่มากเรานึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
1: ถูกต้องครับ
0: คือไม่ประมาทแม้กระทั่งลมหายใจนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นคติธรรมที่เราสามารถจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้ครับ
0: การระลึกหนึ่งลมหายใจเวลาเราทำสมาธิใช่ไหมฮะเราจะไม่รู้จะบริกรรมอะไรก็ลองพุทโธดูครับหายใจเข้าพุทใช่ไหมครับหายใจออกโธเป็นการเรียกสติให้กลับมาอยู่กับตัวเองครับ
1: แล้วก็หลักพุทธศาสนาจะสอนเรื่องจิตวิญญาณคือทุกอย่างยึดตัวกระตุ้นสังเกตดูเวลาเกิดลมโกรธถ้าเราไปปรุงแต่งอารมณ์โกรธนั้นถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าปรุงแต่งปุ๊บมีปืนเรายิงเขาฆ่าเขาตาย
0: ใช่ครับ
1: คิดเราก็เดือดร้อน
0: ใช่
1: เราไม่ยับยั้งชั่งใจ
0: ใช่
1: แต่ถ้าหลับหนักปุ๊บคิดซะว่าอารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นเอ้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แป๊บนึงปล่อยมันดับไป
0: ใช่อ
1: ันไหนไม่ดีแล้วสลับไป
0: ครับ
1: สร้างเฉพาะภาวนาให้เกิดกุศลอันดีอันไหนที่ไม่ดีเราตัดออกไปเรื่อยชีวิตเราก็มีความสุข
0: ใช่ครับ
1: นี่คือหลักการภาวนาแล้วคนเราจะไม่โกรธไม่เกลียดกัน
0: ใช่ใ
1: ช่อภัยกันและกัน
0: ครับเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยเวลาเราจะเกิดความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาก็คือให้ฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าพอมันเกิดขึ้นกับใจแล้วเราจะตอบโต้กับสิ่งพวกนี้ได้อย่างไรครับ
1: อย่างเช่นในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ย
0: ครับ
1: เด็กแว้นในชุมชนบ้างยาเสพติดบ้างอะไรบ้าง
0: อันนี้ต้อง
1: แก้ปัญหายังไงดีต้องแก้ด้วยสติวิธีเข้าไปแก้ขี้หิวต้องอยู่ในความสุข
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็หลักการง่ายๆครับที่จะแก้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีพวกนี้แก้ที่ตัวเรา
1: ครับ
0: เราต้องเป็นคนดีก่อน
1: ใช่ครับ
0: เราต้องทำให้เขาดู
1: ใ
0: ช่ครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กรุ่นหลังได้ดูแค่นั้นแหละครับเขาก็จะทำตามเรา
1: ใช่พ่อแม่บางคนก็ไม่ค่อยได้อบรมสอนลูกเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แล้วสมัยนี้ก็เด็กๆก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันละก
0: ็
1: อยู่ที่อื่นกันหมดทำให้แบบปัญหาสังคมมันก็เกิดขึ้นมาเยอะเริ่มจากตัววัยรุ่นนี่แหละ
0: ใช่ใช
1: ่เด็กบางคนผ่านวิถีชีวิตผ่านมาได้แต่บางคนก็ผ่านไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับใช่ครับ
1: คนเรามันอยู่ที่วิบากมันไม่แน่นอนจริงๆนะแต
0: ่
1: ถ้าเด็กบางคนคิดได้ปุ๊บเขาก็จะรู้เอง
0: ครับ
1: ครับผ่านชีวิตได
0: ้ครับก็อยู่ที่การอบรมบ่มนิสัยในช่วงวัยเด็กนี่สำคัญครับว่าเราจะให้เขาได้รับรู้ในด้านใดถ้าในด้านดีมันก็ดีไปนะ
1: คร
0: ับ แต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่มันไม่ดีได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมสิ่งเสพติดอบายมุขต่างๆเขาก็จะโตมาในสังคมที่มันไม่ดีทีนี้ก็จะเป็นปัญหาสังคมที่ตามมาในภายหลัง
1: ต้องปลูกฝังให้เด็กรู้ว่าถ้าเราไม่เรียนมาเพราะว่าเราต้องทำงานทำงานจะอะไรถึงเวลาวัยควรก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม
0: ่
1: ต้องทำงานถูกไหมแล้วกลางคืนเราก็หลับพักผ่อนแล้วต้องทำงานกลางวันชีวิตในครอบครัวเราแต่ถ้าเรียนให้สูงแล้วโอกาสสบายได้ชีวิตที่การเรียน
0: เป็น
1: ให้เกิดความรู้
0: เขาเรียกว่าเป็นระบบที่สามารถจะปรุงแต่งให้เด็กเนี่ยได้อยู่ในกรอบของการศึกษาอยู่ในกรอบของความรู
1: ้
0: ที่สามารถจะรับได้นะครับการเรียนนี่สำคัญครับเราต้องช่วยกันสนับสนุนโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่าภิกษุสามเณรใช่ไหมครับจะเริ่มทำการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมแล้วก็บาลี
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะการเรียนของทางพระสงฆ์เนี่ยจะต้องใช้ความรู้เป็นอย่างมากเขาเรียกว่าต้องท่องครับต้องท่องจำถึงจะสามารถผ่านหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้เป็นการเขาเรียกว่าทบทวนสาธยายพระไตรปิฎกนะครับ
1: อย่างของผมอยู่ที่ประจวบเนี่ยก็มีโครงการจากกรุงเทพเป็นบวชสามเณรเฝ้าดูร้อน
0: ร้
1: อยสองร้อยองค์บวช กดเสร็จก็พาสัญจรไปตามวัดต้องตัวนี้สอนให้รู้จักนั่งสมาธิให้เกิดปัญญากดคุณกดโทษก็เจออยู่บ่อยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะนำเด็กจากชาวบ้านเข้ามาบวชถึงแม้ช่วงเวลา10กว่าวันเนี่ยมันก็ถือว่าก็ยังดี
0: เป็นระยะสั้นๆครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือช่วงเวลาที่เด็กปิดเทอม
1: ใช่ครับ
0: ครับเด็กจะไม่ได้ไปเที่ยวเล่นอะไรที่มันไร้สาระก็นำมาบวชเป็นภาคฤดูร้อนเป็นโครงการที่ดีครับที่หลายๆวัดก็ได้ดำเนินการทำตาม
1: สอนให้เด็กมาอยู่ร่วมกันให้รู้จักความเคารพเพื่อ

0: จ้าอะไรพวกนี้ครับคือจะเป็นอาตมามองว่าผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีนะเด็กบางคนรู้จักการแสดงออกรู้จักการสวดมนต์รู้จักจับสิ่งต่างๆรู้สึกดีเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับ
1: อัน
0: นี้ร่วมกัน
1: เป็นการฝึกฝนนะครับฝึกฝนขั้นต้นพูดง่ายๆเลยครับฝึกฝนขั้นต้นได้เด็กก็ได้จากที่ว่าสวดมนต์ไม่เป็นก็เริ่มจะสวดมนต์เป็นแล้วที่ไม่เป็นก็จะนั่งเริ่มนั่งเป็นนั่งหลับบ้างอะไรบ้างก็ยังได้นั่งนะฮะก็ยังได้ทำใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่บ้านนี่ไม่มีแทบจะไม่มีโอกาสได้ทำเลยถ้าไม่มีใครนำพ่อแม่ไม่นำก็ไปกันใหญ่เลยทีนี
0: ้
1: ก็ไม่สามารถที่จะทำสมาธิได
0: ้
1: ทีนี้ถ้าเข้ามาอยู่ในการบวชภาคฤดูร้อนก็สามารถที่จะนำตัวเองนั้นไปสู่ธรรมะของพระเจ้าได้ง่ายใช่ไหมครับพระพี่เลี้ยงหรือว่าเจ้าวาดก็จะแนะนำได้ง่ายเพราะว่าสิ่งแรกที่จะทำให้เนรเนี่ยหรือพระภิกษุที่บวชในนอกพรรษาการเนี่ยครับมีความรู้มีคุณธรรมก็คือผ้าไตรจีวรครับสามารถปรุงแต่งได้ก็คือรักษาให้เนรนั้นอยู่ในพระธรรมวินัยโดยมีเครื่องแบบก็คือจีวรที่ครองอยู
0: ่คร
1: ับรักษาให้อยู่ในรูปของสมณะสารูปได้ก็เป็นจะเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมฮะเดินบิณฑบาตสวดมนต์ทำวัดตอนเย็นก็ควานลานวัดอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการปลูกฝังที่ดี
0: ก็เหมือนที่ปอประยุตโตท่านบอกว่าพัฒนา4อย่างพัฒนากายอย่าให้เด็กหมกมุ่นอยู่กับการเล่นกุ้งเล่นเกมอยู่กับสิ่งไม่ดีอย
1: ู่
0: กับเพื่อนเกินไปไม่ได
1: ้
0: กายหนึ่งให้รู้จักการทำงานบ้างการออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างพัฒนากายพัฒนาให้เด็กมีศีลถูกไหมครับรู้จักศีล5คืออะไรมีเจตศีลมีเจตธรรมพัฒนาคุณภาพจิตใจให้จิตใจดีแล้วก็พัฒนาปัญญาเพราะปัญญาของเด็กจะต้องเติบโตไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยถ้าพัฒนาจากเด็กได้พอโตไปก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแข็งแรงสร้างประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติที่สุดศาสนาที่จะสอนตรงนี้ครับ
1: ใช่ครับเป็นใจความสำคัญนะครับเป็นใจความสำคัญของหลักที่ฮิสุกเลยก็
0: ค
1: ือการพัฒนากายใช่ไหมครับการพัฒนาศีลการพัฒนาจิต
0: ใจ
1: แล้วก็การพัฒนาปั
0: ญญา
1: ครับอันนี้ก็เป็นใจความสำคัญและที่มาของการดำเนินรายการในหลักของขีหิสุขครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้ช่วงท้ายเราก็ขอสรุปไว้ว่าการจะมีชุมชนที่ดีได้การจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นที่ดีได้ต้องเริ่มจากตนเองก่อนครับ
0: ตนเองครับ
1: นำตนเองเข้าไปอยู่ในกรอบของศีลธรรมกรอบของกฎระเบียบบ้านเมืองแล้วก็กรอบของหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราอยู่ในกรอบของวิระเบียบวินัยเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะนำตนเองนั้นพัฒนาไปสู่ในระบบที่สูงขึ้นก็คือระบบครอบครัวเม
0: ื
1: ่อครอบครัวเรามีความสุขแล้วก็ชุมชนก็จะมีความสุขด้วยเม
0: ื
1: ่อชุมชนมีความสุขแล้วบ้านเมืองที่อยู่ในตำบลอำเภอก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปจนถึงระดับประเทศ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก็เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญในการนำหลักที่สุขนั้นมาพัฒนาชุมชนของเราได้ง่ายๆครับสุดท้ายนี้รายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อแรกก็คือใจความสำคัญและที่มาของหลักขี้หิสุขนั้นก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วนั้นอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีขององค์พระประธานคือพระพุทธธรรมรังสีประจำอุโบสถแห่งนี้จงช่วยอำนวยอวยผลประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่าน

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่12นะคะเราก็มาพูดในวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อเรื่องตลาดผลผลิตและตลาดการเงินนะคะในตลาดผลผลิตและตลาดการเงินเนี่ยนะคะก็จะมีดุลยภาพในนั้นนะซึ่งเราเห็นผู้เล่นในตลาดนะคะอย่างเช่นตลาดผลผลิตเนี่ยนะคะเราก็จะเห็น